มาก่อนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตถือว่าเป็นต้นน้ำต้นทุนในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็เอาปัจจัยนั้นน่ะมาทำการผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็คิดราคาของสินค้านั้นเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะโดยรวมเอาต้นทุนในขั้นที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตด้วยนะคะก็จะทำให้มีการเสนอซื้อเสนอขายในตลาดผลผลิตนะในส่วนของตลาดการเงินนะคะก็คือการหมุนเวียนของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนื่องมาจากเราได้มีการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและสินค้าและบริการซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพนะซึ่งมันก็หมุนเวียนมันมีเรื่องของการหมุนเวียนของเงินทุนนะเป็นเงาตามตัวอยู่นะคะเพราะนั้นตลาดของเงินเนี่ยมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะมีการลงทุนเห็นไหมมันมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือรวมไปถึงเรื่องของการเก็งกำไรในตลาดเงินนะเพราะนั้นตัวที่จะจัดสรรเงินในตลาดเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันก็เป็นราคาของปริมาณเงินนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นตลาดเงินนะคะนักศึกษาก็อาจจะย้อนไปดูในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเราอธิบายเกี่ยวกับตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยนะตรงนี้มันก็เลยทำให้ต่อยอดไปอีกว่าพอเรามีตลาดผลผลิตแล้วตลาดเงินจะเป็นยังไงและนำไปสู่เรื่องของกลไกการใช้นโยบายการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมเงินในตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นจุดกำเนิดเลยนะคะในทฤษฎีการผลิตเนี่ยนะก็ต้องมี input ก็คือปัจจัยการผลิตใส่เข้าไปนะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยก็คือตลาดที่ทำการซื้อขายปัจจัยนะที่อาจจะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญนะที่เราเคยศึกษาในสัปดาห์แรกก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการใช่ไหมคะ4ตัวนี้นะคำว่าที่ดินเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องใช้ที่ดินในการประกอบการก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาบนสังคมออนไลน์นะคะซึ่งมันก็จะทำให้ลดต้นทุนที่ดินได้ด้วยนะคะแรงงานนะก็จะแบ่งประเภทเป็นแรงงานไร้ฝีมือกึ่งฝีมือหรือมือฝีมือนะก็สามารถที่จะทำร่วมกับเครื่องจักรซึ่งเป็นสินค้าทุนนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยนะคะก็จะมีทักษะในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของทุนนะคะก็จะมีเรื่องของโรงงานนะอาคารสำนักงานอุปกรณ์วัตถุดิบนะคะเครื่องจักรตลอดจนเงินทุนนะเงินทุนนะในส่วนของเงินทุนเนี่ยก็เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะเป็นสื่อกลางที่จะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะมาสู่กระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะซึ่งคนที่ของปัจจัยการผลิตที่เป็นผู้ประกอบการก็คือครัวเรือนนั่นแหละนะคะซึ่งครัวเรือนอาจจะมีการลงทุนซื้อหุ้นนะซึ่งหุ้นเนี้ยมันก็ทำให้ครัวเรือนเหล่านั้นนะมีสิทธิ์ในการออกเสียงมีการลงคะแนนเสียงนะก็คือว่ามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการประกอบการเป็นเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะก็นำเอาปัจจัยนะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะพอได้สินค้าและบริการออกมาก็เตรียมที่จะไปจำหน่ายในตลาดผลผลิตต่อไปเห็นไหมคะเพราะนั้นเนี่ยการซื้อขายปัจจัยการซื้อขายปัจจัยการผลิตในตลาด

ในตลาดการผลิตเนี่ยก็มีความสำคัญนะถ้ายกตัวอย่างนะถ้ายกตัวอย่างเรื่องของการผลิตข้าวนะคะการปลูกข้าวก็ถือว่าเป็นต้นน้ำใช่ไหมคะเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตของข้าวก็คือเกษตรกรชาวนากับโรงสีนะก็คือเป็นต้นน้ำก่อนเลยหรือถ้าเราจะลึกไปอีกก็ได้ค่ะก็คือก่อนที่เกษตรกรจะปลูกข้าวเขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็ต้องเตรียมที่ดินนะไถที่ดินให้มันมีความร่วนสวยเติมอากาศให้ดินนะเตรียมที่ดินปุ๊บนะเตรียมปุ๋ยเตรียมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวน้ำนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะมาเก็บเกี่ยวข้าวอ่ะเขาก็ต้องเตรียมปัจจัยการผลิตของเขาให้เรียบร้อยนะคะพอเข้าสู่การปลูกข้าวนะบำรุงรักษาต้นข้าวแล้วเก็บเกี่ยวตรงนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนอย่างมากเลยในการหมุนเวียนที่จะจัดซื้อวัตถุดิบมาเพื่อบำรุงข้าวนะคะเพราะนั้นเกษตรกรชาวนาก็อาจจะต้องกู้นะต้องขอกู้นะทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อที่จะได้เงินมาให้ทันในการหมุนเวียนเหล่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลนะพอต้นข้าวสามารถให้ผลผลิตนะเป็นข้าวเปลือกนะเกษตรกรก็ทำการเก็บเกี่ยวนะหรือมีการจ้างนะมันเป็นการจ้างเอาซอร์สเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนะคะแล้วก็ลำเลียงไปสู่โรงสีนะซึ่งตัวนี้อาจจะดำเนินการโดยโรงสีก็ได้นะคะหรือตัวกลางในท้องถิ่นนะคะทำการลำเลียงข้าวเปลือกนะไปสู่โรงสีหรือโรงงานแปรรูปกันต่อนะเพราะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะมีกลไกอันหนึ่งนะที่เรียกว่ามีการตกลงหรือตกเขียวกันมาล่วงหน้าว่าจะมีการซื้อขายข้าวณฟาร์มแห่งนี้นะคะตกลงซื้อขายกันที่ราคาและปริมาณคุณภาพสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งเรียกว่า contract farming หรือมีการควบคุมการใช้เมล็ดพันธุ์การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปุ๋ยยาเนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยผู้รับซื้อนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตนะถ้าพูดถึงในขั้นของการซื้อขายข้าวเปลือกก็คือเป็นการเจรจากันระหว่างชาวนากับโรงสีนะหรือชาวนากับโรงงานแปรรูปนะคะมันก็เกิดดุลยภาพในตลาดปัจจัยการผลิตนะอุปสงค์อุปทานเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็มักจะถูกกดราคาเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องการซื้อในราคาถูกเพราะว่ามันเป็นต้นทุนต้นน้ำนะคะเกษตรกรก็จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือในรูปแบบของสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นนะคะสามารถขายข้าวเปลือกในราคาที่แพงขึ้นนะคะนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ซื้อขายกับรายย่อยเนี่ยโดยเกษตรกรแล้วอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะคะหรือมีความเชื่อถือในการกำหนดราคาของพ่อค้าคนกลางก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งโรงสีหรือโรงงานแปรรูปเองเนี่ยก็จะต้องต่อรองกับผู้ผลิตนะคะในราคาที่ยอมรับนะโดยก็ไม่แพงเกินไปเพราะว่ามันก็กระทบกับกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูปด้วยเช่นกันนะคะจากนั้นพอได้ซื้อข้าวเปลือกเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปปุ๊บนะก็จะทำการเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นสินค้าสินค้าแปรรูปหรือสินค้าขั้นสุดท้ายกันต่อนะอยู่ในตลาดสินค้านั่นเอง

นะเพื่อที่ปลายทางนะหลังจากที่แปรรูปสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายได้โดยตรงนะคะเห็นไหมคะว่าในดุลยภาพในตลาดสินค้าเนี่ยมันเป็นการสืบเนื่องเพราะว่ามันไปซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดปัจจัยการผลิตนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนทั้งทางตัวปัจจัยและตัวสินค้ากับการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะที่เป็นราคาปัจจัยนะพวกค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรนะคะกับราคาสินค้าด้วยนะเพราะนั้นก็เลยแยกออกเป็น2ตลาดตลาดปัจจัยอันนึงนะแล้วก็ตลาดสินค้าอันนึงนะคะแล้วก็ถ้าแยกไปอีกตลาดนึงก็จะเป็นตลาดการเงินที่จะพูดถึงปริมาณเงินเป็นหลักค่ะเพราะนั้นถ้าดูในวงจรนะวงจรการหมุนเวียนของสินค้าและเงินเนี่ยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นตลาดปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นการต่อรองซื้อขายปัจจัยการผลิตกับผู้ผลิตนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้นี้ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับโรงสีนะโรงสีก็ทำการรับซื้อข้าวเปลือกมาจากเกษตรกรที่ในระดับราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะเพื่อที่จะเอามาแปรรูปไปเป็นข้าวสารนะฮะหรืออาจจะส่งให้ผู้ส่งออกเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศเลยก็ได้หรืออาจจะส่งให้โรงงานแปรรูปต่อเพื่อเอาไปแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายที่มีวัตถุดิบจากข้าวนะเพราะนั้นสินค้าเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งสภาพเป็นแต่ละระดับนะคะในโซ่อุปทานกว่าจะไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนะถ้ามีการแปรรูปที่ซับซ้อนก็ต้องอาจจะใช้เวลานานนะคะหรือถ้าแบบแปรรูปเป็นข้าวสารปุ๊บผู้บริโภคมาซื้อข้าวสารจากหน้าโรงสีเลยก็ได้หรือไปซื้อในชุมชนร้านค้าย่อยร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ชุมชนนะมันก็จะต้องผ่านตัวกลางการตลาดมากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ราคาก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันก็จะถูกบวกค่าการตลาดให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางเนี่ยถ้าเร่งรีบนะมีการชีวิตแบบในเมืองนะมีความเร่งรีบก็จะยอมเสียค่าราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะจากการไปซื้อข้าวสารในชุมชนหรือข้าวสารในห้างสรรพสินค้านะคะแต่ถ้าผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้เร่งรีบมากนักมีเวลาที่จะไปหาข้าวสารที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเนี่ยนะไม่ได้บวกค่าการตลาดมากผู้บริโภคคนนั้นก็อาจจะมาซื้อที่โรงสีในชุมชนได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีประโยชน์ว่าผู้บริโภคสามารถที่จะรู้เลยว่าเอ๊ที่ฟาร์มที่เขาไปซื้อหน้าแหล่งผลิตเนี่ยเขามีกระบวนการในการปลูกยังไงนะคะเพราะนั้นก็มีช่องทางให้เปรียบเทียบได้ด้วยนะคะเขาก็ผู้บริโภคก็มีความได้เปรียบตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะก็รู้แล้วว่าฟาร์มเนี่ยเขาใช้สารเคมีไหมนะถ้าไม่ใช้สารเคมีหรือเป็นแบบอินทรีย์ปลอดสารพวกนี้ก็จะจูงใจให้มีความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวจากฟาร์มจากนาผืนนี้นั่นเองนะคะจากนั้นก็เป็นแบบปากต่อปากไปนะคะเนี่ยข้าวที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สารเลยนะก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะนั้นก็ก่อให้เกิดการขยายตลาดในลักษณะของปากต่อปากจากผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ค่ะก็ถือว่าจากดุลยภาพที่เกิดขึ้นในตลาดสินค้านะคะมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ซื้อที่อยู่ปลายทางเนี่ยเขาก็เล็งเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวเนี่ยนะมันได้ผ่านกระบวนการอะไรแล้วยิ่งตอนนี้มี

เทคโนโลยีนะเทคโนโลยีที่สื่อสารให้ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยนะสามารถสแกนนะอันนี้ก็จำเป็นรูปแบบของ QR code นะคะสแกน QR code ลงไปว่าแหล่งผลิตของข้าวชนิดนั้นเนี่ยมาจากไหนเห็นไหมคะผู้บริโภคสามารถที่จะย้อนรอยได้สืบได้ว่าข้าวชนิดเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของ GAP ด้วยนะคะเพราะนั้นในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยนะถ้ามันมีเทคโนโลยีเข้าไปมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นประโยชน์ก่อแต่ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคคนสุดท้ายใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องแสวงหาความรู้มีความรู้มากขึ้นเพื่อให้ทันกับกระบวนการผลิตนะคะไม่ใช่ว่าจะซื้อสินค้าแล้วก็บริโภคกันไปไม่ใช่ผู้บริโภคอยากรู้เรื่องราวนะผู้บริโภคอยากรู้เรื่องราวอยากรู้สตอรี่อยากรู้ความเป็นไปมาของสินค้าชนิดนี้เห็นไหมคะนะอันนี้ก็เลยนำเสนอว่าในการซื้อขายในตลาดสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อมาซื้อสินค้าตกลงราคาแล้วก็บริโภคกันไปแล้วจบไม่ใช่นะคะมันมีวงจรของมันอยู่นะคะทีนี้ในตลาดผลผลิตเนี่ยในตลาดผลผลิตเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตามลักษณะของการแข่งขันหรือเรียกว่าแบ่งตามจำนวนผู้ขายและลักษณะของสินค้านะคะการแบ่งตลาดตามวิธีนี้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากนะคะเพราะในความเป็นจริงนั้นก็จะมีผู้ซื้อสินค้าจำนวนมากแบ่งตามจำนวนผู้ขายก็เป็นวิธีที่มักจะใช้ในการวิเคราะห์กันในปัจจุบันนี้เพราะมีความสะดวกกว่านะก็ดูลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ขายก็เห็นแล้วว่ามันมีการแข่งขันแบบใดแล้วก็อยู่ในตลาดประเภทใดนะคะเพราะนั้นในการแบ่งตลาดตามลักษณะของผู้ขายเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์กับตลาดที่ไม่แข่งขันแบบสมบูรณ์นะคะในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากนะในการซื้อขายสินค้าชนิดนั้นแล้วก็ผู้ขายแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาได้เองนะก็ตั้งราคาตามราคาตลาดแสดงว่าผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยเป็นรายย่อยนะโดยเฉพาะผู้ขายก็เป็นผู้ขายรายย่อยไม่มีอำนาจในการต่อรองราคานะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยนะคะก็มีปริมาณของข้าวในฟาร์มของตัวเองขนาดเล็กนะเพราะนั้นก็ปริมาณผลผลิตก็มีน้อยนะก็ทำให้ไม่สามารถต่อรองราคากับโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางได้นะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะข้าวเนี่ยถ้าแบ่งตามชนิดพันธุ์ของข้าวในแต่ละชนิดก็มีปริมาณการขายที่เยอะมากในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณภาพของผลผลิต ก็เหมือนกันนะจะซื้อจากฟาร์มไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปนะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารนะที่ทั้งผู้ขายได้รับและผู้ซื้อได้รับก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นะในส่วนของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยเนื่องมาจากว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากแล้วส่วนต่างของกำไรเนี่ยแทบจะไม่มีหรือได้กำไรแบบปกติก็เลยอยากจะแสวงหากำไรที่มากกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดการสร้างอำนาจการกีดกันขึ้นมานะการสร้างอำนาจการกีดกันหรืออำนาจการแข่งขันก็ทำได้หลายรูปแบบค่ะเรียกว่าตั้งแต่การ
การรวมหัวกัน

ของผู้ขายก็มีนะคะอย่างเช่นการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสหกรณ์นะหรือกลุ่มผู้ผลิตอย่างเงี้ยหรือสมาคมแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองนะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่ได้เข้าลักษณะตลาดแข่งขันนะคะอีกอันนึงก็คือลักษณะของสินค้าที่ผลิตออกมาจากเดิมที่ปลูกข้าวชนิดเดียวกันเหมือนกันแต่ตอนนี้อาจจะมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนที่เป็นลักษณะพิเศษอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ดีกว่าเดิมหรือการทำแบบข้าวปลอดสารนะก็จะมีการแบ่งพื้นที่จัดสรรให้มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวชนิดพิเศษนะมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่จะทำให้เพิ่มอำนาจการต่อรองด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระบวนการปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษนะจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะหรือจะมีเรื่องของการแพคเกจจิ้งนะการแบ่งบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงและแปรรูปให้มันสอดคล้องกับผู้บริโภคที่เขาต้องการบริโภคแบบเร่งด่วนนะอันนี้ก็เป็นกลไกที่ทำให้เพิ่มอำนาจการต่อรองมากขึ้นนะก็เลยทำให้การกำหนดราคามันมีอำนาจมากขึ้นแทนที่จะขายกันตามราคาตลาดไม่ใช่แล้วฉันจะขายแบบที่ฉันมีกำไรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าต้นทุนในขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ด้วยแล้วก็บวกกำไรเข้าไปนะก็ทำให้การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันแตกต่างกันได้นะคะทีนี้การกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมดุลก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของตลาดย่อยๆอีกนะคะเพราะนั้นสามารถที่จะแบ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือว่า monopolistic competition ตรงนี้นะอาจจะเกิดจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่ไม่มีกำไรแล้วมีบางรายที่ขอออกจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์ออกมาเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองแล้วก็สามารถกำหนดราคาให้แพงกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งไอเดียเนี่ยมันก็มีคนคิดเยอะมากนะแต่มันก็สามารถนับจำนวนผู้ผลิตได้ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากนั่นเองนะเพราะนั้นรายใดที่เกิดเป็นแบรนด์นะทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาเป็นแพคเกจจิ้งที่แตกต่างกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้แล้วอ๋อมันมีคู่แข่งที่เป็นลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนี่ขึ้นมาแล้วนะนะแล้วก็ทำการสำรวจจำนวนนะสำรวจจำนวนตลาดจำนวนผู้ขายในตลาดแห่งนี้นะเพราะนั้นในการแข่งขันในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยมีความแข่งขันกันสูงมากแต่อาจจะไม่เท่ากับตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์นะคะในการกำหนดราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนักเพราะว่าคู่แข่งเยอะไงคะนะพอผู้ผลิตรายหนึ่งเปิดตลาดขึ้นมาก็มีผู้ผลิตรายอื่นมาลอกเลียนแบบทำให้ต้องขายราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะจากข้อจำกัดอันนี้ค่ะที่มันต้องเกิดการลอกเลียนแบบแล้วราคาก็จะน้อยลงตั้งราคาที่ไม่แพงเนี่ยมันก็เลยทำให้มีผู้ผลิตบางรายเกิดไอเดียขึ้นมาเอ๊ะเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะใช่ไหมคะเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสักอย่างนึงนะคะแสดงว่ามันก็เกิดการลดจำนวนของผู้ผลิตใช่ไหมเป็นขนาดเป็นผู้ผลิตที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะอำนาจต่อรองก็สูงขึ้นก็จะกลายเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยรายหรือว่าโอลิโกโปลีนะเพราะนั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการนะคะเพื่อที่จะเกิดความอยู่รอดในการแข่งขันแล้วก็สร้าง

กำไรให้กับผู้ผลิตอาจจะไม่ได้ดูแค่กำไรอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเข้ามาด้วยเพราะนั้นการที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ในสัดส่วนที่สูงจากการรวมตัวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นผู้นำตลาดได้นะค่ะเพราะนั้นในการรวมตัวกันนะของผู้ขายน้อยรายนะคะมันก็อาจจะมีการตัดราคากันเองก็ได้ก็มีนะคะมันเกิดการขัดแย้งกันในตลาดก็มีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการล้มหายตายจากของผู้ผลิตบางรายไปจนเหลือแค่ผู้ผลิตรายเดียวในตลาดซึ่งเรียกว่าผู้ผูกขาดนะหรือโมโนโพลีนั่นเองเพราะนั้นความเป็นผู้ผูกขาดเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบอาจจะแบบเกิดจากการรวมตัวที่มีอำนาจการแข่งขันนะที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะหรือเป็นผู้ผลิตรายเดียวเลยนะที่มีเทคโนโลยีอย่างมากนะจนคนอื่นจนรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้หรืออาจจะผูกขาดโดยนโยบายทางภาครัฐที่ให้สัมปทานให้กับผู้ผลิตรายนั้นนะหรือแบบเป็นเจ้าใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่แบบมีชื่อเสียงมานานนะจนผู้บริโภคเนี่ยยอมรับแต่ผู้ผลิตรายนี้รายเดียวคู่แข่งคนอื่นก็เข้ามาแข่งยากอันนี้ค่ะเพราะนั้นการกำหนดราคาของผู้ขายในตลาดผูกขาดจะมีสิทธิ์ในการกำหนดราคาที่แพงที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวในการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดนะเพราะนั้นในการผูกขาดอันนี้มันก็มีข้อเสียตามมาด้วยนะคะเพราะว่าผลผลิตที่เกิดจากตลาดผูกขาดเนี่ยโดยเฉพาะเกิดจากภาคเอกชนเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะก็เลยทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพนะเกิดอำนาจการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจัดสรรการผลิตของผู้ผลิตรายเดียวนะก็เลยการกำหนดราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกควบคุมนะโดยรัฐบาลรัฐบาลอาจจะเข้าไปแทรกแซงว่าควรจะกำหนดราคาในราคาที่ถูกลงนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสินค้าได้อย่างทั่วถึงและมีการใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้นรัฐบาลก็อาจจะตัดสินใจว่างั้นรัฐบาลผลิตเองนะคะโดยอาจจะให้สัมปทานกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งแล้วก็ควบคุมราคาด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องของตลาดผลผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และในขณะเดียวกันตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยแบ่งย่อยออกเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดน้อยรายแล้วก็ตลาดผูกขาดนะคะซึ่งแต่ละตลาดก็จะมีอำนาจในการต่อรองอำนาจในการกำหนดราคามากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะแล้วก็จำนวนของผู้ขายก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับจนถึงตลาดผูกขาดที่มีอยู่รายเดียวนะคะสาเหตุของการผูกขาดนะคะเห็นไหมก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนะคะโดยผู้ผูกขาดที่มีอยู่รายเดียวนะคะอาจจะเป็นจากภาคเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้นะคะก็เป็นผู้ที่ควบคุมปริมาณผลผลิตแต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมคะมีการใช้ทรัพยากรที่น้อยมากนะหรือการผูกขาดเนี่ยเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมายด้วยการมีลิขสิทธิ์หรือการขออนุญาตแบบมีสัมปทานเฉพาะรายธุรกิจนะทำให้ธุรกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้นะถ้าพูดถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการคุ้มครองกับผู้ประดิษฐ์นะผู้ประดิษฐ์หรือคนที่เป็นเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาการลอกเลียนแบบที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็จะทำให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญา
นะทีนี้ทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นะสามารถทำการซื้อขายได้นะคะทำให้เกิดมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่ได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นต้นแบบปุ๊บทำการทดลองใช้ในระดับหนึ่งนะแล้วมีภาคธุรกิจเล็งเห็นว่าต้นแบบอันเนี้ยนะสามารถที่จะทำให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้เขาก็ขอซื้อสิทธิบัตรอันนี้เลยค่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของธุรกิจนั้นเลยนะเห็นไหมคะมันในการทำต้นแบบตรงนี้มันก่อให้เกิดรายได้หรือถ้าเป็นลักษณะของสตาร์ทอัพนะมีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเป็นต้นแบบขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุนของสตาร์ทอัพก็เลยทำให้มันไม่สามารถต่อยอดได้ไม่สามารถต่อยอดได้อย่างเต็มที่ก็เลยระดมทุนนะมันก็กลายเป็นในระดับของยูนิคอร์นที่มีเงินทุนมากขึ้นและคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากสตาร์ทอัพสามารถที่จะขายทรัพย์สินทางปัญญาของเขาให้กับยูนิคอร์นให้กับผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากกว่าหรือขายกิจการให้กับผู้ผลิตที่มีเงินทุนมากกว่าที่เป็นlarge enterprise นะคะที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่เพื่อให้เขาได้กำไรตามศักยภาพของเขาต่อไปอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการผูกขาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญานะอีกอันนึงนะคะการผูกขาดที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเงินลงทุนสูงมีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรต่างๆนะทำให้เกิดลักษณะการผูกขาดธรรมชาตินะหรือว่า natural monopoly ที่ธุรกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้นะอันนี้ก็เป็นศักยภาพความได้เปรียบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะในเชิงของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเห็นได้บ่อยครั้งนะคะที่นายทุนนะคะจะมีการลงทุนใช้เม็ดเงินสูงจ้างงานสูงผลิตสินค้าออกมาเป็นสินค้าทุนนะก็สามารถที่จะได้มูลค่าได้ผลตอบแทนกลับคืนมาที่คุ้มค่าในภาคอุตสาหกรรมนะในความเป็นผู้นำตรงนี้ค่ะมันก็เลยได้รับการยอมรับจากรายย่อยนะให้เป็นผู้นำทางการตลาดให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีแล้วก็ได้รับสิทธิ์ของอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคานะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการผูกขาดในตลาดผลผลิตนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะเป็นผู้ผูกขาดได้โดยเป็นเจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในโดยเฉพาะตอนนี้มีเรื่องของการออกแบบใช่ไหมคะเพราะนั้นเราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้หรือบางคนอาจจะสามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ได้นะที่มันมีนวัตกรรมเอามาแก้ไขปัญหาของสังคมบางประเด็นปัญหาของธุรกิจบางประเด็นเพราะนั้นตัวนวัตกรรมตรงเนี้ยเราเป็นผู้คิดค้นเราเป็นเจ้าของนะเราเป็นเจ้าของก็สามารถจะจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นะหรืออย่างภาพถ่ายนะภาพถ่ายสติกเกอร์พวกนี้ค่ะหรือแอนิเมชันเห็นไหมคะทุกอย่างมันเกิดจากไอเดียของเราเป็นจุดตั้งต้นตรงเนี้ยเราอย่าลืมที่จะขอจดสิทธิบัตรนะคะในอนาคตไม่แน่นะถ้าเข้าตาธุรกิจนะที่มีทุนมากเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อมาขอซื้อสิทธิบัตรจากเราได้นะคะต่อไปค่ะก็เป็นตลาดการเงินนะคะในตลาดการเงินหรือว่า

Money Market เนี่ยนะคะก็เป็นตลาดสำหรับการกู้ยืมแล้วก็การลงทุนนะที่เป็นระยะสั้นค่ะนะเป็นระยะสั้นไม่เกิน1ปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนในตลาดเงินนะคะที่เป็นระยะสั้นถ้ามากกว่านั้นเราเรียกว่าตลาดทุนนะถ้าเป็นการหมุนเวียนเงินเกินกว่า1ปีเราจะเรียกว่าตลาดทุนนะสำหรับนักลงทุนนะที่ต้องใช้เงินในระยะยาวนะคะก็มีการลงทุนมีการปล่อยกู้หรือมีการออกตราสารหนี้เพื่อระดมทุนนะสามารถถ่ายถอนตราสารหนี้ได้มากกว่า1ปีอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการระดมทุนในตลาดทุนนะคะอันนี้ในตลาดเงินนะคะก็ทำให้เกิดการบริหารสภาพคล่องในช่วงสั้นๆนะคะโดยหลักธุรกรรมนะโดยหลักธุรกรรมในตลาดเงินจะประกอบไปด้วยการออกหรือซื้อขายตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะพวกตราสารหนี้นักศึกษาก็อาจจะรู้จักบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินนะการกู้ยืมระยะสั้นผ่านธุรกรรมการกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันธนาคารพาณิชย์นะหรืออินเตอร์แบงค์ทรานเซ็คชันนะแล้วก็ธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตรนะคะนะหรือ repurchase agreement นะหรือว่า REPO นะเพราะนั้นเรื่องของอินเตอร์แบงค์เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินมาก็คือเป็นการกู้เงินระหว่างธนาคารในระยะสั้นแค่นั้นนะคะเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนะเงินสำรองของธนาคารนั่นเองค่ะตลาดเงินและตลาดพันธบัตรนะอย่าลืมนะคะว่าเป็นการหมุนเวียนเงินในระยะสั้น1ปีนะก็ถือว่าเป็นการระดมทุนหรือแหล่งกู้ยืมเงินผ่านการออกตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะนอกจากนี้ตลาดเงินยังถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญนะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็จะใช้ในการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองไปสู่ระบบการเงินและเศรษฐกิจนะเพราะนั้นธนาคารพาณิชย์ก็รับนโยบายในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะโดยบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรนะคะก็มีอยู่หลายบทบาทด้วยกันนะคะบทบาทแรกนะคะก็คือการดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ในการดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.กำหนดนะโดยอาศัยกลไกของการดำเนินการผ่านตลาดการเงินนะ Open Market Operation หรือ OMO โดยเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินนะเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะรัฐบาลก็ใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรปริมาณเงินในระบบให้มันสามารถแก้ไขปัญหาในขณะนั้นได้นะคะนั่นก็คือว่าถ้าในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะภาวะการเงินมีการตึงตัวนะก็จะลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจมีความฟุ้งเฟ้อนะเกิดภาวะเงินเฟ้อมีการใช้จ่ายมากเกินตัวนะจากการที่กำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงไปนานๆเนี่ยนะคะคนก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นลงทุนมากขึ้นนะเกิดค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเงินมันเฟ้อเงินมันมีเยอะนะก็เลย

แทรกแซงโดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นนะเงินก็จะไหลเข้าสู่ธนาคารเพื่อเก็งอัตราดอกเบี้ยกันใช่ไหมคะหรือลดการลงทุนลงเพราะว่าไม่อยากเผชิญกับต้นทุนดอกเบี้ยแพงนะมันก็จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเป็นวงจรเช่นนี้นะคะบทบาทอันที่สองก็คือการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกพันธบัตรเริ่มแต่ปี2546นะเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินและดูแลให้ปริมาณเงินในระบบอยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะนั้นในการตัดสินใจออกพันธบัตรของแบงก์ชาติเนี่ยนะคะหรือสนับสนุนให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนแล้วก็กำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนของพันธบัตรที่แพงขึ้นมันก็จะไปดูดเอาเงินในระบบเศรษฐกิจเข้ามาในสถาบันการเงินมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยนะได้ใช้เงินนะจากการระดมทุนเนี่ยไปขยายกิจการของตัวเองนะจากนั้นถ้าเศรษฐกิจมันเกิดการตึงตัวเพราะว่าโดนดูดเงินเข้าไปเยอะมากเนี่ยเงินในระบบเศรษฐกิจมันก็ตึงตัวใช่ไหมคะเกิดสภาพคล่องต่ำนะคนที่ถือพันธบัตรเนี่ยก็จะขอไถ่ถอนที่เร็วขึ้นก็อาจจะยอมเสียค่าธรรมเนียมนะก็จะได้เงินกลับคืนมาในการใช้จ่ายเนี่ยค่ะมันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ว่าคนต้องการเงินแต่สภาพคล่องต่ำนะคะไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายได้ทันทีเพราะว่าเอาเงินไปฝากกับพันธบัตรธนาคารไปหมดแล้วหรือเป็นส่วนใหญ่มันก็เกิดทำให้เงินหมุนเวียนในระบบมันน้อยทำยังไงก็ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงนะหรือออกขายพันธบัตรมากขึ้นรับซื้อทำการรับซื้อพันธบัตรนะเพื่อนำเงินเนี่ยกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะการออกพันธบัตรของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและภาวะในแต่ละช่วงรวมทั้งหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันวางแผนออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวมโดยกำหนดปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลตัวเงินคลังและพันธบัตรแบงก์ชาติก็จะทำให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องกันแล้วก็จะประกาศในตารางการประมูลพันธบัตรล่วงหน้าทุกเดือนนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแสดงว่าการออกพันธบัตรเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ในการลงทุนนะอยู่ในแนวทางหนึ่งนะในการลงทุนของนักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่นะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ปริมาณหนึ่งเราอยากจะให้เงินของเราเพิ่มพูนเนี่ยเราก็สามารถเลือกว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากหน่วยงานใดนะโดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านธนาคารต่างๆได้นะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธบัตรดูเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนหรือระยะเวลาในการถ่ายถอนตรงนี้ก็เป็นแหล่งในการลงทุนได้อีกนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นนายทะเบียนแล้วก็ตัวแทนในการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐนะคะโดยแบงก์ชาติเนี่ยก็ทำหน้าที่กำกับดูแลและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรกนะตลาดแรกก็คือเป็นการระดมทุนขายหุ้นซื้อขายหุ้นในครั้งแรกนะคะ

รวมถึงเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายดอกเบี้ยและถ่ายถอนเงินต้นนอกจากนี้แบงก์ชาติก็ยังให้บริการด้านตราสารหนี้ภาครัฐประเภทมีใบพันธบัตรหรือสคริปต์แก่ประชาชนด้วยนะเช่นการโอนกรรมสิทธิ์การจำนำหรือการถอนจำนำนะการวางหลักประกันถอนหลักประกันกับส่วนราชการการถ่ายถอนเงินถ่ายถอนต้นเงินตราสารหนี้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับดอกเบี้ยและการเปลี่ยนชื่อในตราสารหนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะโดยหน้าที่ของการเป็นนายทะเบียนนะก็จะต้องทำหน้าที่ให้บริการดังกล่าวนะคะการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้นะโดยแบงก์ชาติก็จะทำหน้าที่พัฒนาตลาดเงินไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้พัฒนาตลาดซื้อตลาดซื้อคืนภาคเอกชนนะและให้มีความกว้างและลึกมากยิ่งขึ้นนะโดยการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นในตลาดกรุงเทพแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนในระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารนะเพื่อทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ยที่เป็น TB นะเป็นไทยบาทฟิกนะคะนะหรือนอกจากนี้แบงก์ชาติก็ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดตราสารหนี้ให้เท่าเทียมกับหลักสากลนะเช่นมีการพัฒนาออกตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดแรกเพื่อเสริมสภาพคล่องและประสิทธิภาพของตลาดรองแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้นะเพราะนั้นในการระดมทุนนะก็มีทั้งในตลาดแรกทีนี้การซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ยังหมุนเวียนในตลาดทุนอยู่นะคะในยังหมุนเวียนในตลาดเงินและตลาดทุนอยู่โดยการมีนักลงทุนมีนักเก็งกำไรเข้าไปซื้อขายเพื่อเก็งกำไรหุ้นเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายในตลาดรองนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็เป็นการออกนโยบายเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลางที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้ปริมาณเงินสินเชื่อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนในภาคการต่างประเทศนะโดยกำหนดต้นทุนการกู้ยืมหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจโดยแบงก์ชาติเนี่ยก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงินก็แบ่งออกเป็นแบ่งนโยบายการเงินออกเป็น2รูปแบบนะอันดับแรกก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตึงตัวเศรษฐกิจตกต่ำนะก็ใช้วิธีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะประเภทที่2รูปแบบที่2ก็คือนโยบายการเงินแบบตึงตัวก็คือเพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อนะมีจุดประสงค์เพื่อดูดเอาปริมาณเงินในระบบกลับมาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยผ่านการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือการขายพันธบัตรนะเพื่อนำเงินเข้าสู่สถาบันแล้วก็ประชาชนก็จะถือธนบัตรเป็นพันธบัตรที่มีสภาพคล่องต่ำแทนนะคะหรือการทำ QT หรือการเพิ่มสัดส่วนเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์นะก็จะทำให้จำกัดการปล่อยสินเชื่อให้น้อยลงผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดทุนนะก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตลาดทุนเนี่ยก็เป็นการระดมทุนถ่ายถอนที่ใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีนะคะอันนี้ก็สามารถแบ่งออกเป็นตราสารหนี้ระยะยาวนะคะอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้นะตลาดตราสารทุนนะหุ้นสามัญหุ้นปริมาสิทธิ์กองทุนรวมเป็นต้นนะเพราะนั้นธนาคารหรือเอกชนเนี่ยก็จะทำการออกหุ้นต่างๆนะเพื่อให้เกิดการลักษณะเป็นลูกหนี้นะเพราะว่าจะต้องระดมทุนจากประชาชนก็จะเป็นเจ้าหนี้นะแล้วหน่วยงานที่ออกหุ้นก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการจ่ายคืนในรูปแบบดอกเบี้ยนะให้กับผู้ที่ซื้อหุ้นนั่นเองนะคะ
ราะนั้นการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะกระทบต่อตลาดทุนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือผู้ซื้อหุ้นนั่นเองค่ะนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนในตลาด

เม็ดเงินขนาดใหญ่เพราะว่ามีระยะเวลาถ่ายถอนยาวนานนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนนะสามารถที่จะทำให้การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในตราสารระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะก็ต้องยอมรับว่าถ้าลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีอายุสั้นนะหรือถ่ายถอนเป็น3ปี5ปีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการถือพันธบัตรในระยะยาวนะคะเพราะนั้นในวันนี้ก็ได้รายละเอียดในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะคะประเภทตราสารต่างๆแล้วก็การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารในประเทศไทยนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่น

0: เนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการดอกไม้ใจพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเกี่ยวกับสมาธิซึ่งสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรได้เรียบเรียงขึ้นนะคะเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สมาธิในเวลาคับขันชีวิตนะคะหมายถึงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติทั้งร่างกายและใจในความเป็นปกติซึ่งจะมีอายุขัย90 80 100การดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีย่อมจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยกันหมดทุกๆคนต่างแต่ใหญ่บ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างตามฐานะแห่งตนเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตซึ่งกล่าวขวัญกันว่าชีวิตแปลว่าการต่อสู้ก็เป็นความจริงอย่างน้อยก็ต่อสู้กับลมหายใจตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันให้มีลมหายใจจนถึงวันสุดท้ายในระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่จึงมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายทำให้ทุกข์บ้างสุขบ้างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีสถานการณ์คับขันหรือนาทีวิกฤตซึ่งจำเป็นจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจจะถูกหรือจะผิดจะดีหรือจะชั่วจะได้ผลหรือเสียผลอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลเนื่องจากใจที่พลังพอเพียงมีความเป็นออโตเมติกหรืออัตโนมัติเกิดขึ้นจากพลังที่ได้สะสมไว้ที่กลุ่มก้อนเช่นเดียวกันกับการศึกษานักเรียนที่ไปโรงเรียนทุกๆวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมัธยมปลายต้องใช้เวลา15ปีนักเรียนเหล่านั้นได้สะสมความรู้ความสามารถความรู้เป็นกลุ่มก้อนความรู้เหล่านั้นสะสมไว้ที่ใจไม่มีการสูญสลายก็จะกลายเป็นออโตเมติกหรืออัตโนมัติเวลาอ่านเขียนในสิ่งที่ต้องการเปิดหนังสือออกมาเขาอ่านได้รู้เรื่องรู้ถูกรู้ผิดเวลาเขาจะเขียนจับปากกาก็จะเขียนได้ตามความต้องการรู้ถูกรู้ผิดความรู้ที่เขาเรียนนั้นกลายเป็นอัตโนมัติเข้าช่วยเขาในเวลาต้องการแต่ถ้าเด็กๆ เหล่านั้นไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ศึกษาเขาจะไม่มีความรู้ที่สะสมไว้ในใจเขาเปิดหนังสือออกมาอ่านอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้ทั้งนั้นเวลาเขาจับปากกามาเขียนก็เขียนไม่ได้ตามความต้องการไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดทั้งไม่มีความรู้ที่สะสมเอาไว้อัตโนมัติก็ไม่ช่วยเขาได้สมาธิก็เช่นกันสามารถที่จะผลิตพลังจิตพลังจิตก็จะเข้าไปสะสมไว้ในจิตการสะสมพลังจิตก็เช่นเดียวกันกับนักเรียนไปโรงเรียนทุกๆวันหลายปีกว่าจะจบการศึกษาการทำสมาธิก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่จะสะสมพลังจิต

ให้เป็นกลุ่มก้อนเมื่อสามารถทำสมาธิได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็จะถือได้ว่าชีวิตมั่นคงเพราะบุคคลได้มีอัตโนมัติไว้ในพลังจิตจิตจะเป็นอัตโนมัติคอยช่วยเหลือในเวลาคับขันแต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำสมาธิผลิตพลังจิตไว้ก็จะไม่มีพลังจิตที่เป็นอัตโนมัติคอยช่วยเหลือในเวลาคับขันถ้าบุคคลมีพลังจิตเป็นกลุ่มก้อนเวลาคับขันพลังจิตจะเป็นอัตโนมัติเข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินใจการตัดสินใจนะคะไปในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆเป็นอย่างมากแต่ถ้าบุคคลไม่ได้ทำสมาธิไม่มีพลังจิตเป็นอัตโนมัติคอยช่วยในเวลาคับขันเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเป็นอย่างมากอาจจะเสียประโยชน์หรือเกิดโทษอย่างใหญ่หลวงมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตสถานการณ์คือการเกิดขึ้นเองของเหตุการณ์ต่างๆทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคลเหตุการณ์ทางดีคือสามารถอำนวยประโยชน์ในสังคมและส่วนตนเช่นการเกิดขึ้นของดินฟ้าอากาศพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลเศรษฐกิจเป็นปกติการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ฝืดเคืองผู้ปกครองประเทศรัฐบาลบริหารคล่องตัวครอบครัวมีความสุขเป็นปกติบุตรหลานนะคะอยู่ในโอวาทสามีภรรยาอยู่ในสภาพร่วมมือแบบน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างนี้ถือได้ว่าสถานการณ์ดีส่วนสถานการณ์ที่ไม่ดีค่ะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลฟ้าฝนแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตายเสียหายเศรษฐกิจตกต่ำปืดเคืองครอบครัวไม่ปกติลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่ลงรอยระหว่างสามีภรรยาผู้นำประเทศรัฐบาลละสำละสายอย่างนี้เรียกว่าสถานการณ์เลวร้ายสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะจะต้องเกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตของบุคคลทุกๆคนไม่มากก็น้อยและจะต้องมีผลกระทบทั้งความดีและความไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะได้ศึกษาเรื่องของการใช้สมาธิในเวลาคับขันจึงควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้มีวิธีการปรับปรุงสมองด้วยการทำสมาธิด้วยระบบงานที่จะเข้าไปช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไปชวนจิตชวนาจิตนะคะชวนาจิตเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใช้ในเวลาคับขันชวนาจิตจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะส่งกระแสจิตไปที่ต้องการและเกิดการวิจารณ์ในช่วงนาทีวินาทีปัญญาจะเข้าสู่วิถีจิตมีการแปรสภาพออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ขณะนั้นค่ะการทำงานของสมองรวดเร็วมากซึ่งจะต้องใช้พลังงานที่สะสมเอาไว้ครั้งละมากๆดังนั้นค่ะการใช้ชวนาจิตจึงมีความต่างกันบางคนใช้ได้ฉับพลันบางคนใช้ไม่ได้ฮะตามความประสงค์ทั้งนี้เพราะการสะสมพลังจิตพลังงานนะคะไว้ที่จิตต่างกันจะสังเกตได้ว่าในคนคนเดียวกันการพูดการทำการตัดสินใจในเวลาวิกฤตบางครั้งน่าพอใจบางครั้งน่าเสียใจบางคนต้องคิดนานบางคนคิดได้ฉับพลันและดีกว่าคนคิดตั้งนานเสียอีกนะคะการที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังงานที่สะสมไว้นั่นเองการใช้ชวนาจิตเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเปิดปุ๊บได้ปั๊บมันรวดเร็วชั่ววินาทีค่ะทั้งนี้เพราะสมักพลังงานนะคะเหลือเฟือที่จะสะสมเอาไว้พร้อมทั้งกลไกแห่งไฟฟ้าไม่บกพร่องทั้งระบบถ้าหากพลังงานที่สะสมไม่พอใช้กลไกไฟฟ้าตลอดถึงระบบขัดข้องมีสวิตช์ก็จริงแต่กดเปิดปุ๊บไม่ได้ปั๊บกว่าจะได้ไฟฟ้ามาใช้ต้องรอจนทุกอย่าง

้มละลายการเปรียบเทียบเช่นนี้นะคะเพราะต้องการให้ทราบว่าพลังงานมีความสำคัญเพียงใดทุกๆประการต้องพร้อมอยู่เสมอการใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้ามากมายเหลือประมาณเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์เอ็กซเรย์เครื่องมือการแพทย์อาวุธยุทโธปกรณ์เรือรบเรือบินโรงงานนะคะการสื่อสารวิทยุคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตลอดถึงดาวเทียมการใช้ระบบต่างๆด้วยไฟฟ้าอยู่ที่สวิตช์เมื่อสวิตช์มีระบบไม่เสียหายก็จะทำได้ตามประสงค์เพราะสิ่งเหล่านี้หรือภาระที่จะต้องใช้ไม่ทราบว่าจะต้องการใช้เมื่อไหร่ค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้นี่คืออิทธิพลของไฟฟ้าเมื่อมาถึงภาระที่จะต้องใช้พลังจิตไม่ทราบเหมือนกันว่าจะใช้มันเมื่อไหร่เพราะว่านาทีวิกฤตหรือเวลาคับขันในชีวิตนั้นไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่น้อยแค่ไหนสำคัญมากน้อยเท่าไหร่ด้วยเหตุผลดังกล่าวนะคะบุคคลควรจะได้หาวิธีการปรับปรุงสมองระบบสมบูรณ์แบบเพื่อจะได้ใช้เวลาคับขันปัจจุบันนะคะบุคคลค่ะก็ได้ใช้การศึกษาในวิชาการต่างๆที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆเพื่อปรับปรุงสมองให้เกิดความเฉลียวฉลาดก็มีผลอยู่ในระดับความสามารถตามปกติวิสัยของมนุษย์ถึงกันนั้นค่ะก็ยังไม่เพียงพอแห่งความต้องการนะคะได้มีการทำหลักสูตรเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนหลักสูตรที่สร้างขึ้นเป็นหลักการได้คำนึงถึงความเป็นไปได้แก่บุคคลทั่วไปทุกชาติทุกศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและผู้เขียนพระธรรมมงคลญาณ นะคะหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้ใช้เวลาศึกษาในสิ่งแวดล้อมและกับท่านผู้รู้ค่ะประสบการณ์ความชำนาญแห่งการปฏิบัติสมาธิของตนเองเป็นเวลาถึง10ปีจึงได้มาเป็นหลักการปรากฏเป็นระบบแห่งความจริงสามารถศึกษาปฏิบัติเป็นรูปธรรมลายลักษณ์อักษรสะดวกแก่การศึกษาหลักเหตุผลนะคะในขณะที่ต้องการใช้ประโยชน์จากชวนาจิตมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงมูลเหตุหรือแหล่งที่เกิดของชวนาจิตเนื่องจากบุคคลค่ะจะต้องปลูกฝังแหล่งที่เกิดของชวนาจิตความเจริญงอกงามของชวนาจิตจึงจะสามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้เพราะว่าชวนาจิตนั้นได้มีความสัมพันธ์กับร่างกายและสิ่งแวดล้อมต่างๆความชำนาญประสบการณ์อย่างเช่นบุคคลสำคัญจะต้องมีการปลีกตัวไปในที่มีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่ดีๆเพื่อพักผ่อนจุดประสงค์ต้องการรับสมองให้เกิดชวนาจิตรับสิ่งดีและรวดเร็วเพื่อต่อสู้แก้ไขเหตุการณ์ในการรับผิดชอบแหล่งที่เกิดของชวนาจิตนั้นละเอียดมากนะคะเพราะตั้งอยู่ที่ปลายสมองในความเชื่อมต่อกับอารมณ์กระแสอารมณ์ที่ส่งเข้ามาทุกๆครั้งจะกระทบตรงนี้ดังนั้นค่ะชวนาจิตจึงต้องรับกระแสอารมณ์นำไปกลั่นกรองเท่าที่ชวนาจิตจะมีกำลังทำได้หลังจากนั้นจะสร้างเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคำพูดออกมานะคะเป็นอัตโนมัติอย่างรวดเร็วมากณแหล่งแห่งที่เกิดชวนาจิตตรงนี้จะทราบได้และเห็นชัดเจนเฉพาะตาทิพย์เท่านั้นคำว่าตาทิพย์ค่ะมาจากอาทิสมันกายหรือกายทิพย์ที่อยู่ในตัวของบุคคลทุกๆคนแต่ว่าทุกๆคนไม่เห็นเพราะพลังจิตมีไม่เพียงพอเหมือนกับบุคคลเข้าไปในห้องมืดมองอะไรไม่เห็นหรือมีแสงไฟริบหรี่ก็มองไม่เห็นชัดแม้จะมีไฟสว่างแต่ไม่สังเกตหรือไม่เอาใจใส่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ต้องการกายทิพย์มีอยู่ในตัวของบุคคลทุกๆคนและมีอนุภาพมากมายนักจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเพื่อหาทางมองให้เห็นแหล่งที่เกิดของชวนาจิตการนอนหลับจิตจะเข้าสู่ภวังค์จิตเป็น

มาธิขั้นหนึ่งนะคะจิตจะเข้าสู่ภวังค์การเข้าสู่ภวังค์ทั้งสองอย่างนี้ค่ะมีความต่างกันการเข้าภวังค์แบบนอนถือว่าเป็นธรรมชาติการเข้าภวังค์แบบทำสมาธิเป็นการสร้างขึ้นจากพลังจิตและผลที่ออกมาจะต่างกันมากในอนาคตการศึกษาชาวนะจิตจะต้องมีการศึกษาสมาธิตรงนี้การที่จะศึกษาเอาความจริงให้เกิดขึ้นมาได้นะคะต้องทำสมาธิด้วยตนเองจึงจะสำเร็จและก็ไม่ยากที่ทุกคนค่ะจะพึงทำได้กายกับใจต้องมีสุขภาพดีกายเมื่อมีสุขภาพดีคือจะเป็นปกติใจเมื่อมีสุขภาพดีจะมีความเป็นปกติกายเป็นปกติเพราะบรรยากาศและอาหารอาหารสามารถผลิตพลังกายให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆได้ใจเป็นปกติเพราะมีสมาธินะคะสมาธิสามารถผลิตพลังจิตให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆได้เช่นเดียวกับอาหารที่ผลิตพลังกายเป็นเรื่องปกติส่วนสมาธิที่ผลิตพลังจิตบุคคลได้มองข้ามโดยไม่เอาใจใส่ดังนั้นจึงทำให้ชวนาจิตมีความว่องไวผิดกันการทำสมาธิมีพลังจิตจนจิตเข้าภวังค์ได้มีความหมายเพราะจิตเข้าภวังค์บ่อยเข้าจะเกิดความชำนาญพร้อมทั้งประสบการณ์ตรงนี้ที่จิตจะพบกับแหล่งที่เกิดของชวนาจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะการเคลียร์และพักจิตก็เกิดขึ้นเป็นการรับหรือช่วยชวนาจิตให้เกิดความคล่องตัวนะคะถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องทราบรายละเอียดรายละเอียดมีดังนี้เริ่มแรกจิตปกติหมายความว่ายังไม่มีการทำสมาธิต่อมาเริ่มบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเริ่มมีสติจิตก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวเป็นผลที่ตามมาจากนั้นจิตก็จะเป็นสมาธิหมายความว่าได้ดำเนินการเป็นการต่อเนื่องขณะนี้ค่ะจิตได้เริ่มผลิตพลังจิตพลังจิตก็จะเข้าไปสะสมไว้ที่จิตฝังลึกลงไปที่จิตอย่างถาวรถ้าหากผู้ทำสมาธิได้พยายามทำต่อไปแต่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวนานจนเกินไปแต่ละครั้งค่ะไม่ควรเกิน30นาทีเมื่อบุคคลสามารถทำสมาธิให้เกิดจิตเป็นสมาธิได้เช่นนี้นะคะถือว่าบุคคลนั้นกำลังเพิ่มพลังจิตหมายถึงได้สร้างสุขภาพจิตให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นเข้าสู่ภาวะที่มีความเป็นปกติเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีผลไปถึงแหล่งที่เกิดของชวนาจิตคือการทำความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้แก่ชวนาจิตเป็นการกลั่นกรองเวลาอารมณ์ต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามากระทบจิตณที่แห่งนี้ในกรณีนี้ค่ะอยู่ที่บุคคลจะสามารถผลิตพลังจิตได้มากน้อยเพียงใดที่จะสามารถชำระล้างมลทินที่มาจากอารมณ์เหมือนกันกับน้ำที่ต้องมีมากพอควรจึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกได้ตามความประสงค์นะคะการที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้เช่นนี้ต้องการให้บุคคลได้ทราบข้อเท็จจริงแต่เวลาทำสมาธินั้นไม่จำเป็นค่ะต้องมีความนึกคิดไปตามนี้เพียงแต่ทำสมาธิบริกรรมไปตามปกติเป็นการใช้ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารบุคคลก็รับประทานอาหารไปตามปกติรสหวานมันเค็มหรือความอร่อยก็จะเป็นไปตามปกตินะคะแล้วอาหารก็จะทำหน้าที่เป็นเลือดเนื้อวิตามินโปรตีนตามปกติการสมาธิเพื่อผลิตพลังจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อสามารถทำได้เช่นนี้หมายความว่าทำจิตให้เป็นสมาธิสม่ำเสมอจะเกิดความชำนาญขึ้นเองโดยอัตโนมัติและถือว่าเป็นการเดินถูกทางเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะควรทำให้เป็นการต่อเนื่องผลที่ตามมาชวนาจิตจะได้รับการเคลียร์ให้สะอาด

ประโยชน์ต่อความมีชีวิตในหลายด้านในขณะเดียวกันบุคคลผู้นั้นจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งบทที่8สมาธิและสติอาศัยซึ่งกันและกันสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสติแปลว่าความระลึกได้ทั้งสองประการนี้นะคะมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนเราทุกๆคนตามปกติในความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นของธรรมดาดังนั้นค่ะคนเรานะคะจึงไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าที่ควรว่าสมาธิสตินั้นมีหน้าที่อะไรในตัวของเราเพราะสมาธิสติธรรมชาติมีมาให้มาตั้งแต่เกิดช่วยให้คนเราเป็นแบบสมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์นะคะความสามารถดำเนินการค่ะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพรักษาโรคและพัฒนาให้เป็นโลกาภิวัตน์ในอดีตถึงปัจจุบันในคำว่าหน้าที่นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะทราบหน้าที่ของสมาธิคือความมั่นคงไม่เหลวไหลเหมือนไม้ปักเลนหน้าที่ของสติคือความรู้ตัดสินใจในทุกๆกรณีข้อพึงสังเกตค่ะในเมื่อเราเริ่มทำสมาธิสติจะมาก่อนอย่างเช่นเราระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธถ้าไม่มีสติเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธไม่ได้เพราะมีสติเราจึงนึกพุทโธได้หมายถึงสติได้ทำหน้าที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นการต่อเนื่องก็เป็นหน้าที่ของสมาธิจิตจะตั้งมั่นขึ้นตามลำดับในขณะเดียวกันจิตก็จะเริ่มผลิตพลังจิตพลังจิตก็จะสะสมมากขึ้นตามลำดับมากขึ้นจนเกิดความแข็งแกร่งสติตัวเดิมที่ทำให้เกิดพุทโธนั้นนะคะก็จะได้รับการพัฒนาเข้าสู่สติพละและสติพละก็จะกลับมาพัฒนาสมาธิให้ก้าวต่อตามลำดับขั้นทั้งนี้ค่ะเพราะทั้งสติและสมาธิได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องสอดคล้องกับผลที่จะออกมาจะเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพหมายความว่าค่ะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้ทำสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นถ้าหากนะคะการทำไม่หยุดยั้งสติสมาธิก็จะช่วยพึ่งกันและกันพัฒนาให้เติบโตจนกลายเป็นสติอินทรีย์และสมาธิอินทรีย์สติสมาธิสมาธิธรรมดานะคะหมายถึงสติสมาธิที่ใช้ทั่วไปของคนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนมีในคนทุกๆชั้นวรรณะที่ประกอบการในทุกๆประเภทในโลกสติสมาธิพละหมายถึงได้รับการฝึกฝนตามวิธีการที่ถูกต้องเกิดพลังจิตขึ้นมาได้แล้วเพิ่มเติมมีกำลังเปรียบเหมือนคนที่เป็นเด็กกำลังจะโตค่ะพอช่วยงานพ่อแม่ได้บ้างแต่งานหนักหักโหมยังทำไม่ได้สติสมาธิอินทรีย์หมายถึงการฝึกฝนตามวิธีการที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจนเกิดพลังจิตแก่กล้าบรรลุถึงจุดพลังอำนาจเปรียบเหมือนคนที่บรรลุนิติภาวะนะคะสามารถรับงานหนักเบาเอาสู้รับผิดชอบดำเนินการงานได้ทุกประเภทการทำสมาธิเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่เป็นสุขของคนเราย่อมสามารถทำได้ในเบื้องต้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าสมาธิของชาวโลกนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขสามารถจะช่วยได้ค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะเหตุนั้นนะคะการทำสมาธิที่มีการต่อเนื่องจึงเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์เป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องเช่นการปลูกต้นไม้เราจะทอดทิ้งกลางคันนั้นไม่ได้ต้นไม้จะไม่เจริญงอกงามการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราทำสมาธิโดยการทอดทิ้งกลางคันจะเสียผลเพราะ
การทำสมาธิอย่างต่อเนื่องนี้เองนะคะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นทำแล้วทำเล่ายังมองไม่มีอะไรความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดขึ้นจะทำให้เราค่ะต้องทิ้งการทำสมาธิกลางคันนะคะเหมือนคนปลูกต้นไม้มีความรู้สึกว่าทุกๆวันก็รดน้ำใส่ปุ๋ยดูต้นไม้ก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างเก่าเลยทิ้งต้นไม้ไม่เอาใจใส่ต้นไม้นั้นก็ไม่งอกงามหงิกงอไปตามเรื่องดังนั้นค่ะความต่อเนื่องของสมาธิจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จตามขั้นตอนดังนั้นสัมมาสมาธิคือการทำที่พอดีไม่มากไม่น้อยถ้าทำสมาธิแต่ละครั้งมากเกินไปมันจะเกิดความล้าถ้าทำน้อยเกินไปมันจะเกิดความหย่อนยานจำเป็นต้องหาจุดพอดีให้แก่ตัวเราจึงชื่อว่าสัมมาสมาธิตอนนี้คือการตักเตือนผู้ทำสมาธิทั้งหลายเพราะเมื่อผลสมาธิเกิดขึ้นนะคะมันน่าอัศจรรย์มีความสุขเอิบอิ่มมากผู้ทำสมาธิก็อยากที่จะให้ได้มากขึ้นเลยโหมกำลังทำมากเกินไปซึ่งควรระวังไว้อย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวเนื่องจากการทำสมาธิค่ะแต่ละครั้งจะมีการเพิ่มพลังจิตทุกๆครั้งจึงต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้หวังผลก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันเมื่อเรานะคะได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาญาณจะเกิดขึ้นหมายถึงการอย่างรู้จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อสติกับสมาธิทั้งสองประการได้รับการอบรมเกิดความลึกซึ้งเหมือนกับคนเรียนภาษาอังกฤษขั้นแรกค่ะจะไม่รู้ว่ามันตัวอะไรพอเรียนไปนะคะตัว Aก็รู้ว่ามันคือตัว A เรียนต่อไปแอคชั่นนะคะรู้ว่าหมายถึงความเคลื่อนไหวตรงกับสมาธิสติพัฒนาแล้วก็เลื่อนชั้นมาเป็นปัญญารู้ว่าผู้รู้อยู่ตรงนี้เองบทที่9การบริหารเกี่ยวข้องกับสมาธิการบริหารค่ะถือว่ามีความสำคัญที่สุดในโลกเพราะระดับผู้บริหารในหน้าที่การงานต่างๆนั้นมีความรับผิดชอบนับตั้งแต่ครอบครัวสังคมประเทศชาติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีวิชาความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆจึงจะบริหารในหน้าที่การงานนั้นๆได้ดังนั้นนักบริหารทั้งหลายนะคะจึงต้องมาจากความเห็นชอบและยอมรับของสังคมนั้นโดยการเลือกตั้งแต่งตั้งโดยธรรมชาติตั้งขึ้นทั้งนี้ค่ะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิตามฐานะแห่งสังคมยอมรับส่วนสมาธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารคือสมรรถภาพคุณภาพเพราะนักบริหารทั้งหลายจะต้องมีความพร้อมทั้งสมรรถภาพและคุณภาพจึงจะทำให้สังคมมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองถ้าขาดสมรรถภาพและคุณภาพนะคะก็จะทำให้สังคมปั่นป่วนล่มสลายสมรรถภาพและคุณภาพนั้นค่ะมาจากสมาธิเปรียบเหมือนก้อนเพชรมีคุณภาพราคาสูงก็จริงแต่ถ้าได้ช่างเจรไนที่ไม่ชำนาญนะคะไม่มีความรู้ความเข้าใจงูปลาจะทำให้เพชรเม็ดนั้นลดคุณภาพราคาต่ำได้รับผลประโยชน์น้อยมากตรงกันข้ามค่ะเพชรเม็ดเดียวกันนั้นได้ช่างเจรไนมีความสันทัดกรณีนะคะมีความรู้ทันสมัยเครื่องมือดีทำการเจรไนคุณภาพจะสูงขึ้นทันทีราคาก็สูงเลี้ยวได้รับประโยชน์มากมายสมาธิผลิตพลังจิตพลังจิตเคลียร์สมองการเคลียร์สมองเท่ากับเจรไนในสมองนะคะในกรรมวิธี
ที่ทันสมัยระบบ

งานที่เยี่ยมยุทธค่ะจะทำให้สมองของนักบริหารสะอาดสดใสมีกลยุทธ์ทั้งคุณภาพและคุณธรรมเนื่องจากอารมณ์ที่เกาะติดอยู่ที่ใจทำให้สมองเปรอะเปื้อนมองข้ามสิ่งสำคัญศีลธรรมและจรรยาบรรณนะคะพลังจิตจากสมาธิมีอิทธิพลเคลียร์ใจได้ทำให้นักบริหารมีพลังจิตเพียงพอมองทะลุปลุกโปร่งชี้ทางให้เกิดประสิทธิภาพปกครองโดยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดให้การบริหารบรรลุเป้าหมายดุจเพชรที่ช่างชาญฉลาดเจรนัยด้วยความชำนาญมีผลสูงฉะนั้นสมาธิค่ะเมื่อสามารถผลิตพลังจิตได้พอเพียงจะทำให้เกิดสติเพราะเมื่อมีพลังจิตสามารถควบคุมจิตใจได้สติก็จะเกิดความแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากการบริหารนั้นจะต้องใช้สมองทำงานอย่างมากจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพักผ่อนในเวลาที่เหมาะสมการพักผ่อนด้วยสมาธิค่ะจะเป็นการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพนักบริหารจึงควรศึกษาเรื่องของสมาธิและหาโอกาสพักผ่อนในปี1ปี1ตามสมควรเนื่องจากการพักผ่อนเป็นเวลาที่จะเพิ่มพลังจิตให้มากขึ้นเพราะการใช้สมองเป็นการใช้พลังจิตมากถ้าจะผลิตพลังจิตในขณะบริหารกิจต่างๆจะไม่ทันความต้องการและขณะนั้นค่ะอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงซึ่งไม่มีใครช่วยได้พลังก็จะต้องสูญเสียไปมากจนกระทบกระเทือนนะคะต่อสุขภาพกายใจจนเกิดความเสียหายต่อการบริหารดังนั้นค่ะการพักผ่อนด้วยสมาธิจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเนื่องจากการบริหารจะต้องทำตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะคะถ้านักบริหารเข้าใจวิธีพักผ่อนด้วยสมาธิโอกาสดีก็จะเกิดขึ้นเพราะการกักตุนพลังจิตไว้รับสถานการณ์โดยที่ตนของตนค่ะช่วยตัวเองเหตุผลก็คืออารมณ์การบริหารต้องใช้อารมณ์จำเป็นต้องเคลียร์ให้สะอาดถ้าขาดสมาธิก็ขาดสติการเคลียร์อารมณ์ก็เคลียร์ไม่ได้เหมือนกับการเอาน้ำสกปรกมาล้างสิ่งของที่สกปรกก็ยิ่งล้างก็ยิ่งสกปรกแต่เอาน้ำสะอาดค่ะมาล้างสิ่งสกปรกก็จะสะอาดได้อารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะคะอารมณ์สับสนจะเอามาแก้อารมณ์วุ่นวายอารมณ์ก็ยิ่งฟุ้งซ่านไปกันใหญ่แต่ถ้าอารมณ์สับสนแก้ด้วยสติแห่งพลังจิตอารมณ์ก็สะอาดสามารถที่จะมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาได้การพักผ่อนร่างกายและจิตด้วยสมาธิของนักบริหารในโอกาสอันควรมีประโยชน์อย่างยิ่งดังนั้นค่ะสมาธิที่นำมาเป็นแนวทางแก้ไขส่วนของการบริหารนะคะเน้นหนักเรื่องใจที่จะทำมาเป็นแนวทางแก้ไขจุดบกพร่องของการบริหารก็คือสมาธิขั้นพื้นฐานหมายถึงสมาธิที่สามารถเพิ่มพูนพลังจิตไม่ใช่วิปัสสนานะคะเป็นระบบง่ายๆแต่ได้ผลสมควรแก่การปฏิบัติจะทราบได้จากหลักสูตรครูสมาธิขั้นพื้นฐานเพราะได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อจะกล่าวตามความเป็นจริงการบริหารใจของมนุษย์เป็นต้นเหตุของการบริหารทั้งหลายหมายถึงใจเป็นตัวสั่งการในกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆดังนั้นใจจึงเป็นตัวแปรค่ะที่มีความสำคัญในการดำเนินการทุกอย่างการทำสมาธิคือการนำเอาใจของบุคคลมาฝึกเพราะการบริหารกิจกรรมต่างๆใจเป็นผู้สั่งการนะคะสั่งงานกายเป็นเพียงตัวประสานงานใจเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขณะที่ใจบุคคลมีพลังจิตไม่เพียงพอความบกพร่องค่ะของการบริหารทั้งหลายก็เกิดขึ้นจากใจที่ขาดแคลนพลังจิตสมรรถภาพและคุณภาพของการบริหารก็จะลดระดับ
จนเกิดความยุ่งยากและสับ

นนะคะดังนั้นบุคคลควรทำสมาธิสะสมไว้ในตนของตนจะเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นและเป็นการทำให้มีวิธีแก้ไขการบริหารให้เป็นไปในทางสู่ความสำเร็จผลประโยชน์พร้อมด้วยคุณธรรมทั้งนี้ค่ะเพราะว่าสมาธิได้เพิ่มพลังจิตสะสมไว้ที่จิตจะเข้าแทรกซึมในขณะที่จิตของบุคคลกำลังบริหารงานเพื่อที่จะเกิดความรอบคอบนะคะและมีสติยับยั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารงานนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นการประคับประคองการบริหารโดยอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะมีการยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความพอดีในสังคมนั้นๆในการที่รับงานไปสู่จุดประสงค์หรือเป้าหมายที่เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมเป็นส่วนรวมด้วยกุศโลบายที่แนบเนียนค่ะเป็นสัญลักษณ์ของนักบริหารที่ดีหรือเรียกว่านักบริหารผู้มีฝีมือในการที่จะเป็นเช่นนี้ได้นะคะเขาจะต้องฝึกสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตในขั้นพื้นฐานเหตุผลลักษณะสมาธิเกี่ยวกับธุรกิจความนึกคิดนะคะหรือความครุ่นคิดต่างๆนั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มีทั้งดีและชั่วมีทั้งกว้างและแคบมีทั้งสูงและต่ำมีทั้งยาวมีทั้งสั้นมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตสุดจะนับนะคะพึงเข้าใจว่าถ้าบุคคลไม่มีอารมณ์ก็บริหารไม่ได้เป็นคนไม่สมบูรณ์เพราะมีอารมณ์เต็มที่จึงจะเป็นคนโดยสมบูรณ์อารมณ์ทำให้เกิดสรรพสิ่งในโลกนี้ทำให้เกิดการทำลายสรรพสิ่งในโลกนี้เช่นเดียวกันกล่าวโดยสรุปอารมณ์เป็นธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญเกิดกับดับมาพร้อมกับมนุษย์ทุกๆคนมวลมนุษยชาติค่ะจึงมีการพยายามปรับอารมณ์ให้สอดคล้องกับสังคมนั้นๆเมื่อนักบริหารพยายามปรับอารมณ์ให้เข้ากันกับการบริหารจึงหลีกเลี่ยงการทำสมาธิไปไม่ได้สมาธิต้องยึดอารมณ์แต่เลือกอารมณ์ที่ดีมีประโยชน์เป็นหนึ่งเดียวอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนี่เองนะคะทำให้จิตไม่ให้ฟุ้งซ่านกลายเป็นเอกคตารมณ์ก็คืออารมณ์หนึ่งเดียวและกลับกลายมาเป็นสมาธิสมาธิก็เป็นตัวผลิตพลังจิตจึงเปรียบเหมือนกับการทำเหมืองเพชรถ้าเราไปยืนดูการขุดเหมืองเพชรมีรถแมคโครนะคะตักดินขึ้นมานับเป็น10 ตันจึงจะได้เพชรเม็ดดีสัก1 ถึง 2 เม็ดนอกนั้นเป็นทรายหินนับ10 ตันนับไม่รู้ว่ากี่พันกี่ล้านเม็ดเขาไม่เอาแต่ใส่รถบรรทุกไปเททิ้งหมดนะคะเขาจะเอาเพชร1 ถึง 2 เม็ดไปเท่านั้นแต่ว่าเพชร1 ถึง 2 เม็ดราคานับหลายล้านบาทคุ้มค่าคุ้มราคาในการทำงานเข้าสู่จุดที่หมายสมความปรารถนาฉันใดก็ฉันนั้นอารมณ์ค่ะนับไม่ถ้วนมากมายสุจพรรณนาสุจคณานับบุคคลผู้ฉลาดก็จะนำอารมณ์ที่สุดแสนจะมีค่ามาทำประโยชน์โดยนำเอามาเป็นสมาธิที่กลายเป็นพลังจิตที่มีค่ามหาศาลท่านนักธุรกิจทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่สังคมยอมรับว่าท่านเป็นผู้ฉลาดจึงได้รับการยกย่องขึ้นเป็นผู้นำสมาธิควรเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำไม่น่าจะได้รับการยกเว้นชวนจิตหมายถึงความรวดเร็วของสติปัญญาและความพัฒนาให้เหมาะสมสามารถแล่นไปตามกระแสโลกกระแสธรรมผู้ที่มีความรู้เพียบพร้อมไปด้วยสติและปัญญาความเชี่ยวชาญตลอดถึงการมีประสบการณ์ถือว่ามีความสำคัญต่อสังคมในอนาคตเพราะว่าการต่อสู้ในเชิงการบริหารนั้นจะมีการแข่งขันกันในทางปัญญา
นับวันจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าผู้ใดได้พัฒนาปัญญาให้ก้าวไกลกว่าจะเป็นผู้กำชัยชนะและชนะแบบเด็ดขาดซีโรราบผู้แพ้ยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขดังจะเห็นได้ในจุลปัญญานะคะปัจจุบันนี้ต่างคนก็ต่างพยายามศึกษาร่ำเรียนหลักการบริหารเรียนด้วยตนเองส่งลูกหลานญาติเครือพวกพ้องนะคะบริวารเข้าศึกษาหวังเพื่อที่จะเสริมสติปัญญาให้ก้าวไกลด้วยเหตุผลกลไกต่างๆเหล่านี้สมาธิจะต้องเข้ามามีบทบาทในการศึกษาด้านการบริหารทั้งนี้เพื่อได้พัฒนาชวนะจิตก้าวไกลแบบไม่หยุดยั้งชวนะจิตค่ะมาจากจิตจิตของมนุษย์นั้นมีขุมทรัพยากรต่างๆพร้อมด้วยปัญญามากมายที่ยังขุดค้นกันต่อไปจึงอยู่ที่บุคคลนะคะจะมีความสามารถด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะต่อสถานะและสมรรถภาพให้เกิดชวนะปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศดังนั้นค่ะสมาธิจึงเหมาะสมถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสมาธิจักเป็นแนวทางให้เกิดขึ้นซึ่งพลังจิตนำไปสู่การพัฒนาชวนะปัญญาสามารถขุดค้นสิ่งลี้ลับที่มีอยู่ในจิตของมนุษย์ให้ก้าวไกลได้เนื่องจากความเป็นหนึ่งของอารมณ์ที่กลั่นกรองด้วยวิธีของระบบสัมมาสมาธิความเป็นหนึ่งของอารมณ์ที่แน่วแน่กลายเป็นความเป็นหนึ่งของจิตคือการกลั่นกรองให้เกิดความเข้มข้นเรียกว่าความสามัคคีความสามัคคีทำให้เกิดความแข็งแกร่งเมื่อเป็นเช่นนี้ค่ะก็จะกลายเป็นความสะอาดและมีความบริสุทธิ์เป็นกระแสจิตส่งเข้าไปสู่สมองปัดเป่าสมองให้เกิดความผ่องใสและเฉียบคมในการที่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการกระทำที่ต่อเนื่องจึงจะประสบผลมีประสิทธิภาพซึ่งก็เปรียบเหมือนการทำน้ำเชื่อมบุคคลนะคะก็ได้นำเอาน้ำอ้อยต้นอ้อยค่ะเป็นลำอ้อยนำมาบีบเป็นน้ำใสแล้วก็นำไปใส่หม้อเคี่ยวด้วยไฟที่ร้อนด้วยกรรมวิธีทำน้ำตาลในที่สุดก็จะเกิดความเข้มข้นเป็นน้ำเชื่อมตามความประสงค์น้ำเชื่อมนะคะแม้น้อยนิดแต่ความหวานมากกว่าน้ำอ้อยใสหลายเท่าเช่นเดียวกันกับความสามัคคีของจิตค่ะที่กลั่นกรองด้วยกรรมวิธีของสมาธิจนเหลือหนึ่งเดียวในความเป็นหนึ่งเดียวนั้นนะคะมันมีพลังมหาศาลประโยชน์ก็เกิดมหาศาลด้วยความบริหารต้องการความแข็งแกร่งความรอบคอบความมีชวนะปัญญาความมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมองทะลุปลุกโปร่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆสมาธิเป็นแนวทางที่ให้เกิดเช่นนี้ได้นะคะจะเห็นได้ว่าสมาธินะคะเป็นอาหารของใจที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะขณะที่เรารับประทานอาหารในแต่ละมื้อเราก็ควรที่จะฝึกจิตนะมีความแข็งแกร่งให้เป็นพลังบวกที่สามารถจะนำมาต่อสู้กับภัยพิบัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะรายการดอกไม้ใจวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การ

ภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่11เราจะมาพูดถึงธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นลักษณะของโลจิสติกและโซ่อุปทานได้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของโลจิสติกก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้นนะคะแต่ถ้ากิจกรรมใดองค์กรไม่สามารถที่จะดำเนินได้นะเนื่องจากไม่ถนัดหรือว่าต้นทุนที่สูงกว่าก็จะทำการจ้างเอาซอร์สนะหรือจ้างเหมานะผู้ให้บริการในกิจกรรมที่องค์กรนั้นไม่สามารถดำเนินได้นะอย่างเช่นธุรกิจการขนส่งธนาคารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าเป็นต้นนะพวกนี้นะก็จะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรนะก็จะเป็นพันธมิตรร่วมกันตลอดโซ่อุปทานเลยนะคะนะทีนี้ทั้งรูปแบบของโลจิสติกหรือรูปแบบของโซ่อุปทานก็จะมีผู้ให้บริการนะหรือผู้ผลิตนั่นเองนะก็เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจทั้งระบบของโลจิสติกและโซ่อุปทานเลยนะคะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนส่งที่นักศึกษาสามารถเห็นได้ทั่วไปนะบนท้องถนนหรือทำการส่งของหรือกดแอปพลิเคชันสั่งของนะแล้วก็

พอเห็นรูปแบบของธุรกิจขนส่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของไทยเรานะคะก็คือไปรษณีย์ไทยนะก็ให้บริการทางด้านการขนส่งนะในขณะที่ทำการขนส่งก็จะต้องดูแลรักษาสินค้าของเราด้วยนะแล้วก็ต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมนะต่อสินค้านั้นนะอย่างเช่นใช้สินค้ารถใช้ยานพาหนะรถบรรทุกมีระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับให้บริการลูกค้าที่ส่งสินค้าสดผลไม้เป็นต้นนะคะนะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองดูรายละเอียดของการให้บริการของแต่ละแบรนด์นะนะคะนอกเหนือจากไปรษณีย์ไทยแล้วก็ยังมีแฟลกเอ็กเพรสต่างๆมีเคอรี่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในไทยในการบรรยายในครั้งนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการและโครงสร้างองค์กรธุรกิจนะคะการบริการตลาดบริการธุรกิจขนส่งนะแล้วก็การจัดการบริการโลจิสติกนะคะนะในการจัดการและโครงสร้างองค์กรธุรกิจนะก็องค์กรธุรกิจขนส่งก็มีลักษณะเป็นกลุ่มคนมาทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์กรนะแล้วก็มีการจัดการธุรกิจขนส่งนะก็ทำความในการจัดองค์กรนั้นนะก็ทำความเข้าใจกับกระบวนการการจัดการและทักษะในการจัดการทั้งทักษะด้านเทคนิคนะด้านคนแล้วก็ด้านความคิดซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของผู้จัดการในองค์การนั้นนะคะ 3. ก็เป็นการจัดการโครงสร้างองค์การที่ดีก็ต้องพิจารณาแยกประเภทงานนะจัดกลุ่มงานกำหนดขอบเขตงานคำอธิบายและคำอธิบายลักษณะงานนะหรือว่า job description นั่นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆเชื่อมโยงกันเพราะนั้นภายใต้โครงสร้างองค์กรนะก็จะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆใช่ไหมคะเพราะนั้นในแผนกของโลจิสติกอาจจะอยู่ในเรื่องของการผลิตและการตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างแผนกเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานที่คล่องตัวขึ้นการตลาดบริการธุรกิจขนส่งก็เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อให้สามารถเสนอบริการขนส่งที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในส่วนของการเงินนะก็มีความจำเป็นต่อธุรกิจนะการเงินธุรกิจขนส่งที่ดีก็ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการได้แก่ผู้ถือหุ้นลูกค้าพนักงานเจ้าหนี้รัฐบาลแล้วก็สังคมชุมชนด้วยนะคะนะองค์การธุรกิจขนส่งนะก็มีลักษณะเป็นการที่กลุ่มคนมาทำงานเพื่อร่วมกันให้บริการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์กรโดยองค์กรธุรกิจขนส่งต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องมีการปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการจัดการธุรกิจก็เป็นกระบวนการที่ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของธุรกิจสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การโดยการจัดการองค์การธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นผู้จัดการธุรกิจขนส่งก็ต้องทำการความเข้า
ทำความเข้าใจกับศาสตร์หลายด้านทั้งมนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์และจิตวิทยาและทำความเข้าใจกับทักษะที่ผู้จัดการแต่ละระดับต้องใช้ในการบริหารงานเพราะนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะจึงมีตัววัดนะอาจจะมี KPI เป็นตัวชี้วัดของการได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะในส่วนของประสิทธิภาพก็จะดูในเรื่องของความสามารถในการลดต้นทุนลดการใช้ทรัพยากรส่วนประสิทธิผลก็คือหลังจากที่ดำเนินงานแล้วนะก่อให้เกิดผลลัพธ์นะเป็นผลประโยชน์ทั้งที่เป็นยอดขายกำไรแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรนะคะการยอมรับทางสังคมเป็นต้นโครงสร้างองค์การธุรกิจขนส่งก็เป็นการจัดระเบียบกิจกรรมการทำงานให้เป็นกลุ่มก้อนมีการมอบหมายให้คนปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจขนส่งกำหนดไว้โดยโครงสร้างองค์กรธุรกิจขนส่งสามารถแบ่งได้ตามหน้าที่แบ่งได้ตามลักษณะลูกค้าลักษณะพื้นที่และการดึงบุคลากรต่างๆทั้งภายในและภายนอกขององค์การเข้ามาช่วยงานกิจการนี่คำว่าองค์การนะคะก็ถือว่าเป็นองค์การที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะองค์การก็มีลักษณะร่วมกัน3ประการก็คือข้อแรกนะทุกองค์กรทุกองค์การก็ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเองนะ2ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทำงาน3องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การนะซึ่งการจัดการองค์การแบบดั้งเดิมนะมันก็มีต้นทุนที่สูงแล้วก็ลักษณะขององค์การก็อาจจะเป็นขนาดใหญ่ไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นองค์การสมัยใหม่ให้มากขึ้นในปัจจุบันนะที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะรูปแบบโครงสร้างองค์การก็จะกระชับขึ้นนะไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนนะก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองกระบวนการจัดการธุรกิจขนส่งนะก็เราก็ไล่มาตั้งแต่การวางแผนนะการจัดองค์การการชักนำและโน้มนำการควบคุมนะความสัมพันธ์ของการจัดองค์การกับโครงสร้างองค์การนะการจัดองค์การก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มเข้ารูปนะเพื่อให้ทุกคนในองค์การเนี่ยทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนะรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะโดยใช้ทรัพยาโดยใช้วิธีการมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งของงานโดยโครงสร้างองค์การเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการซึ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มตำแหน่งงานที่จะรองรับภารกิจต่างๆที่กำหนดไว้ตามแผนทักษะของผู้จัดการธุรกิจขนส่งนะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะทักษะอันแรกก็คือทักษะการจัดการนะโดยคำนึงถึงเรื่องของทักษะด้านเทคนิคนะเพราะว่าเรามีเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะก็ต้องรู้เทคนิคการใช้งานยานพาหนะชนิดต่างๆทักษะด้านคนนะนะเพราะนั้นเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างมากนะเมื่อเราเพิ่มทักษะด้านทุนมนุษย์ให้ตรงกับตำแหน่งงานหรือว่าเนื้องานที่เขารับผิดชอบเนี่ยนะก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงเรื่องของความผิดพลาดลงนะคะเพราะนั้นการเพิ่มทักษะด้านคนเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนทักษะ
นะทางด้านความคิดนะเพื่อที่จะเปิด mindset ของบุคลากรในองค์การนะให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะเพราะนั้นคนกับความคิดเนี่ยจึงประสานเข้าด้วยกันนะคนที่มีความพร้อมทางด้านทักษะนะทางด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองแล้วก็ยังมีความคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ของคนในองค์กรด้วยนะคะดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านความคิดความสัมพันธ์ของคนในองค์กรถือว่าเป็นซอฟต์สกิลที่ดีนะที่จะทำให้เกิดการยอมรับนะแล้วก็พัฒนาร่วมใจกันพัฒนางานนะเพื่อความสำเร็จของงานในองค์การนะคะทีนี้ในประเภทที่2ก็คือการตัดสินใจของผู้จัดการนะก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกันนะในระดับของผู้จัดการจะต้องมีทักษะในการตัดสินใจนะทั้งทันทีทันใดนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อการวางแผนนะก็จำเป็นต้องมีการพิจารณาของตัวปัญหานะแล้วก็ค้นหาทางเลือกนะแล้วก็ทำการประเมินผลของทางเลือกนะว่าทางเลือกใดเนี่ยได้ทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะก็ประเมินทางเลือกออกมาหนึ่งทางเลือกนะคะจากนั้นนะหลังจากที่ตัดสินใจทางเลือกนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัตินะนำไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในทุกๆศาสตร์เลยนะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะเราต้องรู้ในเรื่องของความเป็นมาใช่ไหมคะความเป็นมาของตัวปัญหาหรือโจทย์ปัญหานั่นเองจากนั้นก็ทำการค้นหาทางเลือกว่ามีทางเลือกใดหรือโซลูชันใดที่จะนำไปแก้โจทย์ปัญหานี้นะแล้วก็เปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกนะคะว่าทางเลือกใดดีที่สุดแก้โจทย์ปัญหานี้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เลือกทางเลือกนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัตินะซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการของ PDCA ด้วยนะคะทีนี้ตลาดบริการธุรกิจขนส่งนะก็การตลาดก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนส่งนะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ธุรกิจขนส่งต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการโดยการวางแผนด้านการตลาดจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาความต้องการที่แท้จริงอันนี้ก็ทำการวิจัยตลาดซะก่อนนะเพื่อให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วก็ตัวตนของลูกค้าได้แล้วก็พยายามพัฒนาบริการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะซึ่งในการจัดการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพผู้จัดการธุรกิจขนส่งจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการจัดการส่วนผสมการตลาดนะซึ่งในอดีตใช้ในรูปแบบของ 4P แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นมีการใช้แอปพลิเคชันนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เร็วขึ้นนะก็จะใช้ส่วนผสมการตลาดในรูปแบบของ 7P นะซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สื่อโซเชียลด้วยนะคะธุรกิจขนส่งนั้นก็มีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และการให้บริการคนเวลาและงบประมาณจึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกคนธุรกิจขนส่งจึงจำเป็นต้องใช้การตลาดเป้าหมายเพื่อให้สามารถค้นหาโอกาสทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าหลักได้มากขึ้นการจัดส่วนผสมการตลาดนะคะ
เป็นการจัดการปัจจัยการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมได้เพื่อให้กิจการสามารถจัดการกิจกรรมด้านการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การการควบคุมทางการตลาดเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมทางการตลาดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้นะในส่วนของการเงินธุรกิจขนส่งนะซึ่งเป็นนะกลไกหลังบ้านที่สำคัญนะในการที่จะรู้ถึงต้นทุนรายรับนะและโอกาสทำกำไรและการลงทุนของธุรกิจของขนส่งนะคะการเงินธุรกิจนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการเงินโดยรวมนะการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการตัดสินใจด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อมาใช้ในการลงทุนนะเราก็พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินนะก็เป็นเครื่องมือที่ธุรกิจนิยมใช้ในการวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการด้านการเงินของกิจการโดยสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในการเปรียบเทียบผลงานของกิจการของตนเองที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในการเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคู่แข่งนั่นเองแล้วก็เปรียบเทียบคู่แข่งโดยการพิจารณาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนะหรือการพิจารณาอัตราส่วนกำไรสุทธินะซึ่งเราสามารถที่จะหยิบรายการคำนวณจากบัญชีกำไรขาดทุนหรือบัญชีงบดุลนะงบกำไรขาดทุนหรืองบดุลนะคะแล้วก็งบกระแสเงินสดด้วยนะเพื่อจะเอามาคำนวณอัตราส่วนกำไรขั้นต้นแล้วก็อัตราส่วนกำไรสุทธิแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้กันแพร่หลายก็คืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะซึ่งแสดงถึงการใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกำไรสุทธินั่นเองนะเพราะนั้นในการดำเนินงานธุรกิจขนส่งก็จะมีรายการของรายรับและต้นทุนที่หลากหลายนะคะนะแล้วก็ทำการคำนวณกำไรขั้นต้นคำนวณกำไรสุทธิเพื่อที่จะมาดูว่ามันก่อให้เกิดความคุ้มค่าหรือว่าเกิดการทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะในภาพรวมของบริการโลจิสติกส์กิจกรรมโลจิสติกส์ก็เป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงนะคะจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทยต่อองค์การธุรกิจนะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มกำไรนะคะปัจจุบันจึงมีการใช้บริการโลจิสติกส์จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มความต้องการบริการแบบครบวงจรหรือแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการต่างประเทศได้และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นการที่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อยู่ในสภาวะการแข่งขันผู้ให้บริการจึงต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเริ่มจากการวางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและสถานะของกิจการที่อยากจะให้เป็นไปนะในภายหน้าสำหรับกลยุทธ์หลักในการให้บริการประกอบด้วยกลยุทธ์ที่1 นะครับเป็นกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนโดยรวมนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะคะธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนโดยรวมได้เนี่ยนะก็จะได้รับการยอมรับเป็นผู้นำของตลาด 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากธุรกิจบริการอื่น
3กลยุทธ์การมุ่งเน้นแล้วทำการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์แต่ละด้านนะในการพัฒนาและออกแบบบริการโลจิสติกผู้ให้บริการก็จะเริ่มจากการคัดเลือกความคิดใหม่ๆนะคะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นมากนะซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยนะก็มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การนะโดยอาจจะได้แนวคิดมาจากความต้องการของลูกค้านะลูกค้ามีโจทย์นะก็สื่อสารไปยังองค์การนะทำให้เกิดการคิดค้นวิธีที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้านะคะจากนั้นนะจึงนำแนวคิดดังกล่าวไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจถ้าพบว่ามีความเป็นไปได้ก็จะนำแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบให้เป็นการบริการใหม่ที่ชัดเจนทำการทดลองตลาดปรับปรุงแก้ไขและนำไปดำเนินการเต็มรูปแบบซึ่งระดับนวัตกรรมของการบริการใหม่นั้นอาจจะเป็นการบริการแบบง่ายแค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการหรืออาจจะเป็นการนำเสนอการบริการใหม่ให้ตลาดเดิมหรือตลาดใหม่ก็ได้นะนอกจากนี้การให้การออกแบบบริการก็ยังควรคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการอีกด้วยแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น2ประเภทคือเทคโนโลยีช่วยในการปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกเพื่อให้บริการโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากนั้นผู้ให้บริการทำการจัดการบริการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนแรกเลยจะต้องทำการพยากรณ์อุปสงค์ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆถัดไปนะคะก็ทำการจัดการความสามารถในการให้บริการสมดุลกับความต้องการลำดับถัดไปขั้นตอนที่3ก็คือการควบคุมคุณภาพของการบริการให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า4ก็คือการจัดการด้านการบริการลูกค้าเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับลูกค้านะซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์นะระหว่างองค์การกับลูกค้าให้รวดเร็วนะซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วเช่นกันรูปแบบการให้บริการโลจิสติกนะแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่อันแรกก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกทั่วไปให้บริการเฉพาะกิจกรรมโลจิสติกพื้นฐานนะ2ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่3ให้บริการที่มากกว่ากิจกรรมโลจิสติกพื้นฐานให้บริการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่สนับสนุนต่างๆ3ผู้ให้บริการโลจิสติกหลักเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานการปฏิบัติการกิจกรรมโลจิสติกบางส่วนหรือทั้งหมดที่องค์การจัดจ้าง4ผู้ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่4เป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการระบบโลจิสติกทั้งระบบแก่องค์การที่ปฏิบัติการโลจิสติกที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นในข้อที่3และ4เนี่ยอาจจะเป็นบุคคลภายนอกมาซึ่งอยู่ภายในโซ่อุปทานนะคะผู้ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่4นะเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกของทั้งองค์การและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการบริการหลายๆชนิดจากผู้ให้บริการโลจิสติกหลายแห่งความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่4จึงเน้นไปที่ความรู้ความสามารถในขณะที่ผู้บริการบุคคลที่3จะเน้นที่การปฏิบัติกิจกรรมโลจิสติกด้วยตัวเองนะโดยมีการให้บริการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆนะมีอยู่4มิตินะของขอบเขตการให้บริการโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยนะคะก็ประกอบด้วยอันแรกก็คือความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์นะทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคในประเทศต่างประเทศและระดับโลก2ก็คือบริการที่มีอยู่นะก็ให้บริการเฉพาะด้านที่หรืออาจจะเป็น
ในด้านที่เกี่ยวข้องหรือครบวงจรทั้งหมดนะมิติที่3ก็คือการมุ่งเน้นนะก็ให้บริการกับลูกค้าที่เป็นรายเดียวหรือในระดับอุตสาหกรรม

ที่ไม่ได้เน้นกลุ่มใดนะสี่ก็คือทรัพย์สินที่มีนะซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินถาวรแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่นนะคะหรืออาจจะไม่มีทรัพย์สินถาวรก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะของการเช่ากับเอาท์ซอร์สก็ได้ค่ะกิจกรรมโลจิสติกที่มีการจัดจ้างจากผู้ให้บริการโลจิสติกที่เป็นบุคคลที่สามโดยเน้นปฏิบัติการด้วยตัวเองนะคะนะก็เป็นการขนส่งภายในประเทศนะซึ่งเราก็ทราบว่านะเป็นกิจกรรมขนส่งที่มีมากที่สุดถึง83%นะรองลงมาก็คือการขนส่งต่างประเทศการบริหารคลังสินค้าการบริการพิธีศุลกากรการรับจัดการขนส่งนะระบบการนำสินค้าเข้ามาคัดแยกนะการกระจายไปยังจุดหมายโดยไม่นำเข้าสินค้าโดยไม่นำเข้าคลังสินค้าการติดฉลากนะการติดฉลากการบรรจุภัณฑ์การกำหนดราคาสินค้าเป็นชุดของสินค้านะซึ่งในกิจกรรมขั้นตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าค่ะแล้วก็ให้บริการโลจิสติกย้อนกลับเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะหรือสื่อโซเชียลต่างๆการให้คำปรึกษาด้านโซ่อุปทานการรับคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้านะเพราะนั้นบุคคลที่3ก็อาจจะเป็นบุคคลนอกองค์กรหรือหน่วยงานนอกองค์กรที่ให้บริการด้านโลจิสติกนะคะทีนี้กิจกรรมโลจิสติกที่มีการให้บริการโดยผู้ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่4นะที่เน้นความรู้ความสามารถนะอันนี้ก็จะให้บริการขนส่งภายในประเทศแล้วก็การบริหารคลังสินค้าที่มีสัดส่วนมากที่สุดเลยถึง85%รองลงมาก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับระบบการนำสินค้ามาคัดแยกเพื่อกระจายไปยังจุดหมายโดยไม่นำเข้าคลังสินค้าให้บริการขนส่งต่างประเทศนะติดฉลากบรรจุภัณฑ์กำหนดราคาสินค้าเป็นชุดของสินค้าการให้บริการด้านโซ่อุปทานการรับคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าการให้บริการโลจิสติกย้อนกลับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการรับจัดการขนส่งการบริการพิธีศุลกากรนะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับบุคคลที่3แต่เน้นเรื่องของความรู้ความสามารถมากกว่านะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกนะก็แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการจัดเก็บดูแลและบริหารคลังสินค้าและการติดฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกนะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกของไทยนะคะอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกของไทยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยลักษณะของผู้ให้บริการส่วนใหญ่ในประเทศเป็นผู้ให้บริการทั่วไปเน้นการขนส่งสินค้าเป็นหลักอาจมีการให้บริการควบคู่ด้านพิลกากรและนำเข้าส่งออกหรือควบคู่กับงานคลังสินค้าผู้ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรค่อนข้างน้อยเนื่องจากขาดศักยภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกผู้ประกอบการไทยก็มักจะมีเงินทุนที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยแนวโน้มอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกของไทยนะคะเนื่องจากได้มีการเปิดเสรีภาคโลจิสติกภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ทำให้การแข่งขันของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าถึงตลาดการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นประกอบกับในปัจจุบันองค์การธุรกิจได้มีการใช้บริการเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าต้องการบริการแบบครบวงจรหรือแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มศักยภาพการและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นลักษณะการแข่งขันในธุรกิจบริการโลจิสติกธุรกิจบริการในลักษณะเดียวกันสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายนะอันนี้ก็จะอยู่ในตลาดผู้ขายมากรายนะซี่ที่มีจำนวนผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดมีค่อนข้างน้อยความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงได้มากธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งมาทดแทนการบริการได้สามารถสร้างความภักดีของลูกค้าอุปสรรคในการเลิกกิจการเช่นกิจการของครอบครัวนะในเรื่องของการสร้างความภักดีของลูกค้าก็สามารถให้ลูกค้ามีความมั่นใจเชื่อใจในการให้บริการประกอบกับการพัฒนาคนนะที่มีความคิดในการให้บริการที่ดีนะก็จะดึงความสนใจของลูกค้ามาใช้บริการที่เรานะกลยุทธ์ในการบริการโลจิสติกนะคะก็แบ่งเป็นกลยุทธ์ที่1ค่ะกลยุทธ์การเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนโดยรวมนะอันนี้ก็เป็นการแสวงหาลูกค้าต้นทุนต่ำนะกำหนดมาตรฐานการให้บริการลดจำนวนคนในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายการให้บริการแบบออฟไลน์นะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาแทนที่จะใช้วิทยากรแล้วก็จัดในโรงแรมนะก็จะให้บริการด้านคำปรึกษาที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะก็จะลดเรื่องต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็การเดินทางได้นะคะกลยุทธ์ที่2ค่ะก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนะก็ทำในสิ่งที่ไม่อาจจะจับต้องได้เพื่อจับต้องได้อันนี้คือนวัตกรรมเลยนะคะบางทีเราวิจัยและพัฒนาเกิดนวัตกรรมเป็นต้นแบบขึ้นมาปุ๊บทำยังไงดีลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้นะแล้วกว่าจะใช้ทีก็จะต้องมีการฝึกอบรมทีอย่างเงี้ยก็จะมีต้นทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่คิดค้นมาหรือกระบวนการใหม่ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และปฏิบัติงานได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะเข้าถึงได้สามารถสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้านะแล้วก็ลดความเสี่ยงในมุมมองของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าแต่ละประเภทนะก็มีความแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันบางมุมมองอาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นนะคะเพราะนั้นการสร้างความแตกต่างขององค์การนะก็จะเป็นตัวช่วยให้ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานนะแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้นะองค์การมีความเสี่ยงทางด้านการให้บริการโลจิสติกอย่างไรแล้วก็ทำการคิดค้นนะหาแนวทางที่ดีนะทำนวัตกรรมหาแนวทางที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จัดฝึกอบรมพนักงานนะทำการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแล้วก็คุณภาพของตัวบุคคลอย่างสม่ำเสมอค่ะกลยุทธ์ที่3นะก็คือกลยุทธ์การมุ่งเน้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายนะ
ลูกค้าเป้าหมายก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็น

ลูกค้ากลุ่มย่อยนะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นลูกค้าเป้าหมายของเราก็อาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยเหล่านั้นนะคะนะเราก็จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เป็นผู้ที่เปิดตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มย่อยเหล่านั้นนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะโดยกลยุทธ์นี้ก็สนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายนะลดต้นทุนการบริการด้วยความชำนาญการนะก็จะลดความเสียหายลดข้อผิดพลาดต่างๆได้นะคะแบ่งส่วนตลาดเพื่อออกแบบการให้บริการหลักนะคะการจำแนกลูกค้าตามคุณค่าที่ลูกค้าให้กับการบริการกำหนดความคาดหวังของลูกค้าให้ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการในสายตาของลูกค้าเล็กน้อยนะคะเพราะนั้นบางทีลูกค้าก็คาดหวังสูงที่จะได้รับการบริการที่ดีเหนือกว่าความคาดหวังนะทีนี้ในกลยุทธ์การบริการโลจิสติกนะก็มีจุดประสงค์ในเรื่องของการชนะใจลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันในตลาดนะคะก็ต้องพิจารณาว่าทำยังไงถึงจะชนะใจเขาได้เนี่ยก็ต้องมาเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้มีความพร้อมมากขึ้นนะมีความสะดวกในการใช้บริการมีความเชื่อถือได้นะมีความเป็นกันเองนะแล้วก็เรื่องของราคาก็เป็นราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้านะควบคู่กับคุณภาพราคากับคุณภาพต้องสมเหตุสมผลกันนะคะนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะที่ลูกค้ายอมรับนะเป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรมนะหรือในระดับนานาชาติเนี่ยนะคะก็ถือว่าเราอาจจะต้องทำการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาตินะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยความรวดเร็วนะโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งสินค้าที่เป็นของสดอาหารสดนะที่เป็นสินค้าเปราะบางนะไม่จะต้องมีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและการกระแทกให้กับสินค้าของลูกค้าและอย่าลืมในการขนส่งหรือการให้บริการด้านโลจิสติกส์ก็คำนึงถึงความรวดเร็วเพื่อให้สามารถส่งของได้ตามเวลาที่กำหนดได้ค่ะองค์ประกอบของกลยุทธ์การให้บริการก็แบ่งเป็นระบบการให้บริการอันนี้สำคัญเลยนะคะต้องวางแผนในเรื่องของระบบให้รัดกุมนะคะกลยุทธในการดำเนินงานก็สำคัญนะคะแนวคิดในการให้บริการตลาดเป้าหมายเฉพาะนะมีความเชื่อมโยงและคุ้มค่าในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดและความต้องการของตลาดเป้าหมายการออกแบบบริการโลจิสติกส์นะก่อนที่จะออกแบบการให้บริการโลจิสติกส์เนี่ยผู้ออกแบบก็ควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของการบริการก่อนนะซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศการบริการที่เห็นได้ชัดและบริการแฝงนะบริการเสริมเป็นต้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าประสบเมื่อมารับบริการและส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าที่ดีนะคะผู้ให้บริการต้องส่งมอบบริการที่มีองค์ประกอบดังกล่าวมาแล้วเนี่ยที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าหลักการในการออกแบบการบริการโลจิสติกส์ก็เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาบริการใหม่ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาความคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การออกแบบบริการจนถึงการเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบโดยในส่วนของการออกแบบบริการนั้นต้องคำนึงถึงโครงสร้างของการบริการประกอบด้วยระบบที่ใช้ในการส่งมอบบริการการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งและการวางแผนปริมาณสูงสุดที่รับได้เมื่อได้โครงการสร้างนะของการบริการแล้วนะทำการจัดการบริการเน้นไปในส่วนของการปฏิบัติการเป็นหลัก

ในการออกแบบบริการโลจิสติกผู้ออกแบบก็จะต้องคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นะโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกได้นะได้แก่ 1. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าโดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 2. เทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมโลจิสติกซึ่งช่วยในการจัดการโลจิสติกเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพซึ่งในการออกแบบการบริการผู้ให้บริการต้องวางแผนว่าเทคโนโลยีควรมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนและมีระบบอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเนื่องจากมีการใช้คนงานร่วมอยู่ด้วยเพราะนั้นสัดส่วนของเทคโนโลยีกับแรงงานจึงมีความสำคัญจากนั้นนะเป็นเรื่องของการพยากรณ์นะคะนะซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดสินของธุรกิจจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลในเชิงประสบการณ์สะท้อนถึงความรู้ความชำนาญหรือเหตุการณ์ในอดีตเช่นสถานการณ์ตลาดความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความพยายามที่จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการในการเปลี่ยนอุปสงค์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพของการบริการในสายตาของลูกค้าขึ้นอยู่กับคุณภาพของการบริการที่ลูกค้าคาดหวังกับคุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้นะองค์การต้องทำการควบคุมคุณภาพของการบริการโดยนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการประเมินคุณภาพแล้วก็ควบคุมคุณภาพเช่นการใช้แผนผังควบคุมหรือการประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพราะว่ามันก็คือโอกาสในการทำงานของนักศึกษาทั้งในรูปแบบของพาร์ทไทม์นะหรือการเป็นผู้ประกอบการของตัวนักศึกษาเองนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงโลจิสติกสีเขียวและพลังงานสะอาดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ลดความร้อนHeat Inputที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคสตกค้างในเนื้อการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลาง

นะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Digital Indian A Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในตอนที่3แล้วตอนที่3อาจารย์กุ้งจะพาทุกคนสร้าง Interactive Chart นะคะแต่ว่าเป็นการสร้าง Interactive Chart ครั้งที่1โดยปูพื้นฐานในขั้นเบื้องต้นสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ Google Sheet หรือ Excel ก็ได้นะคะคล้ายๆกันทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติกันเนี่ยเราไปดูความหมายแล้วก็ประโยชน์นิดนึงนะคะ Interactive Chartคืออะไร Interactive Chart หมายถึงกราฟหรือแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานนะคะก็คือเราสามารถที่จะคลิกนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเลือกข้อมูลหรือว่ากรองข้อมูลดูข้อมูลในส่วนที่ตัวเราเนี่ยสนใจนะคะก็คือดูข้อมูลในส่วนที่เราต้องการจะดูตรงนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ประกอบการมากๆเลยนะคะสำหรับการเลือกดูข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเวลาที่เราทำการเลือกข้อมูลเนี่ยตัวกราฟหรือแผนภูมิก็จะทำการปรับเปลี่ยนตามที่เราเลือกได้ทันทีแบบไดนามิกยกตัวอย่างการใช้งานเราสามารถเลือกช่วงข้อมูลหรือช่วงข้อมูลที่ต้องการจะดูข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นต้องการจะดูข้อมูลเฉพาะแผนกบัญชีหรือต้องการจะดูข้อมูลเฉพาะแผนกการขายแผนกจัดซื้อฝ่ายบุคคลฝ่ายไอทีตรงนี้คือยกตัวอย่างเป็นการเลือกดูข้อมูลตามแผนกหรือฝ่ายหรือเราสามารถเลือกดูข้อมูลตามหมวดประเภทสินค้าข้อมูลก็ได้หรือจะเลือกดูข้อมูลตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการก็ได้นะคะประโยชน์ของ Interactive Chart นะคะ1ก็คือทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกช่วงเวลาหมวดหมู่ประเภทสินค้าหรือสินค้าหรือเงื่อนไขที่ต้องการได้ทันทีนะคะโดยที่

ไม่ต้องไปมองหาในข้อมูลที่มีอยู่ปริมาณมากๆหรือหลายร้อยแถวนะคะบางข้อมูลอาจจะมี500แถวหรือ1,000แถวก็ได้เราสามารถเลือกดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ทันทีอันนี้คือประโยชน์ของ Interactive Chart นะคะ 2. ลดความซ้ำซ้อนนะคะของกราฟหรือแผนภูมิเราสามารถแสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการจะใช้งานหรือต้องการจะดูทำให้เวลาที่ผู้ใช้นะคะใช้กราฟหรือแผนภูมิเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจได้ทันทีแล้วก็รวดเร็วนะ 3. วิเคราะห์หลายมุมมองได้ในหน้าเดียวนะคะไม่ต้องสร้างกราฟหลายๆแบบให้ยุ่งยากเราสามารถใช้คุณสมบัตินะคะที่มีอยู่ใน Google Sheet นะคะหรือว่ามีอยู่ใน Excel เนี่ยซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยควรจะใช้ให้ชำนาญหรือว่าใช้ให้เป็นนะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันนะคะของแต่ละท่านมากๆเลยทีนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรในการทำ Interactive Chart ได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นฟิลเตอร์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเคยใช้งานแล้วฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลนะคะข้อมูลที่มีจำนวนมากๆเนี่ยแต่เราต้องการจะดูเฉพาะข้อมูลที่เราจะใช้งานในข้อมูลที่มีอยู่หลายร้อยโลหรือหลายพันโลนะคะก็คือจำนวนแถวของข้อมูลเนาะก็คือมีจำนวนมากๆแต่ว่าเราต้องการจะดูแค่บางข้อมูลเท่านั้นเช่นต้องการจะดูเฉพาะลูกค้าที่เป็นเพศชายอันนี้ก็คือเป็นการกรองและต้องฟิลเตอร์มาใช่ไหมคะฟิลเตอร์คือกรองสมมติว่ามีประมาณหลากหลายเพศเนาะเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์จะระบุเพศอย่างเงี้ยยกตัวอย่างในข้อมูลที่เราจัดเก็บใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดูข้อมูลเฉพาะที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ได้นอกจากฟิลเตอร์แล้วใช้อะไรได้อีกนะคะใช้สไลเซอร์ที่เป็นฟังก์ชันใน Google Sheet หรือ Excel ได้เช่นเดียวกันและก็มีฟังก์ชันดรอปดาวน์นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยทีเนี้ยในเบื้องต้นนะคะในขั้นที่เริ่มใช้งานเนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาปูพื้นฐานไปนะคะตั้งแต่การใช้ฟิลเตอร์คือการกรองเนาะกรองข้อมูลเป็นพอเรากรองเป็นใช่ไหมคะทีเนี้ยเวลาในชีวิตจริงของเราเนี่ยข้อมูลก็จะมีหลายคอลัมน์มากๆถ้าเราใช้ฟิลเตอร์เนี่ยบางทีคอลัมน์มีเป็น10สมมุติว่าเป็น10คอลัมน์นะคะคือหัวตารางเนี่ยมีเป็นจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เราใช้เวลาในการหาทีเนี้ยแล้วเราจะประหยัดเวลาที่เราไม่ต้องไปมองหาชื่อคอลัมน์เพื่อจะทำการกดฟิลเตอร์เลือกข้อมูลที่จะดูอีกเป็นขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างเราสามารถใช้ฟังก์ชันสไลเซอร์นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน Google Sheet นะคะก็คือเลือกเฉพาะเลยว่าจะกดฟิลเตอร์อะไรแต่ว่าเราสร้างออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกท่านนะใช้สไลเซอร์หนึ่งใช้ฟิลเตอร์ให้เป็นก่อนนะคะฟิลเตอร์พอฟิลเตอร์เป็นปุ๊บก็จะต่อด้วยสไลเซอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นการทำงานต่อเนื่องนะคะซึ่งไม่ยากเลยทีนี้พอเราใช้งานฟังก์ชันง่ายๆเป็นเนี่ยเราก็จะสามารถดูข้อมูลนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้ในหน้ากระดาษเดียวโดยที่ไม่ต้องไปมองหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการมองหาแล้วดูข้อมูลที่เราต้องการจะนำมาเปรียบเทียบหรือตัดสินใจใช่ไหมคะ 4. ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะข้อมูลที่ตอบสนองผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการนะคะได้รวดเร็วทันทีเนี่ยจะทำให้เราเห็นแนวโน้มเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเช่นช่วงนี้ยอดขายอะไรที่ยอดตกนะคะก็คือสินค้าอะไรขายไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าจังหวัดไหนที่ทำยอดขายได้สูงสุดหรือว่าสาขาใดนะคะที่ทำยอดขายได้สูงสุดหรือแผนกใดนะคะการใช้งบประมาณนะคะมากที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องการจะดูข้อมูลนะคะข้อ 5ทำให้รายงานนะคะดูเป็นมืออาชีพกราฟหรือแผนภูมิที่สามารถโต้ตอบ

เนี่ยได้ทันทีทำให้มีความรู้สึกนะคะมีความทันสมัยเหมือนกับใช้เครื่องมือนะคะ BI หรือว่า Business Intelligence เลยหรือใครเคยใช้ Looker Studio เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเวิร์กช็อปหลังๆเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะมีพาไปใช้ Looker Studio ด้วยนะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปแรกๆเนี่ยก็จะปูพื้นนะคะในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆเป็นพื้นฐานไปก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล6ลดงานซ้ำซ้อนนะคะมีการใช้งานรูปแบบดรอปดาวน์บวกกับฟิลเตอร์โดยไม่ทำให้ต้องไปสร้างไฟล์รายงานใหม่นะคะก็คือเพียงแค่อัปเดตข้อมูลเนี่ยตัวกราฟหรือว่าแผนภูมิเนี่ยก็จะทำการอัปเดตตามโดยอัตโนมัติได้ทันทีทีนี้มาถึงช่วงของเวิร์กช็อปแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งก็จะพาไปสร้าง Interactive Chart นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยอาจารย์กุ้งพาสร้างชาร์ตแบบพื้นฐานไปแล้วก็คือกราฟแท่งนะคะกราฟแผนภูมิกราฟพายเนี่ยก็คือการเลือกกราฟหรือแผนภูมิแบบพื้นฐานเนี่ยจะไม่มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่าอินเตอร์แอคทีฟระหว่างผู้ที่ใช้งานทีนี้ในสัปดาห์ที่3เนี่ยเราก็จะมาต่อยอดจากพื้นฐานที่เราสร้างกราฟหรือชาร์ตไปแล้วเนี่ยเราสามารถทำอินเตอร์แอคทีฟอย่างไรได้บ้างนะคะเราไปเวิร์กช็อปกันเลยโดยที่โปรแกรมที่จะใช้ฝึกทำนะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมเปิด Google Sheet นะคะสำหรับฝึกทำในหน้าเวิร์กชีตใหม่นะคะแล้วก็เปิด ChatGPT หรือว่า AI ตัวอื่นก็ได้เพื่อที่จะให้ AI ช่วยสร้างข้อมูลมาให้เราฝึกปฏิบัติหรือถ้าท่านใดนะคะผู้ประกอบการหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งมาที่ ChatGPT นะคะเราเปิดตัว Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิด ChatGPT ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะสำหรับฝึกทำนะจันปุ้งก็จะบอกไอเดียให้นะคะว่าเราสามารถให้ AI เนี่ยช่วย create ตัวอย่าง data มาให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปฝึกทำใน Google Sheet นะคะได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าบางคนบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วใช้ข้อมูลตัวเองได้ไหมได้เลยนะคะได้เลยแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเราไม่ให้AI ช่วยสร้าง data ให้นะคะเราก็สามารถสร้างขึ้นเองก็ได้นะคะด้วย Google Sheet เพื่อที่จะเอาไว้รอฝึกทำนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการจะให้ AI เนี่ยช่วยสร้างข้อมูลให้เราด้วยนะคะเราก็บอก AI ไปเลยว่าขอตัวอย่างนะคะข้อมูลทางธุรกิจนะคะสำหรับฝึกปฏิบัตินะคะจำนวนอยากได้ข้อมูลเยอะไหมสมมติ200แถวนะคะเป็นไฟล์ CSV เราจะนำไฟล์ CSV ที่ AI สร้างให้เนี่ยเอาไป import ก็คือเอาไปเข้านำเข้า Google Sheet นะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการสร้างเองแต่ถ้าใครมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ข้อมูลที่ท่านมีได้เลย

ที่เห็นที่หน้าจอนะคะก็คือสิ่งที่ AI เตรียมสร้างให้กับเราประกอบไปด้วยรหัสคำสั่งซื้อนะคะชื่อมีชื่อลูกค้ามาให้ด้วยนะคะจริงๆชื่อลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะคือแต่ละครั้งที่ให้ AI generate มาให้เนี่ยก็จะต่างกันนะคะเราก็ดูว่าสิ่งที่จะใช้ในการฝึกเนี่ยหลักๆเนี่ยน่าจะมีหมวดหมู่สินค้านะคะอันนี้น่าจะสำหรับใช้ฟิลเตอร์เลือกเป็นประเภทสินค้าเพื่อโชว์ข้อมูลได้ตอนนี้มีชื่อสินค้า

ด้วยนะคะชื่อลูกค้าไม่จำเป็นนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะคะ200แถวเป็นไฟล์ CSV แล้วก็ถ้าเราตรวจดูว่าข้อมูลที่ AI เตรียมให้เราเนี่ยเพียงพอกับการฝึกปฏิบัติแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไฟล์ CSV ลงมาได้เลยนะคะทีนี้เรามาสังเกตนิดนึงนะคะว่าพร้อมหรือว่าคำสั่งที่อาจารย์กุ้งบอก AI ไปเนี่ยมีข้อที่ควรปรับปรุงไหมมีนะคะตรงนี้กว้างมากเลยกว้างตรงที่เราไม่ได้บอก AI ไปว่าข้อมูลทางธุรกิจเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนนะคะAI ก็จะไปเจเนเรตตามที่เขาคิดเอาเองอันนี้คือกว้างเนาะแต่ทีนี้ถ้าเราระบุประเภทธุรกิจให้ AI เลยเนี่ยข้อมูลก็จะแคบลงมาอีกนะคะเช่นขอตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจนะคะจำนวน200แถวสำหรับฝึกปฏิบัติใช่ไหมคะประกอบด้วยวันที่แล้วกันนะคะวันที่สั่งซื้อประเภทสินค้านะคะที่ประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยจำนวนที่ขายได้นะคะแล้วอะไรอีกยอดรวมเนาะตัวอย่างข้อมูลทางธุรกิจสำหรับฝึกปฏิบัติประกอบด้วยวันที่สั่งซื้อประเภทสินค้าราคาจำนวนยอดรวมขอข้อมูลทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็ยังกว้างอีกเนาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอันนี้แคบลงมาก็คือใส่เสื้อผ้าเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ระบุไปเลยว่าอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะได้ตรงกับการนำไปฝึกของเราทีนี้200แถวทุกคนบอกว่าน้อยไปอยากได้เท่าไหร่300ก็เพิ่มไปนะคะ400 500ก็สามารถระบุได้ทีนี้ในส่วนของไฟล์ CSV เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าการระบุชนิดไฟล์เข้าไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำไป import เข้า Google Sheet หรือว่าเข้าใน Excel ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นการแก้ไขพร้อมนะแก้ไขคำสั่งที่บอกกับ AI ใช่ไหมคะพอแก้ไขนะคะเราก็กด enter แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะโดยที่อาจารย์กุ้งยังไม่ได้กดดูนะว่าไฟล์ CSV ไฟล์แรกเนี่ยที่ให้มาเนี่ยตัวอย่าง data ข้างในเป็นอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่าง Data ตรงนี้นะคะตัวอย่าง Data ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ข้อมูลขายเสื้อผ้านะคะกดดาวน์โหลดทุกท่านก็ทำการเปิด Google Sheet ใหม่ก็ได้นะคะเปิด Google Sheet ใหม่เลือก Space Sheet เปล่านะคะเสร็จแล้วกดอะไรเราเลือกเมนูไฟล์เลือกนำเข้านะคะเมื่อสักครู่นี้เราโหลดไฟล์ CSV ไว้ใช่ไหมคะเราก็โหลดเอาไว้ที่ไหนอาจารย์กุ้งใช้ไว้ที่ Desktop นะคะเลือกอัปโหลดนะคะเราเลือกอัปโหลดเลือกอัปโหลดแล้วก็กดเลือกดูนี่คือไฟล์นี้นะคะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ขั้นตอนนี้นำเข้าไฟล์ชื่อไฟล์นี้ถูกไหมแทนที่ไหมหรือว่าสร้าง Space Sheet ใหม่แทนที่ Space Sheet หรือว่าสร้าง Space Sheet ใหม่นะคะหรือว่าแทรกก็คือสามารถใช้ไฟล์เดิมที่เราสร้างเรามีการใช้งานอยู่แล้วแล้วเราจะเพิ่มข้อมูลที่ import เข้ามาเนี่ยเป็นชีทใหม่นะคะก็คือหน้าหรือแผ่นงานที่อยู่ในไฟล์เดียวกันเนี่ยเราก็เลือกแทรกชีทใหม่หรือว่าแทนที่ Space Sheet นะคะก็คือแทนที่ไปเลยเหมือน Copy วางนะคะ
หรือว่าแทนที่ชีทปัจจุบันหรือว่าทำต่อท้ายชีทปัจจุบันนะคะหรือว่าสร้างเป็นสเปซชีทใหม่นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งเนี่ยสร้างเป็นสเปซชีทใหม่แล้วนะคะเราก็ใช้แทรกละกันเนาะแทรกนำเข้าข้อมูลแทรกเข้ามาเห็นไหมตะกี้อาจารย์กุ้งอยู่ชีทหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้แทรกเข้ามาก็คือเพิ่มเข้ามานะคะเป็นอีกหน้าสเปซชีทหนึ่งนะคะตอนนี้โดยที่ชีทหนึ่งก็ยังอยู่นะเทสตะกี้เราบอก AI ว่าเราขอเท่าไหร่ขอ200โล200แถวนะคะก็ได้มา200แถวทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำมาฝึกปฏิบัตินะคะฉันพุ่งยกตัวอย่างเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ารายการเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยค่ะโปรดักต์ก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมดเลยก็ตรงตามที่ต้องการนะคะออเดอร์เดทก็วันที่สั่งซื้อใช่ไหมคะลูกค้าสั่งซื้อก็จะหลากหลายมีทั้งเราตรวจสอบข้อมูลก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกทำนะคะดูว่าข้อมูลเนี่ยพร้อมหรือว่าสมบูรณ์สำหรับการฝึกทำของเราหรือยังนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งปี2025แล้วมีปีเท่าไหร่2024เนี่ยดูปีตั้งตัวแรกนะคะแสดงว่ามี2024และ2025โดยที่ตอนขอ data เนี่ยเราไม่ได้ระบุปีใช่ไหมคะระบุช่วงที่ต้องการอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะได้ไว้ฝึกหาข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปี2024เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าจันกุ้งมองคร่าวๆนะตรงเนี้ยถ้าทุกท่านมองคร่าวๆพร้อมๆกันนะคะorder date วันที่สั่งซื้อเนาะโปรนะก็คือรายการที่สั่งซื้อนะคะแล้วก็ category หมวดหมู่ตัวนี้หมวดหมู่เราขอไหมเดี๋ยวขอกลับไปดูนิดนึงนะวันที่ประเภทน่ะหมวดหมู่เราไม่ได้ขอเห็นไหมวันที่สั่งซื้อประเภทนะคะประเภทสินค้าบอกแถมหมวดหมู่มาให้เราด้วยนะคะตรงนี้ category หมวดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านะคะunit price ราคาต่อหน่วยนะคะจำนวนที่ขายได้แล้วก็ยอดรวมตัวนี้คำนวณมาให้เลยเราลองมาเช็คก่อนถูกหรือเปล่ายอดรวมมาจากอะไรมาจาก unit price คูณจำนวนที่ขายได้ใช่ไหมคะถูกต้องเห็นไหมนี่เราตรวจสอบได้ด้วยนะคือ AI เนี่ยให้สิ่งที่เราต้องการมาใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็รีเช็คนิดนึงนะคะว่าต้นทางเนี่ยมาจากไหนแล้วถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อาจารย์กุ้งก็สาธิตการตรวจสอบนะคะทีนี้ข้อมูลได้มาแล้วสำหรับฝึกทำนะคะตรงนี้ก็เป็นตั้งชื่อนะคะรายรับนะคะรายรับร้านเสื้อผ้าละกันเพราะว่ามีทั้งปี2024แล้วก็2025เลยนะคะก็จะเป็นรายรับร้านเสื้อผ้าเราตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมี200แถวแต่ตรงนี้จะขึ้นมา201แถวเพราะว่ามีหัวคอลัมน์ด้วยหัวคอลัมน์ก็คือส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือหัวตารางนั่นเองก็คืออยู่ในแถวที่1เนาะข้อมูลทั้งหมดถ้าไม่รวมหัวตารางเนี่ยก็จะอยู่ที่200แถวนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการกรองก็คือฟิลเตอร์การฟิลเตอร์เนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะหลายวิธีวิธีแรกมามองสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก่อนเนาะสัญลักษณ์ฟิลเตอร์จะเป็นรูปเหมือนกรวยนะคะกรวยตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอามาชี้ไว้ภาษาไทยจะขึ้นว่าสร้างตัวกรองสังเกตถ้าอาจารย์กุ้งคลิกที่ฟิลเตอร์ปุ๊บเซลล์ไหนก็ตามที่เมาส์คลิกอยู่เนี่ยก็จะปรากฏสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ขึ้นมาถามว่าตรงนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ไหมไม่ควรนะคะฟิลเตอร์เนี่ยควรจะไปอยู่ในหัวตารางนะคะหัวตารางที่เป็นหัวข้อ order date product นะคะสกอรี่ยูนิตไพร์ตรงเนี้ย
แสดงว่าตรงนี้ไม่ควรจะมีฟิลเตอร์วิธีการเอาออกกรณี

เราใส่ฟิลเตอร์ผิดที่นะคะเราก็คลิกเซลล์ที่ต้องการจะเอาฟิลเตอร์ออกแล้วก็คลิกซ้ำที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก็จะเป็นการยกเลิกแล้วเห็นไหมคะสัญลักษณ์ฟิลเตอร์หายไปแล้วนะคะเราก็ไปคลิกมองทันไหมคะเดี๋ยวจันกุ้งสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะเราไปเลือกหัวตารางนะคะหัวตารางที่ด้านล่างเนี่ยมีข้อมูลเนาะจะกี่แถวก็ตามนะคะเราต้องมีหัวตารางก่อนนะเลือกได้หลายเซลล์เลยที่เป็นหัวตารางนะคะทำครั้งเดียวกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะหรือว่าสร้างตัวกรองกดปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยปรากฏขึ้นมาที่หัวตารางนะคะแล้วก็จะมีการไฮไลท์ข้อมูลนะคะไฮไลท์ข้อมูลมาจบอยู่ที่200แถวนะคะตรงนี้แปลว่าถูกแล้วอันนี้คือวิธีที่1นะคะก็คือไฮไลท์หัวตารางแล้วกดสัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะมาทวนวิธีการยกเลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะการยกเลิกนะการยกเลิกฟิลเตอร์เราก็เลือกหัวตารางที่ต้องการจะยกเลิกฟิลเตอร์นะคะสมมุติว่าจะยกเลิกแค่คอลัมน์เดียวเราก็เลือกแค่ส่วนที่จะยกเลิกแล้วเราก็ไปกดยกเลิกนะคะคลิกซ้ำได้ไหมออกไปหมดเลยนะคะออกไปทั้งแถวเลยนะคะทั้งหัวตารางทั้งหมดออกไปหมดเลยอันนี้คือการยกเลิกฟิลเตอร์ทีนี้วิธีที่2นะคะวิธีที่1ก็คือกดที่คลิกที่ไอคอนรูปฟิลเตอร์ได้เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะเลือกหัวตารางเสร็จแล้วกดเมาส์ขวานะคลิกเมาส์ขวานะคะเสร็จแล้วจะเห็นสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยเหมือนด้านบนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็คือสร้างตัวกรองเราก็สามารถคลิกได้เลยตรงนี้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วมีประมาณ3วิธีนะคะทบทวนอีกทีนึงวิธีที่1อาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางเสร็จแล้วก็มากดที่แท็บเมนูบาร์หรือว่าริบบอนนะคะแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนาะวิธีที่2อาจารย์กุ้งทำยังไงอาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางใช่ไหมคะเราต้องเลือกช่วงข้อมูลก่อนนะจะโปรแกรมจะได้รู้ว่าเราจะกำหนดตรงไหนนะคะให้เป็นส่วนที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลใช่ไหมคะก็คือเลือกช่วงข้อมูลอันนี้วิธีที่2แล้วอาจารย์กุ้งคลิกเมาส์ขวาใช่ไหมคะแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ที่เป็นฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เลือกเดี๋ยวเลือกให้ดูอีกทีนึงเลือกสร้างตัวกรองนี่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์จะมี3ขีดนะคะ3ขีดแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ฟิลเตอร์ซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะถ้าจะยกเลิกล่ะยกเลิกกดตรงไหนก็ได้ยกเลิกนะคะแค่คลิกซ้ำนะคลิกซ้ำที่ไอคอนฟิลเตอร์นะคะก็เป็นการยกเลิกแล้วทีนี้วิธีที่3ทุกคนแบบทำไมมีหลายวิธีมากเลยมีประมาณ3วิธีมั้งอยู่ตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกหัวตารางนะคะเห็นไหมเราตั้งต้นเหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วไปที่ไหนข้อมูลแล้วก็เลือกอะไรสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะสร้างตัวกรองสัญลักษณ์เดียวกันเลยแสดงว่าการจะทำฟิลเตอร์สามารถทำได้กี่วิธี3วิธีนะคะวิธีไหนง่ายที่สุดถนัดที่สุดก็เลือกวิธีนั้นนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะทีนี้เราใส่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ที่หัวตารางเรียบร้อยแล้วนะคะฟิลเตอร์ก็คือการกรองแปลว่าเขาพร้อมที่จะเลือกข้อมูลขึ้นมาโชว์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการเช่นอะไรเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งบอกว่า order date หรือว่าวันที่สั่งซื้อเนี่ยมีทั้งปี2024และปี2025ใช่ไหมคะทีนี้สมมติข้อมูลมีเป็นพันแถวเลยถ้าเป็นพันแถวเนี่ยเรามาดูทีละอันเนี่ยไม่น่าจะไหวนะน่าจะใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะฟิลเตอร์ช่วยให้ประหยัดข้อมูลแต่เราต้องตั้งค่าใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเราจะดูข้อมูลที่คอลัมน์ใดนะคะให้คลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ก็คือสัญลักษณ์3ขีดเสร็จแล้วนะคะมาเลือกนะคะมาเลือกตรงนี้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกหมายความว่าข้อมูลเนี่ยถูกเลือกอยู่ถูกเลือกให้โชว์ขึ้นมาใช่ไหมคะเราไม่ต้องการดูทั้งหมดเราก็กดล้างก็คือไม่ให้โชว์ข้อมูลแล้วเราต้องการจะให้โชว์เฉพาะปีเท่าไหร่2024ใช่ไหมคะเราก็ติดตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะ

มีอีกวิธีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งไม่ได้เสิร์ชใช่ไหมอาจารย์กุ้งก็ไล่จะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราให้เขาสร้าง Data มาเท่าไหร่200แถวใช่ไหมคะ200แถวแล้วทีเนี้ยเราต้องการจะให้โชว์เฉพาะปี2024โดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าปี2024เนี่ยมีข้อมูลเยอะไหมเราก็สามารถใส่ตัวเลขที่เราต้องการนะคะก็คือปี2024เนี่ยที่ช่องเซิร์ชนะคะแล้วก็กด Enter เขาก็จะโชว์มาเท่าไหร่18แถวเราจะเอาทั้งหมด18แถวเลยใช่ไหมเพราะ18แถวนี้เป็นปี2024คำตอบคือใช่เพราะเราต้องการใช้โชว์เฉพาะปี2024เราก็ติ๊กเลือกทั้งหมด18แถวเลือกทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีจำนวน18แถวเสร็จแล้วยังไงต่อกดตกลงทีนี้มาดูกันนะออเดอร์เดทนะคะจากที่มีปี2024และปี2025รวมกันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์กุ้งฟิลเตอร์ก็คือกรองให้แสดงผลออเดอร์เดทเฉพาะปี2024เนี่ยปรากฏว่ามี2025ไหมไม่มีนะคะก็จะโชว์เฉพาะปี2024เราฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลก็จะโชว์ในปี2024ตามที่ผู้ใช้ต้องการจะดูข้อมูลผู้ใช้เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าแมเนเจอร์นะคะหรือว่าซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนงานในแผนกนั้นนะคะก็ได้ฟิลเตอร์คือการกรองข้อมูลนะคะตามที่ต้องการจะดูสัญลักษณ์คอลัมน์ที่มีการฟิลเตอร์แล้วนะคะก็จะเป็นรูปรวยนะคะเป็นรูปสัญลักษณ์ฟิลเตอร์เลยเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปยกเลิกก็คือคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะที่มีการกรองอยู่เนี่ยแล้วเราก็เลือกล้างนะคะถ้าต้องการจะให้แสดงข้อมูลทั้งหมดก็คือเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับมาแสดงเหมือนต้นฉบับที่ยังไม่มีการกรองนะคะต่อไปตัวอย่างนะคะการฟิลเตอร์โปรดักต์นะคะโปรดักต์ก็คือเรามากรองสินค้ากันสินค้าเนี่ยมีหลากหลายรายการนะคะทั้งเสื้อโค้ทเชิ้ตสเกิร์ตนะคะเสื้อจีนทีเชิ้ตมากมายทีนี้สมมุติเราต้องการจะดูเฉพาะบางรายการสินค้าใช่ไหมคะเราทำเหมือนเดิมเลยเราคลิกที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะข้อมูลตรงนี้ก็จะโชว์มาเป็นประเภทหมวดหมู่เป็นประเภทนะคะประเภทสินค้านะคะไม่ซ้ำกันนะสังเกตมีบูธนะคะโค้ดแอดนะคะตรงนี้เห็นไหมรายการไม่ซ้ำกันเราต้องการจะดูอะไรเช่นเราต้องการจะดูเฉพาะเสื้อโค้ชใช่ไหมคะเราก็กดล้างก่อนแล้วเราก็ติ๊กเฉพาะโค้ชหรือเราจะเซิร์ชเอาก็ได้เซิร์ชถ้าเรารู้ชื่อสินค้าอยู่แล้วเราก็เซิร์ชและถ้าเราไม่เสิร์ชเราก็สามารถใช้วิธีที่อาจารย์กุ้งสาธิตได้แล้วเราก็กดตกลงข้อมูลก็จะโชว์เฉพาะโปรดักที่เราต้องการจะดูนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการฟิลเตอร์เนี่ยทำได้ทุกคอลัมน์เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขคือ1ต้องมีชื่อหัวคอลัมน์นะคะก็คือหัวตารางนะมีชื่อมีการกำหนดตั้งชื่อเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่เวลาจะทำการฟิลเตอร์หรือทำการกรองเนี่ยจะได้ตัว Google Sheet หรือว่า Excel เนี่ยจะได้รู้ว่าจะให้โปรแกรมกรองหรือว่าค้นข้อมูลเนี่ยจากคอลัมน์ใดนะคะยกเลิกก็คือคลิกซ้ำนะคะแล้วก็คลิกล้างนะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดหรือจะกดเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็กดตกลงข้อมูลก็จะกลับมาแสดงเหมือนเดิมนะคะอาจารย์กุ้งขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวลองทำไปพร้อมๆกันนะโจทย์ก็คือให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ขายได้น้อยกว่าขายได้น้อยกว่าแปลว่าขายได้น้อยแปลว่าขายไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่ก็ขายได้นะให้แสดงเฉพาะสินค้าที่ได้ต่ำกว่า5ชิ้นนะคะต่ำกว่า5ชิ้นเราก็จะมาสนใจที่คอลัมน์จำนวนที่ขายได้แล้วนะคะคือคอลัมน์นี้จะแล้วไปกดที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะกดล้างนะคะตาม

ห้าใช่ไหมคะสมมุติว่าห้าด้วยละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าก็ยังขายดีนะห้ายังหลายชิ้นอยู่นะคะอ่ะต่ำกว่าสามละกันอักสามสองหนึ่งเออคือทั้งปีเลยอ่ะถ้าขายได้แค่สามชิ้นนี่ก็น้อยอยู่นะเราสมมติว่าเราดูว่าอะไรที่ขายไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็เลือกอักสามสองหนึ่งขายได้แค่หรือจะเอาแค่หนึ่งลองหนึ่งก่อนอ่ะลองหนึ่งก่อนคือปี2024ถึง2025ถ้าขายได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยแปลว่าสินค้าขายไม่ค่อยดีนะคะหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองนะคะพอตกลงอ๋อก็เยอะเหมือนกันนะเราสมมติว่าอยากรู้แค่หนึ่งโอเคถ้าหนึ่งนะคะจำนวนที่ขายได้แค่หนึ่งเนี่ยก็จะมีอย่างแบบนี้เลยนะคะรายการโชว์มาตามนี้เราก็จะรู้ข้อมูลแล้วแบบฝึกแรกที่อาจารย์กุ้งพาทำนะคะก็คือการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองข้อมูลทีนี้เรายกเลิกเนาะเราก็ให้กลับมาเหมือนเดิมแบบนี้คือโชว์ข้อมูลกลับมาเหมือนเดิมแล้ววิธีสังเกตคือไม่มีสัญลักษณ์รูปกรวยถ้าไม่มีสัญลักษณ์รูปกรวยแปลว่าข้อมูลโชว์ตามปกติแล้วข้อมูลโชว์ตามปกติแล้วนะคะแต่ถ้าส่วนไหนก็ตามนะคะคอลัมน์ไหนก็ตามมีสัญลักษณ์รูปกรวยอยู่แปลว่าข้อมูลโชว์ไม่หมดนะคะข้อมูลโชว์ไม่หมดกดล้างก่อนปุ้งทวนให้ทีหนึ่ง

มีสัญลักษณ์รูปกรวยขึ้นแบบนี้แปลว่าข้อมูลถูกฟิลเตอร์อยู่นะคะจะโชว์ไม่หมดถ้าเราต้องการจะดูข้อมูลออริจินอลเราก็ไปยกเลิกก่อนนะแบบนี้นะคะอันนี้คือการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองแบบพื้นฐานเลยซึ่งมีประโยชน์กับการใช้งานนะคะในส่วนที่มี Data จำนวนมากๆแล้วเราต้องการจะดูข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการทำงานแล้วก็ประกอบการตัดสินใจแบบรวดเร็วนะคะก็ใช้วิธีที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูก็ได้นะคะอันนี้คือแบบฝึกแรกใช่ไหมคะคือฝึกใช้ฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองเนาะตะกี้อาจารย์กุ้งพูดว่าจะมีการพาใช้นะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนั่นเองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันสไลเซอร์นะคะสไลเซอร์แต่สำหรับคนที่ใช้เมนูเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมามองหาตรงนี้นะคะมาที่เมนูข้อมูลนะคะมาที่เมนูข้อมูลก่อนอื่นเราไปยกเลิกเราไปยกเลิกฟิลเตอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ข้อมูลไปที่ข้อมูลนะคะแล้วก็มองหาสัญลักษณ์เหมือนฟิลเตอร์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าเขียนว่าเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มตัวควบคุมฟิลเตอร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเราคลิกเลยพอเราคลิกปุ๊บนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเลือกช่วงข้อมูลก่อนเขาแนะนำว่าให้เลือกช่วงข้อมูลก่อนนะคะมีคำแนะนำก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้ A1 ถึง F201 A1 คือตั้งแต่ order date ใช่ไหมคะแล้วก็ F201 ก็คือ column total amount จนถึงแถวล่างสุดเลยนะคะก็คือข้อมูลทั้งหมดนั่นเองถ้าเรามองแล้วโอเคถูกต้องนะคะเรากดตกลงแล้วเราก็เลื่อนมาด้านข้างอาจารย์กุ้งทวนอีกทีหนึ่งนะคะ1ไปที่ data หรือว่าข้อมูลนะคะ2เลือกเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองถ้าเราไม่ได้ทำการเลือกช่วงข้อมูลก่อนแล้วเราเอาฟังก์ชันนี้ออกมาเป็นตัวที่2ก็จะเจอปัญหาเหมือนที่เห็นที่หน้าจอนะคะทีนี้วิธีการแก้ไข1เรามาตั้งค่าเครื่องมือชิ้นแรกที่เราเอาออกมาก่อนนะคะตั้งค่า1คลิกที่เครื่องมือนะคะที่เอาออกมาแล้วนะ2นะคะมาตั้งค่าคอลัมน์ก่อนนะคะคอลัมน์ที่ต้องการจะให้ active ที่ปุ่มนี้นะคะปุ่ม slicer นะคะจะเป็นคอลัมน์ไหนที่เราต้องการจะสั่งงานนะคะมี order date product category unit price นะคะ quality แล้วก็ total มาจากหัวตารางหรือหัวคอลัมน์ตรงนี้นะคะปุ่มนี้เราต้องการให้ผู้ใช้งานคลิกแล้วไป

ทีฟที่คอลัมน์ใดนะคะสมมติอาจารย์กุ้งปุ่มเนี้ยคลิกปุ๊บก็เลือกปีได้เลยนะคะเช่นปี2024หรือ2025นะสมมติว่าดีไซน์แบบนั้นเนาะเราแสดงว่าปุ่มนี้เราต้องเลือกอะไรเลือกคอลัมน์ order date เพราะว่าตะกี้ดีไซน์ไว้ว่าคลิกปุ๊บจะให้ฟิลเตอร์เลือกปี2024หรือ2025ใช่ไหมคะแสดงว่าต้องไปกำหนดที่ order date เนาะตั้งค่าแค่นี้เองเสร็จแล้วเราอยากใส่สีเราก็เลือกปรับแต่งนะคะปรับแต่งเลือกฟอนต์ได้ด้วยตรงนี้เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการได้นะคะขนาดตัวอักษรเลือกได้ตัวหนาสีตัวอักษรเลือกได้นะคะสีพื้นถ้าคนใช้งานอายุเยอะแล้วเราก็ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ๆหน่อยนะคะไม่แนะนำให้เลือกแบบอักษรที่อ่านลำบากนะคะงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยควรจะเลือกแบบอักษรที่อ่านง่ายนะคะอ่านง่ายแล้วก็เห็นชัดสีพื้นกับสีตัวอักษรควรจะเป็นสีตรงกันข้ามนะคะถ้าสียกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์กุ้งเลือกสีพื้นสีพื้นของปุ่มเป็นสีอะไรสีส้มใช่ไหมคะส้มๆเหลืองเนี่ยสมมติว่าเหลืองแล้วถ้าอาจารย์กุ้งเลือกสีข้อความเป็นสีอ่อนเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเห็นไหมคะก็จะกลืนกันไปเลยเพราะฉะนั้นสีพื้นนะคะกับสีตัวอักษรนะให้เป็นสีตรงกันข้ามนะคะ

ตรงนี้คือปุ่มที่หนึ่งนะคะปุ่มที่หนึ่งวิธีการใช้งานนะก็คือคลิกพอคลิกนะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยก็จะโชว์ข้อมูลมาเหมือนที่คอลัมน์ Order Date เลยเพราะว่าปุ่มเนี้ยเราสั่งให้ข้อมูลจาก Order Date ตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นชื่อหัวตารางหรือหัวคอลัมน์ขึ้นมานะคะพอเรากดทั้งหมดก็จะโชว์ Order Date วันที่สั่งซื้อเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเราต้องการจะฟิลเตอร์อะไรใช้งานอะไรเนี่ยเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยกรณีที่มีจำนวนคอลัมน์มากๆนะคะจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเลื่อนหาแบบนี้ไม่ต้องไปเลื่อนหาว่าอยู่คอลัมน์ไหนนะคะเราสามารถใช้ปุ่มควบคุมการฟิลเตอร์นะคะได้เลยอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะที่ฉันกุ้งสาธิตตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็คือเลือกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดึงเฉพาะออเดอร์เดทตัวอย่างที่สองนะคะเราจะเลือกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าปุ่มจะerror นะคะเพราะว่าเกิดการซ้ำซ้อนของการเลือกช่วงข้อมูลนะคะปุ่มที่สองเนี่ยอาจารย์กุ้งต้องการจะเลือกเฉพาะ product นะคะ product เราก็ทำการเลือกทีนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราไม่ได้เลือกทั้งหมดของคอลัมน์ product แต่เราเลือกเฉพาะหัวคอลัมน์นะคะหัวคอลัมน์เนี่ยเราจะสร้างปุ่มได้หรือไม่นะคะเราไปที่หนึ่งคือคลิกที่อาจารย์กุ้งทดลองก่อนนะหนึ่งคลิกที่หัวตารางนะคะก็คือ product เนาะสองไปที่ไหนไปที่ข้อมูลสามไปเลือกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลนะคะได้ไหมได้มาแล้วนะคะปุ่มที่สองเขาก็จะถามว่าคอลัมน์ที่เลือกเนี่ยจะเลือกคอลัมน์อะไรสำหรับปุ่มนี้นะคะเราเล็งอะไรไว้เราเล็ง product ไว้เราก็เลือก productทีนี้มาตั้งค่าเหมือนเดิมเนี่ยปุ่มที่2สำเร็จแล้วแสดงว่าปุ่มเนี้ยถ้าเราคลิกแสดงว่าข้อมูลที่โชว์มาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากคอลัมน์ product นะคะเราก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิมเราเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตการเปลี่ยนชื่อนะฟอนต์ให้เลือกเหมือนกันนะคะสีต่างกันได้สีจะเป็นสีปุ่มอาจจะต่างกันได้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแบบนี้วิธีการแก้ไขนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกนะที่ปุ่มที่จะแก้ไขนะคะคลิกที่ปรับแต่งนะคะปรับแต่งแต่แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อเนาะเราก็มาที่ช่องชื่อนะคะชื่อเดิมเพราะว่าตอนนี้จันกุ้งคลิกที่ปุ่ม order date ใช่ไหมคะปุ่มสีส้มก็จะขึ้นชื่อเดิมชื่อเนี่ยโปรแกรมดึงมาจากหัวตารางนะคะหัวตารางหัวคอลัมน์บางคนเรียกหัวคอลัมน์นะคะบางคนเรียกหัวตารางคือได้เหมือนกันนะคะถ้าต้องการนะคะจะเปลี่ยนก็คือให้ดับเบิลคลิกตั้งชื่อใหม่ก็คือตรง

ช่องชื่อนะคะก็พิมพ์ชื่อใหม่ตามที่ต้องการได้เลยออเดอร์เดทนี่คือวันที่สินค้าเนาะวันที่ขายสินค้านะคะพิมพ์เสร็จแล้วคลิกที่ว่างทีนึงนะคะลองเปลี่ยนปุ่มที่2นะคะ product ก็คือรายการสินค้าอีกที่ว่างทีหนึ่งนะคะเราสามารถปรับโยกย้ายนะคะได้ตามที่ต้องการสังเกตว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยถูกฟิลเตอร์อยู่ก็คือถูกกรองนะคะให้โชว์เฉพาะรายการสินค้าที่ขายได้นะคะคือ hat นะ product เป็น hat ใช่ไหมคะถ้าเราจะให้ข้อมูลกลับมาโชว์เหมือนเดิมนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคลิกซ้ำที่ปุ่มนะคะคลิกครั้งหนึ่งถ้าด้านขวาเนี่ยยังไม่โชว์หน้าตั้งค่าขึ้นมานะคะเราสามารถกดเลือกแก้ไขตัวควบคุมก็ได้หรือจะดับเบิลคลิกก็ได้นะถ้าดับเบิลคลิกก็จะมีหน้าควบคุมขึ้นมาให้เราตั้งค่านะคะตรงนี้ก็คือตั้งค่าจะมีในส่วนของข้อมูลนะแล้วก็ในส่วนของปรับแต่งนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่โชว์เนี่ยเป็นรูปฟิลเตอร์ถ้าเราต้องการจะยกเลิกฟิลเตอร์ใช่ไหมคะเราก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปฟิลเตอร์รูปกรวยนะคะเสร็จแล้วก็กดเลือกทั้งหมดแล้วก็เลื่อนลงมากดตกลงข้อมูลก็จะโชว์นะคะทั้งหมดเลยทีนี้เราก็เลื่อนแล้วก็ทำการปรับแต่งนะคะให้สวยงามมีฟิลเตอร์อาจารย์กุ้งสรุปให้ทีหนึ่งนะคะเวิร์กช็อปนี้อาจารย์กุ้งพาทำฟิลเตอร์ก็คือการกรองข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งพาสาธิตอะไรสาธิตวันที่ขายสินค้านะคะวันที่ขายสินค้าก็จะมีปี2025และปี2024เนี่ยปนกันอยู่ทีนี้เราต้องการจะดู data เฉพาะปี2024ใช่ไหมคะเราก็ทำการฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์ก็คือให้โปรแกรมกรองให้หน่อยนะคะการทำฟิลเตอร์มี3ขั้น3วิธีไม่ใช่3ขั้นตอนมี3วิธีด้วยกันก็คือเราต้องคลิกที่หัวคอลัมน์นะคะที่จะทำการฟิลเตอร์จะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่จะฟิลเตอร์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วไปที่สัญลักษณ์ฟิลเตอร์นะคะหรือคลิกขวาเลือกสร้างตัวกรองแต่พอดีอาจารย์กุ้งสร้างตัวสไลเซอร์เอาไว้นะคะซึ่งเป็นการครอบฟิลเตอร์อีกทีนึงก็จะทำให้สัญลักษณ์ฟิลเตอร์เนี่ยไม่โชว์ขึ้นมาตรงนี้สัญลักษณ์ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์กุ้งจะสาธิตตรงนี้ละกันนะคะวันที่ขายสินค้ากดปุ๊บมันเหมือนการฟิลเตอร์เลยนะคะก็คือครอบฟิลเตอร์ไว้ทีนึงแต่แล้วอาจารย์กุ้งอยากดูเฉพาะอะไรอยากดูเฉพาะ2024หรือจะโชว์เฉพาะ2025ก็ได้แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ไม่ถูกนะคะพิมพ์ไม่ถูกก็จะไม่มีข้อมูลถ้ายอดขายปี2025ก็จะโชว์134แถวอาจจะให้โชว์หมดเลยไหมต้องการหมดเลยแล้วก็เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปกดตกลงด้วยอย่าลืมกดตกลงนะคะตรงนี้ในส่วนของเอาใหม่อีกทีนึงนะคะจันกุ้งทดลองให้ดูคลิปเนาะกดเลือกทั้งหมดตรงนี้เสร็จแล้วกดตกลงเปลี่ยนแล้วนะคะตะกี้แอบไม่เปลี่ยนในแอบตกใจเล็กน้อยก็จะโชว์เฉพาะออเดอร์เดทในปี2025นะคะตรงนี้โดยที่ปุ่มนะคะสไลเซอร์ที่ทำไว้เนี่ยสัญลักษณ์ที่เราเห็นว่ามีการฟิลเตอร์อยู่คือรูปกรองนะคะรูปกรวยตรงนี้ก็คือการกรองเนาะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับDigital eDNA by ชันกุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเท

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุด

ดวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวรรณคุณธรนะคะกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบนมัสการค่ะท่านพระครูดร.นะคะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตค่ะและแขกในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ท่านกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริพรไพรศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิราชินีเขมปัญญาค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านพระครูคะรายการของเรานะคะรายการอยู่เป็นเห็นสุขในวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำอะไรให้กับน้องๆทราบดีคะ
1: ก็ชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่เป็นเห็นสุขฉะนั้นใครที่อยากจะมีความสุขก็ต้องอยู่ให้เป็นการจะอยู่ให้เป็นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะคิดอย่างไรถึงจะมีความสุขที่สำคัญคือเราจะนำความคิดของเรานั้นมาปฏิบัติการปฏิบัติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาฟังหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นดร.วิลาสินีหรือว่าท่านดร.สิริพรที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆวันนี้มั่นใจว่าน้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ช่องนี้อยู่จะสามารถนำความรู้ที่ดร.วิลาสินีกับดร.สิริพรมาให้ความรู้กับพวกเราต่อยอดได้แน่นอนฟังดู
0: ในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะท่านเป็นประธานหลักสูตรนะคะสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะน้องๆคะเมื่อครั้งก่อนนะคะเรามาทราบกันว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือว่าจบการศึกษาไปแล้วค่ะจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจนะคะเช่นการจัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการเป็นสตาร์ทอัพนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์นะคะดร.วิลาสินีเขมปัญญานะคะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้เข้ามาเล่าถึงการเรียนในวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างจะทันสมัยน้องๆ นะคะสามารถที่จะเก็บเป็นแนวความฝันอีกแนวนึงได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะในสังคมซึ่งอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะ
3: ค่ะก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีนะคะน้องๆผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะในรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยพะเยานะคะวิทยาเขตกรุงเทพนะคะก็คือที่วิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่เพลินจิตนะคะเดินทางสะดวกมากเลยทีนี้ในวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะเป็น leadership HR management แล้วก็ startup นวัตกรรม

0: นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวิชาที่อาจารย์ท่านอื่นรับผิดชอบแต่ในวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงเรื่องLeadership กับ HR Management นะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยต้องยอมรับว่าการเป็นผู้นำนะไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการเรียนการสอนของเราเนี่ยในวิชานี้เราจะเน้นการที่ทำยังไงถึงเราจะเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำไปด้วยนะคะซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะเป็น active learning เราจะมีแผนในการที่จะทำให้นิสิตที่อยู่กับเรา15 week เนี่ยได้มีการฝึกที่จะเป็นผู้นำนะคะฝึกยังไงฝึกโดยการที่เราจะไปเรียนมีโมเดลเราจะถามเลยว่าคุณน่ะมี leadership idol ไหมแล้วเราก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วให้เขาเรียนรู้ในรีเฟล็กตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีผู้นำแบบไหนในขณะที่วันหนึ่งเราต้องก้าวไปอยู่ในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเมื่อตอนที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยเราอยากได้ผู้นำแบบไหนซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้นำบางท่านที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วเนี่ยบางทีจะลืมนึกถึงเรื่องการฟังลูกน้องอย่างเช่นการเข้าใจแล้วฟังลูกน้องอย่างจริงจังเราจะให้นิสิตเนี่ยเรียนรู้ในระดับแบบเป็นแพทเทิร์นนะคะเรียนรู้ไอดอลแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาเป็นแบบอย่างในการที่จะ practice แล้วก็ทำแผน development ตัวเองว่าถ้าตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้นำตัวเองจะมีวิธีการ practice ตัวเองอย่างไรนะคะจนคาบสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะไอ้คาบแรกๆที่เราเรียนรู้จากไอดอลเนี่ยแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเนี่ยแล้วเราได้พัฒนาขึ้นไหมแต่ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราเน้นแบบไม่ได้เป็นทฤษฎีจ๋าเราต้องการให้นิสิตนำไปปฏิบัติจริงๆแล้วสะท้อนตัวเองว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นไหมแล้วอะไรเป็นอุปสรรคในการที่ณตัวที่เราตั้งไว้อะมันไม่พัฒนาในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องเราจะทำเป็นโลเประหว่างที่การเรียนการสอนนะคะก็จะมีเป็นโลเปว่าในคลาสเนี่ยจะต้องผัดกันเป็นผู้นำก็จะเป็นโลเทชันนะคะเพราะนั้นนิสิตก็จะต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการให้คะแนนเนี่ยเราจะให้คะแนนเป็นทีมถ้าเกิดว่าวันนึงที่คุณเป็นผู้นำคุณทำไม่ดีผู้ตามก็ทำไม่ดีเพราะนั้นคะแนนกลุ่มก็จะเสียหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยบทบาทพวกนี้เราจะให้เขาได้เหมือนกับการ active learningอันนี้ในวิชาสตาร์ทอัพนะคะส่วนอย่างอื่นที่เราสอนเน้นย้ำมากๆก็คือเรื่องsoft skill ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยทุกคนเนี่ยเมื่อจบมาแล้วเข้าไปทำงานเนี่ยก็ต้องมี hard skill อยู่แล้วแหละแต่ soft skill เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สอนได้ในคลาสมันได้จากการทำให้เขาเปลี่ยน mindset ประมาณนี้เหมือนกับเวลาเราเรียนในคลาสเนี่ยเราจะบอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มในคลาสเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันจะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะเวลาเพื่อนออกไปพรีเซนต์แล้วอาจจะไม่ดีตลกหรือว่าไม่เก่งประมาณนี้เราจะไม่ดูถูกเขาหรือจะไม่หัวเราะย่อเขาแต่เราจะให้เขาคอมเมนต์แบบเป็นpositive ก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าเขา trust เพื่อนในคลาสแล้วเขากล้าที่จะแสดงความไม่เก่งออกมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้คอมเมนต์แล้วเขาก็จะได้ practice ประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คร่าวๆการเรียนการสอนของเรา15 week ในวิชา leadership แล้วก็ HR management ค่ะ
1: ท่านพระครูคะที่สรุปมาง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้าใจค่ะเข้าถึงแล้วก็พัฒนาค่ะในหลักสูตรของบริหารธุรกิจนะคะที่สำคัญค่ะเปลี่ยนจากคู่แข่งค่ะเป็นคู่ค้านะคะ
2: เท่าที่ได้ฟังท่านอาจารย์วิลาสนีได้พูดเมื่อสักครู่อาตมามั่นใจว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งว่าอยากจะมาเรียนต่อเผลอๆอาจจะมีอีกหนึ่งคนโผล่เข้ามานะว่าอาจจะเป็นความรู้จุดประกายว่าวันนี้เหมือนกับอาจารย์วิราชนีเป็นคนให้แสงเทียนไปละเขาก็อาจจะฟังแล้วก็มาต่อเป็นจุดที่2ที่3 4ได้เพราะว่าเมื่อกี้อาตมานั่งฟังอาจารย์วิราชนีพูดถึงว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะดึงความรู้ตรงนี้มาใช้ของเราได้ยังไงก็คิดว่าหลายๆคนคงจะมองเหมือนกัน
0: ยินดีมากเลยค่ะถ้ามีใครสนใจ
1: เรียนสอบถามท่านอาจารย์วิราชินีนะคะเนื่องจากว่าท่านพระครูอะค่ะเกี่ยวกับการบริหารวัดก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่ามี

0: เกี่ยวกับทางคณะสงฆ์นะคะต้องการสนใจจะศึกษานะคะในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสามารถเชื่อมโยงรายวิชาอะไรนะคะเกี่ยวกับทางวัดได้บ้างอะคะ
1: จริงๆแล้วทุกวิชาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนิสิตที่เป็นพระอยู่2รูปนะคะแล้วก็มีสอบถามเพราะว่าทำไมถึงอยากมาเรียนเพราะดูเหมือนย้อนแย้งแต่เขาบอกไม่ย้อนแย้งนะคะอาจารย์เพราะว่าสามารถที่เอาไปปรับใช้ในการบริหารกิจการวัดได้เพราะว่าณปัจจุบันที่เราเห็นมีประเด็นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าบางทีพระอาจจะว่าไม่ได้วางแผนที่จะวางแผนบริหารก็จะเกิดปลายทางก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเขามีการวางตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องคนบริหารคนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่มาทำบุญเนี่ยเขาก็จะ
0: หน้
1: าที่ทำต่างๆใช้คำสอนไม่ค่อยเป็น
2: ทุกๆหน่วยงาน
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องมีผู้นำ
1: ค่ะแล้วก็เหมือนยังมีอีกพระท่านหนึ่งเขาก็ให้ไอเดียว่าเนี่ยเขาเปิดร้านกาแฟในวัดนะแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็คุยว่าเนี่ยเขาได้กำไรก็เลยบอกว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าพอเขาไม่เรียนวิชาบัญชีก็เลยมีแนะนำว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาได้กำไรประมาณเดือนละ70,000ก็พอเรียนเสร็จเขาก็เลยว่าโอ้สุดท้ายขาดทุนเพราะว่าไม่ได้คิดต้นทุนที่แท้จริงสุดท้ายก็เลยแซวว่าพอเรียนจบแล้วนะคะตกลงไปจัดการใหม่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าร้านกาแฟได้กำไรหลักจริงๆก็ขาดทุนนะคะไม่ได้คิดค่าแรงมั่งไม่ได้คิดค่าวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นลงทุนประมาณนั้น
2: ดูเหมือนจะได้แต่มุมเสียมองไม่เห็น
1: มองไม่เห็นใช่ค่ะมีความสุขค่ะเรียนในบริหารธุรกิจที่นี่มีความสุขไปสัมภาษณ์ได
0: ้เมื่อครั้งก่อนที่ผ่านมานะคะท่านรองเคยแนะนำว่าเรามีการศึกษาดูงานในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอยากจะทราบว่าเรามีการศึกษาดูงานอย่างไรบ้างแล้วก็ในรายวิชาใดด้านไหนบ้างอะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นในวิชานวัตกรรมค่ะเราก็ได้พานิสิตออกไปดูการบริหารจัดการหรือว่านวัตกรรมของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ที่พัทยาค่ะซึ่งตอนนี้กำลังแบบพีคมากจองจองนี่คือพีคมากจองไม่ได้เลยนะคะ
2: คือเต็ม
1: ค่ะอันนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารนะคะคือนิสิตของเราคนนึงเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เขาก็ไปขอความอนุเคราะห์มาCEO ที่นั่นน่ะเขาก็พาเดินชมหลังบ้านเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นนวัตกรรมหลายอย่างที่โรงแรมในประเทศไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความเป็นยูนิคเนสนะคะแต่โรงแรมเนี้ยเขาโดดเด่นในเรื่องของเขาโครงสร้างเขาจะเป็นเขาจะทำเป็นยานอวกาศนะคะแล้วก็เขาจะมีมายด์เซตในเรื่องของการที่ทำให้เป็นเขาเรียกอะไรอะนวัตกรรมของเขาเนี่ยก็คืออย่างบิตคอยน์เป็นบิตคอยน์อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะสร้างเงินจากการที่คนสมาชิกเนี่ยไปเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไขตุ๊กตา
0: ไขตุ๊กตา
1: เขาจะขายคอยน์เขาจะขายตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแชปชิปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนว่าเป็นสมาชิกแล้วประมาณได้ประมาณ10คอยน์แล้วคอยน์เนี้ยจะเอาไปเล่นไม่ว่าจะไปแลกของรางวัลหรือว่าจะไปแลกตุ๊กตาอวกาศประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโหเขาบอกเขาทําเงินได้มากเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากได้ของตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องตามใจอันนี้คอยน์ตัวเนี้ยบางทีมันไม่สามารถที่จะไปแลกตุ๊กตาได้เลยมันต้องไปไขหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางที10คอยน์ถึงจะได้ตัวนึงหรือไม่ได้เลยก็ทําให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อคอยประมาณนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจค่ะ
2: เหมือนเล่นเกมไหมเน
1: า
2: ะ
1: มาเล่นเกมใช่
2: แล้วท่านรองสิริพรเท่าที่ฟังดูในเรื่องของผู้นำที่อาจารย์วิราชนินที่พูดถึงอาตมาว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อยอดในเรื่องของการเป็นผู้นำก็คือตอนนี้บางคนอาจจะเป็นผู้ตามอยู่ถ้าเกิดฟังดูเสร็จปั๊บวันนี้จะเป็นผู้ตามอยู่วันข้างหน้าอยากจะมาเป็นผู้นำบ้างเนี่ยอาจารย์ในฐานะที่ตอนนี้เป็นท่านรองอยู่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นผู้นำอยู่แล้วลองพูดให้น้องๆที่เป็นผู้ตามอยู่เนี่ยวันหนึ่งต้องมาขึ้นเป็นผู้นำเหมือนท่านรองอยู่ตอนนี้ต้องทำยังไงบ้าง
3: ค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เห็นจากนิสิตนะคะที่ได้เข้ามาเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยนิสิตหลายๆท่านนะคะมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่ง

0: ที่เห็นจากการที่เราแนะนำนิสิตให้จัดการพรีเซนต์ทำหัวข้อนะคะทำเรื่องของกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอนเพราะเขามีความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่จะเกิดมาเองนะคะท่านพระครูคะก็คือความมั่นใจพูดจาฉะฉานกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เรื่องของกระบวนการทางความคิดเนี่ยก็จะมีการแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรามีการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำให้เด็กๆดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยคาดว่าหลายๆท่านนะคะจะเป็นผู้นำที่ดีจากที่โรเพที่อาจารย์ได้กล่าวถึงตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่เพียงวิชาเดียวนะคะหลายๆวิชาเนี่ยให้ทำสรุปนำเสนอแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรามีนิสิตที่ร่วมห้องนะคะคอมเมนต์ เราต้องไม่อายค่ะที่จะออกมาพรีเซนต์เราต้องไม่อายที่จะออกมาตอบคำตอบดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน ให้เกิดความมั่นใจให้มีบุคลิกที่ดีกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแล้วเราจะเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองได้กล่าวไปนะคะว่าน้องๆบางคนนะคะมีการเคอะเขินหรือว่าอายค่ะในการนำเสนองานอยากให้ท่านรองค่ะบอกกับน้องๆทางบ้านนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆขี้อายเนี่ยมีวิธีในการฝึกอย่างไรให้เรามั่นใจต่อหน้าสาธารณชนนะคะ
0: หลายๆครั้งนะคะเคยแนะนำนิสิตที่จะขึ้นสอบนิสิตไม่เคยออกหน้ากล้องหรือว่านิสิตไม่เคยขึ้นเวทีก็จะมาปรึกษาว่าอาจารย์จะทำอย่างไรดีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในจากที่เคยทำงานในบริษัทมาก่อนนะคะก็จะบอกว่าให้ซ้อมค่ะมีวิธีเดียวว
2: ิธีเดียวคือซ้อม
0: ซ้อมค่ะซ้อมหน้ากระจกค่ะอย่างเด็กที่จะขึ้นสอบดีเฟนก็ให้ซ้อมเช่นเดียวกันให้มานั่งค่ะแล้วเราก็จะคอมเมนต์ว่าเขามีอะไรที่ยังต้องการที่จะเสริมเข้าไปสร้างความมั่นใจถ้าเขาฝึกบ่อยๆนะคะพูดโดยไม่ได้ดูสคริปนะคะท่องจำเขามั่นใจแล้วเนี่ยพอเขาออกไปหน้ากล้องเนี่ยเขาจะไม่เขินแล้วก็มั่นใจเนาะเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจากที่เราต้องอ่านสคริปต์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นก็จะทำให้งานตรงนั้นเนี่ยสำเร็จไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะท่านครูขาเวลาเราแนะนำไปแล้วเด็กเขาก็ไปซ้อมหน้ากระจกค่ะ
2: อาตมาได้ฟังท่านรองศิรพรพูดว่าต้องไม่มีวิธีอื่นนอกจากซ้อมอย่างเดียว
1: นอกเหนือจากนั้นนะคะท่านพระครูขาเมื่อสักครู่เนี่ยความมั่นใจทางด้านการพูดไปแล้วค่ะอยากจะฟังท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะดร.วิลาสินีค่ะว่าบางครั้งน้องๆทางบ้านนะคะก็ขาดความมั่นใจในการยืนในเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวเกาก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกมีนิสิตที่มีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: มีค่ะ
1: แม้แต่การ
3: พูดเนี่ยอย่างเช่นเขาพูดคำว่าแล้วก็เนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะช่วยจดแล้วก็ของเพื่อนด้วยนะก็สำหรับ
2: เป็นทำ
3: ให้เขาให้เขาไม่ใช้คำซ้ำแล้วเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ฝึกทุกวีคนะคะแล้ววันที่คือ before and after เนี่ยไม่เหมือนกันเลยวันเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะจดแล้วเขาก็จะเราสอนให้เขาว่าเราไม่เราจะคิดอยู่แล้วแหละแต่เราแค่ไม่หลุดออกมาแค่นั้นเองก็คือใช้แบบหยุดไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อแต่ว่าไม่ต้องหลุดคำว่าแล้วก็บ่อยประมาณนั้นเหมือนกับว่าณเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราต้องมีสตินะเราต้องมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะอย่างที่ท่านอาจารย์สิริพรบอกอะค่ะฝึกทุกวีคเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยคืออัตโนมัติเลยค่ะธรรมชาติเลยค่ะแล้วอย่างเช่นในวิชาอื่นเช่นวิชาสตาร์ทอัพนี่คือต้องมีพิชชิ่งทุกวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขามีการโอกาสได้พิชแบบกับบุคลากรข้างนอกเข้ามาฟังนะคะก็คือไม่เหมือนกับวันแรกที่เขาทำเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะบอกในจุดบกพร่องแล้วก็บอกในจุดที่พัฒนาขึ้นเขาก็จะเอากลับไปแล้วก็ทำเหมือนกับตรงในคลาสอ่ะเป็นสนามฝึกซ้อมอะค่ะประมาณน
2: ั้นอาตมาได้ไอเดียอย่างหนึ่งอาจารย์วันนี้ฟังท่านรองพูดฟังอาจารย์พูดแล้วอาตมามีไอเดียอย่างหนึ่งว่าเร็วๆนี้อาจจะมันจะมีอาจจะเป็นที่นี่หรือที่อื่นก็แล้วแต่จะทำเป็นสถาบันฝึกการพูด
3: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: เพราะว่าอาจจะมาได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับมหาลัยตรงนี้แล้วอาจจ
3: ะ
2: มาเห็นถึงศักยภาพของหลายๆอาจารย์

0: หลายๆท่านมีพลังแห่งการพูดแล้วถ้าเกิดอาตมาสามารถทำเป็นสถาบันการพูดได้อาตมาว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเหมือนท่านรองสิริพรบอกว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากฝึกนอกจากฝึกอะไรก็บางคนฝึกที่ไหนล่ะ
1: เขาไม่มีไม่มีสนาม
0: ไม่มีสนามอาตมาก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่อาตมาเห็นว่ามันควรจะมีก็คือสถาบันฝึกการพูดเดี๋ยวยังไงเราจะมีคุยกันนอกรอบอีกทีนึงเขาเผื่อน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่พอได้ฟังอาจารย์สิริพรบอกว่าต้องฝึกต้องฝึกแล้วจะให้ไปฝึกที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีสถาบันของเรา
1: เมื่อสักครู่นะคะเชื่อมโยงกับที่ท่านอาจารย์ดร.วิลาสีได้กล่าวไว้ว่าเราต้องมีสติค่ะอยากจะเรียนสอบถามท่านพระครูดร.ค่ะว่าทำอย่างไรคะให้เรามีสติในการที่เราจะบรรยายหรือว่าทำอย่างไรให้มีสติในการนำเสนองานนั่นเองค่ะ
0: เหมือนเดิมย้อนกลับมาที่เดิม
1: ที่ฝึกใช่ไหมคะ
0: ก็คือต้องฝึกอย่างเดียวฝึกพูดฝึกทำฝึกให้คล่องน้องๆที่ดูรายการอยู่นิดนึงทำอะไรก็แล้วแต่37วันติดต่อกันมันจะเป็นนิสัยเมื่อสักครู่ท่านรองสิริพรบอกว่าต้องฝึกใช่ไหมลองฝึกสิ่งนั้น37วันติดต่อกันนอกจากเก่งแล้วยังเป็นนิสัยยาวไปเลยยกตัวอย่างอยากอ่านหนังสือให้เก่งก็ต้องอ่านทุกวันติดต่อกัน37วันในเวลานั้นเวลานั้นเวลานั้นต้องอ่านต้องอ่านต้องอ่านนอกจากสิ่งที่เราได้อ่านได้มีความรู้แล้วมันยังเป็นนิสัยด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเลข37เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็น37แต่ว่าตรงนี้คือต่อยอดของอาจารย์สิริพรก็คือสิ่งที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกไปเลย37วันสิ่งเดียวในเวลาเดียวมันจะเก่งอัตโนมัติเลยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเรื่องของสติ37วันฝึกแค่37วันเห็นผลแน่นอน
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะในช่วงแรกนะคะเราได้รับทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะมหาบัณฑิตในวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะมีการเรียนการสอนนะคะรวมไปถึงการศึกษาดูงานทางด้านใดบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะนอกจากหลักสูตรแล้วนะคะเรายังได้ทราบค่ะว่าในการฝึกทักษะต่างๆนะคะเราสามารถมีวิธีในการทำอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อช่วงแรกนะคะเราทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรบ้างนะคะและในส่วนของพี่เอิงนะคะก็มีความคิดว่ารายวิชาที่น่าสนใจมากๆก็คือรายวิชาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพค่ะเรามารับฟังกันนะคะว่ารายวิชานี้คือรายวิชาอะไรนะคะและถ้าเกิดว่าเราศึกษาหรือว่าเราเรียนไปแล้วค่ะเราจะสามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะขอเรียนเชิญนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะรบกวนแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยค่ะว่ารายวิชาในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะสนใจเกี่ยวกับรายวิชาสตาร์ทอัพนะคะว่าชื่อเต็มๆคือรายวิชาอะไรค่ะ
2: ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เนาะก็ได้คุยกันถึงเรื่องHR management นะคะแล้วก็ leadership ซึ่งก็เป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญก็คือ entrepreneurship and startup business นะคะทีนี้ entrepreneurship เนี่ยมันก็คือผู้ประกอบการที่อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็น startup business startup business มันคืออะไรมันคือจริงๆแล้วมันก็คือธุรกิจนี่แหละค่ะแต่มันเป็นโมเดลใหม่ที่สามารถที่จะทำซ้ำได้ขยายตัวได้รวดเร็วส่วนมากแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยให้มันขยายได้รวดเร็วถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเราทําเปิดร้านซักผ้าเนาะร้านซักผ้าดีกว่าร้านซักผ้าเราเปิดร้านซักผ้าร้านนึงเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์หาสถานที่ลงทุนอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเราเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยไงก็มีแอปพลิเคชันละ1อย่างซึ่งเราเนี่ยมีเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะไปอะไรอ่ะสามารถที่จะขยายตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของพื้นที่ไม่ต้องไปเช่าที่เหมือนที่เราเปิดร้านซักรีดสมัยก่อนเนี้ยเราก็ต้องจ้างคนเราก็ต้องมีเช่าที่ถูกไหมคะซึ่งมันจะลงทุนสูงแต่ตัวที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโมเดลที่พอเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันสามารถขยายตัวได้รวดเร็วที่เราเห็นกันชัดเจนเลยก็อย่าง Uber นะคะแท็กซี่สมัยก่อนที่เราใช้แท็กซี่กันอ่ะเราก็มีความลำบากมากเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยจะต้องการขับแท็กซี่สักคันนึงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อแท็กซี่เราก็ต้องซื้อใบอนุญาตด้วยนะคะแต่มันเป็นเพนพอยท์ที่

0: คนมันรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายนะก็คนมีคนเขียนแอปพลิเคชันที่เป็นอูเบอร์มานะคะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนก่อนที่จะเป็นแกร็บปัจจุบันนี้ก็มี Uber เข้ามาแล้ว Uber เนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะแล้วก็ได้ขยายไปประเทศต่างๆแล้วก็มาที่ประเทศไทยแต่ก็มาเจอว่ามาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็คือมีเรื่องของระบบแท็กซี่เก่าอยู่นะคะก็สรุปว่าก็เข้ามาทำไม่ได
1: ้
0: ทีนี้แกร็บก็เลยไปเรียนโมเดลนี้มาเป็นประเทศไทยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะใช้คำจำกัดความจริงๆก็คือเป็นโมเดลธุรกิจที่มันขยายได้ทำซ้ำๆได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง
2: เหมือนกับ
0: คร่าวๆ
2: อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเหมือนกับปัจจุบันที่น้องๆรู้จักแกร็บไลน์แมนอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
0: นี่คือก็สตาร์ทอัพตอนแรกเลยเริ่มต้นเค้าก็สตาร์ทอัพเค้าก็คือเป็นโมเดลเล็กๆสตาร์ท
2: อัพคืออะไรอ๋อคืออันนี้นี่เองแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี
0: ้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนึงเช่นแต่สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเกิดมาจากอยู่ดีมันไม่ค่อยเกิดหรอกมันจะเกิดมาจากไว้ก่อน
2: เพนพอยต์คืออะไรอะคะ
0: เพนพอยต์คือความที่ไม่สบายความที่หงุดหงิดไม่สบายใจไม่สะดวกสบายประมาณนั้นนะคะอย่าง Uber เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาได้จากคนที่เขาใช้บริการแท็กซี่ปกติธรรมดาแล้วมันไม่เป็นเบสไม่ได้ดั่งใจ
2: แปลว่าเคยเรียกแล้ว
0: ยาก
2: ๆรับแล้วก็ไม่ยอมไปรอนาน
0: แต่ว่าเนี้ยใช้มีแอปพลิเคชันแล้วก็เรียกแล้วก็สามารถรู้ราคาแล้วก็สามารถรู้ว่ามีรถอยู่กี่คันอยู่แถวนี้ประมาณนี
2: ้นั่นหมายความว่าในสมัยก่อนนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าเพนพอยต์เกิดปัญหาคือว่า1ระบบรถแล้วค่ะรถรับเราแต่รถไม่ไปถึงที่บ้างหรือว่าราคาอาจจะไม่ปกติอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: หรือแล้วก็เรียกแล้วก็ไม่มาด้วย
2: เรียกแล้วก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่า
0: หรือว่าเรียกแล้วก็ไม่ไปด้วย
2: เรียกแล้วไม่ไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะเรามีเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในส่วนของ Uber หรือว่า Grab 1เราสามารถที่จะตัดปัญหาเราสามารถที่จะจองล่วงหน้าได้ทราบราคาได้ทราบรถได้ทราบทะเบียนได้รวมไปถึงทราบคนขับได้
0: ใช่ก็คือเซฟตี้ก็เข้ามาแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งทุกคนก็น่าจะมองภาพออกแล้วแต่ทีนี้เรากลับมาเรื่องของการเรียนการสอนของเราเนาะเราจะทำยังไงให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยมี mindset เป็น entrepreneurship เนาะคะก็คือเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีความสามารถในการที่จะไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงของการเรียนการสอนของเราเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะให้คิดไอเดียทุกวีคนะคะเป็นไอเดียแบบขยะก็ได้เพราะว่าเราไปเรียนแบบมาจากฮาร์วาร์ดเนาะเขาเนี่ยให้ในคลาสของเขาเนี่ยโยนไอเดียมาทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเนี่ยคนละ20ไอเดียแต่เด็กบอกว่าเยอะไปขอ10แล้วกันแรกๆก็10พอต่อไปก็ขอ5เพราะว่าเด็กมีความรู้สึกว่าโดนบังคับมันโดนบังคับให้คิดไอเดียก็จะคิดไม่ออกแต่ระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะแกล้งโยนไอเดียคิดว่ายังไงถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ไปแกล้งโยนเพราะว่าเวลาเราสั่งให้เขาคิดเนี่ยเขาจะไม่กล้าคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็คือทุกวีคเด็กจะต้องโยนไอเดียคนละประมาณ5ไอเดียไอเดียนี่หมายถึงว่าเพนพอยต์นะคะเพนพอยต์ว่าเนี่ยวันเนี้ยต้องมานั่ง BTS มาแล้วเนี่ยเกิดอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจไม่มีความไม่สบายใจมั่งประมาณนั้นแล้วในคนที่นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะหยิบไอเดียพวกนี้ไปต่อยอดทำธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีไอเดียที่มันเยอะแยะมากมายเลยบางทีก็ไปโดนกับเพนพอยต์ตัวเองก็จะต่อยอดไปอย่างเช่นบางคนเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยอาหารนี่ในคลาสของจริงนะคะอาหารที่ไปซื้อมาให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมันไม่มีคุณภาพค่ะเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารสุขภาพสำหรับสุนัขอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ต้องเกิดจากปัญหาก่อน
0: ใช่ปัญหาก่อน
1: เท่าที่ฟังอาจารย์วิราชินีพูดก็คือมันน่าจะมาจากเกิดปัญหาก่อนเราค่อยนำมาแก้ปัญหาก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเรื่องนี
0: ้
1: ก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยย้อนกลับไปเลยจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราม
0: ีมาตั้งนานแล้ว
1: มันมีมาตั้งนานแล้วอาตมาฟังอาจารย์วิราชินีพูดทำให้อาตมานึกถึงพระสงฆ์รูปแรกที่มีปัญหาที่ทำต้องให้บัญญัติศีลของพระเราถือศีล227ข้อนะท่านลองย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์วิราชินีพูดถึงว่ามันเกิดจากปัญหาแล้วก็เอาปัญหามาแก้นั่นก็คือพระสุทินเนี่ยเดิมทีท่าน มีครอบครัวแล้วก็มาบวชเสร็จปั๊บพระสุทินก็ได้เหมือนกับพ่อแม่ของพระสุทินน่ะบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีหลานเลยแล้วทำไมคุณไปบวชล่ะแล้วก็ไปเห็นว่าคุณกลับมาก่อนคุณทำให้ฉันมีหลานก่อนแล้วคุณเข้าไปบวชฉันอยากอุ้มหลานปรากฏว่าพระสุทินก็ไม่รู้ก็อ่ะก็เพื่อแม่ก็กลับไปบ้านไปทำกิจทุกอย่างให้จบเพื่อที่ว่าแม่จะได้อุ้มหลานเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าพระสงฆ์เราเนี่ยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยพระเราทำไม่ได้นะก็กลายเป็นศีลข้อที่หนึ่งขึ้นมานั่นก็คือพระรูปแรกคือพระสุทินฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของอาจารย์วิราชินีได้พูดถึงก็คือปัญหาคือความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเอาปัญหาม
0: าแก
1: ้มาแก้ฉะนั้นอาตมามองว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่พระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วแล้วเราก็เอาโมเดลของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเอาปัญหามาแก้มาแก้มาแก้มาแก้มาแก้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู
0: ่แต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะสอนให้เด็กมองโอกาสมองโอกาสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจริงๆปัญหาเนี่ยมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ที่เราไม่สนใจมันเรามองผ่านไปเพราะว่ามันยังไม่โดนใจเราหรือเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าตรงไหนที่มันโดนใจของใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็จะไปต่อยอดได้ค่ะซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์มากคือเราไม่สามารถรู้มาก่อนล่วงหน้าได้ว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันเป็นการทดสอบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเรียนแบบแอคทีฟเรียนแบบคิดตามเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนุกค่ะในวิชานะคะจะมีการเรียนการสอนแบบไม่ใช่นั่งฟังทฤษฎีแล้วก็เลคเชอร์ประมาณนั้น
1: อาตมาเห็นภาพอีกข้อหนึ่งท่านลองเมื่อกี้พออาจารย์พูดไปนี่เห็นภาพอีกหนึ่งแวบขึ้นมาคือเรื่องของโควิด19หลายคนอยู่กับบ้านปรากฏว่าเฮ้ยทำยังไงดีอาหารไม่มาทุกคนก็กลายเป็นเรื่องของ
0: มีแอปพลิเคชันขึ้นมา
1: ทำให้ทุกคนยกหูโทรศัพท์อาหารถึงหน้าบ้านเลยอันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงเรื่องของอาจารย์วิราชินีพูดมันก็น่าจะมาจากเรื่องเดียวกัน
0: ใช่ค่ะใช
3: ่ซึ่งหลังโควิดเนี่ยจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพหรือมีนวัตกรรมมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่เยอะแยะมากมายนะคะต่อยอดเป็นธุรกิจได
1: ้ก็ถือว่าน้องๆที่ฟังวันนี้เขาก็จะต้องเอามองใกล้ตัวที่สุดก่อน
0: น
1: ้องๆก็คือมีปัญหาอะไรเราเอาปัญหามาต่อยอดธุรกิจยังไง
0: ใช่เราจะไม่เอาไกลตัวเราจะเอาตัวเขาแหละที่ระหว่างที่เขายังไม่มาเจอเราเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเขาไปอะไรมั่งที่มันเป็นเพนพอยท์ทีนี้พอเราฟังแล้วมันถ้าเกิดว่าเรารู้จักอันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันการดิสคัสกันมากกว่าง
1: ั้นอาจารย์อาตมาถามนิดนึงอันนี้ถามแทนน้องๆหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่ที่ดูรายการของเราอยู่กำลังทำธุรกิจท่องเที่ยวกับโรงแรมอยู่เรื่องของต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้หลายคนจองห้องก็ดีจองที่เที่ยวที่พักอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าทุกคนมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีผ่านขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อน
0: สมัยก่อนต้องมีเอเจนต์
1: เพราะฉะนั้น
0: มีเอเจนซ
1: ี่ถามแทนผู้ประกอบการกันแล้วกันว่าเฮ้ยสมมติว่าฉันมีรีสอร์ทอยู่จะทำอย่างไรให้คนมาพักเยอะๆมาพักให้เต็มอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ตามอาจารย์ทั้งสองท่านในฐานะที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็แล้วกันเชื่อว่าศิษย์หลายๆคนในอนาคตที่จะมาเรียนอยู่ตรงนี้อยากจะฟังว่าเอ๊ะฉันกำลังทำธุรกิจอยู่หรือเรื่องไม่เกี่ยวกับโรงแรมไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทก็ตามว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกลองอาจารย์ลองพูดนิดนึงเพราะว่าแต่มากำลังต่อยอดถึงว่าสิ่งที่อาตมามองอยู่เนี่ยบางทีอาจารย์พูดแล้วมันจะถึงตัวอาตมาได้ก็คือจะต่อยอดยังไง
3: ค่ะก็อยากจะถือว่าเล่าสู่กันฟังละกันนะคะแล้วก็ในสถานที่วิทยาลัยการจัดการเราสอนเรื่องของท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจบริการก็อยากจะบอกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เอาตัวเองให้เป็นที่รู้จักนะคะเดี๋ยวนี้มีสื่อออนไลน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokนะคะตรงนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการรับรู้ของลูกค้าเราถ่ายรูปรีสอร์ทเราสวยๆหรือว่ามีคูปองลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาพักกับเราใช่หาเรื่องของโปรโมชั่นสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การที่เรามีใจในการรักบริการถ้าเขามาแล้วเนี่ย เราต้องสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับนะคะความสะอาดต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะเชื่ออาจารย์วิราชินีค
0: ่ะขอยกตัวอย่างโฮสเทลที่หนึ่งนะคะชื่อหลับดี
1: หลับดี
0: หลับดีเป็นโฮสเทลที่หนึ่งนะคะเขาใช้วิธีเขาใช้วิธีทำแคมเปญต่างชาตินะคะเขาทำแคมเปญว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพูดคำว่าอะไรนะเช้ากินผัดฟักแดงกินผักผัดเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดได้ชัดมากเลยนอนฟรีประมาณนั้นนอนฟรีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปฝึกพูดกันเพื่อจะมาได้มานอนฟรีก็คือมาถึงแล้วก็มาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดพูดชัดนะคะเขาก็ให้นอนฟรีประมาณนั้นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ไม่ใช่เป็นแบบใหม่ไม่ใช่คำนี้อย่างเดียวนะมีอะไรแบกปืนบกตึกอะไรเงี้ยเขาก็เล่นไปเรื่อย
2: ๆ
0: และใหญ่ย้อยประมาณนั้นก็สนุกสนาน
1: ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งโอ้โห occupancy เขา100%เลยนะมีผลตอบกลับมาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าโฮสเทลเนาะก็มารู้จักเพราะว่าตัวเนี้ยแล้วก็อย่างที่ต้องใช้สื่อเนาะTikTok หรือว่าสื่ออะไรที่ก็ต้องแต่ว่าลูกค้าปลายทางเราต้องการอะไรสมมุติว่าเราต้องการลูกค้าจีนเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะสมมุติเราเล่น TikTok ไทยกับ TikTok จีนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเอาลูกค้าจีนแล้วเราไปเล่น TikTok ไทยเขาไม่เห็นเราอย่างที่อาจารย์สิริพรบอกว่าก็ต้องทำให้เขาเห็นลูกค้าเราเป็นใครแต่บางทีเนี่ยสื่อมันมีเยอะถ้าเราลงหมดเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเราเป็นใครเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีมันก็เวสไปเพราะนั้นใช่เราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นใครแล้วเราก็จะได้หาสื่อให้มันตรงตรงนั้นเพราะว่ามันลูกค้าเราไม่มีทางว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราถ้าเกิดมาเรียนแล้วถามว่าลูกค้าคือใครแล้วบอกว่าอ๋อทุกคนก็เป็นลูกค้าได้อันนั้นอะสอบตรงแต่วันแรกเลยค่ะเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมคะเราจะต้องคือของเราเนี่ยก็จะทำให้จากเขาเรียกเพอร์สนาเนาะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเพอร์สนาของเราเนี่ยคือเราต้องสมมุติเลยว่าลูกค้าเรามี5คนชื่อเก๋ชื่อเอิงชื่อจิ๊กแจ๊กอะไรก็ว่าไปแล้วคนนั้นน่ะมี personality ยังไงแล้วคนนั้นเนี่ยมีนอกจาก personality แล้วเขาชอบอะไรต่างๆเพราะเราจะได้หาสิ่งที่เขาเนี่ยโดนเขาอะเหมือนลูกค้าคนนั้นน่ะสมัยก่อนจะเป็น target groupเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ Target Group ละจะเป็น Persona ละประมาณนี้ค่ะ
2: เหมือนกับหลักที่เราเรียนกันเลยนะคะก็คือ 7P Product Price Place Promotion นะคะอย่างที่ท่านรองนะคะหรือว่าท่านอาจารย์วิราชินีได้กล่าวไปอ่ะนะคะรวมไปถึงปัจจุบันนี้ค่ะว่าง่ายๆก็เป็นไวรัลนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก็คือโรงแรมเนี้ยค่ะอะไรคะชื่อหลับดีเป็นโรงแรมที่อาจจะชื่อแบบหลับดียังไงหรอนะคะมีอยู่ช่วงนึงค่ะลงนะคะคราวนี้สนับสนุนความคิดว่าใครจะไปเชื่อคะว่าแค่คำพูดประโยคสั้นๆกลับทำให้ยอดจองค่ะเต็ม 100% ใช่ค่ะ
0: ขอเสริมนิดนึงนะคะจับกระแสด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรีสอร์ทอันนั้นก็จะให้หมอนทองโรงเรียนหมอนทองวิทยามาพักฟรีประมาณนั้นก็อาจจะเป็นได้เนาะจับกระแส
2: เป็นเทรน
0: มาพักฟรีมาพักฟรี
2: ก็ถ้าเกิดว่าพูดเชื่อหมอนทองนะคะพูดง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะพอเราจับเทรนหมอนทองเนี่ยเกิดจากรถขนฝันนะคะเป็นรถสองแถวที่โค้ชหรืออาจารย์สกลนะคะได้ขับเชื่อไหมคะว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเป็นไวรัลคืออะไรอีทูสุค่ะบอกว่าจะให้รถค่ะ
0: ว่าอาจารย์ทราบข่าวนี้ไหมคะฟังอยู
2: ่นะคะพออีทูสุจะให้รถเสร็จปุ๊บน้องๆรองเท้าไม่มีค่ะพาน้องๆ นั่งตุกๆนะคะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแดดเข้าเลยค่ะอาดิดาสเข้าเป็นสปอนเซอร์รองเท้าคนละ1คู่ค่ะ
0: ตอนนี้รางวัลเข้า
2: อันนี้คือเป็นรางวัลเป็นเทรนก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะบางครั้งเนี่ยน้องๆก็แซวกันใน TikTok ค่ะน้องๆเป็น LGBT ฉันไม่ใช่หมอนทองฉันเป็นชนีน้องๆก็แซวกันนะคะเป็นเทรนนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าปัจจุบันตามเทรนที่ทุกท่านต้องการทุกท่านสนใจนะคะโฮสเทลน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่าโฮสเทลคืออะไรรบกวนอาจารย์ขยายความได้ไหมคะว่าโฮสเทลคืออะไรคะ
0: โฮสเทลก็คือโรงแรมราคาไม่แพงค่ะจะบอกว่าราคาประหยัดได้ไหม ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาเราจะพักโรงแรม มื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนาะถือว่าโรงแรมได้ราคาแพงเนาะจะไม่มีแบบ budget hotel จะไม่มีแบบโฮสเทลนะคะเดี๋ยวนี้จะมีคําใหม่แล้วนะโฮสเทลคือโฮสเทลเนี่ยก็จะเป็นออริจินอลเลยนะคะก็คือการที่เป็นห้องพักแล้วก็จะมีเตียงเป็นชั้นๆอยู่รวมกันนะคะแล้วมันก็จะเกิดเพนพอยต์อีกแหละว่ามันก็จะไม่คลีนเนสเนาะไม่เซฟตี้เนาะก็เลยเกิดเป็นโฮสเทลขึ้นมาโฮสเทลก็คือการที่เป็นโฮสเทลแบบลักชัวรี่ก็คือจะมีความเซฟตี้มีล็อบบี้นะคะแต่ก็ยังเป็นห้องพักที่เป็นในห้องจะแบ่งออกเป็นชั้นๆเป็นเหมือนเขาเรียกเตียงเป็นชั้นๆเตียง2ชั้น3ชั้นอะไรก็ว่าไปแต่ตอนเนี้ยเค้าก็มีธุรกิจใหม่ขึ้นมาเป็นโฮสเทลค่ะก็จะเป็นสะอาดปลอดภัยราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิ
2: มเมื่อสักครู่นะคะท่านพระคุณด็อกเตอร์ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะคะทีนี้นะคะเมื่อกี่วันนี้ค่ะพอดีได้มีโอกาสไปที่สนามกีฬานิมิตบุตรค่ะพอดีติ้งแว็บค่ะเห็นค่ะระหว่างทางเดินมีห้องอาบน้ำค่ะมีห้องอาบน้ำเป็นการใช้ชั่วคราว50บาทค่ะ
0: ที่ไหน
2: นิมิตบุตรค่ะสนามกีฬานิมิตบุตรข้างๆกับมาบุญครองนะคะนั่นแปลว่าสนามกีฬา
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพ
2: เป็นสตาร์ทอัพไหมคะ
0: เป็นสตาร์ทอัพ
2: อ๋อเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะพอดีรถติดใช่ไหมคะก็เลยเอารถไปจอดในสนามกีฬาค่ะปรากฏว่าเดินไปค่ะก็เห็นอาบน้ำค่ะ
0: เพนพอยต์คืออะไรคะ
2: ประเด็นคือนักกีฬาเล่นกีฬาค่ะแล้วรู้สึกว่าม
0: ันมีเพนพอยต์ของมัน
2: รู้สึกว่าหนึ่งค่ะเรามีกลิ่นที่ตัวในการมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรอาจจะเดินทางโดยรถเมล์รถสาธารณะก็เลยโอ้โหอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพที่เป็นอาบน้ำชั่วคราวค่ะ50บาทค่ะมีแค่ตัวกับกระเป๋าตังค์ไปอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะออกมาแล้วมีกลิ่นหอมได้เลยมียาสระผมมีสบู่ให้อันนี้คือสตาร์ทอัพใช่ไหมคะ
0: สตาร์ทอัพค่ะเนื่องจากว่าเขาจริงๆแล้วเขาไม่ต้องลงทุนพื้นที่เนาะเขาเอาแค่ตู้อาบน้ำไปตั้งแล้วตู้นี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได
2: ้
0: ทุกที่เกิดสมมติไม่มีเหตุไม่มีอีเวนต์อะไรเนี่ยเขาก็ตู้นั้นถ้าไม่มีลูกค้าก็ใช่ไหมนะเขาก็ move ไปที่อื่นที่มีอีเวนต
2: ์
0: ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพค่ะ
1: ธุรกิจใหม
0: ่
2: ธุรกิจใหม่เกิดจากปัญหาคือเป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่สบายตัวก็เลยมีห้องอาบน้ำอย่
0: างนี้นี่เองนะคะเขาเรียกมองเห็นโอกาสทางถ้าใครมองเห็นก่อนก็รวยก่อน
2: เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนึงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่หัวแถวนะคะ
0: เราก็
2: จะสามารถที่จะ
0: ถูก
2: ชนะได้
0: แต่จะต้องบอกเลยว่าจริงๆธุรกิจใหม่อะค่ะมันเกิดง่ายมันก็ล้มง่ายเนาะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นสมมุติว่า 100% นะคะก็จะประสบความสำเร็จแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแอปพลิเคชันที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเอ๊ะทำไมหายไปบางทีเรายังไม่รู้จักเลยก็หายไปละเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีบริบทหลายอย่างที่มันไม่สามารถต่อไปต่อได้ที่สำคัญก็เรื่องเงินทุนแล้วก็เรื่องเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเพราะว่าปกติสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการไม่มีทุนก่อนอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้อย่างแฟลตเนี่ยเขาไปต่อได้เพราะเขาบังเอิญเขาไปเจอพระเอกนักลงทุนมาเห็นความน่าจะโตเร็วก็เลยกลายมาเขาก็เลยไปต่อได้
2: แฟลตที่เราส่งกันทุกวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: แปลว่าอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: มันใกล้ตัวเรามากเลยนะคะท่านครูด็อกเตอร์ใกล้ตัวน้องๆมากเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแฟลตก็ดีนะคะหรือว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็ดีนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์นะคะแนะนำน้องๆค่ะว่าถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับที่จะเรียนสตาร์ทอัพนะคะหรือว่ามีแนวทางอย่างไรว่าให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จในการที่เราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะมีเทคนิคหรือว่าทริคอะไรเล็กๆน้อยๆฝากน้องๆไหมคะ
0: กล้าทำแล้วก็กล้าล้มค่ะล้มหมายถึงว่าคือกล้าที่จะทำเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วเราก็ไม่ทำสักทีเราก็ไม่รู้ว่าเราการเจ๊งเป็นยังไงการที่เราเขาบอกว่าล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของสตาร์ทอัพก็คือไม่ต้องสนใจทำไปเถอะเจ็บตัวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นใหม่นะคะ
2: พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากล้าทำนะคะเขาเรียกว่าไงกล้าล้มแล้วก็
0: กล้าล
2: ุ
0: ก
2: ถูกไหมคะ
0: ลุกเร็ว
2: ๆลุกหรือว่าลุกดีคะ
0: ทั้ง
2: ลุกแล้วก็ลุกเลยนะคะกล้าทำนะคะกล้าล้มนะคะแล้วก็กล้าลุกแล้วก็รุกนะคะทั้งรอลิงแล้วก็รอเรือนะคะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะท่านพระครูอยากจะมีอะไรที่จะบอกน้องๆไหมคะว่าในการที่น้องๆค่ะอยากที่จะสนใจนะคะที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะทำอย่างไรดีคะให้น้องๆเนี่ยมีสติในการที่จะกล้าล้มแล้วก็กล้าลุกค่ะ
1: ก็ในช่วงท้ายนี้ถือว่าพวกเรามาถึงตรงนี้แล้วในฐานะที่ ผู้มีศักยภาพทั้งหลายอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองสิทธิพรก็ดีหรือว่าท่านอาจารย์วิลาสนีก็ดีพูดมาทั้งหมดเนี่ยมั่นใจว่าน้องๆหลายท่านน่าจะไปต่อยอดกับสิ่งที่เราใกล้ตัวยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเอาปัญหาของเราที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันก็จะสมกับเป็นรายการว่าอยู่เป็นเห็นสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาสิ่งที่เรามีปัญหาคือความทุกข์เราต้องการออกจากความทุกข์แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขเท่าที่ฟังของอาจารย์วิราศินีพูดกับของท่านรองสิริพรพูดนั้นมันหนีคำว่า
3: อยู่เป็น
1: เห็นสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอรายการของเราก็ขอให้เป็นคนที่มีความสุขต้องอยู่เป็นด้วยแล้วถึงจะเห็นความสุขนะ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเขาต้องขอกราบลานะคะท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวิบูลย์ธรรมทัศน์นะคะท่านรองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะด็อกเตอร์สิริพรแพรศรีนะคะท่านรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์วิลาสินีเขมปัญญานะคะท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะและดิฉันดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรต้องขออำลาในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทค

โนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับ

ปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่

เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยเออโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้ง
0: พี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา

0: ราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปาท
2: กก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อมด้านธุรกิจเกษตรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดทำแผนธุรกิจด้านธุรกิจเกษตรนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาด้วยเรื่องของกระบวนการคิดนะคะการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วการสื่อสารทักษะด้านการสื่อสารด้านการจัดทำรายงานนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างตัวธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแม้แต่ธนาคารคนที่เป็นแหล่งเงินสินเชื่อต่างๆหรือสาธารณะนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของความแสดงถึง performance นะทำให้เกิดความเป็นมืออาชีพนะเมื่อเราสื่อสารด้วยแผนธุรกิจนะซึ่งบางครั้งในการจัดทำแผนธุรกิจเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าจะทำให้มันสวยดูแล้วกระชับไม่เยินเยอะนะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มของBusiness Model Canvas นะคะซึ่งก็เป็นการนำเสนอโดยรูปแบบแผ่นกระดาษหน้าเดียวที่มันเป็นการสรุป องค์ประกอบต่างๆหรือโครงสร้างของแผนธุรกิจเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นถ้านักศึกษาได้ทำการศึกษาเรื่องของโมเดล Business Canvas หรือการเขียนแผนธุรกิจอย่างย่อแล้วเนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยนำเอาทักษะอันเนี่ยมาต่อยอดนะเพื่อที่จะเตรียมตัวก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนะคะbusiness plan อันนี้นักศึกษาหลายท่านก็น่าจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีโอกาสได้จัดทำบ้างก็แล้วบ้างแล้วก็ได้นะคะนะในภาวะโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ทำให้การเขียนแผนธุรกิจของเราเนี่ยต้องปรับต้องปฏิวัติใหม่เลยนะคะเพราะว่ามันมีโครงสร้างมันมีองค์ประกอบที่มันทำให้กระบวนการผลิตและการตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะนั้นการทำแผนจึงต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยนะอย่างภาวะโควิดที่ผ่านมามันก็เลยต้องมีการปรับแผนนะเป็นตัวเร่งที่สำคัญในการสร้างแนวสร้าง7แนวโน้มใหม่ในการเกษตรไทยอันนี้ตัว NIO

นะคะหรือตัวหรือองค์การสำนักนวัตกรรมแห่งชาตินะก็ได้นำเสนอว่าตอนนี้นะมันได้มีแนวโน้มนวัตกรรมเกษตรนะที่จะเร่งพัฒนายกระดับเกษตรดั้งเดิมนะในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการเกษตรของไทยโดยรูปแบบธุรกิจในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางใหม่การแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็มีตัวมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพันธุ์อื่นๆเข้ามามันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงนะคะนะไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ก็ดีหรือพันธุ์ใหม่ก็ดีเนี่ยเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ก็ดีมันก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะอาจจะมีการเลิกจ้างและการปิดกิจการนะเพราะนั้นจากโควิด -19 ที่ผ่านมามันจะเกิดความรุนแรงว่ามันจะเกิดความเสียหายนะในเรื่องของการเลิกจ้างถึง7ล้านคนหรือการลดแรงงานจากมาตรการป้องกันที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้วยนะคะโดยหลายคนต้องกลับไปยังถิ่นฐานเพื่อหาลู่ทางการสร้างอาชีพใหม่นะหรือในบางกลุ่มก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงชีวิตที่อยู่ในเมืองหลวงที่มีความแออัดและมีความเสี่ยงสูงกับความไม่แน่นอนความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายทางเลือกแรกของหลายๆด้านที่จะใช้ดินแดนชวนภูมิอย่างประเทศไทยที่มีทรัพย์อยู่ในดินสินอยู่ในน้ำนะที่เปรียบเหมือนแหล่งผลิตทองคำล้ำค่าที่สำคัญที่กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่จะผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับทิศทางและกระแสของทั่วโลกและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยทางนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือ Agro Business Creative Center ABC Center ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนทรนารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายในวงการด้านการเกษตรจัดทำแนวโน้มด้านนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้นใน7สาขาครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากฟาร์มถึงผู้บริโภคที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจและสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการทำเกษตรด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้แนวทางในการทำวิจัยตลอดจนกำหนดนโยบายนวัตกรรมการเกษตรในระยะต่อไปพร้อมด้วยตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากทั่วโลกของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ทำการยกตัวอย่างในแต่ละด้านแนวโน้มที่1 นะคะก็คือแนวโน้มด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเป็นความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านอาหารปลอดภัยประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุนมี4แนวทางที่สำคัญค่ะก็คือ1การใช้ประโยชน์ของไมโครไบโอของจุลินทรีย์ดินเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช 2. ผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 3. การสร้างพืชที่มีคุณลักษณะตามความต้องการโดยดัดแปลงยีนและ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ในส่วนนี้ก็คงต้องอาศัยพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกเหมือนตัวอย่างของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรระดับยูนิคอร์นของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างอินดิโก้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้กลุ่มจุลินทรีย์จากดินกระตุ้น

ให้พืชทนต่อสภาวะแล้งได้ทำให้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้แนวโน้มที่2ค่ะเรื่องของเกษตรดิจิทัลก็เป็นเทรนด์ใหญ่ที่ทั่วโลกต้องการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำเกษตรไม่ว่าเป็นการใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลระดับน้ำที่แปลงนาข้าวโดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลที่จากบ้านได้ผ่านมือถือเมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอก็จะสามารถทำนายสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการใช้บล็อกเชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยด้านผลผลิตและนำมาใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลและข้อมูลย้อนหลังด้านต่างๆได้ต้องบอกว่าในยุคก้าวสู่ 5G เราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มอย่างรวดเร็วนะที่เป็นเกษตรดิจิทัลก็ยกตัวอย่างเทคโนโลยีของบูริเวอร์นะคะบูริเวอร์สตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกาที่นำเอา AI มาแยกความแตกต่างวัชพืชในแปลงเกษตรทำให้สามารถกำจัดได้ตรงจุดและถูกต้องและสตาร์ทอัพของไทยอย่าง Farm AI นำข้อมูลการเกษตรมาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพอากาศร่วมกับข้อมูลจากแปลงลดการเสี่ยงต่อโรคเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้นแนวโน้มที่3ค่ะก็คือการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่จากเดิมที่คุ้นเคยทั้งเป็นการปลูกเลี้ยงสัตว์และการประมงแบบฟาร์มที่มีปัจจัยมากมายยากที่จะควบคุมทำให้การปลูกพืชแนวตั้งหรือโรงงานปลูกพืชที่มีขนาดใหญ่เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นแนวโน้มการเริ่มเห็นในทั่วโลกอย่างที่เห็นจาก Plenty Inc.ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้รับการระดมทุนจำนวน200ล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างฟาร์มปลูกพืชขนาดใหญ่ถึง 18,000 ตารางเมตรเทียบได้กับสนามฟุตบอล2สนามตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาขึ้นบ้างในประเทศไทยอย่างสตาร์ทอัพวังรีเฟรชแพลนแฟคทอรี่นะคะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างโรงงานปลูกพืช Plant Factory หรือว่า Indoor Vertical Farming ที่ชื่อว่าสยามปันสุข Plant Factory ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีขนาดกำลังการผลิตเดือนละ18ตันซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปลายปีนี้นอกจากนี้ที่ควรเริ่มเพิ่มเติมนวัตกรรมให้มากกว่านี้ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชให้เกิดการผลิตสารสำคัญอย่างในสมุนไพรหรือกัญชาที่เริ่มมีการศึกษาวิจัยกันในหลายมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการพัฒนาฟาร์มในเขตเมืองที่ล่าสุดอย่างเพื่อนบ้านสิงคโปร์ก็ประกาศนโยบายสนับสนุนการปลูกผักบนดาดฟ้าและอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือระบบการเลี้ยงแมลงแบบฟาร์มเลี้ยงแมลงแบบปิดอย่าง Y Insect สตาร์ทอัพชาวฝรั่งเศสที่มีระบบการเลี้ยงแมลงขนาดใหญ่ด้วยระบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงด้วยกำลังการผลิต 20,000 ถึง 25,000 ตันต่อปีแนวโน้มที่4ค่ะก็คือเครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแม้ว่าตอนนี้จะมีแรงงานกลับถิ่นฐานและมีคนสนใจทำเกษตรกรรมมากขึ้นแต่ต้องมีแนวทางในการดึงดูดให้คนมาหันทำเกษตรด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงงานสามารถทำเกษตรได้เหมือนเกมปลูกผักโดยมีระบบต่างๆที่ช่วยสนับสนุนเช่นการใช้หุ่นยนต์มาช่วยดูขั้นตอนต่างๆแทนมนุษย์ดังเช่นตัวอย่างสตาร์ทอัพของอิสราเอลที่ชื่อว่าอาราก้าได้เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ใช้การผสมเกสร

ในโรงเรือนโดยมี AI ที่จะบอกได้ว่าดอกไม้ที่มีความพร้อมสำหรับการผสมเกสรมีอุณหภูมิและระดับความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้มีหุ่นยนต์ไปใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้โดรนอย่างเช่นสตาร์ทอัพไทยอย่างเทวดาขอบนะนำโดรนไปใช้ในการปลูกข้าวอย่างแม่นยำสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง2เท่าแนวโน้มที่5ค่ะก็คือบริการทางธุรกิจเกษตรในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านและมีความจำเป็นต้องสั่งสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งตลาดอีคอมเมิร์ซและระบบขนส่งอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและช่วยในการส่งสินค้าอาหารเกษตรแบบเร่งด่วนนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของเกษตรกรผู้ค้าควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะนั้นเกษตรกรกับคู่ค้านะหรือเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยก็ต้องได้รับประสบการณ์ควบคู่กันไปในเรื่องของการให้บริการธุรกิจเกษตรนะคะซึ่งข้อมูลจาก Agpander ในปี2017ก็ทำการระดมทุนในกลุ่มนี้ทำธุรกิจบริการซื้อขายและส่งอาหารสดออนไลน์เป็นจำนวนเงินมากถึงร้อยละ24ของเงินลงทุนทั้งหมดของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและอาหารอย่าง Mistress E-commerce และยีเก่านะคะเป็นสตาร์ทอัพจากจีนที่ได้รับเงินทุนรวมกันเกินกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับในไทยนะก็มีการพัฒนาด้านการบริการเกษตรหลายรูปแบบเช่นระบบการจองอุปกรณ์การเกษตรของไทยอย่างตลาดแอปที่คล้ายคลึงกับการจองรถเพื่อการเดินทางที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแนวโน้มอันที่6ค่ะก็คือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหลังและการขนส่งนะประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากเนื่องจากสินค้าเกษตรเมืองร้อนของไทยมีผิวเปลือกบางทำให้ง่ายต่อการเน่าเสียและการเก็บรักษายากดังนั้นสิ่งที่ควรเร่งสำหรับธุรกิจนี้ได้แก่การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุและเก็บรักษาความสดโดยต้องที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีตลอดจนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอย่างรวดเร็วแม่นยำและไม่ทำลายการผลิตเช่น Pure Fresh เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกาที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมบรรยากาศด้วยโอโซนสามารถเปลี่ยนการขนส่งผลไม้เปลือกบางอย่างเช่นกลุ่มเบอร์รี่มาขนส่งผ่านทางเรือแทนเครื่องบินได้ซึ่งสตาร์ทอัพไทยก็เริ่มที่จะดำเนินการธุรกิจด้านนี้บ้างเช่นกันอย่างอีเดนก็มีการใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้นานขึ้นแนวโน้มที่7ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ก็เป็นหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรที่มีโอกาสเติบโตและมีหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจโดยเป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้จีรินทรีย์แบคทีเรียยีสต์เอนไซม์หรืออื่นๆให้ทำหน้าที่เสมือนโรงงานเซลล์แฟคทอรี่ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูงเพิ่มสูงขึ้นเช่นเชื้อเพลิงและพลังงานชีวเคมีพันธุ์อาหารสัตว์แห่งอนาคตอาหารแห่งอนาคตและชีวเภสัชพันธุ์เช่น MyCoWork สตาร์ทอัพชาวอเมริกาที่ผลิตหนังจากการเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ไมซีเลียมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับทดแทนการใช้พลาสติกและหนังแท้จากสิ่งมีชีวิตโดยสตาร์ทอัพไทยอย่าง

Biodiversity ได้นำน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือที่มีโอเมก้าและกรดลอริกนะปริมาณสูงสำหรับนำไปใช้ในเครื่องสำอางและการนำเศษที่เหลือจากการบีบน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์แนวทางเหล่านี้นะคะทั้ง7แนวโน้มเนี่ยนะคะก็เป็นเข็มทิศในการตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่จะเข้าสู่วงการเกษตรและต้องการยกระดับการเกษตรของไทยไปพร้อมด้วยการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเกษตรซึ่งมุ่งที่จะใช้เทคโนโลยีในเชิงลึกโดยการแก้ไขปัญหาแนวคิดเกิดรูปแบบธุรกิจแนวทางใหม่และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเปลี่ยนวิกฤตจากโควิดให้เป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ทางการเกษตรเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและทำให้เกิดความยั่งยืนเพราะนั้นจาก7แนวโน้มเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งโอกาสในการทำธุรกิจของนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้เกิดแผนธุรกิจในแนวใหม่ได้ด้วยนะคะแนวโน้มนวัตกรรมการเกษตรสำหรับประเทศไทยนะโดย NIA และ ABC Center อันนี้ก็จะมีผู้ที่สนับสนุนก็คือบริษัทสยามคูเวต้าด้วยซึ่งเนื้อหาในสไลด์ที่ผ่านมามันก็จะมีการพูดถึงการนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสยามคูเวต้าที่เราเคยศึกษากันมาในตอนที่ผ่านมาแล้วนะคะนะเพราะนั้นในส่วนของ NIA ที่จะนำเสนอที่มันสอดคล้องกับ7แนวโน้มนะที่ได้พูดถึงมาแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของกราฟิกนะโดยแยกออกเป็นแต่ละแนวทางก็คือในส่วนของโรบอติกนะคือหุ่นยนต์เนี่ยนะก็เป็นหุ่นยนต์ทางการเกษตรนะหรือที่เรียกว่า agricultural robotics robotics and automation นะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการนำเสนอนะที่เป็นธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรนะแบบหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัตินะเพื่อนักศึกษาสนใจที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้นะคะก็เป็นระบบการใช้น้ำอัตโนมัติก็ได้นะคะโดรนเพื่อการเกษตรหุ่นยนต์เพื่อแปลงเกษตรและโรงเรือนนะหุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยวระบบควบคุมการเลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะอันนี้ก็ต้องอาศัยศาสตร์ของวิศวกรรมทางด้านการเกษตรนะเข้าไปช่วยนะในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไบโอเทคค่ะนะหรือ agricultural biotech biotechnology นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพนะเช่นการใช้ของประโยชน์ของไมโครไบโอของจุลินทรีย์ดินนะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนะแล้วก็การสร้างพืชที่มีคุณลักษณะตามความต้องการโดยการดัดแปลงยีนนะในกลุ่มที่3ค่ะก็คือด้าน process นะที่เป็น new farming model ธุรกิจรูปแบบการจัดการแบบฟาร์มสมัยใหม่แบบใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยการทำโครงสร้างพื้นฐานนะการออกแบบโรงเรือนนะโรงเรือนปลูกพืชขนาดใหญ่เกษตรในเมืองนะการเลี้ยงแมลงแบบปิดโรงเรือนปลูกพืชนะที่ผลิตสาระสำคัญที่ผลิตสารสำคัญนะเพราะนั้นเรื่องของพืชนะโดยเฉพาะพืชสมุนไพรใช่ไหมก็จะต้องมีการ

วิจัยนะเพื่อที่จะหาสารสำคัญเป็นตัวตั้งต้นนะในการทำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่างๆนะต่อไปก็เป็นกลุ่มไบโอรีไฟนะคะหรือไบโอรีไฟเนอรี่นะธุรกิจไบโอรีไฟเนอร์นะก็จะเป็นจึงและพลังงานนะชีวเคมีพันวัสดุชีวภาพอาหารและอาหารสัตว์แห่งอนาคตชีวเวชภัณฑ์ในกลุ่มของดิจินะหรือดิจิทัลแอคเคิลเจอร์นะก็เป็นธุรกิจเกษตรดิจิทัลอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์ม IoT นะ Internet of Things ที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มเกษตรอัตโนมัติข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตรบล็อกเชนทางการเกษตรการแปลงกลิ่นและรสนะให้เป็นข้อมูลดิจิทัลนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยศาสตร์ในเรื่องของวิศวกรรมเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มของเซอร์วิสนะฮะก็จะเป็นAgriculture Service นะก็ได้แก่ก็เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางธุรกิจเกษตรนะฮะเว็บไซต์จัดการข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะที่ให้บริการทางออนไลน์นะคะซอฟต์แวร์ต่างๆทางการเกษตรนะการบริการอาหารและการเกษตรแบบเฉพาะกลุ่มนะแล้วก็ระบบนะระบบการขนส่งอาหารแบบอัตโนมัตินะระบบขนส่งอาหารการเกษตรและอาหารแบบด่วนพิเศษนะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการบริหารโลจิสติกเพื่อให้บริการทางธุรกิจเกษตรนะอาจจะมีเว็บเพจเว็บไซต์เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการติดต่อการให้บริการนี้นะคะต่อไปทางกลุ่มของโลจิสติกนะโลจิแอนด์โพสต์อันนี้ก็เป็นโลจิสติกแอนด์โพสต์Post-to-waste นะคะก็จะเป็นธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งนะอันนี้ก็เป็นพวกบรรจุภัณฑ์ยืดอายุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช้สารเคมีนะระบบการติดตามคุณภาพและการขนส่งศูนย์กลางโลจิสติกผลิตผลทางการเกษตรนี่ก็อยู่ในกลุ่มของ Circular Economy แล้วก็ Green Economy ได้นะคะเพราะนั้นในเรื่องของการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ก็เป็นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจของนักศึกษาด้วยเผื่อว่าจะทำให้เกิด Zero Wasteในภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมนั่นแหละนะสิ่งที่เหลือใช้หรือว่าของเสียเนี่ยมันทำให้เกิดมูลค่าขึ้นและให้มันสนับสนุนกับการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่องของปลายน้ำนะโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เห็นไหมคะวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเราก็เห็นว่ามันทำมาจากเยื่อกระดาษแล้วก็เอามาทำในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งได้นะก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเลยในการทำบรรจุภัณฑ์นะทำไมเราต้องเขียนแผนธุรกิจนะคะก็มีอยู่5เหตุผลนะที่ทางไทยเฟรนนะทางไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะทำการนำเสนอโดยแผนธุรกิจหรือว่า business plan เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้ประกอบการที่มี

ริเริ่มที่จะก่อตั้งกิจการแผนนี้เป็นผลสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจก็มีผู้เปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆทีละขั้นตอนในการในกระบวนการก่อตั้งกิจการแผนจะให้รายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องของการตลาดการแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการคาดคะเนทางการเงินที่จะขึ้นที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกันขั้นตอนแรก เหตุผลแรกค่ะก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมเริ่มธุรกิจนะคะว่าธุรกิจของเรามีสตอรี่ที่มาที่ไปยังไงมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรการเขียนแผนธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวกับการลงทุนประมาณการรายได้จากการทำธุรกิจประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจเพื่อดูว่าธุรกิจนั้นมีผลกำไรจากการดำเนินงานหรือไม่หากเห็นว่าผลกำไรคุ้มค่าผู้ประกอบการก็จะได้เริ่มต้นดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์บางครั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็จะต้องเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยนะคะ2ค่ะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการค่ะการวางแผนธุรกิจเป็นการจัดวางระบบที่วางโครงสร้างในการดำเนินงานทั้งการวางโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารบุคคลการบริหารธุรกิจเช่นการจัดทำแผนธุรกิจแผนกลยุทธ์แผนการตลาดและแผนปฏิบัติการ3ในเรื่องของการระดมทุนการจัดการการจัดทำแผนการตลาดสามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการขอสินเชื่อได้ง่ายเช่นการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆทั้งที่เป็นแบงก์แล้วก็นอนแบงก์นะคะเนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะพิจารณาอนุมัติจากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นหลัก 4. เพื่อการแข่งขันค่ะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงการเขียนแผนธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาดต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวทันคู่แข่งได้5ค่ะก็เพื่อวิเคราะห์อนาคตของธุรกิจอาจจะฟังดูเป็นเรื่องยากแต่ที่จะคาดเดาว่าอนาคตของธุรกิจจะเป็นอย่างไรจะเป็นไปได้สวยไหมหรือไปไม่รอดการเขียนแผนธุรกิจก็จะเป็นแนวทางในการทำธุรกิจทั้งเรื่องการวิจัยตลาดแนวโน้มตลาดและการวิเคราะห์การแข่งขันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณเห็นทิศทางของธุรกิจได้และเป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแผนที่ดีนะก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบทสรุปผู้บริหารหรือว่า Executive Summary เพื่อให้ผู้บริหารนั้นได้รู้และเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจหรือโครงการโครงสร้างของอุตสาหกรรมของบริษัทค่ะหรือ Industry Analysis ก็เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมโดยย่อของอุตสาหกรรมทั้งโครงการวิสัยทัศน์ภารกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการการวิเคราะห์ตลาด Marketing Analysis ก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจอย่างละเอียดทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในผู้บริโภคหรือผลตอบแทนล่วงหน้าต่อไปองค์ประกอบทางด้านแผนการตลาด Marketing Plan ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการองค์ประกอบถัดไปก็คือแผนการพัฒนาอนาคตนะหรือ Improvement Planก็เป็นการวางแผนการพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคตนะเพราะนั้นก็อาจจะมีโครงการที่รองรับไว้นะเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าขึ้นต่อไปก็คือแผนการปฏิบัติงานหรือ operation plan

ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เห็นการดำเนินงานอย่างชัดเจนนะแล้วก็คาดเดาการดำเนินงานในอนาคตได้นะคะก็เป็นการกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งรวมถึงแผนการดำเนินงานต่างๆที่ได้แผนไว้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโครงสร้างองค์กรหรือว่า organization plan ก็หมายถึงแผนผังหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจหรือว่า business profit นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับกำไรขาดทุนองค์ประกอบถัดไปก็จะเป็นแผนการดำเนินงานหรือว่าแกนชาร์ตก็เป็นการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆที่กำหนดไว้ชัดเจนองค์ประกอบถัดไปก็เป็นแผนการควบคุมค่ะ controlling plan หมายถึงการแผนการควบคุมดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปตามที่กำหนดแล้วมีแผนฉุกเฉินที่ต้องควบคู่กันนะคะหรือ emergency plan ก็เป็นแนวทางในการรับมือหรือวิธีการแก้ปัญหาหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ประโยชน์ของแผนธุรกิจค่ะก็เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการได้คิดอย่างรอบคอบมองเห็นข้อบกพร่องที่จะทำให้เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการได้ทำให้ทราบว่าควรจะลงมือดำเนินธุรกิจในเรื่องใดก่อนหลังทำให้ง่ายต่อการลงมือปฏิบัติสามารถมองหาทางป้องกันแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนลงมือปฏิบัตินำไปเสนอต่อผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินต่างๆเพื่อเข้าไปขอยืมเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจสรุปก็คือเหตุผลที่จะทำการเขียนแผนธุรกิจนะก็เพราะว่ามีข้อดีในเรื่องของการสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้นก็คือ 1-3 ปีระยะยาวก็คือ 3-5 ปีหรือตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดอีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมในการดำเนินธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมที่สำคัญถ้าธุรกิจแฟรนไชส์นะถ้าผู้ซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ดังๆเป็นที่นิยมก็จะต้องเขียนแผนธุรกิจส่งให้เจ้าของแบรนด์ส่งให้เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้พิจารณาด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูในเชิงลึกว่าทักษะการเขียนแผนธุรกิจทักษะแห่งอนาคตนะที่นักศึกษานะในชั้นใดก็ตามนะคะที่มีความสนใจนะสามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาฝึกเขียนนะคะนะองค์ประกอบที่สำคัญที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำธุรกิจนะก็คือการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในทุกด้านอย่างรัดกุมและเครื่องมือที่จะช่วยในการบรรลุความตั้งใจนี้ก็คือทักษะการเขียนแผนธุรกิจนะที่มีประสิทธิภาพโดยแผนธุรกิจนี้จะเป็นคู่มือนำทางในการดำเนินธุรกิจโดยนำเสนอการวิเคราะห์รายละเอียดธุรกิจที่เป็นตัวแปรสำคัญได้แก่สินค้าหรือบริการที่ขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและโอกาสต่างๆของธุรกิจค่ะด้วยเหตุนี้ทักษะการเขียนแผนธุรกิจจึงมีความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มุ่งมั่นกับการทำงานในงานปัจจุบันแต่ต้องการเป็นนายตัวเองโดยการเปิดกิจการส่วนตัวดังนั้นนอกจากความรู้ทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจที่สถาบันทางการศึกษาเปิดสอนแล้วการบ่มเพาะทักษะการเขียนแผนธุรกิจก็นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันในยุคนี้โดยเฉพาะการเขียนในการเรียนการสอนสายวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ผู้เรียนจบมาทางนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะเติบโตเป็นเจ้าของกิจการนะผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพหรือแม้แต่ในระดับอุดมศึกษานะก็สามารถที่จะเข้ามาฝึกทักษะได้เช่นกันเพราะนั้นอยากประสบความสำเร็จก็ต้องเรียนรู้หัวใจสำคัญทักษะการ

ขียนแผนธุรกิจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะรับรู้ถึงแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและ success case จากการแข่งประกวดการเขียนแผนธุรกิจจนกระทั่งนำแผนธุรกิจนั้นไปผลิตสินค้าจำหน่ายในท้องตลาดได้ของระดับต่างๆนะคะอาชีวะก็ดีระดับอุดมศึกษาก็ดีหรือบัณฑิตศึกษาก็ดีก็จะกล่าวถึงหลักการสำคัญของทักษะการเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นของทักษะแห่งอนาคตนี้ก่อนนะคะโดยเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนว่าแผนธุรกิจนะหรือ business plan หรือ BP เนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างไรคำตอบที่ได้ก็ชัดเจนว่า BP เนี่ยก็ใช้ในการตรวจสอบและวางแผนธุรกิจทำให้เข้าใจธุรกิจของตนเองและใช้เป็นคู่มือในการดำเนินธุรกิจรวมถึงเมื่อเปิดกิจการได้ระยะหนึ่งก็สามารถนำแผนธุรกิจนั้นไปต่อยอดขยายธุรกิจได้ด้วยโดยคุณสมบัติของ BP ที่ดีก็ต้องชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมีข้อมูลถูกต้องและมีการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนส่วนประเด็นที่ต้องมีใน BP นะก็คือสินค้าหรือบริการที่จะขายในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการที่จะทำนะที่จะทำธุรกิจนโยบายการตลาดวิธีหรือกระบวนการในการผลิตรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตัวเลขการเงินโดยตัวชี้วัดว่า BP นั้นมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพก็ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการนำไปสู่องค์ประกอบต่างๆตามที่ได้เคยเกริ่นนำไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะในเรื่องของบทสรุปผู้บริหารนะก็จะต้องอธิบายว่าจะทำธุรกิจอะไรนะมีแนวคิดของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรโอกาสและกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายความได้เปรียบการแข่งขันของธุรกิจความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถเชิงกำไรทีมผู้บริหารและข้อเสนอผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปเนื้อหาของทั้งเล่มเพื่อที่จะให้คนที่อ่านเนี่ยมีเวลาที่น้อยอ่านรายละเอียดแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ในระดับนึงนะคะส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นประวัติย่อของกิจการนะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการเสนอแนวความคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค้นและการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นไปได้ในอนาคตการวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะเป็นการพยายามทำความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันซึ่งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานของกิจการด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์แบบ SWOT analysisเพราะนั้นในเรื่องของทักษะการเขียนในหัวข้อนี้จำเป็นต้องนำทฤษฎีในเชิงการบริหารจัดการเข้ามาอธิบายนะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์สถานการณ์ของเราองค์ประกอบถัดไปก็คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจหมายถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนเช่นเป้าหมายระยะสั้นภายใน10ปีภายใน1ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีเป้าหมายระยะยาวก็อาจจะนานไปกว่า5ปีโดยลักษณะเป้าหมายของธุรกิจที่ดีต้องมีความเป็นไปได้สามารถวัดผลได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันองค์ประกอบต่อไปก็คือแผนการตลาดก็คือการกำหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาดโดยเนื้อหาของแผนการตลาดต้องตอบคำถามหลักๆได้ดังนี้ก็คือเป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทำให้ได้ในระยะเวลาของแผนคืออะไรลูกค้าของเรานะคือใครนะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราจะนำเสนอ

สินค้าหรือบริการอะไรในราคาเท่าไรด้วยวิธีการอะไรจะสร้างและรักษาความพึงพอใจได้ด้วยวิธีการอะไรถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรต่อไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบแผนการจัดการและแผนงานนะคะและแผนคนนะคะเพื่อระบุถึงโครงสร้างองค์กรโครงสร้างขององค์กรตำแหน่งบริหารหลักผลประโยชน์ของผลตอบแทนแก่ผู้บริหารผู้ร่วมลงทุนไปจนถึงกรรมการบริษัทนะถือว่าเป็นการแสดงถึงการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรนะอันนี้ก็จะต้องเป็นการนำเสนอแผนกต่างๆที่มีความจำเป็นไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะเพื่อให้องค์กรนั้นบริหารงานได้อย่างคล่องตัวนะต่อไปก็เป็นแผนการผลิตค่ะอาจจะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนอื่นๆเช่นแผนการตลาดแผนการบริหารและจัดการบุคลากรและแผนการเงินนะซึ่งต้องพิจารณาเรื่องต่างๆเช่นคุณภาพการออกแบบสินค้าและบริการกระบวนการผลิตการจัดส่งสินค้าต่อไปเป็นแผนการเงินค่ะเจ้าของกิจการก็ต้องทราบว่าการจะดำเนินธุรกิจให้ได้ตามแผนจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไหร่ได้จากแหล่งใดทั้งกิจกรรมการหาเงินกิจกรรมการลงทุนกิจกรรมการดำเนินงานโดยนักบัญชีจะเป็นผู้นำเสนอผลของกิจกรรมทั้ง3และสรุปออกมาเป็นงบการเงินหรือ financial statementsนะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นมีฐานะการเงินอย่างไรกำไรหรือขาดทุนต่อไปค่ะก็เป็นแผนการดำเนินงานนะการจัดทำรายละเอียดของกลยุทธ์ต่างๆเช่นการตลาดการเงินโดยนำมาทำแผนดำเนินงานที่มีรายละเอียดของเป้าหมายกลยุทธ์วิธีการงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการนะเพราะนั้นแผนการดำเนินงานหรือว่า action plan เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพื่อที่จะสื่อสารตรงกันว่าระยะเวลาใดนะช่วงเวลาใดนะที่จะทำการดำเนินการอะไรแล้วก็มีการ PDCA นะมีการเช็คและติดตามผลเพื่อที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำการพัฒนาในแผนถัดไปได้นะคะในแผนฉุกเฉินค่ะถือว่าเป็นแผนสุดท้ายองค์ประกอบสุดท้ายในแผนธุรกิจนะที่จะต้องจำเป็นต้องมีต้องแสดงไว้เป็นการเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่คาดไว้หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนเป็นผลกระทบทางลบกับกิจการนะก็ต้องให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่ให้เงินทุนด้วยว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะมีแผนฉุกเฉินอะไรรองรับไว้นะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจเพราะนั้นในเรื่องทักษะของการเขียนแผนธุรกิจในทุกๆองค์ประกอบนักศึกษาลองฝึกดูลองทำเป็นโปรเจกต์ดูก็ได้โปรเจกต์ที่นักศึกษารับผิดชอบอยู่ลองเขียนให้มันสอดคล้องกับแผนธุรกิจขั้นตอนขององค์ประกอบแผนธุรกิจต่างๆก็จะเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาได้นะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการจัดการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่11แล้วนะคะเราจะเข้าสู่การประกอบอาชีพในศตวรรษที่21ทุกท่านคะการทำงานและสร้างรายได้ในโลกปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีพัฒนาการไปนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้ต่างๆนะคะผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและก็การเชื่อมต่อระดับโลกนะคะอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือเส้นทางเดียวนะคะก็อาจจะมีการพัฒนาทักษะนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับใช้ได้ในหลายบริบทผู้ทำงานนะคะจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับวิชาชีพควบคู่กับทักษะแห่งอนาคตเช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้ข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลรวมถึง AI ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแทบทุกสาขาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การบริหารเวลาการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นนะคะตลาดแรงงานนะคะตลาดงานต่างๆก็ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของผลงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของฟรีแลนซ์หรือก็การสร้างอาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอที่มีรายได้พร้อมกันหลายๆทางนะคะไม่ใช่ทางเดียวแล้วนะคะแล้วก็สามารถทำงานข้ามทีมวัฒนธรรมได้ดีรวมถึงนะคะยังเข้าถึงผู้บริโภคนะคะอย่างหลากหลายด้วยนะคะเมื่อเราเข้าถึงผู้บริโภคมากมายแล้วนะคะก็จะทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะการทำอาชีพจะต้องเชื่อมโยงกับความเข้าใจนะคะในเรื่องของมนุษย์แล้วก็สังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเพื่อพัฒนาในเรื่องของทักษะดูแลสุขภาวะหรือก็การจัดการความเครียดอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะสร้างภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือ TikTok ต่างๆนะคะอาชีพในศตวรรษที่21นะคะจึงเป็นการผสมผสานนะคะในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็การปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพในยุคนี้นะคะหลายๆท่านก็จะเห็นนะคะเราจะไม่มีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการขายของออนไลน์ต่างๆสุดท้ายนะคะการประกอบอาชีพนะคะไม่ได้มุ่งแค่ความมั่นคงนะคะแต่ก็มุ่งในเรื่องของความยั่งยืนในการทำงานนะคะในระยะยาวด้วยนะคะ

0: ต่อไปเรามาดูเข้าสู่แนวโน้มของงานยุคใหม่กันนะคะซึ่งงานยุคใหม่นะเราจะมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะคะของการทำงานมากมายนะคะให้สอดคล้องกับตลาดที่ต้องการอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็แนวโน้มนะคะว่าเราจะต้องหมั่นหาความรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วยนะคะการทำงานจำนวนมากนะคะก็ย้ายไปทำตามหน้าที่ไปสู่การแก้ปัญหาและก็สร้างคุณค่ารูปแบบของการจ้างงานนะคะยืดหยุ่นขึ้นนะคะเกิดจากโปรเจกต์ฟรีแลนซ์แล้วก็งานทางไกลนะคะที่แข่งขันได้ทั่วโลกทักษะที่สำคัญนะคะที่ได้ชื่อว่าผู้ที่เรียนรู้ปรับตัวไวแล้วก็สามารถทำงานข้ามสาขาได้งานใหม่ๆก็เกิดจากข้อมูลดิจิทัลสุขภาพความยั่งยืนแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะเดียวกันองค์กรก็จะให้ความสำคัญของประสบการณ์ของลูกค้าคุณภาพของการบริการความหมายของแบรนด์นะคะแล้วก็เข้าใจแนวโน้มในเรื่องของทักษะของมนุษย์มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารแล้วก็ความคิดเชิงวิพากษ์ค่ะการทำงานข้ามสาขานะคะเราจะได้เปรียบงานใหม่ๆไม่ว่าจะเกิดจากข้อมูลดิจิทัลสุขภาพแล้วก็ความยั่งยืนและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะเดียวกันนะคะองค์กรยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าคุณภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะให้ทันสมัยทันต่อยุคแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วในเรื่องของความคิดเชิงวิพากษ์ความร่วมมือนะคะแล้วก็ยิ่งมีค่าเมื่อเราทํางานร่วมกับเทคโนโลยีนะคะผู้เรียนเนี่ยจะต้องมองหาอาชีพที่เป็นเส้นทางในเรื่องของทักษะสร้างพอร์ตขึ้นมานะคะแล้วก็พัฒนาตนเองต่อเนื่องนะคะตามแนวโน้มนะคะไม่ใช่วิ่งตามกระแสนะคะแต่อ่านสัญลักษณ์สัญญาณนะคะให้ถูกต้องเลือกและการลงทุนที่ใช้ทักษะได้จริงสุดท้ายแล้วนะคะในยุคใหม่นะคะก็ต้องเน้นการออกแบบที่ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะงานได้ออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นอาชีพนะคะที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงการสร้างอาชีพนะคะให้เรานะคะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าไม่มีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีการขายของหรือมีการสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยต่อไปเรามาดูทักษะสำคัญที่ตลาดงานต้องการนะคะก็คือ 1. ชุดความสามารถที่ทำให้คนทำงานสร้างคุณค่าได้จริงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นความรู้นะคะไปใช้การแก้ปัญหาและก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของการพูดการเขียนการนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมความร่วมมือข้ามสาขารวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยจัดการตนเองยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการใช้ AI นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างมีจริยธรรมพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์และก็ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะงานยุคใหม่นะคะก็ยังให้ความสำคัญกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก็การบริหารเวลานะคะให้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุดนอกจากนี้ความเป็นมืออาชีพจริยธรรมความรับผิดชอบและความเข้าใจบริบทของสังคมวัฒนธรรมนะคะก็เป็นฐานทำให้ทักษะอื่นๆใช้งานได้จริงด้วยต่อไปเรามาดูแนวทางการวางแผนอาชีพของตัวเองอย่างเป็นระบบนะคะกระบวนการในการคิดการลงมือทำและก็การที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนในเรื่องของอาชีพในโลกยุคดิจิทัลเนี่ยเราจะต้องให้สอดคล้องกับความถนัดที่เราถนัดด้วยเป้าหมายของเราด้วยว่าเราจะทำแล้วก็สำรวจว่าเรานั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรได้ดีแล้วก็อยากเป็นแบบไหนในอนาคตเราก็จะต้องศึกษาข้อมูลนะคะในเรื่องของตลาดแรงงานศึกษาแนวโน้มในเรื่องของอาชีพเพื่อที่จะเห็นโอกาสของเราในการเติบโตในสายงานนั้นๆเมื่อเรานำข้อมูลทั้งสองมาปรับปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับอาชีพอะไรเป้าหมายอาชีพที่เหมาะสมนะคะต่อมาเราก็มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะมากมายรอบด้านนะคะที่จะทำให้ทักษะในเรื่องของอาชีพนั้นดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมแล้วก็ทักษะดิจิทัลควบคู่กับการสร้างผลงานรวมถึงนะคะประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยได้รับมานะคะควบคู่กับการสร้างผลงานแล้วก็มีการรวบรวมประสบการณ์โปรเจกต์แล้วก็ทีมงานต่างๆนะคะให้เราเน้นประเมินตนเองอย่างเป็นระยะด้วยนะคะแล้วก็ สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เชิงงานเมื่อทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะโลกของการทำงานนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าในศตวรรษที่21นะคะก็จะมี4แรงขับที่จะทำให้โลกงานเปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยี AI ก็มีส่วนในเรื่องของแรงขับนะคะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตลาดแรงงานนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การใช้เวลาและแรงงานน่ะแรงคนให้สูงขึ้นเช่นการบันทึกข้อมูลการคัดกรองเอกสารตอบคำถามและวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะขณะเดียวกัน AI ยังเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพนะคะที่จะช่วยให้เราออกแบบช่วยเขียนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ช่วยตัดสินใจด้วยการทำงานร่วมกันนะอย่าง AI นะคะก็จะเป็นทักษะในเรื่องของงานจำนวนมากนะคะเปลี่ยนจากการลงแรงเป็นการใช้สมองเชิงกลยุทธ์นะคะเช่นการตั้งคำถามให้ดีนะคะการตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ออกแบบกระบวนการทำงานเทคโนโลยีนะคะทำให้เกิดงานทางไกลแล้วก็การทำงานแบบแพลตฟอร์มเชื่อมคุ้นกับโอกาสจากทั่วโลกส่งผลให้การแข่งขันนั้นสูงขึ้นมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาชีพจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งเดิมนะคะในมุมขององค์กรเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารในมุมงานของการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงความคิดเชิงวิพากษ์ความคิดเชิงสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและจริยธรรมในการใช้ข้อมูลต่อไปเรามาดูนะคะโลกาภิวัตน์และงานข้ามภูมิแดนกระบวนการที่โลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการสื่อสารและก็วัฒนธรรมนะคะจะทำให้การทำงานไม่จำกัดอยู่แค่พื้นที่ประเทศเดียวแต่องค์กรสามารถจ้างงานจากที่ใดก็ได้แล้วก็จัดทีมงานร่วมการผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีส่งผลให้เกิดการแข่งขันและโอกาสในตลาดแรงงานนะคะในระดับสากลผู้เรียนและผู้ทำงานจะต้องพัฒนาทักษะเช่นภาษาการสื่อสารต่างๆนะคะในเรื่องของการเข้าใจภาษาสากลด้วยภาษาอังกฤษภาษาที่2นะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่า1ธุรกิจของเราอาจจะขยายไปได้ทั่วโลกแล้วก็มีกลุ่มบริการลูกค้าเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะถ้าเราพัฒนาทักษะทางภาษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะพัฒนาทักษะนะคะในเรื่องของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการอัพสกิลนะคะในเรื่องของการอัพสกิลต่างๆนะคะมีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการที่เราทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะงานข้ามพรมแดนเนี่ยยังเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็การทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าฟรีแลนซ์นะคะเราจะมีฟรีแลนซ์ระดับโลกหรือว่าโครงการต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโปรเจกต์ต่างๆจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจะทำให้เราเข้าถึงงานแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นด้วยต่อไปมาดูเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะเรามาดูแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างนะคะผู้ว่าจ้างกับผู้ใช้บริการนะคะผู้ให้บริการเนี่ยนะคะได้บริการได้โดยตรงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีต้นทุนต่ำจำนวนงานเนี่ยมากขึ้นนะคะเปลี่ยนจากการจ้างงานประจำแบบระยะยาวไปสู่การจ้างงานแบบโปรเจกต์งานเป็นสำคัญหรือจ้างตามผลลัพธ์ที่ต้องการผู้ทำงานนะคะสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระทำงานต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าถึงการทำงานต่างๆนะคะตลาดแรงงานก็จะเป็นตลาดบริการนะคะที่แข็งขันด้วยคุณภาพแล้วก็ความรวดเร็วค่ะเมื่อเรามีตลาดแรงงานเนี่ยกลายเป็นตลาดบริการนะคะการแข่งขันคุณภาพความน่าเชื่อถือการมีโปรไฟล์ผลงานรีวิวแล้วก็เรตติ้งในเรื่องของทุนสำหรับการทำงานความยืดหยุ่นความท้าทายรายได้ไม่แน่นอนบริษัทต่างๆใช่ไหมคะสวัสดิการต่างๆและความจำเป็นในเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะก็จะมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องดังนั้นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มและฟรีแลนซ์นะคะก็เป็นแรงขับในศตวรรษที่21ต่อไปเรามาดูความคาดหวังของผู้บริโภคความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนในศตวรรษที่21หมายถึงการที่ลูกค้าไม่ได้มองหาเพียงสินค้าการบริการที่ใช้ได้แต่การประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ความหมายมากขึ้นผู้บริโภคคาดหวังในเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วแล้วก็การบริการที่ไร้รอยต่อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์พร้อมทั้งสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ตอบสนองนะคะทันทีความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือนะคะจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นลูกค้านะคะจะต้องการข้อมูลจริงรีวิวต่างๆนะคะแล้วก็มาตรฐานที่ตรวจสอบได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะก็จะถูกยกระดับนะคะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนะคะเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อเสนอที่ตรงใจแล้วก็การบริการที่เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ลูกค้าประทับใจนะคะแล้วก็มีความภักดีนะคะในเรื่องของการที่จะรับเข้าบริการนะคะในสินค้านั้นๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะธุรกิจก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการให้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมคือการสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจลูกค้าใช้ข้อมูลได้นะคะสื่อสารได้นะคะอาชีพในศตวรรษที่21เรามาดูนะคะหมายถึงอะไร skill based career นะคะก็คือการนำทักษะนำทางอาชีพการมองว่าอาชีพเนี่ยเติบโตความสามารถที่ใช้ทำงานได้จริงไม่ใช่แค่ใบปริญญาหรือสาขาที่เรียนเมื่อทักษะเป็นตัวนำนะคะเราก็สามารถย้ายบทบาทเปลี่ยนสายงานหรือทำงานข้ามอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการแล้วก็ตลาดเป้าหมายผู้คนนะคะจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดเวลาการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็รูปแบบการเปลี่ยนเร็วอาชีพจึงกลายเป็นพอร์ตทักษะนะคะที่สะสมจากประสบการณ์โปรเจกต์และผลงานจริงนะคะเรามาดูในเรื่องของการเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความถนัดการต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆได้อย่างยืดหยุ่นทักษะสำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ทักษะเทคนิคแต่รวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อองค์กรเริ่มคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะจริงนะคะผู้ที่มีความทักษะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้จากผลงานที่มีโอกาสเข้าถึงนะคะแล้วก็เติบโตได้เร็วแนวคิดนี้นะคะทำให้ความมั่นคงไม่ได้เกิดมาจากการอยู่ที่เดิมแต่เกิดจากการที่มีทักษะที่พาเราไปได้ทุกที่และปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ต่อไปเรามาดูในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอค่ะพอร์ตโฟลิโอนะคะมีหลายบทบาทหลายรายได้นะคะการเลือกตำแหน่งงานนะคะก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำงานตลอดชีวิตแต่หมายถึงเส้นทางการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะคุณค่าแล้วก็ความสามารถต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่องอาชีพนะคะจึงเป็นกระบวนการพัฒนามากกว่าปลายทางที่ตายตัวนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสารสนเทศพวก AI ต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อเราจะต้องการย้ายบทบาทสถานการณ์แนวคิดพอร์ตโฟลิโอนะคะก็มีการหลายบทบาทแล้วก็หลายรายได้ในเวลาเดียวกันเช่นทำงานประจำควบคู่กับฟรีแลนซ์ก็เป็นผู้สอนออนไลน์เป็นที่ปรึกษาเป็นการทำธุรกิจขนาดเล็กๆนะคะของตนเองแนวทางที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเพิ่มการเติบโตนะคะเปิดพื้นที่นะคะให้กับคนได้ใช้ความสามารถหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นความมั่นคงนะคะในเรื่องของเราไม่ได้อยู่บริษัทเดิมๆนานๆแล้วนะคะเราก็มีอาชีพมากกว่า1อาชีพแล้วเพราะว่าทักษะในเรื่องของตลาดเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านก็ได้นะคะเราก็ไลฟ์สดได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะก็จะสามารถพาไปสู่อาชีพนะคะสู่งานใหม่ๆได้เสมอนะคะเพราะว่าในยุคศตวรรษที่21เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตเราได้ออกแบบอาชีพเราได้กำหนดเป้ากำหนดคุณค่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็ยังมีความสำคัญนะคะในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของอาชีพผู้คนนะคะเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมีงานเดียวแล้วนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทต่างๆได้นะคะเป็นการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ว่ามันมีเศรษฐกิจนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการทางสังคมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาชีพนะคะไม่ใช่ว่าการได้แค่ทำงานนะคะแต่ถือเป็นการสร้างคุณค่านะคะแล้วก็เป็นตลาดด้วยนะคะส่งมอบนะคะในเรื่องของ skill base นะคะก็จะทำให้การพัฒนาทักษะนะคะเป็นหัวใจของความมั่นคงในการทำงานขณะที่พอร์ตโฟลิโอนะคะสะท้อนว่าอาชีพนะคะอาจจะประกอบไปด้วยหลายบทบาทหลายรายได้ก็หลายโปรเจกต์นะคะในเวลาเดียวกันคนทำงานนะคะก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะคะความสามารถในการทำงานร่วมกับคนต่างสาขาด้วยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีและก็ข้อมูลนะคะที่เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานองค์กรยุคใหม่นะคะก็จะมองหาการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์มากกว่าการทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้อาชีพในยุคนี้นะคะยังเชื่อมโยงถึงคุณค่าของชีวิตเช่นความหมายของงานความสมดุลการผลกระทบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยความรู้แล้วก็เครื่องมือเปลี่ยนแปลงตลอดผู้ที่เรียนรู้นะคะอย่างต่อเนื่องก็จะมีการอัปเดตทักษะนะคะได้ทันแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยนะคะ
1: โลกการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างรวดเร็วจากการสำรวจบริษัทกว่า800แห่งทั่วโลกพบว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีการสูญเสียงานกว่า83ล้านตำแหน่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างงานใหม่ถึง69ล้านตำแหน่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะพาไปดู20อาชีพที่จะบอกถึงอนาคตของการทำงานทั้ง10อาชีพที่กำลังมาแรงและยังทำเงินได้อีกนานในทศวรรษหน้าและอีก10อาชีพที่กำลังถูกเทคโนโลยีคุกคามและอาจต้องปรับตัวครั้งใหญ่ครับข้อมูลนี้มาจากการสรุปรายงานของ World Economic Forum ในปี2023ในหัวข้อ Future of Jobs Report โดยเราจะเริ่มจาก10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามจากอันดับ10ไปจนถึงอันดับ1คือคุกคามมากที่สุดเพื่อให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงกันครับอันดับที่10พนักงานโทรศัพท์ขายสินค้าการตลาดดิจิตอลและระบบการขายอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่การขายทางโทรศัพท์แบบดั้งเดิมโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 15-20% เนื่องจากบริษัทต่างๆหันไปใช้ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ำกว่าอันดับที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะกล้องวงจรปิดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบตรวจจับอัตโนมัติกำลังทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลดลงโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 16-20% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติอันดับที่ 8 พนักงานขายตรงและพนักงานขายหน้าร้านการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังส่งผลกระทบต่ออาชีพนี้โดยการสำรวจพบว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 14-23% ในภาคค้าปลีกโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปที่กำลังปรับตัวสู่ระบบการขายแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อันดับที่ 7 พนักงานบัญชีและการเงินระดับปฏิบัติการการพัฒนาของซอฟต์แวร์บัญชีและระบบการเงินอัตโนมัติกำลังส่งผลกระทบต่องานบัญชีระดับปฏิบัติการอย่างมากโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25% โดยเฉพาะในงานด้านการบันทึกรายการบัญชีการจัดทำรายงานการเงินและการคำนวณภาษีพื้นฐานที่ปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงอันดับที่ 6 พนักงานคลังสินค้าและผู้จัดเก็บข้อมูลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในคลังสินค้าอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลชี้ว่าอาชีพนี้จะมีอัตราการลดลงถึง 51% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการสินค้าโครงคลังอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์อันดับที่ 5 เลขานุการและผู้ช่วยบริหารเทคโนโลยีการจัดการงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาแทนที่งานประจำของเลขานุการและผู้ช่วยบริหารโดยคาดว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 23-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะงานด้านการจัดการตารางเวลาการจัดเก็บเอกสารและการประสานงานพื้นฐานที่สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆอันดับที่ 4 พนักงานป้อนข้อมูลอาชีพนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบการจดจำข้อความอัจฉริยะและระบบประมวลผลอัตโนมัติเข้ามาแทนที่การสำรวจพบว่าความต้องการพนักงานป้อนข้อมูลจะลดลงถึง 39-42% โดยเฉพาะในภาคการเงินและการธนาคารที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้มข้น 3. แคชเชียร์และพนักงานขายตั๋ว ระบบการชำระเงินอัตโนมัติและการซื้อตั๋วออนไลน์กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาชีพนี้โดยคาดการว่าจะมีการลดลงของตำแหน่งงานถึง 25-35% ทั้งในภาคค้าปลีกและการบริการสถานการณ์นี้รุนแรงเป็นพิเศษในประเทศที่มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันดับที่2เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

ในยุคที่การสื่อสารดิจิตอลกำลังเฟื่องฟูเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อจดหมายและเอกสารกระดาษถูกแทนที่ด้วยอีเมลและการสื่อสารดิจิตอลรูปแบบต่างๆข้อมูลชี้ว่าตำแหน่งงานในสายงานนี้จะลดลงถึง 20-30% โดยเฉพาะในส่วนของงานจัดการส่งเอกสารทั่วไปแม้ว่าการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะทำให้ความต้องการขนส่งพัสดุเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของงานด้านเอกสารที่1พนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากผลการสำรวจพบว่าพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีอัตราการลดลงของตำแหน่งงานสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของธนาคารดิจิตอลและการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ทำให้ความต้องการพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสูงทั้งหมดเป็น10อาชีพที่กำลังถูกคุกคามโดยการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทีนี้มาดูกันต่อครับว่าแล้ว10อาชีพที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มเติบโตในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่10เติบโตแบบน้อยๆไปจนถึงอันดับที่1คือเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได้สูงสุดมาดูกันครับอันดับที่10ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการขยายตัวของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจอาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 22% โดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกที่มีความต้องการสูงถึง 37-42% บทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการสร้างโมเดลการทำนายและการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสำรวจพบว่าทักษะนี้เป็นที่ต้องการสูงเป็นพิเศษในประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์อันดับที่9ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการเงินและโลจิสติกคาดว่าจะมีการเติบโตของตำแหน่งงานสูงถึง 20-25% บทบาทสำคัญคือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทรคและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจอันดับที่8ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซการเติบโตของตลาดออนไลน์ทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทบาทสำคัญคือการพัฒนาและบริหารจัดการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การขายออนไลน์อันดับที่7ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิตอลการเติบโตของการค้าออนไลน์และสื่อดิจิตอลทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-30% โดยบทบาทสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอลการสร้างคอนเทนต์และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกสื่อและความบันเทิงอันดับที่6ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 31% โดยปัจจุบันทั่วโลกยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถึง3ล้านตำแหน่งบทบาทสำคัญคือการป้องกันระบบเครือข่ายและข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์อันดับที่5นักพัฒนาด้านดิจิตอลการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลขององค์กรต่างๆทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25-35% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินการผลิตและการให้บริการบทบาทสำคัญคือการวางกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอันดับที่4ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Dataความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีการเติบโตถึง 30-35% การสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมการเงินการค้าปลีกและโลจิสติกมีความต้องการสูงที่สุดโดยเฉพาะในประเทศจีนที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงถึง 45% อันดับที่3ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนการเติบโตของธุรกิจสีเขียวและความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมทำให้อาชีพนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 33% โดยเฉพาะในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทบาทสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล

อันดับที่2นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 36% ในอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในภาคการเงินการประกันภัยและการค้าปลีกบทบาทสำคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจการคาดการแนวโน้มตลาดและการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอันดับที่1ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องอาชีพที่มาแรงที่สุดในช่วง5ปีข้างหน้าโดยคาดการว่าจะมีการเติบโตถึง 40% ความผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคการเงินการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะสำคัญที่ต้องมีคือความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมและความเข้าใจในธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกการทำงานโดยจากข้อมูลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าในอีก5ปีข้างหน้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานถึง 23% ของกำลังแรงงานทั้งหมดนั่นหมายความว่า1ใน4ของตำแหน่งงานในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียงานเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ที่ต้องการทักษะที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในอนาคตท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับทักษะและพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพที่มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างผลกระทบที่มากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นในโลกการทำงานยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับ

0: กลุ่มอาชีพเด่นของศตวรรษที่21นะคะก็คือสายดิจิทัลและก็ข้อมูลกลุ่มอาชีพที่ทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ข้อมูลนะคะเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจองค์กรและก็ผู้ใช้ในยุคใหม่นะคะโดยมุ่งใช้ข้อมูลที่เป็นฐานในการตัดสินใจการวางแผนการวางกลยุทธ์การพัฒนาผลลัพธ์ที่แม่นยำงานในสายงานนี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลการทำความสะอาดข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติการทำดิสบอร์ดการแปลข้อมูลต่างๆทักษะเทคนิคเนี่ยในเรื่องของการใช้เครื่องมือก็จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญดังตรงนี้นะคะมาทำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลนะคะหรือว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วสามารถที่จะเข้ารับการอบรมนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อเราเข้าใจข้อมูลแล้วเราก็จะได้ทักษะนะคะนำมาใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยนะคะผู้ที่ทำงานสายดิจิทัลนะคะไม่ใช่ข้อมูลเพียงเก่งแค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลด้วยนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะเพราะว่าการให้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันในศตวรรษที่21ด้วยต่อไปเรามาดูสายเทคโนโลยีและ AI กลุ่มอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนานำไปใช้หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับองค์กรงานในสายนี้นะคะครอบคลุมนะคะตั้งแต่วิศวกรรมซอฟต์แวร์แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลระบบความปลอดภัยไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแล้วก็การจัดโครงการเทคโนโลยีจุดเด่นของอาชีพนี้นะคะก็คือการใช้ข้อมูลแล้วก็เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเขียนโค้ดเสมอไปนะคะเพราะบทบาทสำคัญจำนวนมากนะคะเน้นการทำงานร่วมกันของ AI การตั้งโจทย์ที่ดีการตรวจสอบคุณภาพผลลัพธ์แล้วก็การปรับกระบวนการทำงานนะคะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเรามาดูค่ะในเรื่องของสายสุขภาพนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะไปจนถึงพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพนะคะที่ยั่งยืนแล้วก็มีการโภชนาการการออกกำลังกายจิตวิทยารวมถึงการออกแบบการบริการประสบการณ์ที่ช่วยผู้คนนะคะดูแลตนเองนะคะเช่นโปรแกรมสุขภาพคลินิกกายภาพโค้ชสุขภาพและเวสองค์กรการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่21นะคะสายนี้นะคะเติบโตจากปัจจัยเช่นสังคมผู้สูงอายุโรคเรื้อรังความเครียดแล้วก็ไลฟ์สไตล์เมืองที่เร่งรีบนะคะจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้เชิงวิชาชีพนะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารความเข้าใจของมนุษย์แล้วก็จริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการจุดเด่นของสายนะคะในเรื่องของเฮลนะคะแล้วก็เวลเนสนะคะก็คือการสร้างคุณค่าที่วัดได้ทั้งผลลัพธ์แล้วก็สุขภาพแล้วก็ความพึงพอใจของผู้คนนะคะพร้อมปรับตัวนะคะให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะเช่นแอปสุขภาพการใช้ข้อมูลเพื่อดูแลเชิงป้องกันทำให้เป็นสายอาชีพที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในอนาคตด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของสายในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็จำเป็นมากเลยนะคะในอาชีพกลุ่มอาชีพนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องของโลกยุคปัจจุบันแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็คู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศนะคะลดในเรื่องของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลดของเสียหรือก็การส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆในเรื่องของการจัดการน้ำเสียต่างๆนะคะการบริหารพลังงานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกการอนุรักษ์ในระบบนิเวศนะคะการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมก็มีเหมือนกันนะคะทุกท่านนะคะการตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มสายอาชีพนี้นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของสายสร้างสรรค์แล้วก็คอนเทนต์โอ้โหมาแรงมากเลยนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะก็จะมีได้เคยได้ยินคำว่าครีเอเตอร์นะคะมือใหม่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของในแ พลตฟอร์ม TikTok นะคะหรือ Facebook ต่างๆนะคะมันก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เนื้อหาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียการนำวิดีโอรูปภาพประกอบข้อความดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบแบรนด์นะคะหรือประสบการณ์ดิจิทัลนะคะให้กับผู้คนอย่างมีความหมายอาชีพนี้ก็จะรวมในเรื่องของสายในเรื่องของครีเอเตอร์นักออกแบบนักเขียนนักการตลาดดิจิทัลรวมไปถึงโปรดักชันแล้วก็ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งจะต้องวางแผนบนโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็แข่งขันสูงนะคะไม่ใช่ในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์แต่ก็ต้องเข้าใจผู้ชมเล่าเรื่องการวางกลยุทธ์การวางเอกลักษณ์นะคะแล้วก็การบริหารลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้นะคะยังต้องใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเช่นเครื่องมือวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลแล้วก็ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตแล้วก็การกระจายเนื้อหาด้วยนะคะต่อไปเรามาดูสายธุรกิจการบริการแล้วก็ประสบการณ์นะคะสายนี้ก็จะให้ในเรื่องของการบริการเน้นการบริการแล้วก็เน้นความรู้สึกที่ได้รับมากกว่าการขายสินค้านะคะเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเน้นการออกแบบเส้นทางของลูกค้าให้สะดวกประทับใจแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลครอบคลุมถึงโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมแหล่งท่องเที่ยวอีเวนต์สปาเพื่อสุขภาพและการบริการแบบใหม่นะคะบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหัวใจของงานบริการนะคะก็คือการใส่ใจรายละเอียดการใส่ใจการสื่อสารการบริหารการบริหารในเรื่องของคุณภาพธุรกิจประเภทนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าประเภทนี้นะเขาก็มีการแข่งขันกันด้วยประสบการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์หรือว่าความแตกต่างเรื่องบรรยากาศเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะแล้วก็มีในระบบของระบบจองระบบชำระเงินแล้วก็การจัดการรีวิวเมื่อทำได้ดีแล้วก็สร้างความภักดีบอกต่อมูลค่าแบรนด์ระยะยาวทำให้ประสบการณ์กลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Logic G Solution กับรายการสมการนอกตำราครับผมพี่ตัวแปรครับ
2: สวัสดีค่ะน้องใยไหมค่ะ
1: ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าการทำงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่เรานั่งพิมพ์คำสั่งใส่คอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่เป็นภาพที่เรากำลังคุยกับทีมงานของเราซึ่งทีมงานที่ว่าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช่คนจริง
2: ๆอ๋อแต่เป็น AI ที่ทำงานเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานดิจิตอลของเราเลยแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเป็นดิจิตอลโคเวิร์กเกอร์สของเราเลย
2: ซึ่งภาพที่เราคุ้นเคยกันดีกับการถามตอบกับแชทบอทเนี่ยก็กำลังจะกลายเป็นเรื่องเก่าแล้วนะคะคือปีนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเอเจนติก AI
1: Agentic AI
2: ใช่ค่ะคือยุคที่เราแค่บรีฟงานภาพรวมไปครั้งเดียวพอแล้วที่เหลือเนี่ย AI จะไปจัดการต่อให้เราจนจบกระบวนการเลย
1: โอ้โหตั้งแต่หาข้อมูล
2: ใช่ค่ะหาข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลไปจนถึงขั้นร่างอีเมลส่งให้ลูกค้าเลยก็ได้
1: ซึ่งพอ AI ทำงานได้

0: ซับซ้อนขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือการพลิกโฉมเลยนะพลิกโฉมวิธีการทำงานการสร้างรายได้ของพวกเราทุกคน
1: ทั้งคนทำงานประจำทั้งฟรีแลนซ์เลย
0: ใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าเราต้องเตรียมทักษะอะไรบ้างเพื่อไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่ต้องเติบโตให้ได้ในยุคใหม่นี้
1: งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องทักษะด้านเทคนิคกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะนี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยคือในปีนี้แค่เขียนพร้อมถามตอบพื้นฐานได้เนี่ยอาจจะไม่พอแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับมันเหมือนยุคคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆเลยคนที่แค่เปิดปิดเครื่องเป็นกับคนที่ใช้ Excel เขียนสูตรซับซ้อนได้ค่าตัวก็ต่างกันเยอะทักษะแรกที่เราต้องมีเลยก็คือการจัดการทีม AI Agents หรือที่เรียกว่า AI Orchestration ครับ
1: AI orchestration ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะมันต่างจากการที่เราคุยกับ AI ทีละตัวยังไงคะ
0: ต่างกันเยอะเลยครับคือลองนึกภาพว่าเราเป็นผู้กำกับหนังแทนที่เราจะไปสั่งนักแสดงทีละคนผู้ช่วยทีละคนเราแค่สั่งภาพรวมไปเลยว่าขอฉากแอคชั่นไล่ล่ากลางเมืองแล้วทีมงานทุกคนก็จะรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ไปจัดการต่อจนเสร็จAI orchestration ก็คือแบบนั้นเลยครับเราสร้างทีมของ AI agents ขึ้นมาแล้วก็มอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ทีมนี้ไปจัดการกันเอง
1: น่าสนใจมากค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าทีม AI ที่ว่าเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไง
0: ได้เลยครับสมมุติว่าเราเป็นนักการตลาดอยากได้แคมเปญใหม่เราก็แค่สั่งทีม AI ของเราไปว่าช่วยคิดแคมเปญโปรโมทสินค้าตัวใหม่สำหรับกลุ่ม Gen Z ให้หน่อยเอเจนต์ตัวแรกที่เป็นเหมือนนักวิจัยก็จะวิ่งไปหาข้อมูลเทรนด์ล่าสุดใน TikTok มาให้
1: ค่ะ
0: เอเจนต์ตัวที่2ที่เป็นนักเขียนก็เอาข้อมูลนั้นมาเขียนเป็นสคริปต์วิดีโอสั้นๆ
1: แล้วก็มีตัวที่3ที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์สร้างภาพประกอบให้
0: ถูกต้องครับแล้วเอเจนต์ตัวสุดท้ายที่เป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียก็เอาคอนเทนต์ทั้งหมดไปโพสต์ตามแพลตฟอร์มต่างๆให้เรียบร้อย
1: โหทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเกือบจะอัตโนมัติเลยโดยที่เรามีหน้าที่แค่ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย
0: ใช่เลยครับ
1: ฟังดูเหมือนเรามีเอเจนซี่โฆษณาเล็กๆเป็นของตัวเองเลยนะคะแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นถ้าเอเจนต์ตัวนักวิจัยไปเอาข้อมูลที่ผิดมามันก็จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเลย
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่แหละครับคือจุดที่มนุษย์ยังต้องอยู่เพราะเครื่องมืออย่างแลงกราฟหรือออโตเจนที่ใช้สร้างทีมพวกมันมีส่วนที่เราต้องเข้าไปตั้งค่ากฎหรือกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้ว
1: โอ้คือเราต้องออกแบบ workflow ให้มีจุดที่คนต้องเข้าไปดูก่อน
0: ใช่ครับที่เรียกว่า human in the loop ซึ่งก็นำเราไปสู่ทักษะที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือ context engineering
1: context engineering การสร้างบริบทอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะจุดอ่อนของ AI อย่างนึงก็คือมันไม่มีความทรงจำระยะยาวคุยกับมันวันนี้พรุ่งนี้มันก็ลืมแล้ว
0: ใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนจากการป้อนคำสั่งสั้นๆแล้วจบไปเป็นการสร้างเหมือนคู่มือการทำงานให้กับ AI ของเราเหมือนเราสอนงานพนักงานใหม่นะครับเราไม่ได้แค่สั่งงานรายวันแต่เราต้องให้ข้อมูลภาพรวมบริษัทลูกค้าคนสำคัญคือใครสไตล์การสื่อสารของแบรนด์เราเป็นแบบไหน
1: เพื่อให้ข้อมูลพวกนี้ถูกเก็บไว้เป็นบริบทให้ AI ดึงไปใช้ได้ตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเทคโนโลยีเบื้องหลังที่ทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้ก็คือ RAG หรือ Retrieval Augmented Generation ใช่ไหมคะที่มันจะให้ AI ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนตัวที่เราสร้างไว้แทนที่จะไปหาข้อมูลมั่วๆจากอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้องเป๊ะเลยครับวิธีนี้ช่วยลดปัญหา AI ตอบผิดหรือที่เรียกว่า Hallucination ได้เยอะมาก
1: ทำให้เราเชื่อใจผลลัพธ์จาก AI ได้มากขึ้น
0: พอ AI มีบริบทและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะมันจะทำงานเชิงรุกหรือ proactive ได้มากขึ้นเช่นมันอาจจะเตือนเราล่วงหน้าว่าอีก3วันจะถึงวันเกิดลูกค้าคนสำคัญแล้วนะต้องการให้เตรียมอีเมลอวยพรพร้อมส่วนลดพิเศษไว้เลยไหม
1: สุดยอดเลยค่ะเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจเราจริงๆฟังดูแล้ว2ทักษะแรกอาจจะยังดูมีความซับซ้อนทางเทคนิคอยู่บ้างแต่เห็นว่ามีทักษะสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองของคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เลย
0: ใช่ครับและอันนี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยมันเรียกว่า vibe coding หรือการเขียนโค้ดด้วยภาษาคนธรรมดานี่แหละครับ
1: เขียนโค้ดด้วยภาษาคนหมายความว่าเราไม่ต้องไปเรียนภาษา Python หรือ JavaScript แล้วหรอคะ
0: เกือบจะเป็นแบบนั้นเลยครับ เราสามารถใช้ภาษาพูดสั่งให้ AI เขียนโค้ดสร้างแอปพลิเคชันหรือระบบเล็กๆที่เรียกว่า Micro SaaS ขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้เสริมได้แล้ว
1: จริงเหรอคะ
0: จริงครับเช่นเราอาจจะแค่พิมพ์บอก AI ผ่านเครื่องมืออย่าง Replit ว่าช่วยสร้างเว็บแอปสำหรับคำนวณค่าคอมมิชชั่นของทีมขายหน่อย
1: แล้วมันก็จะสร้างโค้ดทั้งหมดให้เราเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับมันก็จะสร้างโค้ดทั้งหมดให้เราเลย
1: น่าทึ่งมากค่ะแต่มันก็คงไม่ใช่เวทมนต์ใช่ไหมคือคนที่จะใช้ Vibe Coding ได้ก็ยังต้องมีความเข้าใจเรื่องตรรกะและกระบวนการทางธุรกิจอยู่ดี
0: ประเด็นนี้สำคัญมากครับ Vibe Coding ไม่ได้มาแทนที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะแต่มันมาเพื่อ empower หรือทราวเควียนให้กับคนที่มีไอเดียทางธุรกิจแต่เขียนโค้ดไม่เป็นให้สามารถสร้างต้นแบบหรือเครื่องมือง่ายๆได้ด้วยตัวเอง
1: เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะพอเราคุยกันเรื่องทักษะทางเทคนิคที่ล้ำขนาดนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าแล้วทักษะของความเป็นมนุษย์ล่ะคะจะไปอยู่ตรงไหน
0: คำถามนี้คมมากครับและคำตอบจากข้อมูลอย่าง McKinsey หรือ Korn Ferry เนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าทักษะความเป็นมนุษย์ที่ AI เรียนแลบได้ยากกำลังจะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ Wage Premium ขึ้นมาเลย
1: อ๋อขอเดาเลยมั้ยคะทักษะแรกต้องเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาแน่ๆเลยใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องครับเพราะอย่างที่เราคุยกันถึงแม้ AI จะทำงานให้เราได้ทั้งกระบวนการแต่สุดท้ายแล้วในฐานะมนุษย์เราคือคนสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องAI อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เป็นกราฟสวยงามแต่เราต้องเป็นคนดูว่าข้อมูลชุดนั้นมีอคติหรือ bias แฝงอยู่หรือเปล่าจะนำไปใช้ตัดสินใจทำธุรกิจต่อได้อย่างไร
1: ใช่เลยค่ะเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากมือทำไปเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ต้องคำถามที่เฉียบคมขึ้น AI อาจจะให้คำตอบเราได้แต่เราต้องเป็นคนตั้งคำถามที่ถูกต้องและลึกซึ้งกว่าเดิม
0: ทักษะที่สองที่ตามมาติดๆคือความฉลาดทางอารมณ์และการสื่อสารหรือ EQ and Communication ครับในโลกที่งานเอกสารงานรูทีนถูกจัดการด้วยระบบอัตโนมัติไปหมดแล้วเวลาทำงานของมนุษย์จะถูกใช้ไปกับสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน
1: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะลองนึกภาพฝ่ายบริการลูกค้าดูนะคะ AI Chatbot อาจจะตอบคำถามที่พบบ่อยได้เร็วกว่ามนุษย์แต่การรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธจัดๆการแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือ Empathy เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสิ่งนี้ต้องใช้ EQ ของมนุษย์เท่านั้นค่ะ
0: หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ซับซ้อนงานพวกนี้จะกลายเป็นงานพรีเมียมที่คนทำได้ดีจะมีค่าตัวสูงขึ้นมาก
1: และข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลย
0: ความคิดสร้างสรรค์หรือ creative thinking ครับ
1: ซึ่งต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ใช่แค่การสั่งให้ AI สร้างรูปภาพสวยๆแต่หมายถึงการคิดในระดับกลยุทธ์การคิดนอกกรอบที่ AI ซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตยังทำไม่ได้
0: ชัดเจนมากครับ AI เก่งในการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การคิดค้นโมเดลธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ซ่อนอยู่ลึกๆของลูกค้าเนี่ย
1: อันนี้ล่ะค่ะคือพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยแท
0: ้สรุปแล้วเราต้องมีทั้งทักษะทางเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อควบคุม AI และทักษะความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้ง
1: เมื่อเรามี2สิ่งนี้ครบแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะมาดูกันแล้วใช่มั้ยคะว่าจะแปลงทักษะเหล่านี้ให้กลายเป็นเงินได้อย่างไร
0: มาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยกันแล้วครับมาดูไอเดียอาชีพเสริมและโมเดลธุรกิจรายได้สูงที่กำลังมาแรงในปีนี้กันดีกว่า
1: เริ่มจากไอเดียแรกที่ต่อยอดมาจากทักษะ AI Orchestration ที่เราคุยกันไปตอนต้นเลยค่ะนั่นคือการเปิด AI Automation Micro Agency
0: Micro Agencyหมายถึงเอเจนซี่ขนาดเล็กใช่ไหมครับมันต่างจากการรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไปยังไง
1: ต่างกันที่มุมมองการขายบริการเลยค่ะแทนที่เราจะรับจ้างทำกราฟิกเป็นชิ้นๆให้เราเปลี่ยนมาขายโซลูชันหรือการวางระบบทั้งหมดไปเลย
0: อ๋อ
1: โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ที่ไม่มีฝ่ายเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
0: น่าสนใจมากครับเช่นรับวางระบบตอบแชทลูกค้าอัตโนมัติหรือระบบคัดกรองลูกค้าให้ฝ่ายขายโดยใช้เครื่องมือ no code อย่าง Zapier แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะเราเข้าไปช่วยให้ธุรกิจของเขาทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่คือการสร้างคุณค่าที่สูงกว่าการรับงานเป็นชิ้นๆเยอะมาก ข้อมูลที่เราเจอมาบอกว่าต้นทุนเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ100-$300ต่อเดือนแต่สามารถสร้างรายได้ให้เอเจนซี่ได้ถึง $8,000-$15,000 ต่อเดือนเลยนะคะ
0: เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากครับเทรนด์ต่อมาที่กำลังมาแรงมากเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในสายงานตัวเองมานานนั่นคือ fractional executive หรือผู้บริหารระดับสูงแบบ part time
1: คำนี้จะยังใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะมันคืออะไรคะ
0: มันคือการที่เราเอาประสบการณ์ระดับบริหารของเราไปให้บริการกับหลายๆบริษัทพร้อมกันครับสมมุติว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมา15ปีแทนที่จะเป็น CMO ให้บริษัทเดียวเต็มเวลาเราก็ไปเป็น CMO แบบพาร์ทไทม์ให้กับสตาร์ทอัพหรือ SME 3-4 บริษัทพร้อมกัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเข้าไปช่วยวางกลยุทธ์ให้บริษัทละ10ชั่วโมงต่อสัปดาห
0: ์ใช่เลยครับ
1: มันเป็นโมเดลที่วินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะฝั่งบริษัทก็ได้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงมาช่วยโดยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มส่วนฝั่งเราเองก็ได้ความยืดหยุ่นได้เจอความท้าทายที่หลากหลาย
0: ใช่เลยครับและมันกำลังเป็นที่นิยมมากกลุ่มธุรกิจ SMBs ที่กำลังเติบโตแต่ยังไม่พร้อมที่จะจ้างผู้บริหาร C-level แบบเต็มเวลาและไอเดียสุดท้ายสำหรับสาย Content Creator ครับ
1: ตั้งเดียวใช้ได้ทุกที่ค่ะสตูดิโอของเราจะรับคอนเทนต์ยาวๆ1ชิ้นเช่นวิดีโอใน YouTube ความยาว1ชั่วโมง
0: หรือพอดแคสต์ตอนเนี้ยที่เรากำลังอัดกันอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วใช้เครื่องมือ AI ช่วยแตกย่อยคอนเทนต์นั้นออกมาเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลได้หลาย10ชิ้นเลย
0: ผมเห็นภาพเลยจากวิดีโอ1ชั่วโมงเราสามารถตัดเป็นคลิปสั้นลง TikTok หรือ Reels ได้เป็น10คลิป
1: ถอดเสียงออกมาเป็นบทความยาวๆลงบล็อก
0: ดึงประเด็นสำคัญมาทำเป็นภาพคาราเซลโพสสวยๆลง LinkedIn
1: เป๊ะเลยค่ะโดยที่เราใช้ AI ช่วยในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งบริการแบบนี้ช่วยให้ครีเอเตอร์หรือแบรนด์ต่างๆประหยัดเวลาไปได้มหาศาลและยังขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ของตัวเองได้อีกด้วย
0: ฟังดูแล้วทั้ง3โมเดลธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่การทำงานรับจ้างแต่เป็นการสร้างระบบและสร้างคุณค่าในระยะยาวเลยนะครับและถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไอเดียเหล่านี้จุดประกายความคิดใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Logic G Solution ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป
1: เอาละค่ะเมื่อเรามีทั้งทักษะและไอเดียธุรกิจแล้วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือกลยุทธ์ในการหางานและสร้างตัวตนในยุคใหม่นี้ค่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเหมือนกัน
0: แน่นอนครับกลยุทธ์แรกที่อยากจะแนะนำเลยคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอ career หรืออาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอครับ
1: หมายถึงการที่เราไม่ควรฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับงานประจำแค่งานเดียวใช่ไหมคะแต่ควรสร้างรายได้จากหลายๆทาง
0: ถูกต้องครับโลกยุคใหม่มีความไม่แน่นอนสูงการมีรายได้จากงานประจำผสมกับรายได้จากงานฟรีแลนซ์และอาจจะมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาด้วยจะทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริง
1: และกลยุทธ์ต่อมาที่สำคัญมากๆในการหางานยุคนี้ก็คือ skills based hiring ค่ะคือผลสำรวจจาก World Economic Forum ยืนยันตรงกันเลยว่าใบปริญญากำลังจะมีความสำคัญลดลงอย่างมาก
0: แล้วนายจ้างจะหันไปดูอะไรแทนล่ะครับ
1: พวกเขาจะดูที่ทักษะที่ทำได้จริงและผลงานที่จับต้องได้ในพอร์ตโฟลิโอของเราเป็นหลักค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากว่า 65% ของนายจ้างในสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าวุฒิการศึกษา
0: แปลว่าแทนที่จะเสียเวลาเรียนปริญญาโทอีกใบเราอาจจะควรใช้เวลานั้นไปกับการทำโปรเจกต์เล็กๆที่โชว์ให้เห็นว่าเราใช้ Wife Coding สร้างแอปมาแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริงๆแบบนี้จะสร้างความประทับใจได้มากกว่า
1: ใช่เลยค่ะ Show Don't Tell คือหัวใจสำคัญค่ะสร้างโปรเจกต์จริงที่วัดผลได้แล้วใส่ลิงก์เข้าไปในเรซูเม่หรือโปรไฟล์ LinkedIn ของเรานี่คือสิ่งที่ทรงพลังกว่าใบเซอร์ติฟิเคตเป็น100ใบค่ะ
0: และกลยุทธ์สุดท้ายครับคือแพลตฟอร์ม strategy หรือกลยุทธ์การใช้แพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน
1: ์หลายคนน่าจะนึกถึงแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ใหญ่ๆอย่าง Upwork หรือ Fiverr แต่ก็รู้กันดีว่าการแข่งขันสูงมากและค่าธรรมเนียมก็โหดไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบางทีโดนหักไปถึง 20% เลยทีเดียวกลยุทธ์ที่อยากแนะนำคืออย่าพึ่งพาแค่แพลตฟอร์มเหล่านี้ทีเดียวครับเราควรจะมองหาทางเลือกอื่นด้วยเช่นแพลตฟอร์มที่ไม่หักค่าคอมมิชชั่นหรือ Zero Commission
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเป้าหมายระยะยาวของเราควรจะเป็นการสร้างเครือข่ายลูกค้าโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn ใช่ไหมคะการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวจะช่วยให้เราลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มตัวกลางไปได้ในที่สุด
0: ถูกต้องที่สุดครับแพลตฟอร์มควรเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อสร้างพอร์ตแต่ปลายทางคือการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งและมีลูกค้าที่เชื่อใจเราโดยตรง
1: สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ปี2026ไม่ใช่ปีที่เราต้องมานั่งกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเราไปทั้งหมดเลยนะคะ
0: ใช่ครับ มันไม่ใช่การแย่งงานแต่มันคือการจัดสรรงานใหม่หรือ rerouting อย่างสิ้นเชิงงานในระดับปฏิบัติการที่ทำซ้ำๆจะถูกส่งต่อไปให้ AI จัดการส่วนมนุษย์จะถูกดันให้ขึ้นไปทำงานในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์

0: โดยมี AI เป็นเหมือนทีมงานเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเรา
1: ดังนั้นใครที่อยากจะสร้างความได้เปรียบและก้าวนำคนอื่นไปอีกขั้นควรจะเริ่มศึกษาและลงมือทำเรื่องการใช้ AI Agents และ Vibe Coding ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะนี่คือทักษะที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลในอนาคต

0: ที่ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% จะกลายเป็นทักษะที่มีมูลค่าสูงสุดหรือไม่และเราจะวัดผลทักษะที่จับต้องไม่ได้นี้อย่างไรในอนาคตสวัสดีค่ะ
1: สรุปชั่วโมงที่11กันนะคะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21การทำงานและการสร้างรายได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วจากเทคโนโลยีดิจิทัลและก็การเชื่อมต่อระดับโลกอาชีพนะคะไม่จำกัดแค่ตำแหน่งหรืองานประจำเพียงเส้นทางเดียวนะคะในยุคปัจจุบันแต่ก็คือการพัฒนาทักษะให้มีคุณค่าแล้วก็ใช้ได้หลายบริบทคนทำงานจะต้องมีพื้นฐานวิชาชีพควบคู่กับทักษะอนาคตยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สื่อสารการร่วมมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้ข้อมูลเครื่องมือดิจิทัลแล้วก็ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานแทบทุกสาขาเพราะว่ามีการใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การบริหารเวลาแล้วก็การตัดสินใจนะคะอย่างมีจริยธรรมมากยิ่งขึ้นตลาดงานนะคะให้ค่าผลของงานจริงแล้วก็สมรรถนะมากกว่าคุณวุฒิอย่างอื่นรูปแบบในเรื่องของการยืดหยุ่นมีงานโปรเจกต์ฟรีแลนซ์งานทางไกลแล้วก็การแข่งขันได้ทั่วโลกแนวคิดทักษะการนำอาชีพมานะคะทำให้คนย้ายบทบาทเปลี่ยนสายหรือก็การทำงานข้ามอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการแล้วก็เป้าหมายหลายคนสร้างอาชีพแบบพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีหลายแบบนะคะในการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็ยืดหยุ่นองค์กรก็จะมีความคาดหวังแล้วก็ยืดหยุ่นความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานข้ามวัฒนธรรมนะคะการบริโภคมากยิ่งขึ้นเราจะมาเข้าใจในเรื่องของความหมายของแบรนด์การออกแบบต่างๆนะคะแล้วก็เครือข่ายภาพลักษณ์มืออาชีพนะคะบนโลกออนไลน์เป็นทุนสำคัญในการสร้างโอกาสยุคใหม่การวางแผนอาชีพที่ดีนะคะก็ต้องเริ่มจากการสำรวจตนเองศึกษาการตลาดแนวโน้มแล้วก็กำหนดเป้าหมายเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วนะคะก็มาวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจแนวโน้มของโลกแล้วก็กล้าปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วนะคะการประกอบอาชีพมุ่งในเรื่องของความมั่นคงแต่ก็คือความสามารถในเรื่องของการสร้างคุณค่าความหมายแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็การทำงานในระยะยาวด้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่12นะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกับการส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทุกวันพฤหัสบดีและพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะตามที่นัดไว้หมายไว้นะคะภาคนี้เป็นภาคการศึกษาที่2ต่อเนื่องกันนะคะในเรื่องของการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มภาคที่2ของปีการศึกษา2568นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน

โกสินทร์เป็นผู้นำเสนอนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับขอมานะคะว่าอยากได้การประดิษฐ์พานพุ่มจากสิ่งดอกไม้ต่างๆนะคะหรือใบไม้ต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการให้ของขวัญใครหรือนำไปให้ใครหรือตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชาที่สำคัญคือการทำต้องใช้ประโยชน์ได้ให้มากที่สุดสูงสุดแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมได้นะคะวันนี้การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นจะใช้จากกลีบกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบนั้นจะเป็นกุหลาบที่เราต้องใช้กุหลาบใหญ่หน่อยนะคะเป็นที่มาจากซื้อมาตามแหล่งที่เรามีกุหลาบหรือที่บ้านมีแต่มันไม่ใหญ่เท่ากับขนาดที่ซื้อมานะคะถ้าเปิดเป็นกุหลาบกลีบเล็กเนี่ยมันจะเสร็จงานจะเสร็จช้านะคะอันนี้เราจะได้กุหลาบนะคะเราก็มีกุหลาบนะคะมีเข็มหมุดนะคะพอที่จะปักได้นะคะกรรไกรตัดลูกกิ่งไม้นะคะให้หลุดออกจากก้านนะคะทีนี้เราได้ดอกไม้แล้วนะคะประการที่1เราได้ดอกไม้แล้วเราก็ปิดกลีบนี้เลยค่ะปิดอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราไม่ต้องปิดทีละกลีบนะคะปิดออกจากขั้วให้เหลือแต่เกสรเราก็ไม่ต้องการแล้วนะคะเราก็วางนะคะเรียงที่เราจะใช้พร้อมที่จะใช้งานนะคะแล้วก็โฟมนะคะโฟมแล้วก็มีโฟมที่คือรายการที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมได้ชมแล้วว่าเราได้ทำแล้วในรายการนั้นยังไม่เสร็จนะคะวันนี้เราก็เลยผู้สาธิตนั้นก็เลยได้นำเพื่อที่จะได้เสร็จตามรูปแบบนะคะแล้วก็จะใส่ยอดพุ่มยอดพุ่มนี้ท่านจะใช้ยอดพุ่มดอกไม้ก็ได้หรือเป็นพุ่มที่เป็นงานประดิษฐ์จากมุกก็ได้นะคะมันจะทำให้เกิดรูปแบบที่ดีขึ้นนะคะพันพุ่มนั้นต้องมียอดนะคะต้องมียอดนะคะยอดของพุ่มนะคะนะคะเราจับกลีบดอกไม้เราจับกลีบแล้วนะคะนี่รอบแล้วได้แค่นี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะด้วยการพับกลีบนะคะเราใช้ด้านที่เป็นเหมือนกำมะหยี่นะคะเห็นไหมคะสีแดงเหมือนกำมะหยี่นะคะแล้วก็ไว้ด้านนอกพับลักษณะเดียวกับกลีบบัวเหมือนกันนะคะเพราะกลีบเขาใหญ่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็พับทบลงมานะคะแล้วก็พับให้เป็นช่วงที่ตรงกลางเป็นตอนแบบนี้นะคะจากนั้นจากยอดแล้วนะคะเรียงกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงกลางส่วนกลางนี้แล้วผู้สาธิตนั้นทำไว้ให้ดูชมแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นขั้นตอนมาแล้วนะคะทีนี้ต่อเนื่องนะคะก็วางลงไปเลยนะคะวางลงไปนะคะลงส่วนกลางก่อนถ้าเผื่อไม่ใช้ได้แล้วก็ทำต่อเนื่องไปเลยนะคะกลัดลงไปตรงกลางโดยที่วางลงไปแล้วกดลงไปเข็มหมุดกดลงไปนะคะไม่ต้องจนนั่นนะคะเนี่ยให้มันมีส่วนที่เหลือไว้เล็กน้อยนะคะอย่ากดลงไปให้ไอ้ดอกไม้เนี่ยขาดนะคะมันสามารถที่จะขาดได้นะคะต่อไปนะคะแล้วก็พับกลีบนะคะเนี่ยนะคะพับส่วนหนึ่งนี้ไปนะคะเป็นต่อส่วนที่เป็นกำมะหยี่เหมือนคล้ายกำมะหยี่นะคะส่วนนี้นะคะจากนั้นพับครึ่งลงมานะคะนี่ถ้าเป็นส่วนนี้นะคะเราก็จะได้กลีบที่เราเพื่อที่จะนำไปวางนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะปรับส่วนกลางก่อนถ้าเราคิดว่าอยู่เนี่ยเราก็พอได้นะคะแต่นี้ผู้สาธิตนั้นกลัวที่จะกลีบเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะคะนะคะพับ1 2นะคะ2ลงมาแล้วก็ค่อยๆนำเนี่ยนะคะมาอยู่ส่วนนี้จะมีส่วนพับตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มาเรียงต่อไปนะคะจากนั้นเข็มหมุดนะคะกุหลาบนี่ใช้เข็มหมุดเล็กได้นะคะเพราะว่า
มีส่วนที่บางเบามันจะขาดง่ายนะคะเนี่ย

ปักลงไปก็ถ้าเผื่อทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะขาดแตกเลยค่ะนะคะไม่ต้องกดลงไปให้สุดนะคะเนี่ยนะคะนะคะเรียงลงไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะงานพวกนี้นะคะเป็นของสดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานต้องดูให้ดีนะคะเพื่อที่อยู่คงทนแล้วหลังจากที่เราใช้แล้วเราก็จะมีการที่จะใช้น้ำด้วยการฉีดให้อยู่คงทนได้นะคะใช้ด้านสักหลาดนะคะด้านกำมะหยี่นะคะมันเหมือนกำมะหยี่นะคะลักษณะคล้ายกำมะหยี่กุหลาบสีแดงนะคะแล้วแต่สีอะไรที่ท่านจะใช้ที่มีอยู่เป็นสีชมพูก็ได้นะคะดอกไม้ที่ดูว่ากลีบของเขาเนี่ยจะอยู่คงทนนะคะ

นะคะพับมานะคะพับเหมือมาเพื่อให้กลีบเนี่ยเท่ากันนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะ

ต้องดูมุมให้ดีนะคะจากนั้นเสียงไปก่อนนะคะจากนั้นภาพนะคะภาพดูส่วนกลางนี้นะคะกรีบก็จะเท่ากันนะคะ

ับเวลาพับด้านที่ด้านที่ไม่เป็นกำมะหยี่เนี่ยนะคะให้อยู่ด้านในด้านเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ค่อยพับอย่าพับให้มันไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดเดี๋ยวกลีบจะมีความอะไรช้ำได้นะคะเบาๆมือนะคะเข็มหมุดเวลาเราใช้เราก็ต้องระวังนะคะตอนนี้อากาศนะคะฝนตกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านใครฝนตกพายุเข้าเนี่ยก็ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะนะคะแฟนๆงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่านี่ก็มีการอาการเริ่มไอนะคะ

หรือดอกนี่พยายามส่งให้เท่ากันแต่ถ้าเกลีบเล็กนี่เราก็มันก็ดูไม่ตอนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะกลีบช่วงที่มันอย่ามันเล็กเกินไปมันก็ไม่ได้นะคะเวลาท้ายๆเนี่ยนะคะเนี่ยมันดูไม่งามนักนะคะต้องเลือกกลีบที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะ

ับกรีดนะคะวางตรงตัวนี้ไว้เข้าหาตัวนะคะนี่กรีดชักเริ่มเล็กอีกแล้วเราก็ต้องหาที่มันสมบูรณ์นะคะมีส่วนที่ขนาดใหญ่นะคะ

ตัวนี้จะค่อยๆเติมใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเราพับให้มันน้อยลงนะคะไม่มีส่วนในนะคะไม่สวยนะคะต้องพับที่มันมีจีบข้างในนะคะนะคะพับลงไปอย่างนี้แล้วก็มีส่วนที่พับมันก็พับบีบดอกบัวเหมือนกันนะคะ

ทับนะคะแล้วก็ให้มันมีจิตข้างบนให้มันนั่นหน่อยก็เรามีนี่นะคะปักกลางไว้ก่อนนะคะยังเหลืออีกกลีบหนึ่งนะคะ

ค่อยๆปรับระวังนะคะระวังมันจะอย่าให้ลักษณะของกลีบกุหลาบนี้ช้ำมากนะคะ

ถ้าเผื่อเป็นรอยพับกดเนี่ยมันจะทำให้ดำนะคะทำให้ดอกไม้เนี่ยดำได้นะคะถ้าเผื่อเราพับต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ

พับอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแบบครึ่งเลยมันก็ได้นะทีนี้ของเดิมเนี่ยเราพับสองสามรอบมันก็เลยจะไม่เหมือนกันนะคะเราต้องมีจีบข้างในนะคะ

การทำงานพวกนี้นะคะค่อนข้างจะใช้สมาธิเล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยก็พอสมควรนะคะเพราะว่ามันต้องใจเย็นนะคะแล้วงานก็ต้องละเอียดอ่อนนะคะการวางกลีบก็ต้องให้มันเสมอกันนะคะ

การหยิบเข็มหมุดนะคะก็ต้องหยิบให้มันนั่นใช้เลื่อนนะหาที่ลงแบบเราต้องมีส่วนที่จะไม่โดนมือนะคะโดนนิ้วมือวันงั้นมันจะเกิดบาดแผลได้นะคะ

กลีบกุหลาบนี่จะใช้เข็มหมุดเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนความหนาของเขามันไม่มากเกินไปนะคะอันนี้ก็

เวลาทำงานพวกนี้ต้องมีส่วนที่ประกอบกับการทำงานเหมือนกันนะคะเช่นมีอะไรรองนะคะไม่งั้นมันจะงานมันจะไม่ได้

เพราะว่ามันหนักเวลานั้นแล้วมันจะหนักกับตัวของโฟมมันจะหนักนะคะ

พอกลีบรู้สึกมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรนะคะเราก็สามารถที่จะหาดอกใหม่นะคะถ้าเผื่อเวลาเนี่ยนะคะมันถ้าเกิดเราอยู่กับที่บ้านหรือเราทำที่บ้านเนี่ยเวลามันไม่จำกัดนี่เราก็ทำสามารถทำได้อันนี้เวลามันไม่ค่อยจะนั่นเดี๋ยวเวลาไม่ทันเวลากับการสาธิตนะคะเราก็ต้องเลือกดอกไม้กลีบที่มันเสมอกันนะคะ

เราต้องปิดทำถึงส่วนจบของเขานะคะถึงพันปลายของพันพุ่มนะคะส่วนยอดแล้วก็เริ่มตั้งแต่ยอดนะคะส่วนท้ายของพันพุ่มคือส่วนล่างนี้นะคะ

ค่อยๆพับนะคะอย่ากดให้มันเป็นตายตัวนะคะไม่ต้องใช้นิ้วกรีดนะคะ

ต้องเลือกมุมเหมือนกันเพราะว่าบางทีมุมเนี่ยมันไม่ได้นะคะเลยต้องเลือกให้งานมันดีขึ้นนะคะ

เวลาจะหมดแล้วก็เกินเสร็จแล้วนะคะข้อสำคัญต้องเลือกกลีบให้มันมีความแข็งแรงนะคะถ้าเผื่อนิ่มเกินไปเนี่ยมันทำให้งานนั้นจะงดการใช้งานมันไม่สวยเท่าที่ควรนะคะ

เลือกก็ต้องเลือกเข็มหมุดให้เหมาะสมกับที่งานของงานพอดีมันไปปนกันนะตัวใหญ่กับตัวเล็กก็เลยต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะเลยช้านิดหนึ่งนะคะ

อันนี้อย่างนี้นะคะเราใช้ไปแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมนะคะมันกลีบมันแตกนะคะเนี่ยแตกแล้วมันจะไม่เสมอกันนะคะนิดหนึ่งนะคะ

หนึ่งแต่แล้วนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าทำในเวลามันก็หมดพอดีนะคะเสร็จสิ้นนะคะของชิ้นงานนะคะนี่นะคะก็ได้อย่างนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเวลาเหลืออีกเล็กน้อยของการจัดสรรเวลานะคะของการทำงานนะคะ

งานชิ้นนี้นะคะมันเป็นการที่เรารู้จักการใช้ของที่นำมาใช้ในการให้เกิดประโยชน์ตำพันพุ่มได้เพราะว่าบางทีเราก็มีดอกไม้ที่มีอยู่เนี่ยไม่จะไปทำอะไรนะคะเราเห็นดอกไม้นี้แล้วก็นำมาทำได้เลยนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะผู้ที่สนใจสามารถทำงานพวกนี้ได้บางทีเนี่ยเรานึกไม่ออกนะคะก็เลยมีผู้สนใจที่ติดต่อมาแฟนคลับของทางไกด์ดาวเทียมนะคะบอกว่าอยากให้ทำพันพุ่มให้ดูหน่อยนะคะให้ชมหน่อยก็เลยก็คิดว่าจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแบบนี้นะคะการพับแบบใบไม้ก็ได้นะคะนำมาทำพันพุ่มนะคะใบต่างๆที่มีสีสันนั่นนะคะได้เลยนะคะเราต้องมีการพับแล้วก็นำมาประกอบทำพันพุ่มได้นะคะแล้วก็จะคงทนถาวรด้วยนะคะถ้าเผื่อเราเลือกใบไม้ที่มันดูให้อยู่ทนหน่อยหนึ่งนะคะพับกลีบต่างๆอะไรพวกนี้นะคะ

เราก็ต้องให้ทำให้ถึงตนคนของพุ่มนะคะส่วนล่างนะคะ

นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะผ่านพุ่มนะคะผ่านพุ่มกลีบกุหลาบนะคะจากนั้นเราจะใส่ยอดนะคะถ้าผมมีเวลาพอแล้วก็ใส่ยอดได้นะอันนี้ใส่เป็นยอดรักนะคะเนี่ยนะคะก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้งานพานพุ่มในเวลานี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยลงทันเวลาพอดีนะคะจนเสร็จขั้นตอนนะคะท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยการเป็นของขวัญไปฝากใครก็ได้ของขวัญของฝากนานในอันควรนะคะอย่างงานมงคลอะไรเนี่ยพานพุ่มแต่ต้องไปเป็นคู่นะคะหรือจะถวายพระก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูว่าลักษณะของพานพุ่มจะต้องมียอดนะคะนำไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาก็ได้บ้านเรามีดอกไม้แล้วก็นำมาทำเป็นพานพุ่มนะคะเพื่อถวายพระและข้อสำคัญคือสามารถทำจำหน่ายได้นะคะเพื่อเป็นรายได้นะคะสำคัญที่สุดเพื่อเป็นรายได้และการเลือกซื้อของนะคะเข็มหมุดเนี่ยเราต้องดูซื้อให้ดีนะคะให้มีราคาค่อนข้างสูงอย่าไปใช้เข็มหมุดที่คุณภาพต่ำนะคะเพราะว่าทำงานให้เราเนี่ยหลังจากเราถ้าเกิดเราทำบูชาพระในบ้านเนี่ยเราก็จะนำสามารถแกะออกและนำมาใช้ได้อีกนะคะมันก็จะลดรายจ่ายไปได้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์

ะครับก็คือเครื่องชี้รั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียง

0: ะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการสนุกกับภาษาและครูมะขามภาวินีอุณวัฒนาอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะนำเสนอในชื่อตอน word formation นะคะซึ่งเป็นครั้งที่3นะคะในเรื่อง word formation เราพูดไป2ครั้งแล้วนะคะ word formation ก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยมีคลังคำศัพท์มากขึ้นนะคะก็คือมันมาจากคำศัพท์เช่นเราเติมคำเข้าไปข้างหน้านะหรือว่าเติมเข้าไปข้างหลังเนี่ยมันช่วยให้เราได้มีคลังคำศัพท์มากขึ้นว่ามันเป็นศัพท์ในตระกูลเดียวกันมีความหมายต่างกันตรงกันข้ามกันหรือว่ามีความหมายเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าเป็นคำคนละชนิดคนละประเภทกันเช่นคำนี้เป็นคำนาม

คำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำคุณศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะคะในการที่พูดถึง word formation นะคะ prefixes and suffixes นะคะ prefix เราเติมไปข้างหน้า root หรือว่ารากคำศัพท์นะคะ root ก็เป็นรากศัพท์นะคะซึ่งอาจจะมาจากภาษาต่างๆนะคะในภาษาอังกฤษก็มีการยืมมาจากภาษาละตินจากภาษาเยอรมันจากฝรั่งเศสนะคะส่วน suffix ก็เติมไปข้างหลังคำอย่างเช่นคำว่า perceive นะ perception นะคะ perceive การรับรู้นั่นเองนะคะ perception นะคะก็เป็นคำนามนะ perceive เป็นกริยานะคะ perception ก็เป็นคำนามอย่างเช่นการรับรู้การเรียนรู้ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงวิธีการเรียนรู้เราเรียนรู้ผ่านอะไรได้บ้างจากเช่นการอ่านการฟังใช่ไหมคะการเขียนนะคะออกมาเป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะอย่างเช่นในปัจจุบันถึงมีสื่อต่างๆที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ด้วยตนเองก็ได้นะคะอาจจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าการศึกษาบางอย่างก็ต้องเรียนในชั้นเรียนต้องมาได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หรือว่ามีการฝึกปฏิบัตินะคะอย่างตัวอย่างนะคะ prefix อย่างเช่นคำว่า sub นะคะ sub sub นะคะตัวนี้มันแปลว่าข้างใต้นะหรือ under นั่นเองนะคะ subtitles ก็คือเป็นคำบรรยายใต้ภาพประกอบภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาท่านผู้ชมเนี่ยดูภาพยนตร์ใช่ไหมคะจะมี subtitles ที่เป็นภาษาของต้นฉบับนั้นหรือว่าอาจจะเป็นภาษาอื่นใช่ไหมคะเช่นถ้าเราดูหนังต่างชาติเนี่ยถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษเราก็ควรดู subtitles ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเช่นถ้าเราฟังไปด้วยแล้วอ่านไปด้วยบางทีมันจะทําให้เราไม่ได้อรรถรสในการชมภาพยนตร์ใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเราจะชมมากกว่า1ครั้งเพื่อการศึกษาเนี่ยเราก็ค่อยๆดูว่าหรือว่าเราอยากเรียนรู้คําศัพท์สำนวนอะไรจากเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถฟังซาวด์แทร็กเช่นเป็นเขาพูดภาษาอังกฤษในเรื่องนั้นแล้วก็มี subtitles เป็นภาษาอังกฤษด้วยมันก็จะดีกว่าเป็น subtitles ภาษาอื่นนะคะเนื่องจากเราเข้าใจภาษาไทยของเราดีมากกว่าภาษาอื่นใช่ไหมคะ substandard นะคะต่ำกว่ามาตรฐานนะ substandard ก็คือมาตรฐานก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ใช่ไหมคะว่าต้องได้ระดับนี้นะคะ substandard ก็ไม่ผ่านนั่นเองนะคะ subway เป็นรถไฟใต้ดินหรือว่าเป็นชื่อสถานประกอบการที่ขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ subconscious มันแปลว่าจิตใต้สำนึกนะคะ subconscious นะคะ ไม่ใช่พูดผิด subconscious เป็นจิตใต้สำนึก conscious เป็นการรู้ตัวนะคะหรือเรียกว่าการมีสติอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่า subconscious บางทีเราสามารถเรียนรู้จากจิตใต้สำนึกได้นะคะก็คือเช่นบางท่านอาจจะเคยใช้วิธีการผ่อนคลายใช่ไหมคะเรียนแบบไม่เครียดก็คือเช่นนอนพักผ่อนสบายๆแล้วก็เปิดเพลงภาษาที่เราอยากเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยทำให้เราเคลิ้มๆเหมือนจะง่วงนอนแต่ไม่ได้ง่วงนอนแต่ว่าเรียนรู้ไปหรือว่าอย่างเช่นนักจิตวิทยาบอกว่าใช้ subconscious ในการส่งเสริมการเรียนรู้จิตใต้สำนึกก็คือเหมือนการพูดกับตัวเองบอกตัวเองว่าฉันทำได้หรือว่าพูดสิ่งดีๆกับตัวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะไปบอกให้คนอื่นมาพูดดีๆกับเรามันก็คงยากนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมคะทำไมเราพูดจาไพเราะกับคนอื่นได้แต่พูดไม่ไพเราะกับคนในครอบครัวนะคะเพราะนั้นก็เรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัวหรือว่าจากจิตใต้สำนึกหรือว่าภาวะการได้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ subordinate นะ subordinate นะคะแปลว่าอยู่ภายใต้การปกครองการดูแลนะคะหรือว่าในการเรียนรู้ทางไวยากรณ์ subordinate clause ก็เป็นประโยคอนุประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ subscribe ตัวนี้น่าจะคุ้นเคยมาสับตะไคร้อะไรเงี้ยนะคะ subscribe นะคะก็คือการสมัครเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยนะคะ subscriber ก็เป็นเราไปเป็นสมาชิกเขาเป็น member ของเขานะคะ subscription อันนี้ก็คือเติม suffix เข้าไปนะคะก็ยังเป็นคำนามเหมือนกันใช่ไหมคะ subscriber subscription นะคะถ้าเป็น verb subscribe นะคะ mindfulnessอย่างคำว่า mind ที่แปลว่าถ้าเป็นคำนามหมายถึงจิตใจก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกริยา please mind the gap ที่เวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าเขาบอกว่าให้ระวังนั่นเองนะคะ mind the gap ตัวนั้นก็จะเป็นกริยา

ะ mindfulness นะคะก็เป็นคำนามนะคะการมีสติสัมปชัญญะนะคะการรู้นะคะว่าจะทำอะไรในช่วงไหนไม่ได้ทำไปโดยไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ awareness การตระหนักรู้นั่นเองนะคะ awareness นะคะการที่รู้สึกตัวไปที่ไหนมีความระมัดระวังภัยนั่นเองนะคะอย่างที่เขาบอกว่าอันตรายเกิดได้ถ้าเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าไปในที่สาธารณะใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่ในที่ส่วนตัวที่เราจะตามสบายอะไรยังไงก็ได้นะคะLoving kindness ตัวนี้ก็แปลว่าเมตตากรุณานั่นเองนะคะก็คือการรู้จักส่งความปรารถนาดีให้ผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือตามกำลังของเราที่เราจะช่วยเขาได้นะคะตัว prefix เหล่านี้นะคะก็จะคุ้นๆกันใช่ไหมคะ penta hexa octa mini penta ก็คือหมายถึง5นะคะ hexa ก็คือ6octa ก็คือ8อย่างเช่นเดือน8ใช่ไหม October นะ mini ก็เล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะ pentagon นะตึก pentagon นะ hexagon ก็เป็น6เหลี่ยมนะคะ octagon ก็8เหลี่ยม mini skirt ก็คือกระโปรงขนาดสั้นๆนั่นเองนะคะก็คือเครื่องแต่งกายจะสั้นจะยาวเนี่ยมันก็อยู่ที่กาลเทศะนะคะว่าเราไปที่ไหนนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะไม่ได้แปลว่านุ่งกระโปรงสั้นแล้วจะไม่เหมาะสมหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับไปที่ไหนนะคะสถานที่กาลเทศะนะคะไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมินิสกิร์ตหรือว่ามินิซีรีส์นะคะปัจจุบันเนี่ยคนไม่ชอบดูอะไรยาวๆใช่ไหมคะขอแค่3นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะต่างกันนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราเสพสื่อแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะคะ ship wise word นะตัวนี้ก็เป็น suffix เข้าไปนะคะ friendship ใช่ไหมคะ friend ค่ะเป็นเพื่อนใช่ไหมคะ friendly เป็น adjective นะคะเป็นอย่างเป็น mid friendship ก็มิตรภาพหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเรียนจบก็มีเซ็นสมุดกันให้ที่อยู่หรือว่าเขียนข้อความให้ระลึกถึงกันอะไรเงี้ยนะคะ membership สมาชิกภาพนะเราไปสมัครสมาชิกไปที่ออกกำลังกายหรือว่าไปสมัครสมาชิกได้ส่วนลดซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ citizenship ก็คือการเป็นพลเมืองหรืออย่างที่เคยพูดถึงว่า global citizenship ก็คือการเป็นพลเมืองของโลกใช่ไหมคะเราไม่ได้เป็นพลเมืองแค่เป็นพลเมืองไทยเท่านั้นแต่เราเป็นพลเมืองโลกนะคะ clockwise clock ตัวนี้ก็คือนาฬิกาใช่ไหมคะนาฬิกาที่เป็นตัวบอกเวลาที่ถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือเราเรียก watch ใช่ไหมคะอันนี้ clock ก็ clockwise ตัวนี้ก็คือตามเข็มนาฬิกาก็คือเดินไปเวียนขวานั่นเองนะคะถ้า anti clockwise ก็คือเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะคะ upwards backward นะ backward ก็คือถอยหลังนะ upwards ก็ไปข้างหน้านะคะ anti social นะ social นะเราพูดถึง society ก็คือสังคมใช่ไหมคะเราได้ยินคำนี้ anti social นะคนที่แบบต่อต้านสังคม harmful or annoying to others ก็คือเป็นบุคคลอันตรายหรือว่าทำให้ผู้อื่นรู้สึกรำคาญก็คือหมายความว่าทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยบางทีตัวเองไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนเช่นในเรื่องการอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะถ้าชุมชนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องตื่นแต่เช้าต้องมีระเบียบวินัยการทำอะไรเป็นเวลาเนี่ยจะไปเราจะนึกจะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ดึกดื่นอะไรเมื่อไหร่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกแอนตี้โซเชียลนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยที่ชอบอ้างว่าสิทธิและหน้าที่หรือว่ ามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจศาสนสถานว่ากิจวัตรของศาสนสถานเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างพอเสียงดังหน่อยก็เป็นร้องเรียนค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ anticipation นะคะ anticipate ตัวนี้เป็น verb นะคะเป็นกริยา anticipation การมีส่วนร่วมนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าในชุมชนนะคะต้องสมานสามัคคีคุยกันนะคะอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเองนะคะอย่าเป็นคนที่ชอบต่อต้านสังคมนะคะ acceptable ก็คือการยอมรับนะคะ acceptable นะเป็น adjective นะคะ adaptable การปรับ

วนะคะมนุษย์เป็นบุคคลที่จะต้องรู้จักปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะไม่ใช่ปรับตัวไปทางที่แย่ลงอันนั้นไม่เรียกการปรับตัวนะคะ adaptation นะ adaptation นั่นคือการปรับตัวนั่นเองนะคะ adaptable สามารถปรับตัวได้ฝึกฝนได้นะคะ active inactive นะเราได้ยินคำนี้บ่อย active หรือว่าอย่างเช่นคำว่า alert นะคะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงตื่นตัวก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ active ตรงข้ามกับ inactive อย่างเช่นเราจะเคยได้ยินคำว่าภูเขาไฟที่มันไม่ประทุแล้วมันเป็น inactive ตัวนี้นะคะหรือว่าจริงๆถ้าตรงข้ามกัน active ก็อาจจะตรงข้ามกับคำว่า passive ก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าในเรื่องที่กูรูทั้งหลายพูดถึงให้เงินทำงานแทนเราใช่ไหมคะเป็น passive income อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เป็นเงินที่เกิดจากรายได้ประจำหรือว่าเป็นเงินเดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเงินที่เอาไปลงทุนหรือทำอย่างอื่นนะคะ active passive ก็ตรงข้ามกันหรือว่า active inactive นะคะ activity ตัวนี้ก็เป็น noun นะคะเป็นคำนาม activitiesนะเป็นเอกพจน์และพหูพจน์ได้นะคะถ้าเป็นนักกิจกรรมนะคะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะทำกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการด้านการบำเพ็ญประโยชน์คุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมคะ activist ก็คือเป็นนักกิจกรรมนะคะ adequate นะคะเหมือนกับคำว่า enough ก็คือพอเพียงนะคะ adequate เพียงพอเพียงนะคะinadequate ไม่พอเพียงนะคะอย่างเช่นในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะการที่จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะต้องมีความเหมาะสมเพียงพอใช้แล้วเกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็บริหารใช้ทรัพยากรร่วมกันในสถานศึกษานั้นๆนะคะไม่ได้ว่าเป็นของคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น inability นะคะ ability ความสามารถนะคะ inability ก็คือไร้สามารถเหมือนอย่างคำว่า able กับ unable ก็คือตรงข้ามกันนะคะ access เข้าถึงนะคะ accessible ตัวนี้เป็น adjective นะคะพอเติม prefix เข้าไป inaccessible ไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะอย่างเช่นมีการล็อกด้วยรหัสต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลที่เป็นความลับใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ attend attention attentive inattentionattend ตัวนี้นะคะแล้วมันมีคำหนึ่ง attend สะกดต่างกันตัวเดียวนะคะจากตัว e เป็นตัว a นะคะ attend ตัวแรกนะอย่างเช่น I attend the conference นั้นก็คือไปเข้าประชุมอะไรเงี้ยแต่คำว่า attend a t t a r n attend ตัวนี้เป็นคำกริยาเป็น verb นะคะ to succeed in getting or achieving something especially after a lot of effortattainable นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการพยายามนะคะใช้เวลาในการที่จะประสบความสำเร็จอะไรสังเกตว่าเขาใช้คำว่า especially after a lot of effort ไม่ใช่ประสบความสำเร็จในชั่วพริบตาเดียวหรือชั่วข้ามคืนใช่ไหมคะแต่ว่าต้องใช้ความภาคเพียรพยายามนั่นเองนะคะหรือว่าการพยายามทำ attainable เนี่ยสามารถสำเร็จได้หรือเขาบอกว่าสามารถบรรลุได้ถ้าเราตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะ fashion fashion เราพูดถึงแฟชั่นแฟชั่นก็คือมันก็มาไวไปไวหรือว่าบางทีแฟชั่นที่มันเป็นยุค60มันก็อาจจะกลับมาอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ fashionable นะคะทันสมัยนะคะ appropriate ทันสมัยเราก็ต้องเหมาะสมนะคะ appropriateอย่างที่บอกพูดถึงการแต่งกายนะคะก็คือดูให้เหมาะสมตามกาลเทศะนะคะ it's not fashionable to wear แล้วก็เติมไปว่าจะสวมใส่อะไรในช่วงนี้ที่มันไม่ดูไม่ทันสมัยนะคะในช่วงนี้นะคะ it's inappropriate หรือว่ามันไม่เหมาะสมในการที่จะทำอะไรหรือว่าการแต่งกายอย่างไหนที่ไม่เหมาะสมเช่นแต่งกายไปศาสนสถานเนี่ยควรแต่งกายยังไงแต่งกายเป็นร่วมพิธีอะไรเนี้ยให้เหมาะสมต่างๆเนี่ยนะคะ meditate meditation meditator meditate ตัวนี้ก็เป็นคำกริยานะคะ meditation ก็เป็นคำนามนะ meditator ก็เป็นคำนามนะคะ we meditate for 30 minutes every day จริงๆในประโยคนี้นะคะ

ท่านผู้ชมอาจจะเคยมีคุณครูบอกว่าเห็นคำว่า everyday เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็น present simple ใช่ไหมคะแต่จริง everyday เนี่ยสามารถอยู่ทั้ง present simple ก็ได้ past simple ก็ได้นะคะในประโยคนี้เราบอกว่า we meditated for 30 minutes every day เราทำสมาธิวันละ30นาทีทุกวันนะคะเราอาจจะตัด ed ตรงนี้ตัดตัว d ออกไปก็ได้เป็น we meditate for 30 minutes every day ก็ได้เหมือนกันนะคะความหมาย he usually meditates in the morning อย่างเช่นในประโยคนี้นะคะเป็น present simple เติม adverb of frequency เข้ามาก็คือตัวบอกความถี่ความบ่อยนะคะอย่างเช่น always usuallyregularly sometimes อะไรอย่างเงี้ยนะคะ he usually meditates in the morning เขามักจะทำสมาธิในช่วงตอนเช้าๆเช่นตื่นมาใช่ไหมคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งดีๆในชีวิตเหมือนอย่างเช่นบางคนตื่นมาออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะในตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะShe frequently practices meditation. ในประโยคนี้ก็เหมือนกันนะคะ frequently ตัวนี้ก็เป็น adverb เช่นเดียวกับคำว่า usually frequently ก็คือบ่อยๆนะคะถ้าเกิดไม่ทำเลย 0% ก็คือ never นะคะ practice meditation นะฝึกทำสมาธิก็มีรูปแบบต่างๆนะคะไม่ใช่แค่นั่งหลับตาอย่างเดียวนะคะเช่นการสวดมนต์ก็ทำให้เกิดสมาธิได้นะคะการวาดภาพก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะ meditator ก็คือเป็นคนที่อาจจะเป็น meditator เป็นผู้สอนสมาธิในการที่แนะนำให้ทำความสงบอะไรเงี้ยนะคะ instructor นะคะอย่าง instruct ก็คือเป็นการบอกหรือนำใช่ไหมคะ instructor ก็คือเป็นผู้นำเป็นผู้สอนอะไรเงี้ยนะคะเป็น advisor อย่างเงี้ยเป็นผู้แนะนำนะคะ director นะคะ direct มันแปลว่านำใช่ไหมคะหรือว่าตรงเงี้ยนะคะถ้า indirect ก็คือโดยอ้อมนะคะ director นะคะเป็นผู้กำกับนะเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ designer พอเป็นคนใช่ไหมคะ designer เป็นผู้ออกแบบใช่ไหมคะ design ออกแบบเช่นในตัวอย่างนะคะประโยคนี้นะคะก็มีงานวิจัยนะคะมีการค้นคว้านะที่พบว่าคนที่ทำสมาธิสม่ำเสมอเนี่ยลักษณะโครงสร้างของสมองของคนที่ทำสมาธิเนี่ยก็จะต่างจากคนทั่วไปที่มีความเครียดหรือว่าไม่เคยทำสมาธินะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีมานานแล้วนะคะมีการรองรับนะคะไม่ได้ครูมะขามไม่ได้แต่งประโยคนี้ขึ้นมาเองไม่ได้พูดเองนะคะก็มีการศึกษามาหลายงานการศึกษาเขาก็พูดถึงนะคะหรือแม้แต่อย่างคนที่สวดมนต์เป็นประจำใช่ไหมคะก็การออกเสียงหรือว่าอย่างเช่นเอาน้ำใส่แก้วหรือใส่ขวดมาตั้งไว้แล้วเราสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้น้ำนั้นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ได้แต่ถ้าตรงข้ามกันเนี่ยเราพูดถ้อยคำที่ไม่ดีผลึกน้ำมันก็จะกลายเป็นบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีงานวิจัยการทดลองที่เขาทำมากันแล้วนะคะ Multiple research studies have found that people who meditate regularly have certain differences in their brain structure นะคะก็คือ multiple ใช่ไหมคะ multiple แปลว่าทวีคูณหรือมากนะนับไม่ถ้วนอะไรเงี้ยนะคะ research studies นะคะการวิจัยต่างๆมากมายนะคะมีผลพบว่าบุคคลที่ทำสมาธิสม่ำเสมอเนี่ยลักษณะโครงสร้างทางสมองของเขาเนี่ยจะต่างจากคนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เอามาจากในเว็บไซต์ของตามที่อันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นรีเสิร์ชของมหาวิทยาลัยต่างๆนะเป็นด้านที่เขาเรียกว่าเป็นท่านจิตตปัญญาศึกษานะคะก็ศึกษากันมานานแล้วอันนี้ลองดูตัวอย่างข่าวทั่วๆไปนะคะของใน Bangkok Post นะคะ Agencies refine proof of toxins assets ตัวนี้คือสินทรัพย์นะคะ agency เราได้ยินบ่อยนะคะ agency เนี่ยเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานก็ได้นะคะ agencies refine proof of toxins assets ทักษิณนี่ก็คือเป็นอดีตผู้นำของไทยนะคะอดีตนายกPROBE ตัวนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรในพาดหัวข่าวนี้นะคะเราสามารถไปอ่านบทนำของข่าวได้นะคะ
ตัวนี้หมายถึง investigate นะคะการขุดคุ้ยการตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะ investigate investigation ก็เป็นคำนามนะคะ anonymous นะคะ anonymity นะคะตัวนี้เป็น adjective แล้วก็เป็นคำนามเหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆเป็นนิรนามไร้นามหรือว่าเป็น nominate nominee เป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ terminate นะคะกำจัดนะคะ termination นะคะการกำจัดทิ้งไปอย่างเงี้ยนะคะที่ยกตัวอย่างข่าวนี้มาก็คือ เป็นผู้นำนะคะเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ต้องโปร่งใสนะคะต้องยอมรับการตรวจสอบได้นะคะต้องไม่หนีไปไหนแล้วก็ยอมรับนะคะตามกฎหมายบ้านเมือง employers must terminate all illegal employees employers must terminate all illegal employees อันนี้ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นคำว่า terminate ที่แปลว่ากำจัดนะคะหรือว่าตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่ให้มีอย่างเงี้ยนะคะEmployers เราเคยเจอคำนี้ employer employee ถ้าเป็น verb คือ employ ใช่ไหมคะ employers ก็คือนายจ้างนะคะเป็นผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีลูกจ้างมาช่วยงานใช่ไหมคะ employers must terminate all illegal ตัวนี้ใช่ไหมคะ legal ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับกฎหมายพอเติม prefix ill เข้าไปก็คือผิดกฎหมายก็คือนายจ้างเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดนะคะไม่จ้างลูกจ้างโดยผิดกฎหมายอันนี้เป็นบังคับใช้ตามกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของตัวนายจ้างเองแล้วก็ความปลอดภัยของคนอื่นด้วยแล้วก็ของประเทศนะคะในการที่จะไม่เสี่ยงทำให้คนลักลอบมาทำงานแบบผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเอาแต่ความสะดวกสบายหรือว่าคิดว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เกิดอะไรมันก็ดีแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมามันก็จะแก้ยากลำบากนะคะในตัวอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวของBangkok Post เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ social lifestyle นะคะในเรื่องเป็นทางด้านสุนทรียะอะไรต่างๆหรือว่าเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะคะ concert marks Thai Chinese diplomatic golden jubileeGolden ใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบ Golden Jubilee ท่านผู้ชมน่าจะนึกออกนะคะเป็นการฉลองที่การครบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตนะคะเป็นการแสดงใช่ไหมคะเป็นการแสดงดนตรีนะคะในการที่ในเรื่องสายสัมพันธ์ไทยจีนนะคะ Diplomatic นะคะ Diplomatic Golden Jubilee The Royal Bangkok Symphony OrchestraWill perform alongside members of the China National Symphony Orchestra in a special concert titled Harmony Beyond Borders at the prestigious Beijing Concert Hall in China on Sunday. RSBO ในวงเล็บก็คือเป็นตัวย่อของเขาอะนะคะก็คือเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะที่พูดถึงว่า The Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะ will perform ตัวนี้ก็เป็น verb นั่นเองนะคะจะจัดแสดงนะคะ alongside membership of the China National Symphony Orchestra นะก็ร่วมกับของไทยด้วยแล้วก็ของจีนนะคะเป็นวง Symphony Orchestra นะคะในคอนเสิร์ตพิเศษนะคะ a special concert title ในชื่อคอนเสิร์ตนะคะชื่อว่า Harmony Beyond Borders Borders ก็คือชายแดนอะไรเงี้ยนะคะBeyond ก็เหนือนะคะหรือแปลว่าไร้อย่างเช่นไร้พรมแดนอย่างเงี้ยนะคะ Harmony Beyond Borders นะคะก็คือสันติภาพไร้พรมแดนนะคะไม่มีพรมแดนก็คือเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะคะ At the prestigious ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะก็คือในความหมายที่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าใน Beijing Concert Hall ก็คือเป็นสถานที่ที่เขาใช้แสดงงานซิมโฟนีที่สำคัญในการเฉลิมฉลองที่เป็นทางการนะคะเป็นการเฉลิมเกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันอาทิตย์นะคะอันนี้อย่างเช่นคำว่า historic performance ก็เป็นเชิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างเช่นไทยกับจีนก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานใช่ไหมคะในเรื่องต่างๆนะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยนะคะ
presented by the Embassy of the People's Republic of China to Thailand, the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom.

of Thailand and Bikram, this cultural exchange celebrates the 50th anniversary of diplomatic relations between Thailand and China. ก็คือนำเสนอโดย The Embassy of the People's Republic of China นะคะของto Thailand แล้วก็Ministry of Foreign Affairs ก็คือกระทรวงต่างประเทศนะของราชอาณาจักรไทยนะคะแล้วก็ Bikram นะคะเป็น cultural exchange celebrates ตัวนี้ก็ถ้าเป็นคำนามก็ใช้คำว่า celebration นะคะ cultural exchange เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างในพาดหัวเรื่องที่บอกว่า golden jubilee ก็คือ50ปีนั่นเองครบรอบ50ปีนะคะ the 50th อันนี้ก็เป็นลำดับที่นะคะในตัวเลขภาษาอังกฤษจะมีจำนวนนับกับลำดับที่นะคะถ้าเป็น50เรื่องอย่างนี้ก็เป็น50นะคะอันนี้ครบรอบ50ปีนะคะ the 50th anniversary of diplomatic relations ความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะ diplomatic relations ระหว่างไทยแล้วก็จีนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่อยู่ใน Bangkok Post นะคะอันนี้เป็นข่าวของ The Nation นะคะ HTM Jagri Narubet has been deployed to Songkhla with full-scale operations including medical teams, air and sea support to aid victims of the severe southern floods อันนี้ก็เป็นข่าวภัยพิบัติที่พี่น้องทางภาคใต้ประสบอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีนะคะในหลายส่วนก็ช่วยกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าองค์กรอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เรือหลวงจากกรีนฤเบศนะคะคำว่า deployed ตัวนี้ก็เป็นกริยา has been deployed ก็คือเดินหน้าเต็มกำลังนะคะถ้าเป็นเรือรบก็คือเต็มพร้อมรบนะคะอันนี้ก็คือไปช่วยเหลือภัยพิบัตินะคะทุสงคลา with full scale operations ก็คือเต็มที่นะคะในการที่จะปฏิบัติการนะคะมีทีมแพทย์นะคะ medical teams air and sea support นะคะทั้งภาคอากาศทางทะเลนะคะที่จะไป to aid victims of the severe southern floods นะคะ aid ตัวนี้ก็คือ aid ตัวนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือนะคะ to help to support นะคะ victims ก็คือหมายถึงว่าผู้ประสบภัยนะคะจาก ภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะof the severe southern floods นะคะ severe ตัวนี้ severe ตัวนี้ severe คล้ายๆกับ serious นะคะก็คือมันรุนแรงนะคะ heavy อะไรอย่างเงี้ยนะคะ southern floods นะคะเป็นน้ำท่วมทางภาคใต้ข่าวต่างๆของ the nation นะคะก็จะมีอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจอะไรต่างๆใช่ไหมคะ EV 3.5 measures to boost Thailand as regional hub เราได้ยินคำว่า hubHUB hub ตัวนี้มันเป็นศูนย์รวมใช่ไหมคะเช่นเป็นฮับทางด้านสาธารณสุขทางด้านอาหารต่างๆนะอันนี้ทางด้านในเรื่องยานพาหนะอะไรเงี้ยนะคะ to boost Thailand as regional hub EV เป็นพวกน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะ real time location based assistance ต่างๆในการที่locate หรือว่าการระบุตำแหน่งหรือว่า location ในที่ตั้งนะคะ October car production and sales rise EV growth strong export dip มีคำว่า strong คำว่า dip ตัวนี้มันก็จะมีความหมายนะคะเดี๋ยวดูในเนื้อข่าวน่าจะมีนิดนึงนะคะ October car production produce เป็น verb ผลิตใช่ไหมคะ production การผลิต car production การผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ October car production and sales rise ก็คือเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นผลิตยอดผลิตออกมาแล้วก็ขายได้หมดอะไรเงี้ยนะคะ EV grow strong นะคะรถไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะ export นะเราพูดถึง import กับ export นะคะก็ตรงข้ามกันproduction producer ก็เป็นผู้ผลิตหรือว่าอย่างเช่นคนทำสื่อใช่ไหมคะบอกเป็น producer อะไรเงี้ย dip เหมือนกับคำว่า decrease นะคะก็คือลดลง the company's profits dip steeply last month กำไรของบริษัทมันตกลงนะมันน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะOur share of the market has

decreased sharply this year. Decreased sharply. Decreased ตรงข้ามกับ increased นะคะ increase ก็คือเพิ่มขึ้นนะคะเติม adverb คำว่า sharply ก็คือเหมือนเวลาที่เขารายงานผลประกอบการใช่ไหมคะทางธุรกิจเขาก็จะมีกราฟเส้นนะที่จะบอกว่าเช่นมันดิ่งลงหรือมันพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างผู้นำของอเมริกาใช่ไหมคะPresident Donald Trump says negotiators are making progress to end the war in Ukraine after several days of talks with European leaders. ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า negotiators นะ negotiate เป็น verb นะ negotiator เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้วาทศิลป์ในการเจรจาต่อรองนะคะในการที่จะไปเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยนะคะ making progress to end the war in Ukraine after series of talk with European leaders มีคำที่น่าสนใจนะคะ negotiate เป็น verb นะคะ negotiators เป็นนักเจรจาต่อรองนะคะ negotiation นะการเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็คำว่า leader ตัว L นะคะ leadersLead ก็คือนำนะคะหรือว่าที่เขาบอกว่าเป็น leader ก็เป็นผู้นำอย่างเช่นเชียร์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ผู้นำประเทศนะคะมีความสำคัญ lead เป็น verb นะคะ leaders ก็เป็น noun ก็คือผู้นำทั้งหลายนะมีมากกว่า1คนใช่ไหมคะ read r e a d read ซึ่งจริงๆแล้วครูมะขามก็ยังออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะตัว l กับตัว r ในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับตัวลอลิงรอเรือของเรานะคะอาจจะคล้ายๆกันบ้างนะคะlead นะคะนำนะคะ read อ่านนะคะ leaders ผู้นำ readers นักอ่านนะคะอย่างที่มีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้บอกว่าผู้นำเนี่ยเขาบอกว่านักอ่านเนี่ยในวันนี้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีในวันหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยจะไม่มีใครเลยที่จะมาเป็นผู้นำโดยไม่เป็นนักอ่านมาก่อนนั่นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้นำก็ต้องมีประสบการณ์นะคะเกิดจากการศึกษามามากการอ่านการฟังนะคะการฝึกฝนอะไรต่างๆก่อนที่จะมาเป็นผู้นำในเป็นผู้นำเป็นตัวทอดเป็นตัวแทนของประเทศนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นผู้นำได้นะคะอย่างที่บอกว่าผู้นำดีก็เราก็จะไปในทางที่ดีถ้าผู้นำที่ไม่ดีนะคะเราก็จะลำบากถ้าเราเป็นผู้ตามเนี่ยนะคะอันนี้ก็มาจากในเว็บของ CNN นะคะนั้นเนี่ยเรื่องสงครามอะไรทั้งหลายนะคะก็ผู้นำทั้งหลายก็ไปตกลงกันให้ดีนะคะว่าจะรบกันต่อไปดีหรือว่าจะยุติดีมาดูถึงการท่องเที่ยวดีกว่านะคะในเว็บไซต์ของ goodnet.org นะคะก็จะมีเรื่องดีๆที่อ่านแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยหรือว่าได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะอย่างนี้เขาพูดถึง explore for fascinating adventures through nocturism พูดถึงการท่องเที่ยวนะคะ tourism นะคะการท่องเที่ยวมันก็มีต่างๆใช่ไหมที่ปัจจุบันเขาก็จะมีอะไรนะ green tourism eco tourism อันนี้ nocturism นะคะ experience the magic after the sun goes down อันนี้ก็เมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะคะเขาบอกว่า explore นะคะไปบุกเบิกไปค้นพบนะคะ for fascinating fascinate fascination fascinating น่าสนใจน่าหลงไหลนะคะ adventures ตัวนี้เราก็คุ้นใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่ผจญภัยมันท้าทายแบบได้รู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ชีวิตในทางที่แบบตื่นเต้นนะคะไปเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะ true nocturism นะโดยผ่านประสบการณ์Nocturism คืออะไรนะคะนะพออ่านมาเขาบอกว่า As night falls and stars fill the sky A new world waits to be discovered Why many people enjoy daytime experience during trips There's always the opportunity to explore the world in the dark When it's most mysterious and alive ก็ Nocturism ก็เป็นการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือบางอย่างเนี่ยก็เหมาะกับการเที่ยวกลางวันใช่ไหมครับบางอย่างก็ไปเที่ยวกลางคืนก็จะดูธรรมชาติหรือว่าดูอะไรที่มันสวยงามไปอีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เขาบรรยายใช่ไหมคะเพราะว่ายามค่ำมาถึงท้องฟ้าไปเต็มไปด้วยดาวอะไรเงี้ยนะคะ

ก็จะได้พบโลกใหม่เช่นคนที่ชอบไปนอนดูดาวใช่ไหมคะหรือว่าไปศึกษาดาราศาสตร์อะไรเงี้ยนอกจากในฟ้าจำลองแล้วเนี่ยอาจจะไปในสถานที่จริงอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะ Why many people enjoy daytime experience during trip นะคะก็คือก็จะมีคนบางคนที่ชอบเที่ยวช่วงกลางวันใช่ไหมคะในสถานที่บางอย่างไปเที่ยวช่วงกลางวันก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือเหมาะสมมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะ Dell's wage the opportunity opportunity ตัวนี้เป็นคำนามก็คือเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่จะได้เปิดโลกในช่วงยามค่ำคืนนะคะ When it's most mysterious and alive ตัวนี้ก็เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์นะเหมือน mystery ใช่ไหม mysterious น่าค้นหามีความลึกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นลึกลับในทางที่ดีนะคะแล้วก็เป็น alive ก็คือทำให้แบบรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยนะคะสดชื่นอะไรเงี้ยได้ชมธรรมชาติในยามค่ำคืนก็ยกตัวอย่างมาสักนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะไปดูในเว็บไซต์ที่เขา เขียนไว้อะไรเงี้ยนะคะมี According to HuffPost Nocturism is a booming travel trend which offers a new and exciting way to travel whether it's embarking on a moonlit wildlife safari walking through night markets or gazing at wonders in the nighttime sky the trend is allowing travelers to see the world in a whole new wayได้เห็นโลกในมุมมองใหม่อย่างเงี้ยนะคะ Nocturism นี่มัน booming เราเคยเจอคำว่า boom หรือคำว่า boost ที่มันเพิ่มขึ้นเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ช่วงเนี้ยนะคะเป็น booming travel trend นะคะซึ่งกำลังมาแรงอยู่นะคะ which offers new and exciting way ซึ่งนำเสนอเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแปลกใหม่อะไรเงี้ยนะคะคำว่า moonlit ก็คือเป็นพระจันทร์ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเป็น wildlife safari ใช่ไหมไปชมยามค่ำคืนนี่ค่ะนะ walking through night markets นะเป็นตลาดยามค่ำอะไรเงี้ยนะคะ gazing at wonders in the nighttime sky หรือว่าชมดาวประดับท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะคะ the trend is allowing travelers to see the world in a whole new way นะก็ได้ไปชมธรรมชาติในยามค่ำคืนนะคะก็เขาจะพูดถึงว่ามีอะไรบ้างนะคะตามหัวข้อที่บอกว่า explore for fascinating adventures through nocturism city after hours ก็คืออย่างเช่นเมืองยามค่ำคืนใช่ไหมคะยามกลางวันก็สวยแบบหนึ่งกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึ่งนี่นะคะ the magical night sea หรือว่าทะเลยามค่ำอย่างเงี้ยนะคะ wild night safaris นะคะหรือสวนสัตว์ที่เปิดให้ชมกลางคืนใช่ไหมมีกลางวันแล้วก็กลางคืนCamping under starry skies starry sky ก็คือเป็นไปชมดาวนั่นเองนะคะชมดาวชมพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวนะคะถ้าให้เหมาะสมนะคะผู้ประกอบการก็ควรดูว่าสถานที่นั้นน่ะมันควรจัดการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนข่าวน่าจะเก่าแล้วนะคะก็เคยเห็นว่าเป็นไอ้นะปาร์ตี้บนเกาะอะไรฟูลมูนอะไรซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีงามนะคะมันออกเป็นแนวเป็นมั่วสุมหรือว่ามีแอลกอฮอล์หรือว่ามียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะคะเราเป็นผู้ประกอบการเราไม่ต้องคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าต้องตามใจลูกค้าทุกอย่างนะคะแต่เราต้องดูความเหมาะสมการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าจะรับนักท่องเที่ยวแบบไหนมาแล้วก็มาทำลายสิ่งดีงามในบ้านของเราข่าวนี้ของ The Nation นะคะ Thai egg market stabilized through exports face price war at home ข่าวเรื่องสำคัญนะปากท้องของเรานะคะในเรื่องอาหารการกินไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่น่าจะราคาถูกที่สุดแล้วนะคะคำว่า stabilize ก็คือคงที่หรือคงตัวนะคะ stabilize สะกดได้สองแบบนะคะแบบอังกฤษกับอเมริกันนะคะ stabilization of the economy นะคะเศรษฐกิจที่เสถียรมั่นคงนะคะ a total of 16 major producers are collaborating with the Department of Livestock Department to export 60 million surplus eggs by December under the peer support initiativeinitiative เป็นการริเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผู้ผลิต16รายใหญ่นะคะก็ร่วมมือกันกับDLD ก็คือกรมปศุสัตว์นะคะ Department

of Livestock Department นะคะในการที่จะส่งออก60 million surplus eggs ในไข่ที่มันล้นตลาดมีผลิตมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะคะ This action has successfully stabilized the farm gate price for mixed-size eggs, lifting it from a low of 3 baht to its current level of 3.40 baht per eggนะคะก็คือราคาไข่มีหลากหลายขนาดใช่คะ mix size มีเวลาเขาขายคัดเป็นเบอร์ต่างๆนะคะราคา3บาทหรือว่า 3.40 บาทนะต่อฟองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่อง word formation นะคะก็ช่วยเราในการศึกษาภาษาอังกฤษนะคะในเรื่อง prefix suffix แล้วก็ root นะคะซึ่งครูมะขามก็นำข้อมูลความรู้มาจากหนังสือที่อาจารย์ท่านได้ทำตำราออกมานะคะในของมหาวิทยาลัยต่างๆที่รวบรวมไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในเว็บไซต์ก็มีนะคะต่างๆนะที่พูดถึงว่าเราเรียนรู้คำศัพท์นะคะอย่างเช่น prefix anti หรือ anti เนี่ยมันเหมือนหมายถึงว่า against หรือตรงข้ามกันนะคะ antithesis นะคะซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีบางคำนะคะที่อาจารย์ก็บอกว่าในหนังสืออาจารย์พูดถึงว่ามันอาจจะหมายถึง before หรือว่า bygones in antiquarians นะคะอันนี้ก็มาจากหนังสือ how to improve your reading นะคะของรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีซอโสธิกุลนะคะซึ่งต้องขออภัยถ้าพูดถึงตำแหน่งวิชาการอาจารย์อาจจะเป็นศาสตราจารย์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่เคยอ่านมานานนะคะอันนี้ก็จะพูดถึง prefix suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า antiquarians ตัวนี้นะคะพอไปดูในความหมายนะคะก็หมายถึง interested in old or rare books นะคะ antiquarians ตัวนี้ก็คือการสนใจในหนังสือเก่าๆหรือว่าหนังสือหายากทำไมถึงเราต้องสนใจหนังสือเก่าๆหรือหนังสือหายากเพราะว่าการจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มหรือว่าเป็นตำราเนี่ยผู้ประพันธ์ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลมีหลักฐานนะคะการที่จะทำหนังสือออกมาไม่ใช่ว่าจะเขียนเหมือนมันไม่เหมือนกับการเขียนอะไรที่มันเป็นนวนิยายหรือว่าอะไรแม้แต่นวนิยายเขาก็ยังต้องหาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเก่าๆเนี่ยมันก็มีคุณประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมถึงมีประโยชน์ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ความคิดผ่านงานนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นตัวอย่างใหเราที่เป็นนักอ่านนะคะจะได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ผิดพลาดแล้วก็จะประสบความสำเร็จจากการภาคเพียรพยายามนะคะเพราะนั้น ก็ในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่ความรู้เฉยๆก็คือนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะว่าอย่างไรก็ตามก็เน้นว่าเด็กและเยาวชนนะคะก็ควรได้รับกระตุ้นที่เหมาะสมนะคะทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือว่าการสื่อต่างๆนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนของเรานะคะเพราะว่าเทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเสริมนะคะมันไม่สามารถมาแทนบุคลากรทางการศึกษาได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มันคงไม่ได้สามารถให้ความรักความเอาใจใส่กับเด็กและเยาวชนได้เหมือนครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่นะในที่จะช่วยกันดูแลนะเพราะว่าเราอยากให้ประเทศของเราเป็นอย่างไรนะคะการศึกษาก็ต้องปรับให้ดีนะคะการพัฒนาคนคงต้องใช้เวลาไม่ได้ทำแค่วันเดียวก็ต้องช่วยกันในการที่จะพัฒนาต่อไปสำหรับรายการสนุกกับภาษาในวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการ

ั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำอากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็

0: ก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า

0: ชิญ
1: พี่เป็นใคร
0: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
0: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ป่ะ
0: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
0: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
0: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
0: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็พบเราอีกครั้งนะครับในเทอมนี้ในตอนที่3นะฮะของผิดพันธุ์ทำความสะอาดและการนะครับกลิ่นพันธุ์ระงับกลิ่นกายนะครับเป็นตอนที่3ของเทอมนี
1: ้ตอนที่3ของเทอม
0: นี้เทอมนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของผิดพันธุ์ทำความสะอาดอีกแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ก็คือที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาก็เป็นสบู่เหลว
1: สบู่เหลวทำความสะอาดอันเนี้ยเขาวงเล็บให้เราด้วยนะว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะ
1: นะครับจะเอาจริงๆอาจารย์อันเนี้ยเราขยายความตรงที่เขาวงเล็บให้เรานิดนึงว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเอาจริงๆถ้าในทางที่จะต้องเกี่ยวกับเครื่องสำอางมันใช้ได้ไหมสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือจริงๆเราต้องบอกว่าแบบมันก็สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะใช้คำนี้มันก็ดูแบบ
1: ตรงเกินไป
0: ตรงเกินไปมันอาจจะแบบเรียกว่าโฆษณาเกินจริงนะเราต้องบอกสูตรลดแบคทีเรียส
1: ู
0: ตรใช้เหมาะสำหรับคนมีแบคทีเรียกินคือไอ้แบคทีเรียที่มันติดตามเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเคยซักผ้ามาแล้วหืน
1: ใช่
0: มักจะกินแบบผ้าถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็แบบ

0: จะเหม็นหืนเลย
1: ใช
0: ่จริงๆเนี่ยในการทำผิดทันทำความสะอาดเนี่ยพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพวกเอาง่ายๆนะคือตอนสมัยที่เราเป็นโควิดกันเนี่ยมันจะมีเจลล้างมือ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะใส่มีเปอร์เซ็นต์ให้ใส่สารฆ่าเรียกว่าใส่สารที่ทำความสะอาดแบบฆ่าเชื้อโรคก็ยังมีสารตัวนึงที่ใส่ไปแล้วซึ่งอนุญาตให้ใช้ทางเครื่องสำอางได
1: ้ครับ
0: เพื่อแบบฆ่าเชื้อโรคเช่นตอนนั้นก็คือล้างมือมีโควิด
1: ครับ
0: ตอนแรกตอนนั้นเขาจะแบบเหมือนว่าไอ้ตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปผลิตโดยโรงงานที่เป็นโรงงาน
1: เครื่องสำอาง
0: ตอนแรกเขาจะย้ายไปเป็นโรงงานเกี่ยวกับทำยาใช่ไหมฮะโรงงานเกี่ยวกับทำให้ทางยาทำแต่มองว่าจริงๆแล้วมันผิดพันชำระล้างใช้ทำความสะอาดมือใช้โรงงานเครื่องสำอางก็ทำได
1: ้
0: นะฮะเพียงแต่มีการให้ใส่อนุญาตให้ใส่สารที่เกี่ยวกับฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อโรคได้ในปริมาณหนึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งไม่ได้อันตรายต่อการนำมาใช้นะ
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าสูตรเนี้ยเราก็สามารถใส่สารที่ลดแบคทีเรียใช่ไหมฮะซึ่งอาจารย์แบบบางทีเราคนเราเนี่ยอยู่วันวันหนึ่งเนี่ยตากแดดมีเหงื่อ
1: ใช
0: ่มีเหงื่อมีใครแล้วก็มีเหงื่อแล้วก็ไปเจอฝุ่นละออง
1: ใช่
0: แล้วก็หรือว่าเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าไอตัวเราเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งที่สะสมนะ
1: ใช่
0: มันก็ทำให้เกิดกลิ่นแบคทีเรียนู่นนี่นั่นบางทีอาบน้ำอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ที่ใช้สบู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ชำระล้างไม่เพียงพอ
1: ไม่เพียงพอ
0: นะเป็นช่วงคนที่แบบไอมีสารปนเปื้อนหรือว่าเอาง่ายๆบางคนไปทำงานแบบในจุดที่ตกกระปุกอย่างเง
1: ี้
0: ยเก็บขยะมาทำความสะอาดห้องอย่างอาจารย์พิชาติเนี่ยเกิดวันหนึ่งทำความสะอาดบ้านเยอะๆเนี่ยไปลุยห้องฝุ่นเยอะ
1: ๆครับ
0: มีอับห้องที่มีหนังสือเก็บมีเชื้อลงเชื้อรา
1: ฝุ่นเยอะๆเนี่ยตัวดี
0: บางทีเรามาทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องการผิดพันธุ์ลิสบู่ที่ล้างแล้วสะอาดอย่างเดียวไม่พออาจจะต้อง
1: ลดแบคทีเรีย
0: ด้วยการลดแบคทีเรียไปด้วยนะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีสบู่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นสูตรที่นำมาเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่มาดูเราเนี่ยเก็บไว้พยายามจะทำตรงนี้นะครับหรือบางทีแม้แต่ใช้กับตัวเองเนี่ยแล้วเอาสารที่ใช้อยู่เนี่ยไปทำผิดพันเดียวกับทำความสะอาดพื้นก็ได
1: ้
0: ที่มีสัตว์นอนอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ลดแบคทีเรียไปได้แบคทีเรียก็ทำให้เกิดกลิ่นบางทีหรือว่าสบู่ลดแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อที่เคยเห็นไหมบางคนเป็นกากเกื้อนเชื้อรา
1: ใช่พื้นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะพื้น
0: มันก็จะมีสบู่ที่แรงๆหน่อยที่เขาเรียกว่าสบู่ฆ่าเชื้อโรคอ
1: ่
0: ะใช่ไหมฮะคือแต่เราไปขายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปใช้คำว่าฆ่าเชื้อโรค
1: ลด
0: แบคทีเรีย
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: การบางทีแบบผิวพรรณเราเนี่ยนอกจากมีเชื้อโรคแค่นั้นแต่ลดไปพอใช้ไปปุ๊บจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหรือว่าตามที่เรามีโรคตัวนั้นน่ะมันก็ลดลง
1: ใช่ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวเราเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: มันลามได้
1: ใช่ครับอาจารย์มันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้
0: ใช
1: ่แล้วก็มาเกาะตามร่างกายเราได้ใช่ไหม
0: หรือบางทีแบบเรามีเนี่ยปุ๊บไปอยู่ใกล้ๆคนอื่น
1: ติด
0: มันก็ทำให้เกิดลามไปติดคนอื่นได้นะครับบางทีว่าใส่เสื้อผ้าหรือใช้เสื้อผ้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำกันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ผมเคยไปต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไปปุ๊บบางโรงแรมเนี่ยไอ้ผ้าเช็ดตัวมีกลิ่นกลิ่นแอบกลิ่นหืนเนี่ยบางทีบางคนนะออกจากห้องน้ำมาเนี่ยไม่ทันดมกลิ่นว่ามีเช็ดหน้าเลยเอาแบบไปโรงแรมเนี่ยซึ่งโรงแรมอาจจะไม่สะอาดเอาผ้าเช็ดตัวนะเช็ดหน้าปุ๊บผื่นขึ้นเลยนะ
1: ใช
0: ่หลังจาก
1: เข้าไปในร่างดม
0: หลังจากเช็ดหน้าเนี่ยหน้าเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยแสดงว่าไอ้ผ้าเช็ดตัวนั้นอาจจะมีผื่นบางทีเราก็ไม่รู้จะรีบไปล้างยังไงก็ถ้ามีสบู่ที่ลดแบคทีเรียแล้วก็รีบไปล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะลดประมาณพวกเชื้อพวกนี้ลดลง
1: ใช่
0: ส่วนจะเอายาทงยามาทงมาทาอะไรก็ที่หลังนะถูกไหมบางทีเนี่ยผมเคยเจอจริงๆนะครับเคยไปนอนโรงแรมเนี่ยละเอาภาชนะโรงแรมที่บางทีเราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โทษทุกโรงแรมนะแต่เป็นบางโรงแรม
1: ใช่
0: ที่เขาม
1: ันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละ
0: เพราะบางทีเราจะใช้พวกนี้กับหน้าเนี่ยเราต้องสังเกตดูก่อนว่ามันสะอาดไหมนะครับต้องระวัง
1: มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละนะครับเชื้อตัวนี้มันมองไม่เห็น
0: เพราะทางเครื่องสำอางอย่างที่เราบอกว่าเราสอนทำสบู่เนี่ยอันนี้เรามาทำในสบู่เหลวนะสบู่เหลวในการใส่สารพวกนี้มันก็ใส่ง่ายหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะในการใส่สารต่างๆในเครื่องสำอางเนี่ยอาจารย์พิชาติลองอธิบายดีว่าปกติแล้วมันใส่อะไรลงไปได้บ้างปกติแล้วเนี่ย
1: อยากใส่อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ใส่ยังไง
1: อยากให้แอคทีฟเยอะๆ
0: วันนี้เราใส่เรา
1: ใส่สกัดนู่นนี่นั่นค่านู่นนี่นั่น
0: ใส่สมุนไพรเราใส่ได้ไหม
1: ใช้ได้หมด
0: ถ้าสมุนไพรเป็นแบบเป็นผงมาเนี่ย
1: ก็แล้วแต่คนชอบ
0: คือถ้าเป็นผิดพันธุ์ถ้าเป็นสบู่ก้อนอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นผงมาเนี่ยอย่างที่ดูถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเราต้องเป็นบดเป็นผง
1: ใช่ครับ
0: ผงแล้วก็ต้องแห้ง
1: ใช
0: ่คืออยู่ๆถ้าเป็นสบู่ก้อนนะเราใส่ผงที่มีน้ำผสมลงไปเนี่ยมันก็จะ
1: มันละลายไปหมด
0: มันก็จะไม่ก็ต้องเป็นผงแห้งก็ใส่เข้าไปเป็นเท็กเจอร์แต่ว่าถ้าเป็นแบบสบู่เหลวแบบเนี้ยสบู่เหลวที่เรามองเห็นเนื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผงเนี่ยมันจะตกตะกอน
1: ใช่มันตกตะกอนไม่เหมาะ
0: นะฮะถ้าอยู่ๆแบบทำสบู่สมุนไพรแล้วจะใส่แบบเกิดไปเจอสมุนไพรที่รสนู่นนี่นั่นแล้วจะใส่เราต้องเอาสมุนไพรเป็นสกัดมาก่อนสกัดเป็นสารที่จะเป็นน้ำหรือ
1: เป็นของเหลว
0: เปรตออยมาก่อนมาใส่เพราะถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยเป็นสบู่ที่เป็นน้ำเนี่ยตัวผิดพันธุ์ที่เอามาใส่ก็ควรจะเป็นสารที่เป็นน้ำจะดีกว่านะจะดีกว่าที่ใส่เป็นผงมาแล้วก็ตกตะกอนอยู่ที่พื้นซึ่งมันไม่ดูไม่น่าใช้ถ้าใครไปซื้อสบู่เนี่ยแล้วมีตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่น่าใช้ใช่ไหมเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้ตะกอนนั้นอ่ะมันเอามาใช้แล้วดีไหม
1: บางคนเขาจะคิดว่าเสียด้วย
0: ใช่อันนี้ถึงบอกว่าเป็นข้อแนะนำว่าถ้าเราจะทำผิดพันธุ์ที่เป็นสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นสารสกัดหรือว่าสารที่เอามาใช้ตัวนั้นมันต้องละลายในน้ำได้
1: อะไรก็ตามที่เป็นของเหลวจะดี
0: กว่าหรือละลายน้ำได้
1: ใช่
0: ไม่ควรจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมีลอยในน้ำหรือว่า
1: ใช่คร
0: ับ ใช้แล้วจมตกตะกอนอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำสบู่เหลวเนาะก็คือทำให้ใช้ง่ายนะฮะมาฟอกตัวแล้วก็สามารถทำให้ลดเชื้อแบคทีเรียกลิ่นเหม็นกลิ่นหืนนะที่หลังจากใส่เสื้อผ้าแล้วไปติดเสื้อผ้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย์นะครับ
1: มันทำสบู่เหลวเนี่ยก็เหมือนกับเราสามารถใช้ได้ทุกคนในครอบครัวใช่ไหมบางทีสบู่ก้อนอย่างเงี้ยมันใช้ใครใช้มัน
0: ใช้ใครใช้มัน
1: แต่ถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยมีอยู่ขวดหนึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็สามารถปั๊มใช้ได้ทุกคน
0: ปั๊มใช้ได้นะครับก็จะมีข้อดีแต่ข้อเสียของสบู่เหลวนี่ที่บางคนไม่ชอบเพราะว่าสบู่เหลวใช้แล้วเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดผิวลื่นนะครับแล้วบางทีแบบมันเหมือนกับถ้าคนผิวมันอ่ะจะรู้สึกว่าคือคนผิวมันเนี่ยผิวเขาจะมีน้ำมันที่ผิวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคนวัยรุ่นอะไรเงี้ยบางทีว่าผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนที่ทำงานหนักๆผิวมันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอาบน้ำแล้วมันเหมือนไม่สะอาด
1: เหมือนรู้สึกไม่สะอา
0: ดไม่เฟรชอันนี้สำหรับคนที่มีผิวมันเนาะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งผิวอ่อนบางนี่ก็จะชอบสบู่เหลว
1: ใช่
0: เพราะอาบน้ำมันก็ยังชุ่มชื้นอยู
1: ่
0: นะครับ
1: อันนี้ก็ส่วนเป็นความชอบส่วนบุคคลเลย
0: แล้วแต่คนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วแต่คนแต่ถามว่าในสูตรเนี่ยใช้ดี
0: แต่จริงๆสบู่ก้อนเราสอนมาหลายเทอมแล้วท
1: ุ
0: กท่านเจ้าที่เคยมาดูเราเนี่ยก็อาจจะสะสมไว้รหัสทำนะแต่เทอมเนี่ยหลักๆเลยแล้วก็จะเป็นผิดพันธุ์ที
1: ่มาอยู่ในรูปแบบของเหลวซะส่วนใหญ่
0: ของเหลวซะส่วนใหญ่แล้วก็ของเหลวที่เราทำเนี่ยวันนี้เป็นอยู่ในรูปของตัวสบู่ที่เป็นเกี่ยวกับเหมือนกับซินเทติกคือเป็นสารสังเคราะห์นิดนึงไม่ใช่ธรรมชาติ 100% นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้สบู่วันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็คือเป็นเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: ก็เรียนรู้จากเราปุ๊บก็อยากดูการทำง่ายๆเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราเน้นเสมอว่าทำเรียนรู้นะครับจากการทำเล็กๆน้อยๆเพื่อจะใช้เองนะหลังจากทำเก่งแล้วเกิดไปบอกเพื่อนคนในบ้านใช้ดีแล้วอยากมีความชำนาญและอยากจะใช้ต่อศึกษานะฮะเพื่อจะไปจดแจ้งอย.
1: อันนี้สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อาจจะต้องฟังบ่อยหน่อยฟังเราทุกเทปอ่ะ
0: ไม่ได้ยากนะฮะก็คือไปแจ้งอย.ในหน่วยงานที่ท่านอยู่ในจังหวัดนั้น
1: ใช่
0: นะฮะเช่นสสจ.จังหวัดหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะฮะขอคำแนะนำว่าเราทำตรงเนี้ยจะจดอย.ยังไงนะฮะซึ่งการจดแจ้งอย.ตามหมายเลขเนี่ยก็สามารถอายุอยู่ได้3ปีเพียงแต่ว่ามีสูตรมีการเรียนรู้ทำสูตรแล้วก็คงตัวเนาะก็สามารถทำได้นะลงทุนไม่ได้สูงนักนะครับในการทำเบื้องต้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็นี่แหละดูจากเราไปนี่แหละก
0: ็
1: ใช้หมดอุปกรณ์เหมือนที่เราสอนไปผ่านรายการนี่แหละครับก็คืออย่างนี้เลยและวันไหนเก่งแล้วค่อยว่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมวันไหนเก่งแล้วอยากจะขยายค่อยว่ากันนะครับแต่ก็ มาดูรายการเราเราก็จะเน้นเสมอเรื่องกฎหมายนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือมีทั้งจำทั้งปรับ
1: ใช่ขายของไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
0: ใช่ก็คือถ้าขายเครื่องสำอางก็ต้องมีไปดูถ้าท่านซื้อมาขายนะไม่ได้ผลิตเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไปดูเลขที่ออย

0: ขอให้ถูกต้องว่าเลขที่อย.นั้นเนี่ยเขายังไม่หมดอายุนะมีชื่อโรงงานถูกต้องนะขึ้นไหมครับ
1: ใช่
0: ประมาณนี้
1: เพราะว่าทุกวันนี้เลขที่จดแจ้งทุกวันนี้สวมของปลอมก็เยอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเราเพื่อความมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ขายของเถื่อนเนี่ยอาจารย์เราก็
0: เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะให้ผู้บริโภคความมั่นใจเรียนจากเราบางทีบอกดูง่ายจังทำไมทำแล้วไม่ยากไหมไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว่าทำให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ถูกระบบระเบียบนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นสูตรที่เป็นที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะอธิบายนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเราทำสบู่ที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสมมติบางคนมาเรียนกับเราหลายครั้งแล้ว
1: คร
0: ับ ใหญ่ก็อาจารย์ตั้งสูตรเนี่ยคือให้คำนึงเนี้ยในสูตรที่ปกติเราสอนสบู่ธรรมชาติ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ใช่ไหมสบู่ถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเขาจะเป็นสบู่ธรรมชาติก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์คือไม่มีสารเคมีเลยมีด่างก็คือเป็นสารธรรมชาติตัวนึงไขมันก็คือน้ำมันพืชไขมันพืชไขมันสัตว์ก็เอามาผสมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมีสีเทลงมาก็เป็นสบู่ก้อนแต่คราวนี้เราทำสบู่จากสารที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะ
1: ใช
0: ่ในการตั้งสูตรสารสังเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกว่า1มันต้องมีเบสก็คือตัวเนื้อของมันว่าอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากจะทำเนื้อ
1: ครีม
0: เนื้อเจล
1: เจลในที่เนี่ยมีเจลขุ่นเจลใสนะ
0: เจลขุ่นเจลใสใช่ไหมจะมีเนื้อครีมเนื้อเจลนะครับ
1: ใช
0: ่ก็คือถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็ต้องมีเบสครีมก่อนมีตัวที่เป็นเบสครีมถ้าเป็นเนื้อเจลก็ต้องมีเบสที่เป็นเจลใช่ไหมฮะเนื้อใสเนี่ยคุณก็คือมีเบสเขาเนี่ยนอกจากมีเบสแล้วเราเป็นสบู่ก็ต้องมีสารชำระล้าง
1: มีฟองมีสารชำระล้าง
0: คือถ้าเนื้อเบสก็คือเบสครีมเบสเจลเบสนู่นเบสนี่ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อเป็นสบู่มีสารชำระล้างสารชำระล้างก็เช่นพวก N8000
1: ใช่
0: ไหม N70 ใช่ไหมครับก็คือเป็นเนี่ยแหละก็คือเป็นเพื่อมันเป็นสบู่ต้องมีการทำความสะอาดหรือชำระล้างให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะคราวนี้เมื่อเป็นสารชำระล้างเนี่ยถ้าคุณทำสบู่จากธรรมชาติเนี่ยอาจารย์พิชาต้องเข้าใจก่อนว่าสบู่มันต้องมีฟอง
1: ใช
0: ่เอ๊ะทำไมมีคนถามว่าทำไมสบู่ต้องมีฟอง
1: โอ้โหไม่มีฟองก็จะไม่สะอาดไง
0: ไม่มีฟองได้ไหม
1: ไม่มีฟองก็ได้แต่คุณก็จะบอกว่ามันไม่สะอาดอีก
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสอนมาแล้วนะว่าจริงๆเนี่ยฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ผู้ที่ใช
1: ้
0: ผู้ที่ใช้นะ
1: ความรู้สึกไง
0: ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าคนอาบน้ำหรือแม้คนซักผ้าเนี่ย
1: ใช่ความรู้สึกไง
0: ต้องมีฟองเยอะถึงจะสะอาด
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่
0: แล้วแต่จริงๆแล้วการชำระล้างให้สะอาดเนี่ยกับฟองไม่เกี่ยวข้อง
1: ใช่คร
0: ับสบู่บางก้อนไม่มีฟองแต่ชำระล้างสะอาดก็มีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แม้แต่ผงซักฟอกสารทำความสะอาดซึ่งไม่มีฟองแต่ทำความสะอาดได้มากก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นสบู่มันมีฟองธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เราทำสบู่ที่เราเป็นเรียกว่าจากสารสังเคราะห์เราต้องใส่สารทำฟองมา
1: ใช่
0: เพราะอะไรเพราะคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยชอบฟอง
1: ไม่ได้ชอบเลยครับผมว่าติดต้องใช้คำว่าติดฟอง
0: คืออาบน้ำสมองไม่มีฟองไม่ได้เลย
1: ใช่ผ
0: มให้อาจารย
1: ์รวมถึงตัวพวกเราเองด้วยใช่ไหม
0: คือถ้าฟองต้องฟองมาก
1: ใช่
0: ฟองนุ่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: คือใครสังเกตมากว่าการอาบน้ำเนี่ยฟองของสบู่แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: บางคนคิดว่าสบู่ปุ๊บมันมีฟองก็คือฟองไง
1: มันก็เหมือนกันแหละ
0: มันก็เหมือนกันแหละ
1: สบู่ฟองเหมือนกันหมดเลย
0: ถ้าเป็นนักทำสบู่เนี่ยเขาจะสังเกตเลยว่าเอ้ยสบู่บางก้อนเนี่ยฟองมันเป็นบับเบิ้ลนะเป็นลูกโป่งนะลูกโป่งใหญ่ๆใช่ไหมล
1: ู
0: กโป่งใหญ่ๆแบบปุ๊บแต่มันจะหนาหนามันจะไม่หนามันจะแบบใสๆแต่สบู่บางก้อนเนี่ยจะเป็นฟองละเอียด
1: ใช่ครับ
0: เป็นฟองละเอียดเลยมีแต่ฟองเยอะๆละเอียดและถ้าละเอียดมากไปกว่านั้นเนี่ยฟองมันสบู่เนี่ย
1: เป็นครีมเลยใช
0: ่บางคนที่มันไม่มีฟองมันเป็นฟองแต่ฟองมันเล็กมากกว่าถูๆมาฟองเป็นครีมแต่ถ้าเราจะทำสบู่ให้คนชอบเนี่ยเราต้องมีฟอง 2-3 อย่างอยู่แล้วมีฟองเป็นครีมอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นลูกโป่งอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นฟองเล็กๆถ้าฟอง3ตัวเนี่ยอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยมันทำให้สบู่ฟองมากฟองเยอะ
1: ใช
0: ่มั้ยฟองหนาฟองนุ่มถูกมั้ย
1: ครับฟองมันจะแน
0: ่
1: น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: มันจะแน่น
0: บางคนไม่รู้ไงเอ๊ะทำไมเพราะฉะนั้นในการทำสบู่ที่ว่าสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องมีสารเพิ่มฟอง
1: อันนี้สำคัญเลย
0: จริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้มีความน่าใช้อะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ ทำให้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารเกี่ยวกับสารให้ฟองอย่างพวกอะจีติลคาร์บิโอโพพิลบิวเทนถูกไหมฮะ นู่นนี่นั่นก็คือสารที่ฟองหรือแม้กระทั่งตัวสารชำระล้างที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดฟองอยู่แล้ว ในระดับหนึ่งแต่ที่เราใส่ใส่กองที่มันแบบเป็นฟองก้อนใหญ่ๆก็ทำให้เกิดฟองนุ่มๆขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ก็คือมีสารทำฟองจำได้ไหมฮะอย่างที่บอกว่าในสัดส่วนของการทำสบู่เหลวที่เป็นสังเคราะห์นะหนึ่งก็คือมีเบสใช่ไหมฮะมีเบส
1: เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำเบสอะไร
0: เบสอะไร
1: ใช่
0: อันที่สองจากเบสปุ๊บคุณก็ต้องมีสารชำระล้างแล้วคุณจะเลือกสารชำระล้างยังไงนะฮะอันที่สามก็คือ
1: มี
0: สารให้ฟอง
1: ใช่
0: ตัวที่สี่ก็คือแอคทีฟ
1: ใช
0: ่แอคทีฟหรือว่ากิมมิกแหละ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์พิชาติอยากทำสบู่อะไรอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราทำสบู่ให้ผิวนุ่มเราก็ต้องใส่สารเพื่อทำให้ผิวนุ่มลงไปถูกไหมอาจารย์
1: เชฟที่แล้วเราอะไรมุกเนื้อมุก
0: เนื้อมุก
1: ครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: ก็ใส่สารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกลงไป
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรียกว่ากิมมิกหรือว่าเป็นเรียกว่าแอคทีฟ
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการสบู่ที่มีอะไรอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยสบู่อะไรอ่อนโยน
1: ใช่
0: มั้ยครับก็ต้องใส่สารที่ทำให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มนิ่มอ่อนโยนลงไปต่างๆเนาะวันเนี้ยสบู่แบคทีเรียก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: หรือว่าสบู่ที่ลดสิวใช่มั้ยฮะก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดสิวลงไป
1: ใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับสิว
0: ใช่หรือต้องการกลิ่นหอมอะไรก็ว่ากันไปพวกกลิ่นหอมก็จะเป็นแอคทีฟหรืออะไรอย่างนึงในนั้น
1: ใช่
0: ไหมเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับอ่ะอันที่หนึ่งเบสอันที่สองสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: อันที่สาม
1: ตัว
0: ทำให้เกิดฟองนะตัวที่สี่แอคทีฟต่างๆนะฮะอันที่ห้าที่ต้องใส่ก็คือพวก
1: เอาจริงๆถ้า5เนี่ยมีสารสกัดด้วยนะ
0: า
1: สารสกัดที่เราอยากจะใส่ไป
0: ก็คือแอคทีฟชนิดนึงแหละที่อยากจะใส่ก็คือว่ากันไปอันที่6ก็เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของสารกันเสีย
1: ใช่ครับ
0: สารกันเสียนะฮะสารกันเสียที่เราต้องใส่ใช่มั้ยครับใส่สารกันเสียนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของสีกลิ่นเพื่อความสวยงาม
1: ใช่ถ้าระดับนั้นนะคือต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องระดับแบบนะสกิลค่อนข้างทำมาเยอะ
0: ใช่
1: ทำมาเยอะ
0: ครับก็คือในเมื่อบางทีเรามีกลิ่นแล้วเนี่ยปุ๊บกลิ่นเนี่ยสบู่เราเนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าสบู่เราเนี่ยเป็นเบสที่เป็นน้ำใช่ไหมฮะเป็นของเหลวเลย
1: ครับ
0: เราใส่กลิ่นที่เป็นมีสัดส่วนที่เป็นออยเนี่ยต้องอย่าลืมตัวอิมันชั่น
1: ต้องเชื่อม
0: ตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อม
0: นะครับตัวเชื่อมเพื่อเชื่อมน้ำออกมาวันนี้เราอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพื่อทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะเข้าใจไม่เข้าใจแต่พอขึ้นกระดาษที่ไอตัวชีทของสูตรเนี่ยให้ท่านไปไล่ตามที่เราพูดเลย
1: ใช่
0: หรือทุกสูตรที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีสารอยู่ในโครงสร้างนี้
1: ใช่
0: ส่วนที่ว่าหลังจากที่ท่านรู้โครงสร้างแล้วอยากจะรู้ไล่ตัวไหนไม่ใส่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเช่นว่าตอนที่เราไปดูสเปคของสารอาจารย์เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อย่างเช่นตัวเบสเนี่ยในสูตรจะมีอยู่ 60-70% ของสูตรสารตัวนี้ใส่ไม่เกิน 2-3% ของสูตรใช่ไหมสารนี้ใส่ได้ไม่เกิน 15% ของสูตรเราก็จะใส่ในปริมาณนั้นไม่เกินแล้วก็จัดสัดส่วนให้ทำออกมาแล้วมันคงตัวอันนี้เราสอนเลยเข้ามาถึงการ R&D เลยนะถูกไหมอาจารย
1: ์
0: ก็คือทำให้ท่านมีความรู้ทางเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นว่าถ้าท่านจะตั้งสูตรเครื่องสำอางมาเนี่ยท่านจะทำเครื่องสำอางอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปของโครงสร้างนี้ว่าเบสเป็นอะไรนะฮะแล้วผิดพันนั้นเป็นอะไรจะมีฟองถ้าเป็นผิดพันไม่มีฟองก็ต้องไม่มีฟองถูกไหมแล้วก็ผิดพันนั้นมีระบบน้ำกับระบบน้ำมันไหมใช่ไหมต้องเอามาเชื่อมกันไหมใช่ไหมฮะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของแอคทีฟก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ว่าไปนะฮะสารกันเสียก็ใส่ไปตามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สารให้ความนุ่มลื่นเลยก็ว่าไปว่าเราทำผิดพันอะไรเช่นถ้าเป็นผิดพันกันแดดก็ว่าไปว่าแต่เนื้อแต่เนื้อ
1: เราก็จะเน้นไปเรื่องสารกันแดดแล้ว
0: เนื้อมันจะเป็นอะไร
1: ใช่
0: ไหมวิธีการผสมเนื้อตัวนั้นผสมยังไงตัวพอเราได้แล้วเราก็จะมาต้องแบ่งเป็นช่วงๆว่าสารตัวนี้มันจะละลายอะไรใช้ความร้อนไหมไม่ใช้ความร้อนใช้เวลากวนใช่ไหมฮะแล้วมันผสมขั้นตอนนี้ละลายตัวนี้ก่อนเพื่อจะเข้ากับตัวนี้ให้ได้หรือว่าตัวนี้ต้องทำปฏิกิริยากับตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นสบู่ให้เกิดเป็นสารเป็นเนื้อเป็นอะไรขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหม
1: ฮ
0: ะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเนื้อเจลเนื้อเจลเนี่ยเมื่อเขาโดนด่างปุ๊บจากคุณเขาจะกลายเป็นเจลง่ายอย่างสูตรที่หนึ่งที่เราทำไปนะครับอันนี้ก็คือพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของการทำเครื่องสำอางมากขึ้นนะอาจจะยากนิดนึงแต่น่าไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับ
1: นะครับแล้วก็ระหว่างช่วงที่เรา อัดมาเนี่ยมันหลายเทปมากแล้วตั้งแต่เราอัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายสูตรเผลอๆเป็นร้อยแล้วมั้งอาจารย
0: ์
1: นะครับบางทีท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไอ้สูตรตรงนั้นน่ะไปปรับ
0: ไปปรับนะ
1: ไปปรับเอา
0: ไปดูเพื่อความเข้าใจ
1: ใช่นะครับไปปรับเอ๊ะเหมือนกับที่เราบอกนี่แหละอยากจะให้สบู่อ่ะมันมีฤทธิ์ในเรื่องอะไรใช่ไหมครับเราก็เอาไปปรับอยากใส่สารอะไรลดอะไร
0: จะใส่มันยังไงนะถ้าฟังเราเข้าใจนะก็จะมีความเก่งขึ้นในการทําผิดพันใช่ครับในการผิดแผนแต่ว่าถ้ายังไม่เก่ง
1: ใครที่ตามเราก่อน
0: เพิ่งมาดูใช่
1: ตามเราไปก่อน
0: เพิ่งมาดูจริงๆที่เราสอนไปเนี่ยเผื่อท่านหลายดูเรามาหลายเทปละนะต้องการมีความอดวานมากขึ้นแต่ถ้าเพิ่งมาดูวันนี้ไอ้อาจารย์2คนมาคุยเรื่องอะไรกันใช่มั้ยครับก็บอกว่าดูตามขั้นตอนแล้วอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะขั้นตอนการผสมเนี่ยอย่าข้ามขั้นตอน
1: ใช
0: ่ให้ผสมไปตามขั้นตอนครับเพื่อจะได้เนื้อที่คงตัวเสร็จได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เรียนมาว่าวันนี้เราทำผิดพันสบู่เหลวนะฮะทำความสะอาดสูตร
1: ลดแบคท
0: ีเรียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องว่าทำขายก็ต้องจุดออยไปแล้ว
1: ใช
0: ่ไหมครับแล้วก็ทำวิธีการทำยังไงเราก็จะมาเข้าถึงว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมไว้วันนี้เรามีอะไร
1: อุปกรณ์วันนี้มีอยู่3-5อย่าง
0: 3-5อย่าง
1: ที่หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้คือภาชนะที่เราเอามาทำ
0: วันนี้อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่เราโชว์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ท่านที่มาดูใหม่ๆหรือเพิ่งมาดูกับเราเทปเนี่ยเห็นว่านี่คืออุปกรณ์ที่เหมือนง่ายที่สุดละลงทุนน้อยที่สุดที่ท่านจะทำผิดพันไว้ใช้เองในราคาต้นทุนนะครับได้สบู่เหลวไว้ใช้แบบง่ายๆเลยถ้าอุปกรณ์แค่นี้ลงทุนไม่สูง
1: ใช่ครับ
0: แต่ขอให้เป็นถ้าไม่เป็นแก้วนะฮะไม่เป็นภาชนะแก้วก็ควรจะเป็นสแตนเลสที่เกรดดีนิดนึงนะฮะทนความร้อนนะครับ
1: เนี่ยครับในกรณีแบบ
0: ทนการกัดก่อนนะเป็นสแตนเลส
1: เน
0: ี่
1: ยคร
0: ับ เราก็มีอุปกรณ์ใช้ผสมนะก็เป็นโบรเป็นถ้วยแก้วหรือถ้วยสแตนเลสก็ได้นะครับอย่างในสูตรนี้เราก็จะมีถ้วย
1: ซิลิโคน
0: เล็กขนาดใหญ่แล้วก็
1: บางทีช่วยในเรื่องการเขี่ยออก
0: ตัวตะกร้อเนี่ยก็เป็นตะกร้อสแตนเลส3-4อย่างดีนะฮะนะครับอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะครับอันนี
1: ้ราคาแพงหน่อยนะครับราคาสูงหน่อยแต่ใช้นานๆใช้ยาว
0: ๆแล้วก็ช้อนในการตักสารก็เป็นช้อนสแตนเลสยาวๆก้านยาวนิดนึงนะฮะครับปกติแล้วเนี่ยในการทำเนี่ยก่อนอันก็บอกว่าทางเทคนิคเราหรือว่าทางเราช่างมาละสารแต่ละตัวเราช่างมาละเพราะเราไม่ได้อธิบายการช่างถ้าเรามาอธิบายการช่างแต่ละตัวให้ท่านดูเนี่ย
1: เวลาไม่พอ
0: ไม่ต้องทำกันพอดี
1: เวลาไม่พอ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะช่างมาแล้วปกติแล้วในการทำเนี่ยมันก็จะต้องมีแต่ช่างดิจิตอลขาดไม่ได้
1: เนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวในรายการเนี่ยเขาจะขึ้นสูตรให้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ว่า
1: อะไร
0: เน
1: ื้
0: อแต
1: ่
0: ละต
1: ั
0: วใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการช่างท่านก็ช่างโดยแต่ช่างดิจิตอลซึ่งมีตัวแทนก็คือพอคุณช่างเนี่ยมันจะตัดน้ำหนักของภาชนะออกให้เหลือแต่น้ำหนักของสารเพียวๆนะฮะอันนี้ถ้าท่านเขาจะสารที่เราเตรียมมาเนี่ยเราช่างไว้แล้วนะฮะทำให้ดูเหมือนง่ายแต่พอดีถ้าท่านช่างเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ามีตาช่างดิจิตอลอีกตัวนึง
1: จะต้องมีตาช่างดิจิตอล
0: ตาช่างที่ใช้ตาช่างกิโลได้ไหมอาจารย์
1: ถ้าตัดไม่ได้ครับ
0: อ
1: ันนั้นเป็นขีด
0: ไม่ได้นะฮะคือ มันจะทำให้ได้ค่าไม่ตรงพอค่าไม่ตรงปุ๊บท่านใส่สารเนี่ยผิดนิดนึง
1: ไม่ได้
0: ก็ทำให้สารนั้นอ่ะก็คือไม่คงตัวแล้วค
1: ือมันจะเสียหมดเลยทั้งสูตรเลยนะ
0: นะครับถ้ามีการช่างผิดนะครับ
1: เพราะว่าตาช่างดิจิตอลมันเป็นตัวเลขด้วย
0: ครับผม
1: มันเป็นตัวเลขนะครับแต่ตาช่างกิโลมันเป็นขีด
0: ครับผม
1: มันเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะ
0: ให้ระวังนะแต่ท่านที่เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงซื้อตัวเล็กๆก็ได้ฮะสักประมาณ500กรัม
1: ถึง500กรัมถึง1กิโลเนี่ยผมว่ากำลัง
0: ทุนนิยม2ตำแหน่ง
1: เนี่ย
0: กำลังดีนะราคาปกติ1,000 กว่าบาทสมัยนี้ก็ซื้อได้บางทีใช้ในเกรดทำอาหารก็ได้ถ้าเราทำใช้กับบ้านนะถ้าเป็นโรงงานก็ใช้เกรดที่ดีหน่อยนะครับ
1: ราคาไม่แพงนะครับถ้าสมมติเราทำในกรณีศึกษาแบบเนี้ยในกรณีเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยเราก็ใช้สัก0กรัมถึง500กรัม
0: 500กรัมนะฮะ
1: 500กรัมถึง1กิโลกรัมประมาณเนี้ยผมก็ว่ามันน่าจะคุ้มแล้วในการชั่งสารแต่ละตัวใช่มั้ยครับแล้วถ้าทําตามรายการเราแล้วเก่งแล้วเราค่อยไปขยายตาช่าง
0: อย่างวันนี้เราทําก็ประมาณครึ่งกิโลใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ครึ่งกิโลครึ่งกิโล
0: 500กรัม
1: นะครับสารที่ชั่งเยอะสุดก็แค่เนี่ยครับ100กรัมเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วนะสารวันนี้ที่เราชั่งก็แค่100กรัมใช่มั้ยครับเราก็ใช้ตาช่างในการที่มัน ทศนิยมเยอะๆหน่อย
0: สองตำแหน่ง
1: ใช่
0: สองตำแหน่งกำลังดีนะครับ
1: ที่อาจารย์เจเดชพูดตาช่างสองตำแหน่งนี่ก็คือข้างหลังเขาจะมีทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่ง
0: ก็เราก็โชว์ให้ดูแล้วว่าอุปกรณ์มีปิกเกอร์มีตะกร้อใช้ตีไม้พายซิลิโคนไม้พายซิลิโคนก็ใช้เกรดทำอาหารที่ทนอุณหภูมิได้200องศาขึ้นไปนะฮะมีความทนทานไม่อย่าไปใช้ไม้นะอย่างที่เป็นไม้พายที่คือไม่ใช่ว่าไม้พายไม่ดีแล้วไม่ส่งเสริมเกษตรกรไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารเคมีนะพอกวนแล้วมันเกิดอาการกัดก่อนมันอาจจะหลุดแต่ว่าถ้าทำทิ้งไว้
1: มันจะเป็นเสี้ยน
0: แล้วถ้าไม่แห้งเนี่ยเกิดทิ้งเอาไว้ก็เป็นเชื้อรานะฮะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะ
1: ทางเราว่ามันก็ใช้ดีในรูปแบบหนึ่งแต่มันไม่เหมาะกับเครื่องสำอาง
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับถ้าเป็นรูปแบบของเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมครับอาจารย์เราอาจจะต้องใช้ซิลิโคนที่ค
0: ุณภาพดีนิดนึงนะฮะ
1: ใช่อ
0: ันนี้เราก็จะบอกแต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้หาไม่ยากราคาไม่แพงนะครับ
1: ทุกวันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราแนะนำไปเนี่ยแทบจะหาได้ทุกที่เลยในประเทศไทย
0: ใช่ครับเซิร์ชไปเซิร์ชไปไม่เจอ
1: ใช่แค่เซิร์ช
0: สเปคให้ตรงแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับแค่เซิร์ชไปเนี่ยคือเจอเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำในปริมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ตาช่างในปริมาณเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตาช่างเนี่ยอาจารย์เขาแนะนำเป็น2ตำแหน่งขึ้นไป
0: 2ตำแหน่งนะครับ
1: นะครับเพราะว่า2ตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยการช่างจะค่อนข้างละเอียด
0: ครับ
1: ละเอียดหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอนาคตเก่งจริงๆก็ค่อยขยาย
0: ค่อยขยายว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็ดูจากเราเนี่ยเรามาสอนเพื่อให้ท่านผู้ชมนักศึกษาที่ดูอยู่มีกำลังใจในการทำ
1: ใช่
0: นะดูแล้วอยากทำดูแล้วมันง่ายจังเลยไม่ใช่แบบเราเอามาปุ๊บท่านเห็นแล้วก็เห็นแล้วท้ออ่ะ
1: ใช่นะครับบางท่านอ่ะตอนดูอ่ะอาจจะว่าง่ายนะแต่ตอนไปช่างจริงๆอ่ะงงเลย
0: งงนะเราก็พยายามสอนเนี่ยคือแต่ว่าอ่ะวันนี้ที่บอกมันมีสารเคมีแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะน้องๆดูแล้วก็ตามที่ขึ้นตามบนจอว่าสารมีอะไรบ้างก็อย่าลืมทุกครั้งเราก็จะเน้นก็คือในการทำความสะอาดเราก็จะโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยทำง่ายๆนะฮะก็คือต้องมีแอลกอฮอล์95นะฮะหรือ 70% ขึ้นไปในการมาฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับ
1: เราทำทุกเทปนะเพราะว่าในการอัดแต่ละครั้งแต่ละเทอมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมท่านใหม่
0: เพิ่งมาดูใหม่ไหม
1: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติมีท่านผู้ชมเข้ามาเพิ่งเคยดูเราเขาก็จะทำตามเราเลย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: หรือว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ
1: เขาจะไม่ทำตามใช่
0: หรือว่าเราก็ต้องทำทุกครั้งก็ต้องบอกนิดนึงว่ากระดาษที่เอามาเช็ดหลังจากที่เราฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยขอเป็นชนิดที่ไม่มีขุยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือถ้าเจอผ้าที่เราซักสะอาดแล้วนั่นก็ต้องไม่มีขนไม่มีใครแบบเอามาติดนะนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่ง่าย
1: ๆ
0: ก็อย่างที่บอกคือเรามาสอนเนี่ยเราอาจจะต้องนิดนึงว่าเราไม่ใส่แมสใส่หมวกใช่ไหมฮะไม่ใส่เสื้อคลุมเพราะเราอยู่ในห้องส่งเพื่อเรามาสาธิตนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงงานจริงๆหรือว่าท่านผลิตทำขายจริงๆเนี่ยท่านก็ต้องใส่แมสใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับ
1: ก็คือมือเราเนี่ยจะไม่ได้จับผลิตภัณฑ์เลยนะห้ามสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านถุงมือหมด
0: ใช่อย่างที่เราทำระบบ GMP มาแต่วันนี้เรามาสอนในการทำสูตรนะฮะในการทำสูตรเบื้องต้นนะฮะให้ท่านทำใช้เองนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าเราใส่มาเต็มยศอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมไปใส่ตามเราเดี๋ยวเขาจะอึดอัด
0: ครับผม
1: นะครับเราก็เนี่ยครับใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยแต่อย่าไปเอาอุปกรณ์ที่กินข้าวทำครัวมาทำนะครับ
0: อันนี้ก็เน้นอีกอย่างนึงก็คือตอนถ้าเกิดท่านไปขอทำเครื่องสำอางเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างท่านต้องแยกจากเครื่องมือทำครัวนะ
1: ใช่
0: ต้องเป็นหม้อหรือว่าหม้อสแตนเลสที่แยกจากเครื่องมือทำครัวแล้วก็ห้องหับก็ต้องแยกจากห้องที่ทำครัวก็คือไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้แยกออกมานะฮะเพื่อไม่มีการปนเปื้อนในการผลิตนะครับ
1: ใช่นะครับเนี่ยการทำความสะอาดมันสำคัญสำหรับคนที่ทำเยอะๆ
0: ใช่ครับ
1: คนที่เขาทำทีเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดเกิดเชื้อมาเนี่ยเสียหมดเลยนะครับอาจารย์เสียหมดเลยแต่ถ้าเสียกับเราเนี่ยยังเจ็บที่เราคนเดียวใช่ไหม
0: คือทำน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไร
1: ใช่นะครับบางทีไปเสียกับลูกค้าอย่างเงี้ย
0: เกิดวันนึงทำขายขึ้นมานะ
1: ครับลูกค้าใช้ เป็นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกลิ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ขายไป 5,000 ขวดเสียหมดเลยนะ
1: ใช่เสียเลย
0: บางทีอาจจะหมดเป็นล้านถ้าทำขายว
1: ัน
0: นึงถ้าเกิดโรงงานของท่านหรือว่าระบบของท่านที่ทำจำหน่ายให้ลูกค้าไปเนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆนะฮะถ้าเกิดการปนเปื้อนเยอะๆนะครับ
1: เนี่ยครับแค่ทำความสะอาดไม่เกิน5นาทีใช่ไหมครับถ้าเกิดผลถ้ามันเจอมาเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยาวเลยนะครับถึงกับเสียชื่อเสียงกันเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วแหละเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วก
0: ็
1: ค่อยๆแทรกไปค่อยๆแทรกไปในระหว่างที่เราทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสารมันละลายไม่ทัน
0: ใช่ครับก็วันนี้ในสูตรทำความสะอาดสูตรลดเชื้อแบคทีเรียนะสบู่เหลวเนาะก
1: ็
0: จะมีทั้งหมด4พาร์ท
1: 4พาร์ท
0: 4ส่วนหรือ4พาร์ทก็คือพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3พาร์ทที่4ทางอาจารย์พิชาติเราคือเราจัดสารเนี่ยถ้าท่านดูเราจะแยกให้ดูแล้วเป็นส่วนส่วนส่วนที่1ถามว่าแยกทำไมแยกเพื่อตอนที่เรา
1: ตอนนี้หยิบมาใช้อ่ะ
0: เราจะทำได้ง่าย
1: ใช่ตอนเราหยิบมาใช้
0: เพราะขั้นตอนการทำเนี่ยสำคัญนะฮะท่านอย่าไปสลับการทำเอาไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนเนี่ยมันจะทำให้ผิดพันธุ์ไม่คงตัวเนื้อไม่เนียนหร
1: ือ
0: ว่าสารละลายไม่หมดนะหรือว่าใช้เวลาในการทำนาน
1: นานเกินไปนะครับเพราะว่ามันละลายข้ามขั้นตอน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเลยขั้นตอนที่หนึ่งเลย
1: ขั้นตอนที่หนึ่ง
0: ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คืออาจารย์เอาพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: นี่ไงพาร์ท
0: ที่หนึ่งรวมกัน
1: นะครับพาร์ทที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: มาเทรวมกัน
0: พาร์ทที่1อยู่ทางซ้ายมือสุดนะฮะพาร์ทที่1ก็จะมีตัว N70
1: ตัว
0: N70 ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสารหนืดๆนะฮะสารหนืดๆสีคุณๆหน่อยไม่ถึงกับใสนะสารหนืด
1: ใส่ลงไปในภาชนะเลย
0: ตอนนี้อาจารย์พิชาติก็คือเอาตัว N70 เนี่ยซึ่ง N70 เนี่ยก็คือสารชำระล้างแหละคือตัวที่เราบอกว่าเป็นพาร์ทชำระล้างซึ่งเป็นตัวเบสด้วยนะฮะสารชำระล้างเป็นเบสสารชำระล้างเลยนะครับ
1: ไอ้ตัวเนี่ยเหมือนพระเอกอะอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ต้องมีตัวนี
0: ้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างนะจะต้องมีตัวนี
1: ้ใช
0: ่หรือถ้าไม่มีถ้าเป็นอ่อนโยนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที
1: ่
0: มาจากตัวเดียวกันแต่เหมือนกับมีการเจือจางมีการทำให้มันอ่อนโยนกว่า
1: ใช่
0: ครับนะครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้เราตัวนี้เราเข้มข้นเราจะใช้ไม่มากตัว N70 เนี่ยเราใช้แค่20กรัมนะครับ
1: เนี่ยครับหน้าตาเขาจะลักษณะเป็นแบบนี้
0: ประมาณน
1: ี
0: ้มันเหลือนิดๆนะพาร์ทที่2ก็คือตัวคามิโดโพพิวบิวเทนนะก
1: ็
0: คือเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนโยนนะฮะ
1: อันเนี้ยแบบอ่อนโยนนะ
0: อ่อนโยน
1: แบบอ่อนโยน
0: ค
1: ือ
0: เราเอามาเสริมก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นตัวเพิ่มฟองที่เป็นลูกโป่งด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือเทตัวสารอ่อนโยนลงไปตัวสารชำระล้างหลักตัว N70 ในศูนย์เนี้ยคือสารชำระล้างหลักนะครับ
1: นะครับไอ้ส่วนที่1เนี่ย
0: ครับ
1: การผสมเนี่ยอย่าผสมแรงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ค่อยๆคน
0: ถ้าเราใส่แรงคนไปจะเป็นไงอาจารย์
1: เป็นฟองครับ
0: พอเป็นฟองแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนกับ
1: ดูมันขุ่น
0: ด
1: ู
0: ม
1: ัน
0: ขุ่นนะฮะก็ดูแบบ
1: หรือว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือเราเซตเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เซตเนื้อทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
0: ถ้าเราทิ้งไว้ล่วงหน้าหนึ่งคืนเขาก็จะกลับมาใส่เอง
1: ใช่ไ
0: หมอาจารย
1: ์
0: อันนี้อาจารย์เอาตัวN70 แล้วก็เทลงไปด้วยตัวคาร์มิโดโพพิวบิวเทนนะที่คาร์มิโดโพพิวบิวเทนเนี่ยที่5กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปครับ
0: ตัวต่อไปก็คือตัว
1: โซเดียมคลอไรด์
0: โซเด
1: ีย
0: มคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นตัวสารที่ปรับหนึ่งจริงๆก็คือ
1: เกลือ
0: โซเดียมคลอไรด์คือเกลือนะเป็นเกลือแต่ว่าเราใช้ทางเคมีเนี่ยเราจะใช้เนื้อที่ละเอียดเป็นผงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความชื้นต่ำนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยไปดูดความชื้นในระบบนะคราวนี้ในการที่เราทำเนี่ยวิธีที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่าเราจะใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไปในตัว N70 เลยแล้วคนที่เข้าใจกันถ้าอยู่ๆเนี่ยท่านเอาตัว N70 ไปละลายน้ำเลยนะมันจะละลายยาก
1: ใช่
0: นะฮะคราวนี้เราจะใส่ลงไปในตัวเกลือก่อนตัวโซเดียมคลอไรด์นะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงไปในเนื้อของ N70ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่
0: คือคนจนกว่าแบบเสียงแทกแทกแทกแทกเนี่ยเขาจะหายไป
1: คนที่ผสมจะรู้สึกได้เลยว่าเกลือละลายหรือยัง
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ ถ้าเราคนอยู่แล้วยังมีเสียงอยู่ที่ว่าเสียงแทกแทกแทกแทกก็แสดงว่าเนื้อของโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยยังมีอยู่นะฮะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของผสมสารที่หนึ่งนะสารที่หนึ่งมี4ตัวหนึ่งก็คือตัว N70 นะ20กรัมคาร์บอนไดออกไซด์พิวบิวเทนเนี่ยสารชำระล้างแบบอ่อน5กรัมนะฮะแล้วก็ตัวโซเดียมคลอไรด์2กรัมพอควรจนไอตัวเกลือเนี่ยเสียงน้อยลงเราจะตัวเอาเคดีใส่เข้าไปเคดีก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งสังเกตได้คือพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเป็นพาร์ทของเบส เบสก็คือของเนื้อกับเป็นพาร์ทของสารชำระล้างอยู่ในตัวในพาร์ทที่1เลยนะครับ
1: นะครับตัว KD
0: ตัวที่3เราก็จะเติมตัว KD เข้าไปนะฮะในพาร์ทที่1นะครับ
1: ถ้าสมมุติสารมันหนืดเราก็หาอุปกรณ์อ่ะช่วยเขี่ยลงมาหน่อยนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่นะครับอย่าให้เขาติดภาชนะเยอะ
0: ใช่ก็คืออย่าให้เขาต้องสูญเสียไปล่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ ใช่เพราะว่าสารบางตัวมันหนืดใช่ไหมครับเราเทอย่างเดียวมันไม่ออก
0: บางทีเราอาจจะทำให้มันเกิดมันกลับได้สารไม่ครบ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ก็จะเอาได้ดีเสียงเกลือหายไปแล้วเห็นไหมฮะ
1: หายไปแล้วครับ
0: หายไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะผสมตัวที่หนึ่งสีก็จะเริ่มทึบขึ้นจากแรกเป็นเจลเหมือนเนื้อเจลใสๆนะฮะตอนนี้เริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับเนื้อก็จะเริ่ม
1: ส่วนผสมที่หนึ่งก็หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย
0: ์นะครับคราวนี้
1: ส่วนผสมที่หนึ่ง
0: ไปแล้วนะฮะขั้นตอนที่สองเนี่ยเอาส่วนผสมที่สองเนี่ยมาผสมให้เข้ากัน
1: ใช่ส่วนที่สองเนี่ยเอาส่วนมาผสม
0: ให้เข้ากันอ
1: ีกภาชนะหนึ่งนะ
0: อีกภาชนะ
1: หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบกวนอาจารย
0: ์
1: บอกช
0: ื
1: ่อสารหน่อย
0: ตัวแรกนี่ก็คือเป็นวอเตอร์เลยเป็นน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นตัวทำละลายนะน้ำเนี่ยปริมาณในสูตรจะเยอะนิดนึงเพราะผิดพันเราก็คือสบู่เหลวน้ำที่ 58.4 กรัมนะ
1: ครับแต่ไอตัวน้ำเนี่ยผมอ่ะจะขออนุญาตไปเทใส่กีสลีกับเทใส่ตัวไกแดนด้วยนะครับอาจารย์
0: เราจะแบ่ง
1: ใช่แบ่งน้ำเนี่ยไปเทใส่ตัวกีสลีนกับตัวไกแดนหน่อย
0: เพื่อให้พวกนี้เทออกมาง่าย
1: ใช่ครับเพื่อให้เอสารพวกนี้มันเทออกมาง่ายเพราะว่ามันหนืด
0: นะฮะต้องไปคนก่อน
1: จะขอแบ่งน้ำไปนิดน
0: ึงอันนี้คือเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคก็คือเอาน้ำเพราะน้ำมีสูตรที่เรามีอยู่มันเยอะนะฮะก็ไปเทในสารตัวที่ที่เป็นกีซาลีนกับตัวไกด์แดนหน้าสารกันเสียนะครับ
1: เนี่ยครับแล้วน้ำที่เหลือเราก็เทลงภาชนะเลย
0: ครับผมครับ
1: นะครับแล้วเราก็เทเรียงกันไปเลย
0: เรียงกันไปพาร์ทที่สองก็จะเป็นตัวโพลีคอนเทเนียมนะฮะเป็นสารที่ใช้ทำให้นุ่มก็คือต้องเอาน้ำใส่ไปเหมือนกันนะเพราะปริมาณมันน้อยแค่จุดศูนย์ห้ากรัมเองเอาน้ำทำละลายออกมาก่อนนะครับ
1: ครับผมก็ขอเอาน้ำใส่
0: เข้าไป
1: เพื่อที่จะให้มันหลุดออกมาได้เยอะที่สุด
0: ขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะสารตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นราคาค่อนข้างจะแพงนะเราใส่แค่จุดห้ากรัมแค่นั้นเอง
1: แต่เอาจริงๆอ่ะมันมีนะครับอาจารย์เห็นไหมครับมันมีนะมันมี
0: ใช่
1: แต่บางที
0: มองไม่เห็นมันน้อยนะฮะ
1: ใช่
0: จ
1: ุ
0: ดห้ากรัม
1: นะครับ
0: เราก็เอาน้ำลงไปละลายนะฮะ
1: แล้ว
0: เทกลับลงไปในน้ำ
1: ใช่แล้วก
0: ็อันนี้คือพาร์ทที่สองนะพาร์ทที่สองที่มีว่าหนึ่งน้ำสองโพลีคอนเทเนียมเจ็ดนะครับจุดห้ากรัม
1: นะครับ
0: กีเซอรีนนะฮะช่วยความชุ่มชื้นกับผิวสามกรัมกีเซอรีนสามกรัมนะครับแล้วก็สารกันเสียจุดสามกรัมนะสารกันเสียยิ่งใส่น้อยใหญ่เลยแค่จุดสามกรัมนะฮะอันนี้ก็คือสารที่เป็นเกี่ยวกับเป็นแอคทีฟต่างๆก็ทำให้นุ่มลื่นทำให้ชุ่มชื้นทำให้กันเสียนะฮะโดยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับครับผมอันนี
1: ้อันนี้ส่วนที่2ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้อาจารย
0: ์ละลายลงไปหมดแล้วนะครับ
1: นะครับเนี่ยครับส่วนที่2ก็จะประมาณนี้อันนี้ส่วนที่1ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ส่วนที่1เนี่ยคือเป็นสารที่เป็นเรียกว่าเป็นเนื้อกับเป็นสารที่ให้ฟองนะกับสารชำระล้างนะฮะ
1: ใช่หน้าตาก็จะประมาณนี้
0: ครับ
1: นะครับ2ส่วนเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: พอ2ส่วนเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาส่วนที่2เนี่ยเทลงไปในส่วนที่1
1: ใช
0: ่ค่อยๆเทนะฮะค่อยๆเทลงไปเทไปก็คนไปให้ละลายไป
1: เอาของเหลวเนี่ย
0: ของที่มันเหลวกว่านะฮะ
1: ของเหลวเนี่ย
0: เทลงไปในของหนืด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ห้ามเทพวดลงไปหมดเลยนะ
0: ให้ค่อยๆเท
1: ค่อยๆเท
0: ค่อยๆเท
1: เนี่ยครับค่อยๆเททีละนิด
0: ค่อยๆเทแล้วค่อยๆค่อยๆคนเพื่อจะให้มันละลายง่ายถ้าอยู่ๆท่านเอาตัวของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยเทลงไปทีเดียวเยอะเลยเนี่ย
1: เชงขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนิดนึงมันจะหก
0: จะเทยาก
1: ใช่ไหมเทยาก
0: ค่อยๆเทไปแล้วเอาสารนี่ให้มันละลายในน้ำให้มันกระจายตัวออกมานะฮะถ้าท่านอยู่ใส่น้ำเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะคนยากคือไอ้ตัวสารหนืดเนี่ยมันจะกิ้ง
1: ใช่
0: จะกิ้ง
1: เนี่ยครับค่อยๆเท
0: จนน้ำหายไป
1: ใช่แล้วก็ค่อยเทอีก
0: เพิ่มเข้าไปนะฮะค่อยๆคนจนเขาดูดน้ำเข้าไปหาตัวเขาให้เป็นของหนืดขึ้นขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคนะครับเพราะว่าละพาร์ทที่1ผสมกันก่อนบางท่านเนี่ยเคยไปหาสูตรมาทำเองเนาะแล้วเอาอีก7สูตรเนี่ยละลายน้ำเลยตอนนี้
1: ยากเลย
0: ยากเลยนะฮะถ้าท่านเอาอีก7สูตรไปละลายน้ำเนี่ย ถามว่าละลายได้ไหมละลายได้ฮะแต่ใช้เวลานานมากเพราะว่า N70 เนี่ยเขาเป็นของที่มันหนืดมากแล้วน้ำเขาจะกระจายตัวเข้ายากมากแต่พอเราผสมกับตัวโซเดียมคลอไรด์ก่อนเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวของตัว N70 เนี่ยง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปนะเทพาร์ทที่2ลงไปในพาร์ทที่1แล้วก็คนนะครับคนเรื่อยๆนะครับคนจนเนื้อเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีแยกน้ำไม่มีแยกของหนืดที่กิ้งอยู่บนน้ำนะฮะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คนนะฮะเห็นไหม
1: เริ่มหนืด
0: เริ่มจะหนืดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเริ่มใสขึ้นนะไม่ใช่ขุ่นอย่างนี้นะ
1: แล้วก็เอาจริงๆพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองอย่างนี้ครับอาจารย์ส่วนใหญ่แหละทุกที่เขาทิ้งเนื้อไว้ก่อนอยู่แล้วเขาทำเสร็จเขาไม่บรรจุเลยนะเขาทิ้งไว้ก่อนอย่างต่ำคืนหนึ่ง
0: เพื่อให้ฟองเนี่ยยุบไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยุบสีขาวที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นฟองละเอียดที่อยู่ในตัวเขานะฮะอันนี้เราก็ค่อยๆไปก็จะเริ่มเป็นเนื้อหนืดนะฮะเนื้อของสบู่เหลวเนื้อสบู่เหลวนะฮะ
1: ครับนี่มันก็จะเริ่มเหลวเหลวทีละนิดเหลวไปเรื่อยๆเหลว
0: แต่ยังคงความหนืดนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ไหลพรวดนะฮะจะมีการยืดหนืดนะครับอันนี้อาจารย์พิชัยก็พยายามจะคนให้ตัวสารที่เป็นของเหลวน้ำนะผสมตัวกับสารที่เป็นของหนืดนะครับพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมดูอยู่นะครับ
1: ใช่ผมเปลี่ยนภาชนะเดี๋ยวมันจะล้น
0: มาใส่ในหม้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: เนี่ยครับถ้าเรามีไม้พายซิลิโคนเห็นไหมครับอาจารย์มันจะเขี่ยง่
0: าย
1: ม
0: ัน
1: จะใช้งานได้ง่ายขึ้นใช่มันจะขวาดได้แบบ 100% เลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะผสมตัวสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเราตีไปเนี่ยเราตีแรงเขาจะมีฟองนะฮะอย่างที่อาจารย์พิชาติบอกก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางโรงงานเนี่ยเขาจะตีไปปุ๊บเขาจะทิ้งไว้คืนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: นะเขาจะไม่ได้ออกมาใช้ทันทีนะตอนนี้ก็ได้เป็นเนื้อประมาณสบู่เหลวแต่มองว่าท่านอาจจะมองว่ามันเป็นสบู่สีขุ่นนะแต่จริงแล้วเนื้อเขาจะใสนะครับพอเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะใสนะครับ
1: โอเคครับ
0: อันนี้เราก็ทำส่วนที่1กับส่วนที่2ผสมกันละเราทิ้งไว้ละนะครับ
1: ครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนที่3
0: ส่วนที่3
1: เนี่ยใช่มั้ยอาจารย์
0: ใช่ส่วนที่3เนี่ยก็คือตัวป๊อปปิ้งไกลคอลนะฮะ5กรัมกับตัวโคโลซินลีนอลโคโลซินอลเนี่ยสารฆ่าเชื้อเนี่ยที่1กรัม
1: ครับผมนะครับ
0: โคโลเรลินอลตัวโคโลเรลินอลเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผงนะฮะสารฆ่าเชื้อนะที่อายุอนุญาตที่ใช้ทางเครื่องสำอางนะเราใส่แค่ 1% นะฮะ
1: แล้วก็ค่อยๆเทสารแต่ละตัวใส่ลงไปใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เราก็คนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคน
0: ครับ
1: เนี่ยขนาดเห็นไหมครับอาจารย์ขนาดผมคนเบาสุดๆแล้วนะยังเป็นฟอง
0: เพราะว่าเราใส่สารฟองลงไปเราใส่สารฟองไปคือสบู่เนี่ยสบู่เหลวมันต้องมีฟองอยู่แล้วฮะคือคนยังไงเราก็หลีกเลี่ยงฟองไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตัวต่อไป
0: ก็ตัวโคโลเรลินอลนะฮะอันนี้เนื้อเขาจะเป็นผงนะครับก็ต้องเทให้กระจายตัวแล้วคนจะคนยากที่หนึ่งเพราะว่าในระบบมันเริ่มหนืดละเราก็ต้องคนให้เขากระจายตัวนะครับพยายามคนให้กระจายตัวไปนะครับก็จะมีเสียงนิดนึง
1: ใช่
0: เราคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะ
1: เห็นไหมครับความหนืดของเขาก็จะประมาณนี
0: ้ประมาณนี
1: ้นะครับเอาจริงๆพวกสารเคมีทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาให้มันละลายง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับ
0: คือหลายๆตัวเนี่ยเขาผสมมาทำให้ไม่ยากเหมือนเดิม
1: ใช่
0: สมัยแรกๆในการทำเครื่องสำอางเนี่ยสารค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟตแว็กแล้วก็ออย ซึ่งบางทีเราเอาในส่วนของตัวสารที่เป็นแว็กเนี้ยหรือสารที่เป็นออยล์เนี่ยผสมกับน้ำเนี่ยผสมยากมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะหรือว่าสารที่เป็นผงบางอย่างเนี่ยละลายน้ำเนี่ยจะละลายยากมาก
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะกว่าจะละลายเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องทิ้งเอาไว้
1: เป็นวัน
0: ให้เนื้อพองอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็
0: ค่อยจะละลายไม่ใช่ละลายง่ายหรือการผสมกันบางอย่างเนี่ยผสมกันยากมากบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: สมัยเนี้ย
1: ง่ายมาก
0: เขาอาจจะมีการผสมสารสองสามอย่างออกมาเป็นสารตัวเดียวแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้น
1: ใช่
0: บางทีบางอย่างเนี่ยแค่ได้สารมาเติมน้ำใช้ได้เลยก็มี
1: ใช่
0: แล้วก็ใส่แอคทีฟตรง
1: ไ
0: ปใช่ง่ายๆขนาดนั้นเลยนะครับสารทางเครื่องสำอางสมัยเนี้ยง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทางเคมีเนี่ยสามารถสกัดสารหรือว่าทำสารให้หลายๆตัวเนี่ยมาอยู่ในเนื้อเดียวกันได้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนจะทำประมาณประเภทครีมสักอันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้แว็กใช้ออยล์ใช่ไหมครับมาทำอิมเมชั่นกวนถ้าสมมติเราตั้งสูตรไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยกวนแล้วก็แยกตัวถ
1: ู
0: กไหมน้ำก็จะบีดออกมามันไม่เข้ากันแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีการทำเนื้อให้เป็นละลายเข้ากับน้ำง่ายขึ้นนะมีการผสมกันมาแล้วล่วงหน้านะฮะทำให้การทำง่ายขึ้นอันนี้เราใส่สารที่เป็นผงเข้าไปเนี่ยละลายในส่วนที่เป็นของหนืดมันก็จะ
1: เนี่ยครับแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: เนี่ยครับค่อยๆมีสารนะครับ
1: เนี่ยครับแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้าย
0: เนี่ยก็เป็นตัวน้ำหอมกับตัวอิมมันชั่นนะฮะตัวอิมมันโซเจนนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยท่านต้องเอาตัว
1: กลิ่น
0: นะฮะเทลงไปในอิมมันโซเจนนะฮะเพื่อให้ตัวน้ำหอมเนี่ยกระจายตัวอยู่ในตัวอิมมันชั่นนะฮะซึ่งต้องทำเพราะว่าถ้าอยู่ดูท่านเอาน้ำหอมเทลงไปในสบู่เหลวเลยเนี่ยน้ำหอมท่านแยกตัวจากสบู่เหลวแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำหอมลอยตัวบางทีคุณใช้ไปเนี่ยสบู่คุณด้านบนหอมด้านล่างก็ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะน้ำหอมออกไปหมดแล้ว
1: มันแยกชั้น
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ นะครับ
1: เอาจินตนาการเหมือนกับน้ำมันกับน้ำอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำหอมลงไปนะครับ
1: ก็จะเคี่ยวออกมาให้มันได้เยอะที่สุด
0: ครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอย่างที่บอกที่มองเห็นเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เวลาเคล็ดตัวประมาณสักอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงเขาถึงจะใสขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ที่มองเห็นมาเป็นสบู่เหลวขุ่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสบู่เหลวที่ใสแนวเลยนะ
1: ใช่มันจะใส
0: สดใสนะ
1: ครับก็คือทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยคือใสแน่นอนนะครับ
0: อาจจะทิ้งไว้เพื่อให้ตัวสารต่างๆละลายเท่ากัน
1: แล้วก็ช่วงที่เราใส่ตัวไอตัวสารฆ่าเชื้อเนี่ยครับอาจารย์สารน่ะมันจะเกาะตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับถ้าสมมติใส่ลงไปเลยมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับอาจารย์
0: เทผ่านตะแกรงก็หรือจริงๆเนี่ยเอาสารตัวนั้นไปละลายในน้ำก
1: ่
0: อนละลายในส่วนแบ่งน้ำแบ่งส่วนน้ำมาละลายก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยเทลงไปถ้าสารจำนวนไม่มากนักถูกไหมฮะจะทำให้มีการละลายของสารก่อนที่จะเทลงไป
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะก็สมควรที่จะแบ่งน้ำขอน้ำมาละลายก่อน
0: ละลายก่อน
1: นะคร
0: ับอันนี้เราทำอาจจะแบบไม่ได้เห็นจำนวนน้อย
1: ใช่อันนี้มันน้อยมันก็เลยเหมือนกับมันละลายได้ง่าย
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: แต่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าคุณแบ่งน้ำมาละลายนะก็จะเป็นเทคนิค
1: ใช่
0: จะเป็นเทคนิคที่ทำให้การละลายหรือทำให้ตัวสารที่เป็นเนื้อที่เป็นโซลิดเนี่ยหรือเป็นของแข็งเนี่ยมันละลายง่ายขึ้นนะครับโอเค
1: เนี่ยครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ตรงนี้พยายามจะที่ให้มันละลายง่ายขึ้นเนาะปกติแต่อาจารย์พิชาก็ต้องทิ้งมันไว้1วันอยู่แล้วนะครับ
1: เห็นไหมครับขนาดผมอะคนค่อนข้างเบาเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใสนะครับทิ้งไว้คืนหนึ่ง
0: ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะพอดีในรายการเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงใช่ไหมฮะก็ทำให้ท่านเห็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าท่านทำเองทิ้งเอาไว้ว่าเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อใสทำเพียงแต่ทำตามขั้นตอนเราแค่นั้นนะครับผม
1: ครับ
0: นี่มันมีสารตัวที่เป็นช่วยลดกลิ่นช่วยลดแบคทีเรียเนี่ยก็คือยังเป็นผงอยู่นิดนึงนะพอเราเทไปปุ๊บเขาไปเกาะตัวไงอย่างที่บอกว่าพอเราทำขั้นตอนที่ผิดนิดนึงเนี่ยมักจะยากขึ้น
1: ใช่ครับมันก
0: ็ทำให้การละลายยากขึ้น
1: ใช่ครับโอเค
0: นะครับ
1: นะครับโอเคเนี่ยครับเนื้อเขาจะเห็นไหมครับ
0: ครับก็จะเนื้อหนืดพอดี
1: ใช่เราจะรู้สึกได้เลย
0: คือสบู่เหลวนี่จะต้องมีความหนืดถ้าไม่หนืดมันจะเป็นน้ำอยู่ๆเป็นเราเอาน้ำมาอาบน้ำเนี่ยเท
1: ตัว ลอยมันไหลออกจากมือไปหมดแน่เลย
0: การที่ทำให้ตื่นตื่นเนี่ยทำให้อยู่บนอุ้งมือเราได้จะเอามาล้างหน้าล้างตัวนะฮะครับผม
1: หนึ่งประมาณนี
0: ้ครับผมก็จะมีความน่าใช้ก่อนจะหมดเวลานะเราทวนศาสตร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านดูตามจอไปเลยนะส่วนวิธีทำก็อย่างที่บอกว่าทำตามขั้นตอนที่เราอธิบายให้ฟังนะครับพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเรามีตัว

0: N70 นะเป็นสารชำระล้างที่20กรัมนะฮะตัวที่2นะตัวคามิโดโพพิลบิวเทนนะเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนนะที่5กรัมนะฮะรายการที่3เนี่ยเป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะสารปรับความหนืดที่2กรัมนะฮะตัวที่3ตัวที่4เนี่ยเป็นตัว KD นะเป็นสารชำระล้าง3กรัมเนี่ยนี่คือพาร์ทที่1เป็นพาร์ทสารชำระล้างและตัวสร้างเนื้อนะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกแอคทีฟต่างๆนะก็จะมีก็เป็นตัวทำละลายก็คือมีน้ำนะฮะที่58กรัมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีโพเลียมคอนเทเนียม7นะฮะสารให้ความนุ่มมือกับผิวนะฮะที่จุด5กรัมกีซาลีนให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับที่3กรัมนะฮะ
1: แล้ว
0: ต
1: ั
0: ว
1: 3
0: กรัมนะฮะแล้วตัวไกด์แดนนะไกด์แดนเนี่ยเป็นสารกันเสียนะฮะอยู่ที่จุด3กรัมนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทเกี่ยวกับช่วยทำให้ผิวนุ่มต่างๆนะเป็นแอคทีฟชนิดนึงส่วนพาร์ทที่4เนี่ยตัวโพรพิลีนไกลคอนเนี่ยช่วยทำให้ผิวลื่นเนี่ย5กรัมกับตัวโคโรเลซินอลนะฮะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะเป็นที่อนุญาตให้ใช้ทางเครื่องสำอางนะฮะที่ในเปอร์เซ็นต์เราใส่แค่ 1% นะครับนะฮะส่วนพาร์ทที่4เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นกับตัวอิมเมนชั่นก็คือตัวอิมาโซเจนนะฮะ1กรัมกับน้ำหอมที่จุด8กรัมนะฮะอันนี้ท่านก็จะได้สูตรสบู่เหลวนะฮะสบู่เหลวทำความสะอาดที่ลดเชื้อแบคทีเรียนะฮะไปใช้ประดับบ้าน
1: ใช้เลยแหละ
0: เอาไปใช้ได้เลย
1: ใช้จริงจังเลย
0: บ้านใคร
1: ใช้จริงจ
0: ังเป็นผู้หญิงทำเนี่ยสามีกินตัวแรงมีนู่นนี่นั่นมีเชื้อลงเชื้อราเป็นกากเกลื่อนอะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะ
1: แต่ตอนที่จะเอาอย่าลืมมาดูย้อนหลังของเรานะ
0: ใช่ครับพยายามดูย้อนหลังเราไปเรื่อยๆถ้าใครติดตามเราเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ความรู้
1: ใช่
0: นะฮะครับผม
1: โอเคก็
0: ครับผมในตอนที่3วันนี้น่าหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนก็ขอลาก่อนนะครับผมพบกับเราตอนที่4ของเทอมนะเดี๋ยวว่ากันว่าจะทำอะไรต่อนะครับผม2คนก็ต้องขอลาเทอมตอนนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนะ

มีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์

0: ุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท็อกกะเธอเจอที่ RMUTR ดิฉันสวรักษ์สมบัติบริลักษ์ขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: RMUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
3: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
2: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่น

0: PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะสวัสดี

สวัสดีค่ะพี่พีนะคะ Miss Queen RMUGR 2023ค่ะวันนี้นะคะพี่มีกิจกรรมดีๆมาบอกกับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะนั่นคือกิจกรรมคัดเลือกทูตกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น4ประเภทค่ะนั่นก็คือ Mr. Miss Miss Queen และ Miss Jumbo Queen ค่ะซึ่งมิสและมิสเตอร์นะคะจะจำกัดเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่1เท่านั้นค่ะส่วนมิสควีนและมิสซัมโบควีนนะคะเราไม่จำกัดชั้นปีในการคัดเลือกค่ะก็ขอให้น้องๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะแล้วมาพบกันนะคะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการทอล์กกระเธอเจอกันที่ RMUTI กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้มาสัมภาษณ์กับน้องอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเดี๋ยวเราแปะคลิปให้ดูครับผมวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยกับน้องบอล นะครับเดี๋ยวให้น้องบอลได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆพี่ๆให้รับชมรับฟังนะครับผม
2: ได้ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายสาภาพผงโตนะครับชื่อเล่นชื่อบอลเป็นนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพอช่างครับ
1: โอเคครับและณตอนนี้นะครับเราส่งคนอยู่ที่วิทยาลัยพอช่างนะครับน้องบอลครับที่นี่คือที่ไหนครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนก็คือเป็นโรงเรียนพอช่างอย่างที่เห็นหน้าป้ายเลยก็เป็นได้ชื่อว่าเป็นสถาบันศิลปะแห่งแรกในไทยนะครับในหมู่ของช่างสิบหมู่ช่างศิลปะเป็นบ้านทั่วไป
1: ก็ถือว่าพื้นที่นี้ก็มีความเป็นเก่าแก่นะครับแล้วก็มีความที่แบบเป็นมนต์ขลังและที่สำคัญก็คือใครที่มาเรียนมีความรักสถาบันที่นี่อย่างแน่นอนครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดคุยกับน้องบอลนะครับแต่ว่าวันนี้พี่อยากจะคุยกันแบบสบาย
2: ๆครับผมสบายกับทุกคนอยู่แล้วครับสบายเลย
1: เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับให้น้องบอลครับรับอุปกรณ์นะผมแล้วเราจะคุยกันผ่านกล้องนี้นะครับ
2: ได้ครับ
1: เอาละครับเริ่มจากคำถามแรกนะครับน้องบอลทำไมถึงชื่อน้องบอลครับไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลย
3: เรียกได้ว่าผมก็ยังสงสัยกับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมผมถึงชื่อบอลนะฮะว่าไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่ชอบดูบอลหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่เพราะว่าผมถามพ่อแม่ไปเขาก็ตัดเบาทุกทีเลย
1: แต่ตอนเขาตอบมาว่าไงบ้างครับ
3: นั่นแหละแล้วก็ไปตักน้ำให้แม่หน่อยครับนี่คือคำตอบที่ผมได้
1: เป็นคำตอบที่ลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับ
3: ครับผมตีความยากมากครับผมขนาดเรียนที่นี่มา4ปียังตีความไม่ออกเลย
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องบอล
3: ตอนนี้เรียกได้ว่าเขาเรียกตรงนี้ว่าบ่อเต่า
1: บ
3: ่อเต่าที่ปัจจุบันไม่มีเต่าแล้วนะเพราะว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนจะเป็นบ่อดินจะมีปลามีเต่าเด็กพอช่างสมัยก่อนนี่จะเรียกว่าคุ้มครองเต่ามากกว่าคุ้มครองสิ่งใดเลยเพราะว่าเต่าเราอาจจะหลุดไปถนนบ้างก็ต้องอุ้มเต่าเข้ามาแล้วก็ทุกปีก็จะมีการทำประสาทสะทุกวันครบรอบ7มกราหรือวันไหว้ครูครับ
1: ปัจจุบันก็จะเป็นบ่อน้ำที่สะอาดสะอาด
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมีเสาธงอยู่ตรงด้านนี้นะครับด้านหลังเรานะครับวันนี้อากาศดีนะครับน้องบอล
3: เรียกว่าก็ดีครับก็ดีเรียกว่าก็ดีดีกว่าครับ
1: แต่พี่ว่าพี่เริ่มร้อนแล้ว
3: ครับเราเปลี่ยนที่ไหมพี่
1: ครับผมป่ะเราเดินกันต่อไปครับผมแล้วคราวนี้น้องบอลอยู่ชั้นปีที
3: ่4ครับ
1: ชั้นปีที่4เนาะ
3: ครับผม
1: แล้วเราเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งเราเป็นไงบ้าง
3: แรกๆก็สบายสบายครับพี
1: ่ครับ
3: เฟชชี่ครับเฟชชี่ทุกวันนี้ก็ยังเฟชชี่อยู
1: ่เฟชชี
3: ่เฟชชี่ที่เหลือน้อยครับพี
1: ่สดชื่นนะครับ
3: สดชื่นประมาณนึงครับทุกเช้าสดชื่นทุกครั้งเลยสดชื่นแบบเหนื่อยๆนิดนึง
1: โอเคน้องบอลเรียนสาขาเลยนะครับ
3: เรียนสาขาประติมากรรมไทยครับ
1: ประติมากรรมไหนอธิบายพี่เพิ่มเติมหน่อยว่าประติมากรรมนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
3: ก็อย่างของพ่อช่างเรานะครับจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ภาควิชาก็จะคือภาควิชาออกแบบภาควิชาวิจิตรศิลป์แล้วก็ภาควิชาศิลปะประจำชาติศิลปะประจำชาติก็จะเป็นจิตรกรรมไทยหัตถศิลป์ประติมากรรมไทยแล้วก็สายครูครับจะเป็นครูไทยประเทศเราเนี่ยเขาจะเรียนศิลปะทั้งหมดแล้วก็จะเป็นวิจิตรศิลป์ก็จะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ครับฝั่งออกแบบก็ตามที่เห็นเลยจะมีทั้งออกแบบภายในโปรดักโฟโต้เกือบทั้งหมดเลยก็มีอยู่ในการส่งผมจะเป็นประติมากรรมไทยจะมีความแตกต่างกับประติมากรรมตรงที่ว่าเราจะเรียนประติมากรรมเกี่ยวกับของสยามประเทศเราบ้านเรานี่นะฮะแล้วก็ศิลปะสมัยต่าง
1: ๆมีความน่าสนใจนะ
3: ครับ
1: แล้วอย่างตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับบางบ่อน
3: ตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าหน้าตึกอินทรินนะจะเป็นฝั่งของภาควิชาออกแบบนะครับที่ตรงนี
1: ้ด้านหลัง
3: แผนยังไงเห็นแต่ตัวเองนะฮะ
1: ตรงนี้ครับเราจะไม่พูดผิดไม่ได้ครับน้องบอลเดี๋ยวเราเดินมาทางด้านนี้กันดีกว่าครับ
3: ไปครับ
1: ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่วิทยาลัยพอช่างของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องบอลได้พูดผิดครับว่าองค์ท่านคือชื่อว่าองค์ท่านชื่อว่าอะไรเนี่ยครับ
3: สำหรับพอช่างเรานะครับก็จะเห็นเป็นเด่นเป็นสง่าหน้าโรงเรียน2ฝั่งเลยก็คือจะเป็นพระวิษณุกรรม
1: คร
3: ับ อันนี้จะเป็นพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยพอช่างนะครับตรงนี้ก็มีตำนานเหมือนกัน
1: ย
3: ัง
1: ไงบ้างครับบางคน
3: ถ้าในความจริงเนี่ยคือสมัยสงครามโลกใช่ไหมครับจะมีการทิ้งระเบิดกันโรงเรียนเนี่ยราบเป็นหน้ากองเลยครับ
1: จริงครับ
3: เป็นที่มาครับเป็นที่มาของวัดข้างๆเราเหมือนกันนั่นคือโรงเรียนเราเนี่ยโดนระเบิดจนล้มหมด ตรงนี้จะล้มหมดเลยวัดที่ตั้งขึ้นมาชื่อวัดเรียบก็นี่แหละครับก็คือเรียบราบหมดเลยเป็นชื่อมาของวัดตรงนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือพระครูเนี่ยตั้งอยู่แต่โรงเรียนเราไปเรียบร้อยครับแต่มันก็มีเรื่องตลกอยู่เหมือนกันทุกครั้งที่ว่ามีการสารสัมพันธ์นักศึกษาใหม่วิทยาช่างเนี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมามีน้องมีชื่อผิดแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกดีก็คือว่าน้องอ่ะไปได้ยินมาว่าโรงเรียนพอช่างอ่ะไม่ถูกระเบิดเพราะพระครูเนี่ยปัดระเบิดแต่จริงๆแล้วโรงเรียนเราไม่เหลือเลยฮะเหลือแต่พระครูอยู่องค์เดียว
0: อันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องราวตำนานที่เล่ากันมานะครับโอเคครับถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกกันนะครับตอนที่เราฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงคร
3: ับรู้สึกว่าก็มีความเป็นไปได้ครับแต่มาไอ้เคสที่สองนี้น่าจะไม่ใช่ฮะ
0: โอเคครับอยากให้น้องวันนะครับได้พาเดินไปดูองค์ครับ
3: แผ่นให้ดูนะ

0: ่ตรงบริเวณทางด้านหน้าวิทยาลัยของท่านของเรานะครับจะมีองค์ท่านอยู่จำนวน
1: 2องค์ครับ
0: 2องค์นะครับองค์มีชื่อเป็นองค์เดียวกันหรือว่าอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆก็เป็นองค์เดียวกันนะครับแต่ว่าจะแบ่งไว้2ฝั่ง
0: ใช่ๆ
1: ตอนนี้ครับ
0: ก็จะอยู่ด้านหน้าเนาะสําหรับนักศึกษาที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมาสักการะช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนใช่มั้ยครับ
1: ใช่

0: มงคลก่อนเข้าเรียนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจก่อนที่จะไปเจอกับคำติชมต่าง
1: ๆเขาเรียกว่าการเรียนการสอน
0: ครับผม
1: เอาละครับไปเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้กันครับคำนี้คำน้องบอลที่อยากรู้ว่าน้องบอลนะครับแบบก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะเข้ามาศึกษาเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับก็น้องบอลเนี่ยตั้งแต่แบบเรียนตอนม.ปลายใช่ไหมครับหรือว่า
0: ผมเรียนปวช.มาครับจะเป็นเรียนช่างศิลป์ช่างศิลป์สุพรรณก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ครับ
1: ตอนนั้นเราเรียนช่างศิลป์สุพรรณเกี่ยวกับสายไหนด้านไหนบ้าง
0: เป็นศิลปกรรมโดยตรงเลยครับแต่ว่าจะเรียนรวมหมดทุกวิชาไม่ได้แยกเป็นสาขาใดสาขาหนึ่งจะมีแต่ว่าไปเรียนต่อเป็นปวส.จะมีวิชาชีพแยกเป็นสาขาไป
1: คือเราชอบเลยใช่ไหม
0: ก็ที่บ้านด้วยความที่วัดที่บ้านอ่ะทำงานเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับช่างสิบหมู่หลายๆอย่างมันเลยติดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นมาตลอดก็เลยนึกอยากทำแล้วก็รุ่นผมมาเป็นคนสุดท้ายในบ้านและที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับศิลปะต่อครับถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีใครทำต่อจากปู่จากย่าจากญาติพี่น้องแล้วเท่าไหร
1: ่อ๋ออันนี้คือที่เข้าใจนะเป็นฟิลที่แบบว่าเราเห็นมาแต่เด็ก
0: ใช
1: ่และคราวนี้ถ้าสมมติเราไม่สืบทอดหรือว่าเราไม่สานต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเราจะหายไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมนี่คนลุกเลยเนี่ยคนลุกจริงแล้ว
0: ครับ
1: ความรู้สึกว่าโอเคแบบเห็นความตั้งใจของน้องที่น้องจะเข้ามาแบบทำสิ่งดีๆจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับคราวนี้ก็ตอนนั้นอ่ะที่เราอยู่ที่เราเรียนก่อนที่ขึ้นมหาลัยนะครับเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับด้านผู้นำนักศึกษาไหม
0: จะมีบ้างในการเป็นพี่กิจกรรมถ้าของที่เก่าผมจะเรียกว่าพี่กิจกรรมในการนำน้องทำกิจกรรมก็ถ้าเป็นที่เก่าก็จะมี beginning day จะเป็นนำน้องทำประสาทโรงเรียนก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ทำกับรุ่นน้องตอนที่เปิดเรียนใหม่
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้นี่ก็คือเหมือนกับเราก็เคยเจอน้องมาแล้วเราเคยจัดการคนมาแล้วนะครับเคยเป็นลีดเดอร์มาแล้ววันนี้นี่อ๋ออย่างถ้าสมมติว่าแล้วอย่างคือตอนที่เราเรียนจบแล้วเราตั้งใจมาที่นี่เลยไหม
0: ตอนแรกยังครับเพราะว่าผมเริ่มเบื่อๆกับการเรียนประมาณนึงในช่วงแรกๆครับเพราะว่าที่อยู่ที่บ้านเก่ามันไม่ค่อยมีงานอะไรมากมายก็เลยว่าเดี๋ยวจบปวช.ปวส.แล้วก็ลองไปทำงานสักปี2ปีฮะแต่ว่าพอไปทำแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเรายังใช้ชีวิตไม่รุ่นเราไม่ดีเท่าไหร่เลยยังไม่สนุกเลยเราต้องมาทำงานแล้วล่ะก็เลยว่าตัดสินใจอยากกลับมาเรียนทีแรกก็ไม่ได้กะว่าจะมาจบที่นี่หรือจะเป็นเด็กว่าช่างเต็มๆนะครับแต่ว่ากะจะเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาให้จบดีกว่าไหนๆแล้วก็มาแล้ว
1: ตอนนี้อยู่ปี4แล้วก็จบเลยแล้วอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ
0: ันนี้คือบริเวณโรงอาหารแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: เป็ด
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับจริงที่เคยกินแล้วดีใจแต่ว่าซื้อไม่ทันมาตลอด
0: ครับผมทางน้องนักศึกษาสารยามาทางโครงการมาก็บอกกันเสียนะครับว่ามากี่ครั้งต้องกินก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ขึ้นชื่อเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วพอความที่เราแบบจบมาแล้วเนี่ยปุ๊บใช่ไหมเราก่อนมาเรียนต่อพอเราเรียนปีหนึ่งเรารู้สึกยังไงบ้างกับที่นี่
0: ตอนแรกก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้อินกับที่นี่มากเพราะว่าเราเรื่องความตั้งใจแรกของเราอะมันไม่ได้แบบว่ามาที่นี่ก็จะอะไรตอบแต่พออยู่ไปอยู่มามันก็ซึมซับแล้วก็สังคมของน้องๆที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสังคมเดิมๆของเราครับเลยรู้สึกว่าเข้าง่ายแล้วก็เริ่มมีความอินกับที่นี่มากขึ้นใช่ครับ
1: แล้วพอขึ้นปีสอง
0: พอขึ้นปีสองก็มีปัญหาบ้างครับมีปัญหากันบ้างเพราะว่าที่นี่เราจะมีเรียกว่าสโมสรนักศึกษาในการที่จะจัดงานกิจกรรมให้กับน้องๆนักเรียนทางเราก็ต้องแต่ละสาขาก็จะต้องมีตัวแทนเป็นสโมสรทางเราส่งไปก็บางทีน้องเขาก็เพื่อนก็ไม่ได้ช่วยแบบว่ากระจายข่าวสารอะไรมากทำให้เราต้องมาเป็นสโมสรเองจนถึงทุกวันนี
1: ้คราวนี้พอพูดถึงสโมสรแล้วน้องบอล

0: ุดเริ่มต้นที่จะเข้ามาสโมสรครับเริ่มต้นยังไง
1: เริ่มต้นด้วยที่ว่าผมเป็นหัวหน้าห้องก่อนครับตอนนั้นเรียกว่าควบหลายตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากให้ข่าวสารในห้องเราในแผนกเราอ่ะมันถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็สำหรับผมคิดว่าถ้าใครทำไม่ค่อยโอเคเราทำเองดีกว่าอย่างน้อยก็อยู่ในมือเราพอใจแล้วเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองได้ก็เลยว่ามาเข้าเองดีกว่า
0: เป็นไงบ้างตอนนั้นคือพอเราเข้าปุ๊บตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นนายกนะยังไม่ได้เป็นอยู่ชั้นปี
1: ไหนเรียกว่าเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งเลยดีกว่าฮะ
0: ปีหนึ่งสุดยอดเลยครับเรานี่ใครเรียกว่ามีไฟ
1: มีไฟครับตอนนั้นมีไฟครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมอดแล้วเหมือนกันครับพี
0: ่ยังยัง
1: เหรอยังเหรอยังเหรอโอเคโอเคโอเคโอเ
0: คอันนี้ครับก็พอปีหนึ่งคือทำมาเรื่อยๆอยู่กับรุ่นพี่แบบเราสื่อสารกันทำงานเขามาตลอด
1: ใช่
0: จนมาถึงปีสี่แล้วเรายังไงต่อจนเราได้มาเป็น
2: ขอให้มาด่าต่อ
1: ก็กระท่อนกระแท่นกันมาเรื่อยๆครับเพราะว่าโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยมีคนที่จำนวนน้อยแล้วก็จัดงานทีก็เป็นงานที่ใหญ่แต่ว่าผมอยากจะเน้นกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยให้มันสนุกสนุกในแบบของเด็กของเราเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้เอนจอยกับทางเรามากขึ้นก็เรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยเพราะว่าคนละน้อยแต่ก็ใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างประหยัดเหมือนก
0: ันไม่ถึงว่าเรามีทีมงาน
1: ทีมงานครับ
0: ทีมงานที่พอดีหรือว่าจำกัด
1: จำกัดครับเรียกได้ว่าจำกัดเพราะว่าหลายๆอย่างเราต้องการความสนุกสนานเนาะเราเลยต้องจัดการให้มันใหญ่ขึ้นแต่ในจำนวนคนที่น้อยก็เรียกได้ว่าน้องๆก็มีพลังกันพอสมควรเลยเพราะว่าเราพอจะคอนโทรลน้องได้เราเคยทำผ่านงานพวกนี้มาก็เลยจะง่าย
0: สุดยอดเลยนะครับคราวนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: อันนี้เป็นตึกจุฑาทูต100ปีนะครับก็เป็นตึกตรงกลางที่เราใช้เรียนกันก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นห้องสโมสรนักศึกษาสาขาเซรามิกส่วนข้างหลังตึกเนี่ยตอนแรกจะเป็นเรียกว่าตึกประจำชาติแต่ว่าตอนนี้พอดีกำลังซ่อมแซมบูรณะกันครั้งใหญ่
0: กำลังซ่อมอยู่เพื่อใช้งานได้ง่าย
1: ตอนนี้ก็นักศึกษาประจำชาติก็น่าจะระหดระเหินระแหงไปตามจุดต่างๆนะฮะ
0: โอเคครับแล้วคราวนี้ตรงนี้คือหน้าห้องสโมสรที่น้องมาประจำการมาประชุมมาเตรียมงานที่ถ้าสมมติเข้าไปชมได้ไหม
1: จะดีจริงเหรอครับได้ครับเข้าได้ครับเข้าได
0: ้โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับจะได้เผื่อได้แนะนำทีมงานเราด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ทีมงานประมาณ2คนทุ่นได้ณตอนนี้ประจำการเวลาทำการของเราจะอยู่ที่ประมาณเกือบบ่ายโมงเป็นต้นไป
0: นะครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับ
0: ทำไมห้องมืดจังครับน้องบอล
1: พอดีสโมเป็นพวกแท้แสงครับพวกเราหากินตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่
0: ครับตรงนี้มีน้องๆชื่ออะไรบ้างคร
1: ับ อันนี้คือน้องเตอร์นะครับสาขาเดียวกับผมประติมากรรมไทยนะครับแล้วก็น้องแก้มธิดาพรพุทธสวัสดิ์ครับผมจากสาขาเทศศิลป์เป็นอุปนายกครับ
0: อ๋ออุปนายก
1: อุปนายกครับ
0: อ๋อโอเคครับสวัสดีน้อง
3: ๆ
0: สวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวครับพี่บอลเลยครับผม
1: ลูกครับลูกครับถ้าลูกป่าครับถ้าลูกป่าครับยี่อย่าเพิ่งแต่งนะมาก่อนสิไม่เป็นไรเราเรียวไรส์อ่ะถือ
3: ค่ะพี่ค่ะชื่อแก้มนะคะเป็นอุปนายกลำดับที่1นะคะของวิทยาลัยพอช่างค่ะก็นะคะนายกมีอะไรจะพูดต่อไหมคะตอนนี
1: ้อย่าไปเชื่อครับโม
3: ก็อันนี้นะคะเป็นขออนุญาตรูมทัวร์นะคะของภายในห้องสโมสรนะคะของวิทยาลัยพอช่างนะคะอันนี้เป็นเป็นภายในห้องนะคะที่เราอยู่กินนะคะใช้ทำงานกันค่ะ
4: ไม่เชื่อ
3: ค่ะขออนุญาตส่งต่อให้กับนายกไปพูดคุยกันต่อนะคะ
1: ทำไมไวจังเลยครับ
3: ไม่พร้อมค่ะนะ
1: เติ้งครับน้องเติ้งครับน้องเติ้งครับทำไมพี่ภูมิใจเร็ว
5: ครับผมชื่อเติ้งนะครับต้นไทยนะครับตอนนี้อยู่ปีสามนะครับหน้าที่ก็เป็นแรงงานให้สมุนก็คอยยกขอแล้วก็ทำคอปทำอะไรต่างๆครับ
1: พูดซะพี่ดูแย่เลยแต่ก็ถูกครับพูดถูก
0: อ๋อก็คือทำคอปเกี่ยวกับออกแบบ
1: ครับผมก็จะเป็นพวกเราเนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันจะเป็นฝ่ายทะเบียนแล้วก็ฝ่ายสถานที่แล้วก็ฝ่ายจัดก็สายสถานที่ก็จะรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่การทำพร็อพส่วนเอกสารก็จะดูแลเรื่องเอกสารการลงทะเบียนน้องการจัดรายชื่อซื้อของอุปกรณ์ต่างๆ
0: โอ้ยด
1: ี
0: นะอีกเรื่องนึงครับพี่ว้าวมากปกติพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทำไมประตูเป็นระบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ อ๋อเราเรียกว่าเป็นระบบแฮนดอลิกครับเป็นที่เดียวที่มี
0: เดี๋ยวกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากพี่ชอบมาก
1: ยินดีครับ
0: ตอนแรกอะพี่คิดว่าเปิดอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ไม่ใช่

0: นี่เรื่องนี้ไปทั้งสองบ้านเลยพี่ชอบมากระบบดีนี่คือแบบตั้งใจหรือว่า
1: เป็นแฮนดูลิกผสมไทยประดิษฐ์นี่ครับผมด้วยความที่ว่าตอนแรกเป็นประตูเปิดตรงกลางนะครับแต่ว่าด้วยอายุการใช้งานที่มากขึ้นทำให้มีบางสิ่งบางอย่างมันเสียหายลงเราเลยใช้เทคนิคแบบคนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: บ้านญี่ปุ่นนะเขาจะเปิดประมาณนี้
0: ใช่ครับ
2: ใช
0: ่
2: แพงมากนะคะแพงมาก
0: อันนี้ถือว่าสุดยอดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ
1: เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะหน้าเลย
0: โอเคครับ
1: มาที่นี่ต้องแนะนำเป็นพิเศษนะก็คือดิปซี่ครับดิปซี
0: ่มีความสำคัญยังไงครับ
1: เป็นผู้ค้ำจุนเลยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรองลงมาจากพระครูได้เลยครับ
0: สำหรับน้องๆสโมสร
1: สำหรับน้องสโมสรแล้วก็น้องๆปีหนึ่งในปีนี้ด้วยครับน้องๆปีหนึ่งน่าจะรู้จักกันดี
0: มีตำนานเลยครับ
1: มีตำนานครับมีตำนาน
0: โอ้เรามาคุยนั้นนี้เราจะได้เห็นหน้าน้องนะครับ
1: ไปครับไปพบกับท่านดิปซี่กันดีกว่า
0: เดี๋ยวพี่จะให้น้องบอลนะครับได้อธิบายว่ามีความสำคัญยังไงกับน้องปีหนึ่งต้องมีตำนานเรื่องเล่าแน่นอน
1: ต้องมีตำนานตำนานคนนี้ข้ามผ่านไม่ได้เลยนะฮะก็คือท่านนี้นะครับเราเรียกว่าท่านดิปซี่น้องปีหนึ่งจะรู้กันดีเลยว่าก่อนที่จะเข้ามาห้องสโมนเนี่ยเราต้องการอัญเชิญท่านก่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวร็อกสโมสรเรา
0: ครับ
1: นะฮะเรียกว่าทุกวันนี้สโมสรเรามาทำงานกับแบบมนุษย์ปกติเราทำงานกับแบบ
0: ปลุกใจ
1: ปลุกใจครับปลุกใจฮึกเหิมแล้วต้องฮึกเหิมนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับอย่างน้อยเวลาเราเครียดจากการทำงานหรือการประสานงานกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ว่าจะมีการปัญหาท่านนักเรียนหรืออาจารย์อย่างน้อยท่านดิปซี่ก็เป็นที่ระบายอารมณ์ได้อย่างดีอย่างที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะฮะก็คือมีเชือกผูกคอท่านอยู
0: ่อย่างนี้เองนะครับ
1: ใช่คร
0: ับยันนี้ใหญ่มากเลยที่ชอบมากเลย
1: ครับผมกันผีครับยันยักษ
0: ์โอเค
1: ไปดูได้นะครับที่หยกภาค3
0: ฮะอ๋อสิ้นปีเกือบสิ้นปี
1: พรีเซนเตอร์ได้นะครับสปอนเข้าได้นะครับตอนนี้สโมสรต้องการเงินเป็นอย่างมากบางทีน้องอาจจะไม่ค่อยรู้จักอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เห็นผมบ่อยประมาณนึงเพราะว่าผมเป็นคนอยู่ไม่สุขครับชอบเดินไปที่ไหน
0: เขาเรียกว่าเดินทำความรู้จัก
1: ใช่ครับ
0: คนชี้ใช่ดีกว่ามันนิดแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ไหนกับน้องบอล
1: มาที่ฝั่งออกแบบเมื่อกี้เราไปที่ห้องปีหนึ่งของปฏิมากรรมไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นของพี่ใหญ่เลยก็คือปี4จะเป็นห้องที่ใช้ทำงานทีซีดงานศิลปนิพนธ์นะฮะอย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นงานของรุ่นพี่เหมือนกัน
0: สวยมาก
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นปูน
1: เป็นเรซินเป็นตัวพระเนี่ยจะเป็นเรซินครับส่วนรอบนอกจะเป็นปูนหลอกปูนครับผม
0: สวยที่นี่คือคุณภาพจริงครับผมขายของอยู่แล้ว
1: ไม่คุณภาพไม่จบครับพวกผมอยากจบครับ
0: ยากไหมเอาจริงแบบสำหรับที่เราเคยเห็นมากว่าจะจบได้เขาเข้มข้นขนาดไหน
1: สาขาผมเป็นดูจากสาขาอื่นอะทุกอย่างมีคุณภาพแตกต่างกันเพราะว่าบางสาขาเข้มข้นเหมือนกันหมดครับแต่ว่าในการจบแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันของแต่ละคนอยู่แล้วแต่อย่างของผมอะเข้าง่ายมากครับเข้าง่ายมากแต่จบยากมากๆเหมือนกัน
0: โหคุณภาพจริงๆ
1: อาจารย์เมตตาผมด้วยครับ
0: อาจารย์ดูคลิปนี้อยู่อยากบอกอาจารย์ว่า
1: ผมขอโทษครับที่ผมไม่ค่อยได้เข้าเรียนครับเมตตาผมด้วยครับผมพยายามทำงานส่งครับอาจารย์
0: จริงไหมไม่ได้เข้าแต่ก็ตั้งใจทำงานส่งอาจารย์นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อคร
1: ับพี่อยากไปตรงไหนดีกว่าผมสามารถพาพี่ทัวร์ผมเทคแคร์พี่ได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเอาครับไฮไลท์ของที่ตึกนี้ก็ได
1: ้ไฮไลท์ตึกนี้เลยนะผมแนะนำเป็นโฟโต้
0: โฟโต
1: ้ครับผมวิวสวยครับวิวสวยห้องทำงานสตูดิโอ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาต
1: เอาสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้สึกไปเจอน้องที่รู้จักจริงๆนะผมก็เริ่มจำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าห้องโฟโต้จะอยู่ที่ไหนผมตีว่าชั้นหกแล้วนะ
0: ขึ้นได้ครับขึ้นได้เชิญครับเชิญครับครับตัวละครโอ้ยฮะ
1: จัดชั้นหกเลยครับพี
0: ่ครับผมตอนนี้เราใช้โกโปรเป็นหลักก
1: ็เรียวๆไร้ๆ
0: ใช่ครับผมตอนนี้นะครับใช้พี่ช่างภาพเราก็แขนล้าอยู่นะครับ
1: ขออนุญาตให้พี่พักแขนนิดนึง
0: เอ้าพี่ลืมกดครับ
1: โอ้ยอยู่ยาวเลยพี่ชั่วโมงยังไม่ถึงนาทีที่เสียพี
0: ่ว่าสมยังว่าแต่ก็ตอนนี้นะครับน้องบอลกำลังจะพาไปที่โฟโต
1: ้ครับ
0: สวยแบบยังไงบ้างในฝีมือขั้นเทพยังไงบ้าง
1: สุดยอดอยู่แล้วเรื่องโฟโต้โรงเรียนเรานะฮะสตูดิโอส่วนตัวก็มี
0: จริงครับ
1: ครับบางทีทุกที่ก็เป็นสตู

0: ียวครับ
1: หมายถึงว่าพร้อมทำงาน
0: พร้อมทำงานทุกที่ครับผมขอแค่มีกล้อง
1: มีกล้องแล้วก็มีพลัง
0: ครับ
1: พลังกาย
0: energy
2: ใช่ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับข้าวจริงๆไหม
2: ข้าวได้ครับข้าวได้ครับ
1: แต่ว่าข้าว
2: ถอดรองเท้าน
1: ิดนึง
2: โอ้โหไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาซะด้วยขอบคุณครับขออนุญาตนะครับให้ตายเถอะ
1: พี่เข้าใจที่น้องบอกว่าพี่บอลใส่รองเท้า
3: คือถ้าเป็นชุดทำงานปกตินะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์กยศ.ก็เลยว่าขอแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นชุดทำงานปกติไม่พูดดีกว่าคร
2: ับ สบตาขอบคุณมากครับ
1: น้องบอล
2: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้ามาสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมก่อนพาเดินทัวร์นิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับมุมนี้เขาเรียกว่ามุมเบอร์ไฮวิวนะครับเราจะเห็นหลังคานะครับแล้วก็ตึกโดยรวมนะครับสวยมากเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณ
2: เอาไว้สอดส่องดูแลนะ
1: ใช้คำว่าสอดส่อง
2: แบทแมนเร็วแบทแมนนะแบทไอวิว
1: เบิร์ด
2: เชื่อเบิร์ดแล้วโอเคครับ
1: ต้องทำไงครับเขาว่ามีอะไรรู้ข้างใน
2: มีอะไรกันสอนอยู่
1: ไม่เข้าดีกว่าครับ
2: น่ารบกวนนะนี่ก็จะเป็นห้องเก็บอาชากถ่ายรูปจะเป็นกระดาษสีผ้าสีตามของเขาไปผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับประมาณนี้ฮะเป็นมุมที่สวยสุดแล้วฮะ
1: เดี๋ยวเราจะเดินมาหน้าห้องนะครับแล้วก็แอบส่องนิดนึงนะครับนี่อาจารย์กำลังส่องอยู่นะครับ
2: สนุกให้น้องนิดนึงครับก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าพี่อยากจะได้มุมไหนผมพาไปได้แต่ถ้าพี่อยากแอดเวนเจอร์ผมสามารถพาพี่ไปยอดตึกนั้นได้เลย
1: พี่รู้สึกที่เกรงใจน้องบอลเหรอ
2: ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าบริเวณนั้นคือพี่อยากทราบไปอย่างนี้ก็คือคอนเทนต์ต่างๆครับที่เราเห็นในสื่อ TikTok ที่พี่เห็นนะ
2: ครับ
1: คือเกิดจากอะไรยังไงบ้างครับคือพี่เห็นแล้วพี่ชอบมากเลยแล้วยอดถูกใจยอดแชร์ยอดบันทึกเยอะมาก
2: อ๋อก็จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ว่าพวกผมมาเป็นก็เรียกว่าคนที่เสพมีม
1: ครับ
2: มีมในโทรศัพท์เยอะมากส่งกันทีก็เป็นร้อยๆคลิป
1: ครับ
2: ก็เวลามีกิจกรรมอะไรที่ต้องประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆในมอหรือว่ากิจกรรมที่ต้องเชิญชวนพี่ๆน้องๆข้างนอกเข้ามาฮะก็ถ้าเป็นพิธีการมากเกินไปอ่ะผมสำหรับผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วในสมัยนี้ครับทุกคนส่วนใหญ่ก็เปิดคลิปดูคลิปตลกอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเฮ้ยลองเอาไอ้คลิปตลกที่คนเขานิยมดูกันอ่ะมาทำเป็นคอนเทนต์แล้วเชิญชวนดีไหมหรือประชาสัมพันธ์ดีไหมผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจก็เลยเป็นถึงทุกวันนี้
1: ยอดแบบพุ่งสูงมากแล้วพี่ก็นั่งดูพี่ก็ขำแบบแล้วก็ส่งต่อให้พี่ที่เจ้าหน้าที่ดูกันเบียนกันแบบโอ้
2: คร
1: ับ สุดยอดครับ
2: สุดยอดจริงมากครับ
1: ยิ่งคลิปชาวีนะครับสุดยอดมาก
2: อันนั้นคือชุดธรรมดาที่มาเรียนนะ
1: อันนั้นเป็นชุดหล่อ
2: ชุดหล่อเอาไว้ออกคอนเทนต์เฉยครับผมพูดเล่นก็จริงๆแหละ
1: เดี๋ยวให้น้องบอลนะครับได้ฝากช่องทางนิดหนึ่งครับว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารนี่ได้ป่ะ
2: ได้ครับก็สำหรับข้อมูลข่าวสารนะครับก็จะเป็นเพจสโมสรนักศึกษาหมอช่างนะครับที่จะแจ้งข่าวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนหรือว่าเชิญชวนพี่น้องๆเข้ามาร่วมงานกิจกรรมแล้วก็สามารถติดตามวิทยาลัยหมอช่างได้ในเพจวิทยาลัยหมอช่างหรือว่าสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยหมอช่างหรือว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์วิทยาลัยหมอช่างได้หมดเลยครับ
1: โอเคครับก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็รถน้ำแข็งมาร
2: ถน้ำแข็งมาเชิญครับเข้าได้ไหมครับพี่โอเคครับ
1: เดียวนะครับเกิดขึ้นที่เริ่มถามอย่างหนึ่งคือเราทำงานมาเนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคมากๆพี่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเรามีวิธีการจัดการแก้ปัญหาอะไรบ้าง
2: เอาตามภาษาจริงๆไหมครับ
1: ครับ
2: ช่าง
1: แบบปล่อยวาง
2: ไหมครับค่อยๆทำไปทีละอย่างถ้าเราวางสเต็ปถูกแบบว่าอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลังก็ไปได้ครับก็อย่างที่เห็นว่าเราเป็นสโมสรนักศึกษาครับเรามาทำตรงนี้เราไม่ได้อะไรนอกจากมาช่วยพี่ๆน้องๆกันสวัสดิการก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ได
1: ้
2: กลายว่าเราเสียเวลาตัวเองแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ก็ไม่มีใครทำนะครับ
1: ก็จะเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับเราทำงานไปด้วยแล้วเราก็ฮีลใจกันในทีมไปด้วย
2: ใช่ครับ
1: พี่เห็นแบบศักยภาพบอลนี้

0: ือแบบในการแบบคือบางทีเราอาจจะแน่นอนบางทีเราก็จริงจังในเวลาที่แบบเวลางานที่ต้องจริงจังเวลาเล่นเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่เพื่อให้ทีมเรามีความสุขสนุกสนานนั่นเองนะครับ
1: เป็นเทนเอง
0: เขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีที่รู้สึกว่ามันไม่ตึงเกินไปแล้วมันจะไม่หย่อนเกินไปครับผมแน่นอนครับว่าแบบน้องบอลนี่คือสุดยอดเลยเรายิ่งตอนนี้จะจบปี4แล้วทีสิทธ์ก็มากิจกรรมก็แน่นโหแล้วยังแบ่งเวลาแบบได้ดีแบ่งเวลาตอนนี้ก็โอเคไหม
2: ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะขออนุญาตกับคนพูดแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคฮะ
0: ค่อนข้างนะคร
2: ับ
0: ผม
2: ครับผม
0: ก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องนะครับสู้ๆต่อไป
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวเราขึ้นกันทางนี้ดีกว่ารถมาอีกแล้วคราวนี้ให้น้องบอลนะครับได้เชิญชวนน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่อะไรก็ช่างได้ที่ไหนครับ
2: ได้ครับก็สำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะศิลปะแขนงไหนนะครับก็วิทยาลัยช่างของเราก็ยินดีเปิดรับน้องๆทุกคนนะฮะที่นี่เราสอนกันเข้าถึงลึกมากก็เชิญชวนน้องๆที่สนใจไม่ว่าจะทุกที่มันดีทั้งหมดครับแต่ทางเราก็มีจุดขายของเราเองไม่บอกว่าคืออะไรอยากให้น้องๆมาสัมผัสด้วยตัวเองครับ
0: เห็นไหมครับต้องมากันแล้วนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องบอลมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ที่ให้เกียรติพี่นะครับแล้วก็ให้เกียรติรายการที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ถือว่าเราได้มารู้จักกันมากขึ้นและน้องๆแล้วก็พี่ๆที่ดูอยู่ก็ได้รู้จักน้องบอลมากขึ้นนั่นเองนะครับว่าน้องบอลเป็นนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพอช่างประจำปี2568นั่นเองนะครับก็สุดท้ายนี้พี่อยากจะให้น้องบอลนะครับได้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะครับก็ให้ทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับน้องๆแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็เป็นที่พึ่งของอาจารย์ในการทำกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จทุกประการนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ก็สำหรับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็มีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ
0: บ๊ายบายครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่า

เป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว

เรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะเอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3เราจะมาเรียนรู้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไตรโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนกันค่ะฟังก์ชันไตรโกณมิติปกติแล้วเราจะอินทิเกรตนะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆนะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ยูดียูนะคะอินทิเกรตไซน์ยูดียูบอกว่าได้ลบคอสยูบวกซีใช่ไหมคะอินทิเกรตคอสบ้างอินทิเกรตคอสยูค่ะคอสยูดียูจะเท่ากับไซน์ยูบวกซีค่ะอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลังสองยูดียูก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตอะไรอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลังสองยูดียูนะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะเซกยูดียูเจอกับอะไรฮะ sec u du sec u เจอกับ tan u tan u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cos บ้าง cos u จะคู่กับ cot u du ใช่ไหมคะ cot u du จะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทนยูดียูอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตคอสคอสเฉยเนาะคอสยูดียูนะคะอินทิเกรตเซกก็มีค่ะอินทิเกรตเซกยูดียูและสุดท้ายอินทิเกรตโคเซกอินทิเกรตโคเซกยูดียูใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไตรโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกําลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกําลังหรือเลขชี้กําลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่สามสูตรที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันไตรโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของไตรโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลังสอง x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลังสองไม่มีเราเจอแต่ไซน์ยกกำลังหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลังสี่สอง x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลังสี่ยกกำลังสองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลังห้ายกกำลัง 5 x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังไตรโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆอ่ะทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่อาจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นไตรโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆนะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์ยกกำลัง n หรือคอสยกกำลัง n พวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรต

ใจยกกำลังเอ็นยูนะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้คุ้นเคย x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2xหาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็วๆไซน์ยกกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ1ลบใช่ไหมคะ1ลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็น1บวกอ๋อต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลัง2ดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลัง 2x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลัง 2x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง2ถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลัง 2x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์เป็นตัวนี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลัง2เป็นอะไรนะเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1ลบคอส2เท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษ1ส่วน2เป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษ1ส่วน2อาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือ1ลบคอส 2x แล้วก็ dx ถูกไหมทำไงได้บ้างคะเศษ1ส่วน2หลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะตัวแรกอินทิเกรตเลข1เทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส 2x ที่จริงอ่ะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้อง du ดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอดิฟ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเศษ1ส่วน2ดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวนึงค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอส 2x อาจารย์ก็ได้ไซน์ 2x มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวก4อ่ะที่จริงตอบแล้วนะแต่เอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะ1ส่วน2เพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วน2ค่ะลบกับ1ส่วน2เจอกับ1ส่วน2ได้เศษ1ส่วน4ไซน์ 2x บวก4นั่นเองค่ะ

เรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อนี้เห็นไหมคะเจอทรายกำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็น1/2ใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้1/2คูณ1 ลบ cos 2x นะคะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลังสองขอเป็นคอสกำลังสี่แล้วกันนะคะคอสกำลัง 4x dx ค่ะคอสกำลัง 4x dx ดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลังสองเปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลังสี่อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลังสี่อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลังสอง x จะเท่ากับอะไรนะเศษ1/2เศษ1/2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลังสี่ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลังสี่แต่สูตรให้คอสกำลังสองอ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลังสองมาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองนี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขาสองคูณสองตรงนี้สองคูณสองจะได้เป็นสี่ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลังสองตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลังสองตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษ1/2วงเล็บเปิดอะไรนะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคงที่ที่จริงก็ดึงออกมาได้แล้วเนาะตรงนี้ดึงออกมาได้แต่อย่าลืมนะคะหมดนี่ยกกำลังสองดังนั้นเศษ1/2ก็โดนยกกำลังสองไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษ1/4ค่ะ1/4ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรต1บวกคอส 2x ค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง dx โอเคจะดึง1/2ยกกำลังสองออกมาเป็น1/4นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีสองพจน์บวกกันอยู่ยกกำลังสองแบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลังกำลังสองใช่ไหมกำลังสองสมบูรณ์จะเท่ากับอะไรนะหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของหน้าคูณหลังบวกกับหลังกำลังสองเรื่องนี้ต้องมาช่วยละนะคะหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือคอส 2x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น1/4ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้หนึ่งยกกำลังสองค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับสองหน้าหลังสองคูณหนึ่งคูณหลังก็คือคอส 2x บวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลังสองของมุม 2x แล้วก็ dx ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษ1/4หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลขหนึ่งบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ใช่ไหม dx บวกกับอินทิเกรตเลขสองคอส 2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษ1/4หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่หนึ่งจะได้ชัดพจน์ที่หนึ่งค่ะอินทิเกรต1 dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลขสองตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องมี u ค่ะ d 2x ตามค่ะ2โอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสี
ม่วงแล้วกันพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลังสองคอสกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ1บวกคอสมุม2เท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น2 2 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษ1ส่วน4หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลาง2ตัด2ไปแล้วนะคอสu du คอสอินทิเกรตคอสได้เลยนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์2 x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษ1ส่วน2หลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลข1 dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้องดี 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิด1ส่วน 4x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1ส่วน2อาจารย์เปิดวงเล็บ4ใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลข1ค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลข1ได้อินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมี4ตรงนี้ค่ะเลข4ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษ1ส่วน4ค่ะอินทิเกรตคอส u du เรียบร้อยละคอส u du ได้ไซน์u ถูกไหมได้ไซน์ u ค่ะบวก4ที่จริงก็บวก4สุดท้ายเลยก็ได้4อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษ1ส่วน4เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วน4บวกกับ1ส่วน4คูณอยู่กับไซน์ 2x ค่ะต่อไป1ส่วน4เทคเข้าไปเจอ1ส่วน2เป็นเศษ1ส่วน8นะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วน8ถูกนะ4 2 8 8เจอ1ส่วน4อีกค่ะ8 4 32 8 4 32เจอไซน์ 4x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวก4เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบที่โกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็น n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่1อยู่นะอาจารย์จะสอนสัก2กรณีนะคะจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่2สูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่สองอีกกรณีที่หนึ่งนะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่สองเป็นอะไรดีเจอ n คู่แล้วก็ต้องต่อลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองเมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n n เป็นคี่นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นไซน์ยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงไซน์ออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ไซน์กำลัง2เจอกับไซน์กำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็นไซน์กำลัง4กับไซน์กำลัง1บวกกันก็เป็น5นี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอสล่ะ
เป็นคอร์ส

กำลังเอ็นเป็นกำลังที่อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอสกำลังเอ็นลบหนึ่งคูณอยู่กับคอสยกกำลังหนึ่งนั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มเอ็นเหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบคอสกำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบไซน์กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นคี่ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นคี่ค่ะกรณีที่ n เป็นคี่ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3x dx ค่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นคี่ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงไซน์ออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงไซน์ออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกไซน์ออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้สามเอาไปหนึ่งพจน์ก็เหลือสองนั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไซน์กำลังสองกลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนไซน์ x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นไซน์เดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอสเพื่อให้ได้ไซน์ออกมาแล้วไซน์ตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ปะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอสกำลัง 2x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ค่ะได้ลบไซน์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละขอโทษอ่ะจันอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะค่ะเรากำลังดี x ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลังสองก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d คอสค่ะดังนั้นดีคอสตอนนี้มีอยู่สองพจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลขหนึ่งดีคอสถูกไหมดีคอส x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรตคอสกำลัง 2x ดีคอส x ค่ะอาจจะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษหนึ่งอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ได้ x อินทิเกรตดีคอสก็ได้คอสมาตัวหนึ่งค่ะได้คอส x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลัง 2du ใช่ไหมนั้นกลายก็เป็น u กำลัง n บวกไป1ดังนั้น u กำลัง3กลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลัง 3x ค่ะ

0: ส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก C นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มที่ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปเป็นกรณีที่3นะคะกรณีที่3ของตรีโกณมิตินะคะกรณีที่3นี้เมื่อโจทย์ของเรานะคะเป็นการอินทิเกรตทั้งไซน์แล้วก็สมมติไซน์ x แล้วกันนะคะแล้วก็ cos x ค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันโดยที่ไซน์เนี่ยยกกำลัง m แต่ cos ยกกำลัง n แล้วเราก็จะ dx กันค่ะกรณีนี้แปลว่าต่างจากเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้อาจจะเจอไซน์อย่างเดียวหรือเจอคอสอย่างเดียวแต่ตอนนี้มาพร้อมกันเลยแล้วไซน์กับคอสยกกำลังคนละตัวนะคะหรืออาจจะตัวเดียวกันก็ได้เป็น m กับ n แล้วกันค่ะมาพร้อมกันแบบนี้ให้เราดูนะคะว่าเข้ากรณีไหนคล้ายๆเดิมเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่กรณีที่ไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเมื่อ m หรือตัว n ก็ได้ค่ะ m หรือ n เป็นเลขคี่ค่ะเป็นเลขคี่เป็นจำนวนเลขคี่บวกนะคะแบบนี้ให้เราใช้กรณีที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยค่ะเมื่ออ๋อเขาเป็นเลขคี่ใช่ไหมกรณีเลขคี่ก็ทำเลยค่ะขอแค่ m กับ n นะคะตัวใดตัวหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะเราก็เข้าคอนเซปต์คล้ายๆกรณีที่2เมื่อกี้นะคะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะสมมุติเราเจออินทิเกรตไซน์ค่ะยกกำลัง4 x แล้วกันนะคะคอสยกกำลัง3 x dx เห็นไหมคะว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันและจะเห็นว่าอ้าวไซน์ยกกำลัง4คอสยกกำลัง5ขอเป็นไงคะขอมีเลขคี่สักตัวหนึ่งใน m กับ n นะคะตอนนี้อาจารย์มีตัวยกกำลังคอสเนี่ยเป็นเลขคี่ดังนั้นเข้าคอนเซปต์เลขคี่เลยค่ะดังนั้นเราจะดึงคอสออกมา1ตัวใช่ไหมคะ dx เนาะโอเคงั้นบรรทัดต่อไปไซน์อยู่นิ่งๆที่เดิมนะคะไซน์กำลัง 4x ค่ะส่วนคอสยกกำลัง3อาจารย์ดึงออกไป1ตัวกลายเป็นคอสกำลัง2คูณกับคอสยกกำลัง 1x ถูกไหม dx ถูกนะจาก3ยกกำลัง3มี3ตัวนะคะอาจารย์ดึงออกมาแบบนี้เป็นยกกำลัง2กับยกกำลัง1ค่ะทุกอย่างคูณกันอยู่นะคะจากนั้นสเต็ปต่อไปอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 4x อยู่ที่เดิมค่ะคอสเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะเราเปลี่ยนเป็นไซน์ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นไซน์กลายเป็น1ลบไซน์ยกกำลัง 2x นั่นเองส่วนคอส x อยู่ที่เดิมแล้วเราก็ดีอะไรคะถ้าส่วนใหญ่แบบนี้เรากะจะตัดตัวไหนนะสมมติอาจารย์เล็งไว้เราจะตัดคอสให้หายไปดังนั้นเราต้องดิฟเลยคะดิฟไซน์ถูกไหมดิฟไซน์ x ค่ะดิฟไซน์ได้คอสมาทันทีค่ะดิฟไซน์ได้คอสเพื่อคอสตัวนี้จะมาตัดตัวที่เราดึงออกมาค่ะตัวที่เกินมาดังนั้นสิ่งที่โจทย์มีตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะอินทิเกรตอ้าวไซน์ยกกำลัง4อาจารย์เทคเข้าไปค่ะเทคเข้าไปกลายเป็นพจน์แรกไซน์ยกกำลัง5 x ถูกไหมคะเป็นไซน์ยกกำลังอ๋อไม่สิยกกำลัง4เหมือนเดิมคูณ1เนาะโอเคขอโทษทีคูณ1นะคะคูณ1เข้าไปกลายเป็นไซน์ยกกำลัง4นะคะนั้นลบนิดนึงเป็นไซน์ยกกำลัง 4x ค่ะคูณ1เนาะลบกับไซน์กำลัง4คูณเข้าไปกับไซน์ยกกำลัง2กลายเป็นไซน์ยกกำลัง 6x ค่ะดีอยู่กับอะไรคะดีไซน์ดีไซน์เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีอินทิเกรตอะไรอยู่คะอยู่และเราก็ดีอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่จริงแล้วสามารถกระจายเข้าไปเป็นอินทิเกรตพจน์แรกไซน์ยกกำลัง 4x d ไซน์ x ถูกนะพจน์ที่2ลบกับอินทิเกรตไซน์อะไรคะไซน์ยกกำลัง 6x แล้วก็ d ไซน์ x นะคะอินทิเกรตไซน์ดีไซน์อินทิเกรต u du อินทิเกรต u du แบบนี้อินทิเกรต u du เป็นไงคะ u ยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วก็หาร n บวก1นะคะแสดง

ว่าอาจารย์อินทิเกรตได้แล้วค่ะทรายกำลังซีก็กลายเป็นทรายยกกำลัง 5x ส่วน5ค่ะลบกับทรายกำลัง6กลายเป็นทรายยกกำลัง 7x ส่วน7แล้วก็บวก4นั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะว่าสเต็ปที่ m กับ n ขอเป็นเลขคี่1ตัวนะคะทำเหมือนสเต็ปเลขคี่เลยดึงเป็นไงคะดึงตัวที่เป็นเลขคี่ออกมา1ตัวจากนั้นก็ทำตามคอนเซปต์กรณีที่2ที่ผ่านมาได้เลยนะคะโอเคต่อไปเป็นไงดีกรณีที่3อีกทีนึงค่ะกรณีที่3อีกทีนึงแต่ตอนนี้เป็นไงคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีขี้บ้างไม่มีขี้บ้างนะคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีขี้สักตัวก็แสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นคู่ทั้งคู่เป็นคู่ทั้งคู่เนาะโอเคงั้นกรณีที่3อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่ตัวยกกำลัง m และเป็นไงคะ n เป็นเลขคู่ค่ะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยไม่มีเลขคี่เป็นเลขคู่แสดงว่าเราก็กลับไปใช้เทคนิคกรณีที่1ค่ะการจัดการกับตรีโกณมิติที่เป็นเลขชี้กำลังคู่งั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นเราลองอินทิเกรตไซน์กับคอสมาพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะไซน์ยกกำลัง 2x ค่ะแล้วคอสก็ขอยกกำลัง 2x dx เหมือนกันค่ะเห็นไหมว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วเลขชี้กำลังเป็นไงยกกำลังคู่ทั้งคู่แบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนตามคอนเซปต์เดิมเลยค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะจากไซน์ก็เปลี่ยนไปไซน์กำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น1ลบคอส2เท่าของมุมเดิมใช่ไหมคะกลายเป็น 2x ค่ะแล้วหาร2นั่นเองค่ะหาร2โอเคแล้วคอสนะคะคอสก็เหมือนกันค่ะ1แต่แทนจะลบคอสก็กลายเป็นอะไรคะบวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุมเดิมเป็น x 2เท่าก็กลายเป็น 2x แล้วก็หาร2dx แบบนี้นะคะ dx แบบนี้จากนั้นเราจะเห็นว่าเอานี่เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่เป็นไงคะดึงออกหน้าอินทิเกรตได้ใช่ไหมดังนั้นบรรทัดต่อไปอาจารย์ดึง1ส่วน4ออกมาเลยเนาะข้างในเหลืออะไรคะข้างในเหลือเครื่องหมายอินทิเกรตเอ๊ะตอนนี้เราเหลืออะไรเนี่ยเราเหลือวงเล็บ1ลบคอส 2x ค่ะคูณอยู่กับอะไรคะ1บวกคอส 2x เนาะแล้วก็ dx ค่ะตรงนี้นึกถึงอะไรคะเนี่ย x มี2พจน์ที่ข้างหน้าเป็นไงนะข้างหน้าลบกันข้างหลังบวกกันเรานึกถึงสูตรอะไรคะผลต่างกำลังสองไหมเคยจำสูตรนี้ได้ไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกระจายเป็นอะไรนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะเอามาใช้ค่ะหน้าของเราตอนนี้เป็นเลข1หลังรอลิงของเราเป็นคอส 2x ค่ะดังนั้นเรามีพจน์ข้างหลังแบบนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็แปลงเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะแปลงหน้าตาดังนั้น1ส่วน4อยู่ที่เดิมนะคะอินทิเกรตตัวข้างในกลับเป็นหน้ากำลังสองค่ะอาจารย์ได้1ยกกำลังสองลบอะไรคะลบคอส 2x ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองค่ะ dx เห็นไหมคะ dx อาจารย์ปรับโจทย์นิดนึงจากนั้น1ส่วน2 1ส่วน4อินทิเกรตออกมาแล้วเหลือข้างในผลการอินทิเกรตวงเล็บนี้เป็นไงคะอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปเลยแล้วกันนะคะอินทิเกรตเข้าไปกลายเป็นใส่วงเล็บทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงอ่ะพจน์แรกอินทิเกรตเลข1 dx ถูกไหมคะลบกับอินทิเกรตเลยคะอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคติดตรงไหนเนี่ย1ส่วน4ทั้งหมดนี้อินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะคะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วลบกับพจน์ข้างหลังนะคะอ้าวเจอตัวอีกแล้วเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบถูกไหมเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบดังนั้นเราแตกตรงนี้ดีไหมคะเราแตกตรงนี้เป็นอินทิเกรตไว้ข้างนอกก่อน

กำลังสองสอง x เป็นคู่ถูกไหมเป็นคู่กลายเป็นอะไรคะหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุมเดิมมุมเดิมคือ 2x 2เท่ากลายเป็น 4x แล้วนะแล้วก็หารอะไรคะหาร2แล้วก็ dx ค่ะปิดค่ะโอเคงั้นก็หนึ่งส่วนสี่x หลุดมาแล้วเนาะอินทิเกรตตรงนี้นะอินทิเกรตตรงนี้อาจารย์หนึ่งส่วนสองจากสองตัวนี้นะคะอาจารย์ดึงมาไว้ตรงนี้นะคะหนึ่งส่วนสองข้างในเหลืออินทิเกรตเลขหนึ่งบวกกับคอส 4x ถูกนะแล้วก็ dx แล้วก็ปิดนะคะปิดโอเคขอขึ้นหน้าใหม่โอเคไปกันต่อยังไงต่อหนึ่งส่วนสี่วงเล็บเปิด x ลบหนึ่งส่วนสองลองมาก่อนนะอ่ะข้างในเริ่มอินทิเกรตแล้วค่ะวงเล็บข้างในอาจารย์ไฮไลท์จะได้ไม่งงอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวข้างในนี้จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะข้างในอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะอินทิเกรตเลขหนึ่งเราได้อะไรมาได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเหลือข้างในอีกทีอินทิเกรตคอส 4x ค่ะเราต้องดีอะไรคะดี 4x เติม 4x ต้องดิฟออกทันทีค่ะได้มา4นั่นเองโอเค1ส่วน4วงเล็บใหญ่ของเรามี x ลบเศษ1ส่วน2ปิดมี x บวกกับ4ตรงนี้นะคะเป็นข้างที่อาจารย์ดึงออกมาได้แค่นี้นะดึงออกมาไปเครื่องหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตกลายเป็นเศษ1ส่วน4อินทิเกรตคอส 4x d cx อินทิเกรตคอส u du ได้อะไรคะได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 4x ค่ะปิดแล้วก็ปิดอ่ะบวก4จริงตอบแล้วนะไหนลองเคลียร์คำตอบหน่อยซิเทคอินทิเกรตเลขเทคค่าคงที่เข้ามาเทคค่าคงที่เข้ามานะคะกลายเป็นคำตอบข้อนี้เทคเข้ามาตัวแรกได้ x ส่วน4ค่ะลบกับเทคเข้ามาตัวที่2ค่ะ1ส่วน4เจอ1ส่วน2ได้เศษอะไรเศษ1ส่วน8แล้วก็เทคเข้าไปหา x อีกทีนึงนะคะกลายเป็น x ส่วน8นั่นเองนะคะต่อไปลบเทคเข้าไปอีกค่ะส่วน8เทคเข้าไปเจอเศษ1ส่วน4กลายเป็นเศษ1ส่วน8คูณ4เป็น32นะคะแล้วก็เจอกับไซน์ 4x จากนั้นบวก4ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนค่ะได้แก่ยกกำลังคู่ยกกำลังคี่นะคะทั้งไซน์ทั้งคอสจากนั้นอาจารย์ก็กรณีที่3เป็นไซน์กับคอสเป็นไงคะมาพร้อมกันนะคะก็จบเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบมีรูปแบบที่แน่นอนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตรีโกณมิติค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมสานพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่สนะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณภานะคะสำหรับวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับผลคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือ u cross v นะคะ cross นะคะตัวนี้นะโดยที่ถ้าเราเริ่มต้นจาก u ของเรานะคะคือเวกเตอร์ใน3มิตินะคะสมมติว่าเป็น x 1 y 1 z 1นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v ของเรานะคะก็คือ x 2 y 2 z 2นะคะเราจะได้ u cross v นะคะเราสามารถหาโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้นะคะ u cross v ของเราเนี่ยนะคะเราสามารถนำมาครอสกันโดยใช้สูตรดังนี้นะคะเราก็เขียน u ก่อน x 1 y 1 z 1นะคะครอสกับ x 2 y 2 z 2นะคะแล้วสูตรของมันเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสูตรก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนำว่าสูตรมาจะไงนะคะ y 2 z 1ลบ z 1 y 2นะคะ z 1 x 2ลบ x 1 z 2นะคะแล้วก็ x 1 y 2ลบ y 1 x 2นะคะวิธีการของสูตรเนี่ยนะคะถ้าเราจำสูตรตัวนี้ไม่ได้นะคะเราให้เราดูจากตรงนี้ค่ะจากเวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยนะคะ u กับ v ที่มันครอสกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสมาชิกในตำแหน่งที่หนึ่งของทั้งสองเวกเตอร์มาต่อตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพนะอย่างนี้นะแล้วก็เราจะได้ตัวคู่แรกที่ลบกันเนี่ยให้เรามองตรงนี้ค่ะมองคูณทแยงนะเราตัดเราจะหาตัวแรกใช่ไหมเราตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เราคูณตัวที่เหลือนะคะคูณลงเลยค่ะ y 1 z 2นะคะแล้วก็คูณขึ้นนะคะ z 1 y 2นะคะ y 1 z 2อันนี้จะเขียนสลับกันนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็น y 1 z 2ขออภัยนะคะ y 1 z 2ลบ z 1 y 2นะคะเห็นไหมคะ y 1คูณ z 2ลบ z 1 y 2เราตัดตัวแรกออกนะคะต่อมาเราก็มาดูตัวที่สองนี่เกิดมาจากอะไรนะ

เราตัดตัวที่สองออกนะคะเราก็เอาตัวที่เหลือคูณทแยงนะคะก็จะเป็น z1 x2 ลบ x1 z2 นะคะ z1 x2 ลบ x1 z2 นั่นเองนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือเราตัดแถวที่สามแล้วก็ดูข้างบนคู่ข้างบนนะคะก็จะได้ x1 y2 นะคะลบกับ y1 x2 นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะนี่สูตรง่ายๆเราอาจจะไม่ต้องจำสูตรตัวนี้ก็ได้ค่ะเราใช้วิธีเอาสองตัวนี้มาต่อข้างล่างนะคะตัดอันนี้ออกก็คูณทแยงนะคะตัดตัวที่สองคูณทแยงตัดตัวที่สามก็คูณตัวทแยงตัวที่เหลือมาลบกันนั่นเองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งหลายคนอาจจะเคยใช้วิธีนี้ก็คือเราจะใช้วิธีหาแบบหาดีเทอร์มินแนนต์นะคะหรือนะคะ u cross v ของเราเนี่ยเราจะเอามาเขียนในรูปของ determinant นะคะแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยแถวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็น i j แล้วก็ k เป็นเวกเตอร์ i j k นะคะแล้วก็ในแถวที่สองก็ให้เอาเวกเตอร์ u มาเขียนนะคะก็จะเป็น x1 y1 z1 ใช่ไหมคะเวกเตอร์ u ของเราแล้วก็เวกเตอร์ที่สองก็คือเวกเตอร์ v ก็คือ x2 y2 z2 แบบนี้นะคะเอาเวกเตอร์ตัวแรกเนี่ยเอาไว้แถวที่สองนะคะเวกเตอร์ตัวที่มาครอสเนี่ยอยู่ในแถวที่สามแถวที่หนึ่งเป็น i j k นะคะจากนั้นให้เรานำหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองก็คือหลักที่มี i กับ g เนี่ยมาต่อนะคะ i กับ g เนี่ยมาต่ออีกสองหลักเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ i ก็จะมี x1 x2 j ก็จะมี y1 y2 นะคะจากนั้นให้เราคูณนะคะคูณทแยงแบบนี้เนี่ยนะคะคูณกันคูณลงให้เอามาบวกกันนะคะเราอาจจะคูณทั้งสามแถวเลยบวกกันแล้วก็คูณขึ้นนะคะลบออกทั้งสามแถวใส่ลบไว้ข้างหน้าคูณได้อะไรใส่ลบไว้ข้างหน้าทุกอันนะคะหรือเราจะคูณทีละคูณลงคูณขึ้นทีละคู่ก็ได้ถ้าคูณลงตรงไหนที่มี i นะคะตรงนี้นะคะ i แล้วก็คูณขึ้นกับตรงนี้นะคะมันก็จะได้ตัวที่มันมี i เหมือนกันแล้วก็เอามาลบกันได้เพราะคูณขึ้นลบออกใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้เหมือนกับไอ้ตัวนี้ออกมานะคะตัว j ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น j ก็คูณขึ้นมาลบออกนะคะ k ก็คูณตัวนี้ลงมาคูณขึ้นก็ลบออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ถ้าเป็น i ใช่ไหมคะ i นี้นะแล้วก็คูณขึ้นก็จะได้ตามสูตรตัวนั้นเลยอะค่ะก็จะเป็น y1 z2 นะคะ y1 z2 i ใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับ y2 z1 i นะคะแล้วก็เขียน i ไว้นะคะข้างนอกแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็น y1 z2 ลบ y2 z1 i นะคะก็จะได้ตัวนี้พอดีอาจจะสลับตัวนี้นิดนึงไม่เป็นไร z1 y2 มันเป็นสเกลาร์อยู่แล้วนะคะสลับได้นะคะ y2 z1 ได้นะคะก็คือจะได้ตัวแรกนี่แหละนะคะทำนองเดียวกันเราก็จะได้คู่ต่อมาที่เป็น g ใช่ไหมคะที่เป็น g ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นบวกกับ z1 x2 นะคะแล้วก็ลบ z2 x1 g นะคะถูกต้องนะคะต่อไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตรงที่เป็น k ใช่ไหมคะตรงที่เป็น k ก็จะมีตัวนี้นะคะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ x1 y2 x1 y2 k นะคะแล้วก็ลบกับ x2 y1 k นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอามาเขียนในรูปของเวกเตอร์นะคะ

ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะที่เป็นในรูปเมทริกซ์นะคะตอนนี้เป็นรูปของ IG คีย์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองแบบแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าบางคนไหนเห็นตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังงงเรามาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นจงหา u cross v อันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะ u คือ2ลบ1 1นะคะแล้วก็ cross กับเวกเตอร์ v คือ3 2ลบ1สมมติว่าเป็นเวกเตอร์นี้อันนี้เราเดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบวิธีแรกกันก่อนก็ได้นะคะเราเอาตัวเลขมาต่อตัวเลขในตัวแรกกันนะคะ2กับ3มาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเรา cross กันเนี่ยผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือตัวแรกทำไงคะตัวแรกก็เอาตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งนะคะแล้วลบออกกับสองหนึ่งคูณสองนั่นเองนะคะคูณสลับกันแล้วก็ลบกันลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้หนึ่งนะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งคูณสองได้สองเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันนะคะต่อมาทีนี้เรามาตัดตัวนี้ออกเราก็จะเอา1คูณ3นะคะได้3นะคะแล้วก็ลบกับ2คูณลบ1นะคะก็จะเป็นลบ2นะคะเราจะได้1คูณ3ได้3นะคะแล้วลบกับลบ2ก็จะเป็นบวก2นะคะต่อมาเราก็ตัดนะคะตัวที่3ออกไปแล้วก็เอาตัวข้างบนคูณกันนะคะ2คูณ2 4นะคะลบกับลบ1คูณ3ก็จะเป็นลบ3นะคะตัวนี้เราจะได้4นะคะแล้วก็ลบกับลบ3ก็เป็นบวก3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบ1 5แล้วก็7นะคะถูกต้องนะคะลบหนึ่งห้าเจ็ดเป็นไงคะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะตัวเลขไม่เยอะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ลบ i บวก 2j ลบ 3k ครอสกับเวกเตอร์ 2iลบ j บวก k นะคะสมมติว่าตอนนี้เราจะใช้วิธีหรือใช้วิธี determinant แต่ถ้าเราใช้วิธีข้างบนเนี่ยตัวนี้เราก็ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลักษณะเมตริกแบบนี้ก็จะเป็นอะไรคะลบ1 2ลบ3ลบ1 2ลบ3แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น2ลบ1 1ก็สายไปแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเราจะทำเป็นdeterminant นะคะก็จะมี i j k นะคะจากนั้นเราเอาตัวเลขเวกเตอร์แรกมาใส่ก่อนค่ะเอาเฉพาะตัวข้างหน้า i j k นะคะก็จะเป็นลบ1 2ลบ3นะคะต่อมาเวกเตอร์ที่2ก็จะเป็น2ลบ1 1นะคะจากนั้นให้เราต่อไปอีก2หลักค่ะก็คือเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j นะคะก็เอาตัวเลขเดิมเลยค่ะลบ1 2 2ลบ1เขียนต่อนะคะจากนั้นเราก็นำมาคูณนะคะค
คูณทะแยงลงมานะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณขึ้นเอาไปลบออกอย่าลืมนะคะเอาเครื่องหมายลบใส่ไว้ข้างหน้าเวลาเราคูณขึ้นนะคะได้อะไรก็ใส่ลบเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะคูณแบบเอา i กับ i เลยทีเดียวนะคะลบกันได้เลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น2คูณ1นะคะได้2นะคะแล้วก็ลบกับลบ1คูณลบ3ได้3นะคะก็คือลบ3ไปเลยนะคะต่อมาแล้วก็คูณกับ i นะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้2 i ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ได้3 i คูณขึ้นลบออกก็จะเป็นลบ3 i อย่างนี้นะคะเอา2ลบ3 i ได้เลยต่อมาคู่ j นะคะj ก็จะมีเนี่ยลบ3คูณ2แล้วก็ลบ1คูณ1นะคะ1คูณลบ1ก็ได้ค่ะเราก็จะได้ลบ3คูณ2เนี่ยได้ลบ6นะคะแล้วก็ลบกับลบกับลบ1นะคะก็คือกลายเป็นบวก1แล้วก็ j นะคะลบ3คูณ2ได้ลบ6คูณขึ้นลบ1แล้วก็มาเจอลบ1นะคะโอเคต่อมาตัว k นะคะตัว k เราก็จะได้ลบ1คูณลบ1ได้1 1k นะคะคูณลงได้ 1k คูณขึ้นนะคะ2คูณ2เป็น4นะคะก็เป็นลบ 4k เพราะคูณขึ้นเราต้องลบออกนะคะลบ 4k เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้อะไรคะลบ 1i หรือลบ i นะคะลบ6บวก1ก็ได้ลบ 5j แล้วก็1ลบ4ก็ได้ลบ 3k นั่นเองนะคะลบ i ลบ 5j ลบ 3k โอเคไม่ยากนะคะทำวิธีไหนก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะคะต่อมานะคะสำหรับสมบัติของการคูณเวกเตอร์เนี่ยนะคะโดยการ cross เวกเตอร์เนี่ยก็มีสมบัติที่สำคัญอยู่2อันก็คือว่าเวลาเราเอาเวกเตอร์ u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นะคะเดี๋ยวเข้าไปงานนะคะสมบัติอันที่1ก็คือ u cross v มันจะเท่ากับลบ v cross u นะคะ u cross v ไม่เท่ากับ v cross u นะคะแต่ถ้าดอทกันจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น cross กันเนี่ย u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นะคะอันที่2ก็คือเวลาเอาเวกเตอร์ u นะคะ cross กับเวกเตอร์ u บวกหรือลบกับเวกเตอร์ w นะคะอันนี้เรามีสมบัติการกระจายสามารถกระจายเป็น u cross นะคะขออภัยตัวนี้เป็น v นะคะตัวนี้เป็น v นะก็จะเป็น u cross v นะคะบวกลบกับ u cross w ได้มีสมบัติของการกระจายนะคะในส่วนของการสลับu cross v กับ v cross u เนี่ยมันต้องเอาลบคูณเข้าไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการพิสูจน์ตัวนี้สักอันหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีเวกเตอร์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะสักอัน u cross v ที่เราทำไปนะคะสมมติว่าเป็นอันนี้เนี่ยค่ะที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

อย่างนี้นะคะอันเนี้ยคือ u cross v นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเป็นลบ v cross u นะคะจะเท่ากับ u cross v ไหมนะคะเราหาลบ v cross u

มันก็คือลบของเวกเตอร์ v ใช่ไหมคะ v มาก่อนก็จะเป็นอะไรคะสามสองลบหนึ่งคลอสกับ u ก็คือสองลบหนึ่งหนึ่งตอนนี้เราสลับ u กับ v แล้วนะคะเป็น v คลอส u สามสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ลบไปให้หน้าเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ลบ157เท่ากันไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะตัวนี้ทำนองเดียวกันตัวนี้เราก็ต่อไปเป็น3กับ2นะคะซึ่งเราได้ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะเป็นตัดแถวแรกนะคะก็จะกลายเป็น2คูณ1ได้2นะลบตัวนี้เป็นลบ1นะคะลบ1กับลบ1เป็นบวก1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นลบ1เหมือนเดิมนะคะและอันที่2ก็คือตัดแถวที่2ออกก็จะเหลือลบ2ลบ2นะคะลบ1คูณ2ได้ลบ2แล้วก็3คูณ1ได้3นะคะก็เป็นลบ3ต่อมาตัดแถวที่สามออกนะคะดูข้างบนก็จะเป็นสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามนะคะแล้วก็ลบกับสี่นะคะตัดนี้ออกตรงนี้คูณกันเช็คอีกรอบนะคะได้สองลบหนึ่งนะคะตัดตัวนี้ออกตัวนี้คูณกันได้ลบสองลบสามนะคะตัดตัวนี้ออกตัวนี้คูณกันได้ลบสามลบสี่นะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือลบสองลบห้าขออภัยค่ะสองลบหนึ่งได้หนึ่งนะคะลบสองลบสามได้ลบห้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลบเจ็ดนะคะจากนั้นอันนี้เรามีลบข้างหน้าใช่ไหมคะเราเอาลบคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งห้าแล้วก็สิบซึ่งจะเห็นว่าสองตัวนี้นะคะ u cos v จะเท่ากับลบ v cos u นั่นเองนะคะจะเห็นว่าถ้ามันเอาสลับกันมันจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเอาหาเฉพาะ v cos u เนี่ยมันจะได้ตัวข้างในเนี่ยแต่มันจะไม่เท่ากับตัวนี้ถ้าเราคูณด้วยลบเข้าไปอีกทีหนึ่งจะเท่ากันละนะคะต่อมานะคะนอกจากสูตรในการคำนวณ u cos v โดยวิธีการที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะมันก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกรณีที่ u กับ v เนี่ยเป็นเขียนอยู่ในรูปของลูกศรนะคะแล้วก็มีการกระทำกันระหว่าง2เวกเตอร์แล้วก็มีมุมมาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะมีสูตรเกี่ยวกับการคลอสกันดังนี้นะคะก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ u กับ v กระทำกันนะคะลักษณะแบบนี้อันนี้สมมติว่านี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วมีมุมที่กระทำกันเป็นมุมธีตานะคะสูตรที่เกี่ยวข้องนี้ก็คือเราจะได้ว่าถ้าเราหาขนาดของเวกเตอร์ u คลอส v มันจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับมุมไซน์ธีตานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำไปใช้ในหลายๆเรื่องนะคะขนาดของเวกเตอร์ u คอส v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับไซน์ธีตานะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยขนานกันพิจารณาตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ขนานกันแสดงว่ามันทำมุมศูนย์องศานั่นเองนะคะมันไม่มีการทำมุมมีกันนะคะก็คือบางทีอาจจะเป็นเวกเตอร์ที่ทับกันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทีต้าเนี่ยจะมีเป็นศูนย์องศาเพราะฉะนั้นกรณีที่มันเป็นศูนย์องศาหรือว่ามันเป็น180ก็ได้นะคะกรณีเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีมุมทีต้าเท่ากับศูนย์องศาหรือว่า180องศาเนี่ยมันจะทำ

ทรายเนี่ยมันจะทำให้ทรายมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาศูนย์เนี่ยไปคูณกับขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v มันก็จะทำให้ฝั่งเนี้ยนะคะเป็นศูนย์นะคะซึ่งส่งผลให้ u cos v เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้ว่า u cos v นะคะเท่ากับเวกเตอร์ศูนย์นะคะเวกเตอร์ศูนย์เราก็เขียนศูนย์แล้วขีดข้างบนแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็น u cos u คือเวกเตอร์เดียวกันคอสกันนะคะก็เราก็จะได้ศูนย์เหมือนกันนะคะเวกเตอร์ศูนย์เหมือนกันเวกเตอร์ u cos u คอสตัวเองอะนะคะก็จะได้เวกเตอร์ศูนย์เหมือนกันนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการหาเกี่ยวกับมุมตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนโจทย์ไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะให้นะคะ A คือจุด1 2 3แล้วก็ B คือจุด2 3 1อ่ะ1 2 3แล้วก็2 3 1แล้วก็ C เป็นจุด2 4 2ถ้าเกิดว่าธีต้าเนี่ยค่ะเป็นมุมระหว่าง AB กับ AC เป็นมุมระหว่าง AB กับ AC แล้วนะคะจงหาค่าของไซน์ธีต้านะคะโจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับสูตรข้างบนเลยค่ะเราจะหาค่าของไซน์ธีต้านี้นะคะด้วยเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็น AB กับ AC นะคะอันนี้ก็คือ u มองอันนี้เป็น u นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ u เวกเตอร์ u อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ได้นะคะโดยเราก็เอาจุดสองจุดมาลบกันคงจะจำได้อยู่นะคะการหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดเวกเตอร์แรกก็คือ AB ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ B AB นะคะแล้วเราตรงนี้เราก็จะเอาเวกเตอร์ที่เป็นจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะคะเอาจุดปลายลบจุดเริ่มต้นเลยค่ะ AB ก็จะเป็น2ลบ1 3ลบ2แล้วก็1ลบ3นะคะ2 3 1แล้วก็1 2ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้1 1แล้วก็ลบ2นะคะ1 1แล้วก็ลบ2อันนี้ก็คือเวกเตอร์ AB นะคะต่อมาเรามาดูเวกเตอร์ C เวกเตอร์ AC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ C นะคะก็จะเป็น2 4 2นี่คือ A อันนี้คือ C นะลบกับเวกเตอร์ A ก็คือ1 2 3นะคะโอเคจากนั้นเราก็จะได้2ลบ1 1นะคะ4ลบ2ได้2 2ลบ3ได้ลบ1เราได้เวกเตอร์ AB กับ AC และอันนี้ก็คือ u กับ v ของเรานะคะ u v ของเรานะคะต่อมาสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือเราต้องหาว่า u cos v เราไปหาขนาดของมันหา u cos v ได้แล้วเรารู้เวกเตอร์ตัวนี้เราก็เรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหาคอสกันได้แล้วก็หาขนาดมันอีกทีนึงจากนั้นก็ไปหาขนาดของ u ขนาดของ v นะก็สามารถหาได้แล้วก็เราก็ส่องตัวนี้มาหารฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นสูตรมันก็จะเป็น u ขนาดของ u cos v หารด้วยขนาดของ u

คูณด้วยขนาดของ V แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ไซน์ธีตาตัวนี้หารกันได้อะไรก็จะเป็นค่าของไซน์ธีตาที่เราต้องการนั่นเองนะคะตัวนี้เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์ V รอไว้ก่อนได้เลยนะคะตัวนี้เราจะได้ขนาดของเวกเตอร์ U กับขนาดของเวกเตอร์ V ขนาดของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ก็คือสแควร์รูทเอาสมาชิกข้างในนะคะยกกำลังสองบวกกันถอดรูทใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะบวกหนึ่งกำลังสองแล้วก็บวกลบสองกำลังสองเป็นสี่นะคะก็จะเป็นรูทหกรูทหกถอดไม่ได้ก็ติดไว้นะคะต่อมาขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกสองกำลังสองได้สี่บวกลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเป็นสแควร์รูทหกเหมือนกันนะคะทั้งคู่ได้เท่ากับสแควร์รูทหกเท่ากันเลยนะคะเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหา u คอส v กันนะคะแล้วก็เอาไปหาขนาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก๊อปตัวนี้ไปเลยนะคะ

อ่าเราก็จะหา u พอด v ก่อนนะคะซึ่งเรามี u ก็คือ1 1ลบ2นะคะแล้วก็คลอสกับ v ก็คือ1 2ลบ1นะคะลบตัวนี้ออก1 1ลบ2แล้วก็1 2ลบ1แล้วก็คลอสกันอ่ะเราก็ทบทวนโอกาสทบทวนสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมานะคะเลข1ตัวข้างบนมาต่อนะคะจากนั้นเราก็คูณใช่ไหมคะตัวแรกก็จะเป็นคูณทแยงนะคะลบ1นะคะแล้วก็บวก4ตัวที่2ก็จะเป็นลบ2บวก1นะตัวที่3ก็จะเป็น2ลบ1นะคะตัวสอบอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัดตัวนี้ใช่ไหมคะคูณกันได้ลบ1บวก4นะคะตัดตัวที่2ตัวนี้คูณกันได้ลบ2ลบกับลบ1ก็เป็นบวก1นะคะตัดตัวนี้ก็จะเป็น2ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรคะจะได้3ลบ1แล้วก็1นะคะจากนั้นเราก็มาหาขนาดของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ขนาดของ u cross v ของเราก็จะเท่ากับเอาตัวที่เราได้3ลบ1 2ยกกำลัง2บวกกันนะคะก็เป็น9บวก1บวก1ก็จะเป็นรูท11ถอดรูทไม่ได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรามีสูตรนะคะในการหา u cross v คือสูตรนี้นะคะ u cos v copy มาเลยนะคะจากนะคะ u cos v เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v ไซน์ทีตานะคะขนาดของ u cos v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาไซน์ทีต้าก็คือมีเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cos v หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u คูณกับขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วค่ะเราก็เติมค่าของเราลงไปขนาดของตัวนี้เท่ากับรูท11แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เมื่อสักครู่นี้เราได้รูท6ใช่ไหมคะสแควร์รูท6ทั้งคู่เลยนะคะขอย้อนกลับไปดูนะคะเนี่ยค่ะเราได้ตัวนี้ขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v คือสแควร์รูท6นะคะเพราะฉะนั้น

ตัวนี้นะคะอาจจะคูณกันอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสแควร์รูท11ข้างล่างก็จะได้6เราก็จะได้สแควร์รูท11ส่วน6นั่นเองเป็นคำตอบนะคะเพราะว่าสแควร์รูท11เนี่ยมันตัดไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจเรื่องตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือตัวอย่างนี้ค่ะเราให้เวกเตอร์ u คือเวกเตอร์นะคะ ai บวก 2j บวก bk ab เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ ai บวก 2j บวก bk นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำหนดให้ขนาดของ u พลอตกับเวกเตอร์ j เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะคะแล้วให้เราหาว่าจงหานะคะขนาดของเวกเตอร์ u ยกกำลัง2นั่นเองนะคะตัวนี้เรามีข้อมูลมี a b b เป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบขนาดนะคะแต่ว่าเราทราบว่าขนาดของ u cos j เนี่ยเท่ากับ2นะคะเราลองมาพิจารณาตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถหาตัวนี้ได้นำ u กับ j มา cos นะคะแล้วก็หาขนาดนะคะพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาตัวนี้นะคะ u cos j ก่อนละกันนะคะ u cos j คืออะไรนะคะ u ของเราก็คือเวกเตอร์ a 2 b นะคะ cos กับ j j ของเราคือเวกเตอร์ j อะค่ะก็คือแสดงว่า i กับ k เนี่ยเป็น0นะคะข้างหน้า i กับ k เป็น0เพราะฉะนั้นมี0 1 0นั่นเองค่ะคือหน้า j เป็น1 i กับ k เป็น0นะคะเพราะนั้นต่อไป a กับ0มานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้2คูณ0นะได้0นะคะแล้วก็ลบ b คูณ1เป็น b นะคะต่อมาตัดแถวที่2ก็จะได้ b คูณ0ได้0นะคะแล้วก็ลบ a คูณ0ได้0นะคะเดี๋ยวเราค่อยตรวจสอบอีกครั้งนึงตัดแถวที่3นะคะก็จะได้ a คูณ1ได้ a ลบกับ2คูณ0ได้0นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ตัดตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะได้2คูณ0ได้0แล้วก็ b คูณ1ได้ b นะคะลบ b ตัดตัวนี้ได้นะคะ0ตัวนี้คูณกันก็เป็น0นะคะตัดตัวนี้อันนี้ก็เป็น a แล้วก็ลบ0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะได้ลบ b 0แล้วก็ a นะคะจากนั้นถ้าเราไปหาขนาดของตัวนี้ขนาดของ u cos j ก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ b กำลัง2นะคะบวก0กำลัง2เท่ากับ0เนาะแล้วก็บวก a กำลัง2ซึ่งมันก็คือสแควร์รูท b กำลัง2บวก a กำลัง2หรือถ้าเราสลับกันนิดนึงก็ได้ค่ะจะเป็น a สแควร์รูท a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้โจทย์เขาให้มาบอกว่าขนาดของตัวนี้มีค่าเท่ากับ2นะคะตัวนี้นะเท่ากับ2เพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถหาต่อได้อีกนิดนึงว่านะคะว่าถ้าเรายกกำลัง2เข้าไปทั้ง2ข้างเฉพาะตัวนี้นะคะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้ยกกำลัง

สองเข้าไปทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับ4ใช่ไหมคะเรายกกำลังสองเข้าไปอันนี้คือข้อมูลที่เราได้จากการหาขนาดของเวกเตอร์ u cos g เท่ากับ2นะคะอย่างตัวนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เราหาต่อไปก็คือขนาดของเวกเตอร์ u ตัวนี้ยกกำลังสองเรามาพิจารณาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้กันนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือสแควร์รูท a กำลังสองบวก2กำลังสองนะคะแล้วบวก b กำลังสองซึ่งมันคืออะไรคะสลับกันนิดนึงนะก็เอา a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก4ใช่ไหมคะ2กำลังสองที่4ซึ่งอาจจะ a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเราทราบแล้วว่ามีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนตัวนี้เป็น4นะคะบวกกับ4ก็เป็น8สแควร์รูท8 8ก็คือ4รูท24คูณ2นะ4ถอนรูทได้2นะคะ2รูท2นั่นเองนะค่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรคะเราต้องการเราไม่ได้ให้หา square root u อย่างเดียวนะเขาต้องการให้เราหา square root u ยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือที่จริงเราไม่ต้องถอด root ก็ได้ค่ะมันก็คืออะไรคะมันก็คือ square root 8ยกกำลังสองมันก็คือเท่ากับ8นั่นเองนะคะถ้าเขาให้เราหาแค่ square root u นะเราก็ตอบ root 8หรือว่า2 root 2นะคะแต่ถ้าเขายกกำลังสองเข้าไปก็รูทกับกำลังสองหายกันไปนะเหลือได้เหลือ8นั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของเวกเตอร์ u cos v เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันสักนิดนึงนะคะการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะคะโดยการใช้เวกเตอร์ u cos v เนี่ยนะคะสามารถทำได้นะคะอันนี้จะต้องเป็นในกรณีของเป็นรูปเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือว่ารูปถ้าเป็นรูปมันหาทั้งพื้นที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาตรก็เป็นรูปเหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งเราทราบส่วนประกอบของเวกเตอร์ที่เป็นเหลี่ยมรูปเหลี่ยมของด้านขนานนั้นนะคะที่มันมากระทำกันอย่างเช่นในส่วนของการหาพื้นที่นะคะสมมติว่าเรามีรูปเหลี่ยมนะคะประมาณนี้เป็นด้านขนานนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นด้านนี้เป็นเวกเตอร์ u ด้านนี้เป็นเวกเตอร์ v นะคะเราจะสามารถหาขนาดสามารถหาพื้นที่ตรงนี้โดยใช้สูตรนี้ได้นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cos v นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ได้โดยการนำ u กับ v คลอสกันแล้วก็หาขนาดของมันนั่นเองนะคะเพราะ u ตัวคลอส v ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมคะหาขนาดของมันอีกทีนึงก็จะได้ตัวพื้นที่ตัวนี้ออกมานะคะในส่วนของปริมาตรนะคะสมมติว่ามันเป็นปริมาตรของรูปเหลี่ยมสมมติรูปนี้นะคะแล้วก็เขียนใน3มิติสมมติว่าเราเขียนขึ้นมา

โดยประมาณนะคะสมมติว่าอันนี้เส้นตรงนะคะอันนี้อาจจะเตี้ยไปนิดนึงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมตัวนี้ก็คือประกอบไปด้วย u v แล้วก็ w นะคะอาจจะต้องเอียงนิดนึงนะคะ u v w เป็นรูปเหลี่ยมด้านรูปเหลี่ยมนะคะแล้วก็ขนานกันนะคะเราจะได้ปริมาตรตัวนี้นะคะสามารถหาปริมาตรของตัวนี้นะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ดอทเอาเวกเตอร์ v กับ w มาคลอสกันนะคะ u ดอท v คลอส w นะคะก็คือเอาด้านที่เป็นส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมเนี่ยค่ะมากระทำกันเอา v คลอส w ก่อนแล้วมาดอทคลอส u เอามาดอท u นะคะอันนี้เราก็ต้องเอาเรื่องของการดอทเวกเตอร์ก็คือผลคูณเชิงสกิลาร์มาเกี่ยวข้องด้วยที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้นะคะเราสามารถที่จะสลับเอาเวกเตอร์อื่นขึ้นมาคือสามารถสลับได้ค่ะ u v w เนี่ยเราอาจจะเอา v มาดอทกับ u cross w ก็ได้ค่ะสามารถสลับกันได้นะคะหรือว่าเอา w มาดอทก็ได้ค่ะ u cross v แบบนี้นะคะซึ่งมันจะได้ค่าออกมาเท่ากันนะคะอันนี้ลองไปทำดูก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะอาจจะไม่มีเวลาที่จะยกตัวอย่างแล้วนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปลองฝึกนะคะเพิ่มเติมนะคะโดยการหาเวกเตอร์ u มาสักอันนึงเวกเตอร์ v มาสักอันนึงหรือว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เป็น u v w นะคะแล้วก็ลองหาเป็นพื้นที่กับปริมาตรดูโดยการประยุกต์ใช้เรื่องของการพลอตกันแล้วก็การดอทกันตัวนี้มาช่วยในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่ง

ต้องรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ strategic partnership ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthened Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชทายาทใสในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระมหาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส
มเด็จพระนิธิธาธิ

0: ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2569และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โอกาสนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลรวมจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5แม้ทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่นักเรียนในร้อยเริ่มความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษาที่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้ว

วิชาคือที่ไม่เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำเอิญก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น

ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 14:15 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150 ปีวัดดอนมโนราวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการบเรียนหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถมีนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระส่วนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังคับด้วยเครื่องสักการะถ้ามีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะพระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือเป็นจรงฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ได้วาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์21รูป

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 น.นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสัก

การะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลจากนั้นได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยรัชกาลในพระองค์904สะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์รวมจำนวน 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานวิชาชีพควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและการรับใช้สังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรังที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11แห่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในชุมชนโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสาหมู่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหาดสำราญและการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยโดยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชนโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2557ดูแลประชากรกว่า 16,700 คนในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล4แห่งโดยในปี2568มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ย181รายต่อวันและผู้ป่วยในเฉลี่ย16รายต่อวันโรคที่พบมากได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานหอบหืดและโรคไขมันในเลือดสูงให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนควบคู่การพัฒนาสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวตามแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รวม85กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละกว่า 30,000 บาทพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสะอาดและเอื้อต่อการฟื้นภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบหรือ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่ Smart Hospital ในระบบดิจิทัลแบบ Paperlessใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบ Smart Queue และนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการนอกจากนี้โรงพยาบาลยังดำเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโลโนสโคปีเฉลิมพระเกียรติมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า190รายพบผู้มีความเสี่ยงมะเร็ง2รายช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงทีด้านนวัตกรรมชุมชนโรงพยาบาลได้ต่อยอดงานวิจัยโคลนทะเลหาดสำราญสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนอีกทั้งยังตรวจไม่พบโลหะหนักสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรท้องถิ่นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงผู้ป่วยที่นอนลมและเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และระบบสมาร์ทฮอสพิทอลรวมมูลค่าหลายล้านบาทช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาและการบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณพระราชทานในการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และจัดตั้งศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรอบโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมแผนพัฒนาในระยะต่อไปโรงพยาบาลเตรียมปรับปรุงอาคารภูมิพัฒน์เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและความปลอดภัยสู่มาตรฐาน HAIT เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป

ระราชดำริที่จังหวัดน่านวันนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยถุงพระราชทานและกระเป๋านักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่แบ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.จำนวน224แปลงและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินจำนวน635แปลงและมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นประกอบด้วยสักพยูงราชพฤกษ์เสี้ยวดอกขาวกาแฟราบิก้าและอินทนิลน้ำเพื่อนำไปปลูกเสริมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทและมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดและสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการปลูกพืชในโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับหลายวันจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอมบุพารามวัดผังม่วงวัดบรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระ

รายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkol Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkol Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkol University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปล

กใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแร

0: ในหัวพวงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นถากรนั่นแหละเป็นถากรแต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
1: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
2: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตกันนะคะฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันพีชคณิตก็คือฟังก์ชันของโพลิโนเมียลที่อยู่ในรูปของตัวแปร x ยกกำลังต่างๆนะคะตัวแปรอิสระที่ชื่อว่า x แล้วเรากำลังยกกำลัง n ต่างๆเช่น x กำลัง2บวก3 x ลบ1แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันพีชคณิตนะคะมี x ดีกรีต่างๆนะคะนำมาบวกมาลบอาจจะคูณหรือหารกันก็ได้นะคะเช่นฟังก์ชัน x กำลัง3ลบ x บวก1หาร x กำลัง4แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือหน้าตาของฟังก์ชันพีชคณิตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันที่1แบบนี้คูณอยู่กับ 2x อย่างนี้ก็ได้นะคะมีฟังก์ชัน2พจน์คูณกันอยู่บวกลบกันอยู่หรือหารกันอยู่ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันพีชคณิตนะคะวันนี้เราจะเอามาทําอะไรคะฟังก์ชันพีชคณิตเราจะเอามาหาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันนะคะงั้นเรามาทบทวนสูตรของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหรือการอินทิเกรตก่อนนะคะว่าฟังก์ชันพีชคณิตนะคะเรามีสูตรในการอินทิเกรตอย่างไรบ้างนะคะเรามาทบทวนสูตรกันครั้งที่แล้วเราเรียนไปทั้งหมด5สูตรซึ่งก็ยังจะนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไปดูสูตรที่1นะคะเมื่อเราต้องการหาปริพันธ์หรืออาจารย์เรียกเขาว่าอินทิเกรตก็ได้นะคะฟังก์ชันที่เป็นเลข0 dx ถูกไหมคะฟังก์ชันโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์จะอยู่ข้างในนี้นี่คือโจทย์นะคะเพราะสัญลักษณ์ของการอินทิเกรตบอกว่าเราจะมีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วเทียบกับตัวแปรใดๆเช่น dx ดังนั้นโจทย์อยู่ตรงกลางนะเมื่อไหร่ที่โจทย์เป็นเลขศูนย์นะคะหาการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์จะเท่ากับ c เสมอจะได้เท่ากับค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเราเลยต้องเขียนตัว c ทิ้งไว้นะคะจากนั้นสูตรที่2นะคะเราบอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่สักตัวหนึ่งนะคะคูณอยู่กับฟังก์ชันของ x เทียบกับ dx นะคะโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตอยู่ข้างหน้า d ตัวแปรที่เราต้องการเมื่อข้างในมี x แล้วก็ dx นะคะซึ่งมีค่าคงที่ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าค่าคงที่เมื่อไหร่ที่อินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันอาจารย์บอกว่าไงนะค่าคงที่ a นั้นๆนะคะสามารถออกมาอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตได้ข้างในก็เหลือ f ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองนี่คือคุณสมบัติข้อที่2ใช่ไหมคะคุณสมบัติข้อที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอินทิเกรต dx เฉยๆ dx เฉยๆแสดงว่าในโจทย์นี้ไม่มีอะไรวางอยู่แปลว่ามีเลขอะไรนะมีเลข1อยู่นะคะผลการอินทิเกรตบอกว่าจะเท่ากับตัวแปร x เพิ่มมา1ตัวแล้วก็บวก c ค่าคงที่1ค่านะคะบวก4ทิ้งไว้นะคะสูตรที่4ซึ่งอาจารย์บอกว่าสำคัญมากเลยอินทิเกรตวันนี้เราจะใช้สูตรนี้แหละเป็นหลักนะคะ u กำลัง n อย่าลืมต้องดี u ทุกครั้งนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชัน u ยกกำลัง n และ du ผลการอินทิเกรตจะบอกว่าเท่ากับให้เอา u ตัวเดิมยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วหาร n บวก1นะคะและสุดท้ายอย่าลืมบวก c ทิ้งไว้เมื่อสูตรนี้มีข้อจำกัดว่า n ตัวยกกำลังนั้นห้ามเป็นอะไรคะห้ามเป็น1นะคะและสูตรที่5บอกว่าอินทิเกรต

ฟังก์ชัน x ใดๆนะคะสมมติจะบวกหรืออาจจะลบอยู่กับฟังก์ชันที่2เช่นเป็นฟังก์ชัน g ที่ x นะคะหมดนี่แสดงว่ามีโจทย์อยู่2ฟังก์ชันกำลังบวกหรือลบกันอยู่แบบนี้เทียบกับตัวแปร x นะคะสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปตัวแรก s อินทิเกรต f ที่ x แล้วก็ dx ถ้าฟังก์ชันบวกก็บวกถ้าฟังก์ชันลบก็ลบนะคะกับอินทิเกรต g ที่ x dx นั่นเองความหมายคืออะไรคะความหมายของข้อ5แปลว่าสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปในเครื่องหมายบวกหรือลบแบบนี้ได้นั่นเองนี่คือ5ข้อที่เราเป็นการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตพีชคณิตฟังก์ชันนะคะซึ่งวันนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่สูตรสำคัญของเราคือสูตรนี้ค่ะสูตรนี้อาจารย์ขอไฮไลท์สำคัญไว้นะคะเราจะใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักที่จะขยับไปในฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือฟังก์ชันของเลขชี้กำลังต่อไปเราต้องเป็นสูตรที่4นี้ก่อนดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตง่ายๆอินทิเกรตง่ายๆอย่างที่เรียนมาครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะสมมุติเมื่อไหร่ที่โจทย์ของอาจารย์มีฟังก์ชันเช่น 2x กำลัง3ลบ3สมมติลบ 3x บวกอีก10 dx จงหาผลการหาอนุพันธ์หรืออินทิเกรตข้อนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรมุ่งไปที่สูตร4เลยแล้วกันนะคะเราจะลองอินทิเกรตข้อนี้บอกว่าอาจารย์จะเริ่มจากอินทิเกรตนะคะเทคอินทิเกรตเข้าไปวันนี้อาจารย์จะไม่เทคอินทิเกรตเข้าไปทีละตัวให้ดูแล้วนะสมมติอาจารย์เทคเข้าไปโดยที่ตอนนี้มีฟังก์ชันเราเล็งว่ามีฟังก์ชันในโจทย์บวกกับลบอยู่ใช่ไหมอาจารย์สามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปได้ข้อนี้อาจารย์ทำละเอียดนิดนึงอินทิเกรตพจน์แรก 2x กำลัง3 dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะ 3x แล้วก็ dx ค่ะบวกแล้วก็บวกตามค่ะเหลืออินทิเกรต10 dx โอเคงั้นได้เท่าไหร่คะอาจารย์จะไม่ดึงออกแล้วนะเราสามารถมองสูตรลัดไปเลย3เหมือนกับ n ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เป็น u ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น f du ตรงนี้ dx ดังนั้นอาจารย์เทคเลข3ลงมาสามตรงนี้ก็เหมือน n ตรงนี้ค่ะอาจารย์จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะแม่แล้วเลข2ตรงนี้ก็เหมือนกระโดดออกมาดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนบรรทัดนี้ได้เป็นเลข2กระโดดออกมา x กำลัง3กลายเป็น x กำลังอะไรคะเพิ่มไปอีก1ค่ะกลายเป็น x กำลัง4ส่วน4นั่นเองนะเรียบร้อยพจน์ที่1จากนั้นลบเลข3เทคออกมาค่ะตอนแรกเรามี x กำลัง1อยู่ตรงนี้ x ยกกำลัง1ตรงนี้กลายเป็น x กำลังอะไรคะจาก n ให้เราเพิ่มเป็น n บวก1ตามสูตรที่4ดังนั้นอาจารย์ได้ x กำลัง1เป็น2แล้วก็หารออกเสมอค่ะหาร2ค่ะจากนั้นบวกค่ะอินทิเกรตเลข10เทคออกมานะคะอย่างสูตร3บอกว่าอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งดังนั้นอินทิเกรตเลข10ก็จะได้ 10x แล้วสุดท้ายบวกอะไรคะบวก4ทุกครั้งเนื่องจากเราอินทิเกรตยังไม่จำกัดเขตนะคะที่จริงข้อนี้ตอบได้แล้วนะแต่อาจารย์สามารถไปต่อตรงที่อ๋อตรงนี้มีเลข2นะคะตรงนี้มีเลข4 2 1 2 2 2 4ดังนั้นสามารถไปต่ออีกได้1บรรทัดก็คือกลายเป็น x กำลัง4ส่วน2นะคะลบ3ส่วน2 x กำลัง2บวก10x แล้วก็บวก4นี่คือผลการหาอนุปริพันธ์หรือการอินทิเกรตของข้อนี้นั่นเองข้อนี้ยังง่ายอยู่ยังเป็นเรื่องเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าอะไรคะ u ตรงนี้ยังเป็น x อยู่นะ u ตรงนี้ยังเป็น x อยู่นะคะดังนั้นเราก็จะได้ x ยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วหารตัว n เพิ่มไป1นั้นถูกไหมคะอันนี้คือใช้สูตรที่4เป็นหลักแต่อาจารย์ยังมีแค่ x อยู่นะต่อไปอาจารย์จะเริ่มเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะเป็นโจทย์ที่เริ่มมองยากขึ้นไม่ x อย่างเดียวก็ได้นะคะอาจารย์เขียนสูตรทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะอินทิเกรตสูตรที่4เมื่อกี้บอกว่าขอ u ยกกำลัง n และ du ทุกคนน่าจะจำสูตรได้แล้ว u ยกกำลังอะไรคะ n เพิ่มไป1หาร n เพิ่มไป1แล้วบวก4โอเคนี่คือ

คือสูตรหลักของเราค่ะดังนั้นเมื่ออาจารย์สร้างฟังก์ชัน u ตอนนี้อย่ายึดติดว่า u จะเป็น x นะ u เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเรายึดติดกับ x สมมุติว่าอาจารย์อินทิเกรตสมมุติยึดติดกับ x ก็เช่น x กำลัง4 dx อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้อะไรคะสูตรนี้มองเป็น x x เป็น u ดังนั้นก็ทุกคนคงตอบได้ x กำลังอะไรคะ x กำลัง5ส่วน5บวก4นั่นเองใช่ไหมไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มองฟังก์ชันใดๆเมื่อไหร่ที่เราเห็นฟังก์ชันแล้วอาจารย์เอามาอินทิเกรตเช่นฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วกัน 2x บวก3บวก3ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะแล้ว dx ลองมองนะมองว่าโจทย์2ข้อนี้ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงไหนตรงนี้ที่เราอินทิเกรตเร็วๆเมื่อกี้ x ยกกำลัง4 dx แต่ตอนนี้ไม่ใช่ x แล้วค่ะมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ x อย่างเดียวนะแล้วยกกำลัง4ดังนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็มองเหมือน x ตัวนี้กับ x ตัวนี้ค่ะมองเป็นอะไรแทนคะมองเป็น u แล้วก็ d อะไรแทนคะก็ d u ดังนั้นสิ่งที่ขาดไปในข้อนี้คืออะไรที่ยังไม่เข้าคอนเซปต์ u ยกกำลัง n ต้อง d u แต่ตอนนี้เรากำลัง u ของเราคือตัวฐานมันนะคะ 2x บวก3ตอนนี้ u คือ 2x บวก3โอเคเอาไหม u คือ 2x บวก3ยกกำลัง4อ่ะ u อาจารย์มาแล้วนะ u อาจารย์มาแล้วนะ u กำลัง n มาละอาจารย์ต้อง du ค่ะอาจารย์ต้อง du ถึงจะเข้าสูตรสี่เหลี่ยมสีส้มนี้ได้ดังนั้นอาจารย์ต้องดีอะไรเนี่ยอาจารย์ก็เปลี่ยนค่ะตอนนี้คอนเซปต์หลักก็คือตรงนี้ยังไม่ใช่ u ตรงนี้ไม่ใช่ u งั้นก็เปลี่ยนเป็นหน้าตาเป็นอะไรคะตรงนี้เอาใหม่นะตรงนี้ยังไม่ใช่ u ยังเป็น x ดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น u ค่ะไหน u ของเรานี่ไงคะ u ของเราดังนั้นอาจารย์ดีอะไรคะอาจารย์ก็เติมเข้าไปค่ะเติมสิ่งที่เป็น u ดังนั้นก็คือ 2x บวก3นั่นเองเติม u เข้าไปละอ้าวแล้วอาจารย์มันจะเท่ากันได้ไงอาจารย์เขียนสิ่งบนนี้เท่ากับสิ่งที่อยู่บรรทัดล่างนี้แสดงว่ามันต้องเท่าเดิมแล้วอยู่ดีๆอาจารย์เปลี่ยนเลยคะเปลี่ยน x กลายมาเป็น 2x บวก3เพิ่มเข้ามาก็แปลว่าเราเติมเข้ามาก็จะต้องหารออกนั่นเองเพื่อให้เขาเท่ามีค่าเท่าเดิมดังนั้นเขียนสัญลักษณ์ดีแบบนี้แปลว่าอะไรคะก็คือการดิฟในเรื่องก่อนๆนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะดิฟ 2x บวก3อีกสิ่งเราบายเลยนะบาย dx อาจารย์เขียนละเอียดก่อนนะก็คือ d 2x บาย dx บวกกับ d นะคะd เลข3 by dx d 2x ได้มา2ค่ะ d 2x ได้มา2 d 3ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้มา2ค่ะแสดงว่าตรงนี้อาจารย์ก็เลยมีหาร2ออกก็คือผลของการดิฟ 2x บวก3ซึ่งเป็น u ของเรานั่นเองอาจารย์ก็เลยได้เลข2เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งค่ะไม่งงนะ2นี้มาจากผลการดิฟข้างบนนี้นั่นเองค่ะดิฟแล้วได้2อาจารย์ก็เลยต้องหารออกเพื่อให้สมการมีค่าเท่าเดิมนะคะจากนั้นโอเคอาจารย์ไปต่อเท่ากับอะไรเนี่ยเลข2ที่จริงเลข2เป็นค่าคงที่อยู่ข้างล่างที่จริงแล้วมันมีเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน2อยู่นะที่จริงเขามีเศษ1ส่วน2นะดังนั้นอาจารย์ดึงเลข2เนี้ยออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ค่ะเพราะคุณสมบัติบอกว่าเป็นค่าคงที่นะออกมาหน้าอินทิเกรตได้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้เศษ1ส่วน2อ่ะข้างหลังเหลืออะไรอ่ะเหลืออินทิเกรต 2x บวก3ยกกำลัง4 d อะไรคะตอนนี้อาจารย์ d เปลี่ยนไปแล้ว 2x บวก3เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าพจน์นี้ค่ะพจน์นี้ค่ะอินทิเกรต u กำลัง n d u เหมือนไหมเหมือนแล้วนะ u กำลัง n d u เหมือนแล้วค่ะเหมือนสูตร4เรียบร้อยแล้วดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนเท่ากับได้เลยค่ะเท่ากับเศษ1ส่วน2อยู่นิ่งๆก่อนนะผลการอินทิเกรตพจน์หลังนี้ได้อะไรมาคะ
ยูกำลัง n

DU DU กำลัง n DU จะเท่ากับ U กำลัง n เพิ่มไป1หาร n เพิ่มไป1แล้วบวก C ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ U กำลัง4กลายเป็น U กำลัง U ก็เขียนไปก่อนนะ 2x บวก3ยกกำลัง4บวกอีก1ก็เป็น5ค่ะแล้วหารอะไรคะหาร5นั่นเองแล้วก็บวก4ที่จริงบวก4อาจารย์บวกไว้ข้างหลังเลยดีกว่าจะได้บวกทีเดียวอ่ะได้มาละ U กำลัง5ส่วน5จะตอบหรือยังที่จริงเครื่องหมายอินทิเกรตออกไปหมดแล้วนะแต่ว่าเอ๊ะยังมีพจน์ที่สามารถจัดการกันได้2ตรงนี้อยู่ข้างล่าง5ตรงนี้อยู่ข้างล่างดังนั้นอาจารย์ตอบเศษ 2x บวก3ยกกำลัง5หารอะไรคะ5 2 10แล้วบวกอีก4ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็น x ตัวเดียว dx ตัวเดียวก็ได้อาจารย์สามารถอินทิเกรต u แล้วก็ du แบบนี้ก็ได้นั่นเองนี่คือตัวอย่างลองไปต่อค่ะอีกสักข้อหนึ่งคล้ายๆลักษณะเดิมนะยังไม่ยากนะโอเคเขียนสูตรทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งเขียนบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จำได้ u กำลัง n d u เท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1ส่วน n เท่าไหร่ก็เพิ่มไป1แล้วบวก4โอเคงั้นไปดูโจทย์กันโจทย์ข้อนี้บอกว่าอาจารย์อยากอินทิเกรต4ค่ะวงเล็บ 4x ลบ3ยกกำลัง5 4x ลบ3ยกกำลัง5แล้วก็อย่าลืม dx ไหนต้องฝึกดูก่อนนะโจทย์อยู่ไหนอ่ะนี่เครื่องหมายอินทิเกรต dx อยู่นี่โจทย์อยู่ไหนนี่คือโจทย์อยู่ตรงกลางเอ๊ะโจทย์มีฟังก์ชันเห็นไหมมีฟังก์ชันยกกำลัง n และมีค่าคงที่เป็นไงคะเราจัดการอะไรก่อนดีค่าคงที่ที่คูณอยู่กับฟังก์ชันสามารถออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้งั้นอาจารย์เคลียร์บรรทัดแรกก่อนเลข4ออกไปก่อนค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะ 4x ลบ3ยกกำลัง5 dx ค่ะเขียนสูตรทิ้งไว้บรรทัดนี้มาได้ยังไงนะมาจากสูตรเลยค่ะอินทิเกรต a f t x dx เมื่อไหร่ที่ a เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชัน a สามารถออกมาได้ข้างในเหลืออินทิเกรตฟังก์ชัน x dx ถูกไหมอ่ะนี่คือข้อที่3นะคะสามารถอาจารย์สามารถเขียนเป็นบรรทัดแรกนี้ได้เอาไปต่อยังไงดีไปต่อยังไงฝึกดูนะสิ่งที่เราอินทิเกรตอยู่นี่นะโจทย์อยู่ไหนคะอยู่ตรงกลางมีหน้าตาฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งมีเลขชี้กำลังคือ5ให้เรามองหน้าตานี้เป็นตัวอะไรคะมองเป็น u แต่ตอนนี้ยังดีอะไรอยู่ dx งั้นเราก็เปลี่ยนเป็น du ซะเปลี่ยนเป็น u ดังนั้นบรรทัดนี้4อยู่นิ่งๆก่อนนะ cf ลบ3ค่ะยกกำลัง5อาจารย์ดีเลยคะ du ค่ะไหน u อ่ะ u ก็คือฐานของเขา 4x ลบ3นั่นเองอยู่ดีๆอาจารย์เติมอะไรเข้ามาเนี่ยสเต็ปเหมือนเดิมนะคะตอนแรก x อาจารย์เติม u เข้ามาแทน x อย่าลืมเติมเข้ามาแบบนี้อย่าลืมหารออกเสมอก็คือผลการดิฟของฟังก์ชัน 4x ลบ3นั่นเองดิฟ 4x ได้มา4ดิฟ3ได้0ดังนั้นดิฟ 4x ลบ3ก็เลยได้มา4อาจารย์ได้4แทนที่อาจารย์จะดึงออกไปที่จริงต้องดึงไหมดึงก็ได้แต่อาจารย์เห็นละอ๋อหน้าตาเหมือนกันกับอยู่ข้างบนนี้เลยเป็นค่าคงที่เป็นไงคะตัดกันออกไปได้เลยดังนั้นโจทย์ของเราเหลืออะไรโจทย์ของเราก็อ้าวงั้นโจทย์ของเราตอนนี้เหลือแค่อินทิเกรต cx ลบ3กำลัง5แล้วก็ดีอะไรคะ 4x ลบ3เข้าล็อกเราละเข้าล็อกเราละ u ยกกำลัง n du นี่ไง u ยกกำลัง n du อ้าวเข้าล็อกแล้วงั้นอาจารย์ก็เขียนเท่ากับแบบนี้ได้เลยสิถูกไหมได้เลยค่ะงั้นอาจารย์ก็ได้เท่ากับ u 4x ลบ3ยกกำลัง n บวก1จาก5ก็กลายเป็น6และหารออกเสมอและหาร6ค่ะแล้วบวก4

นี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองเห็นไหมเริ่มเห็นฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเป็น x เป็นอะไรก็ได้เป็นอยู่ก็ได้คอนเซปต์เดิมเลยใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะไม่ยากนะไม่ยากนี่ไงสูตรนี้แหละสูตรนี้แหละนะคะ u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1นั่นเองนะไหนลองไปต่ออีกนิดสิอาจารย์เพิ่มตัวอย่างตัวอย่างนี้บอกว่าอินทิเกรต 2x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดนี้นะวงเล็บนี้นะยกกำลังสามอีกทีหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ dx เมื่อไหร่ที่เห็นโจทย์การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเราต้องหาให้เจอว่าโจทย์อยู่ตรงไหนโจทย์อยู่ตรงไหนอินทิกรันอยู่นี่อินทิเกรตอยู่นี่ dx อยู่นี่ไหนโจทย์นี่โจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์มีฟังก์ชันสองตัวที่จริงแล้วแอบมีสองฟังก์ชันเล็กๆนี่นะคูณกันอยู่อินทิเกรตผลคูณมีไหมไม่มีนะไม่มีงั้นเราทำไงอ่ะงั้นเราทำไงอะไรน่าจะเป็นโจทย์สำคัญของเรานึกถึงสูตรไหนเนี่ยนึกถึงสูตรไหนให้เราฝึกมองนะมีฟังก์ชันใดๆนี่เลขชี้กำลังของเขาอยู่นี่อ้าวเห็นละฟังก์ชัน u นี่เองยกกำลังอะไรอยู่คะเนี่ยยกกำลัง n ดังนั้นสิ่งที่ปิ้งนึกถึงสูตรขึ้นมาก็คือน่าจะเข้าสูตรนี้นะถ้าเป็นอาจารย์จะลองสูตรนี้นะเพราะมีฟังก์ชันใดๆซึ่งตอนนี้หน้าตาอันเนี้ยมันน่าจะเป็นใช่ละ u ยกกำลัง3อาจารย์เล็งสูตรนี้สูตร u กำลัง n u กำลัง n และ du จะเท่ากับ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4อาจารย์เล็งสูตรเป้าหมายไว้ละงั้นเราลองดูค่ะลองดูว่าจะใช้ได้ไหมงั้นเราก็ลองค่ะอินทิเกรต 2x อยู่นิ่งๆก่อนนะ x ที่จริงแล้วอาจารย์จะเทคเลข2ออกไปเลยก็ได้นะแต่ x ออกไปได้ไหม x ออกไม่ได้นะคะ x เป็นฟังก์ชันจะเอา 2x กระโดดออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ค้างเขาไว้ก่อนค่ะอาจารย์ไปดูสูตรหลักก่อนดีกว่าสูตรหลักตรงนี้คือ x กำลังสองลบ4ทั้งหมดยกกำลังสามทำไงดีนะเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ครบก็คืออะไรคะนี่อาจารย์ต้องมี u ยกกำลัง n ต้อง du ต้อง du แต่ตอนนี้อาจารย์มี u ยกกำลัง n อย่างอาจารย์ยังมี dx อยู่งั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น d แล้วคะ dx กำลังสองลบ4นั่นก็คือ du ของเรานั่นเองค่ะมาหรือยังมาแล้วนะ u อาจารย์มาแล้วค่ะตรงแล้วนะตรงกันแล้วนะ u กำลัง n d u นี่ไง u กำลัง n d u มาแล้วค่ะแต่สิ่งที่เกินมาอย่าลืมหารออกเสมอค่ะหารออกแปลว่าเราจะแอบไปดิฟเข้ามาก่อนค่ะบางคนดิฟไม่ถนัดก็ออกไปดิฟข้างนอกมาก่อนนี่เป็นกระดาษทดอาจารย์นะสมมตินี่เป็นกระดาษทดนะดีอะไรอยู่ dx กำลังสองลบ4 by dx ค่ะแปลว่าอาจารย์จะดิฟ x กำลังสองค่ะ by dx ค่ะลบกับดิฟเลข4ค่ะ by dx ค่ะดิฟ x กำลังสองได้อะไรมาได้2 x นะคะดิฟ4ดิฟ x กำลังสองได้2 x นะดิฟ4ได้0ดังนั้นบวก0เข้าไปก็เลยได้ 2x เหมือนเดิมดังนั้นผลการดิฟหรือหาอนุพันธ์ตรงนี้อาจารย์ได้มา 2x ผลการดิฟได้มา 2x อ้าวคุ้นไหมคุ้นไหมนี่ไงอาจารย์หาเจอละบังเอิญนะบังเอิญเขามี 2x ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็มี 2x ได้จากผลการหาอนุพันธ์เมื่อกี้ก็เลยตัดกันไปค่ะตัดกันไปอ่ะงั้นโจทย์เราเหลืออะไรคะเหลืออินทิเกรตอ๋อขอโทษอินทิเกรต x กำลังสองลบ4ยกกำลังสามแล้วก็ดี x กำลังสองลบ4เข้าล็อกแล้วละ u ยกกำลัง n d u

เรียบร้อยตรงเหมือนสูตรเรานี่เลยค่ะเหมือนกับสูตรเราเลยค่ะเหมือนแล้วได้ไงอ่ะเหมือนก็ได้นี้เลยค่ะเท่ากับไปเลยค่ะเหมือนแล้วจัดรูปแบบเหมือนสูตรเป๊ะดังนั้นก็ได้กำลัง n บวก1ค่ะได้ x กำลังสองลบ4ยกกำลัง3ก็กลายเป็นกำลัง4ส่วน4นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมบวก4ด้วยนะผลการอินทิเกรตหรืออาจทุ่มพันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหาร4เพื่อมีค่าคงที่อยู่1ค่าค่ะเห็นไหมคะเริ่มพอเริ่มมองออกแล้วยูยกกำลังเอ็นไปต่อเอ๊ะงั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรงั้นเราค่อยๆขยับให้โจทย์ดูมีอะไรขึ้นมากว่านี้นิดนึงอาจารย์ขอดูข้อนี้ค่ะอาจารย์อยากอินทิเกรต x บวก7ดูค่ะเอ๊ะ x บวก7แทนที่จะยกกำลังอะไรอาจารย์ใส่ไว้ในรากที่สอง dx แล้วกันค่ะอ่ะโจทย์ข้อนี้จะเริ่มยังไงดียังไงไปหาโจทย์ที่เราต้องการหาผลการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตซินี่อินทิเกรตอยู่นี่ dx อยู่นี่โจทย์อยู่ตรงกลางนี่ไงโจทย์ของเราอยู่ตรงกลางต้องทำไงนะเนี่ยไม่มีสูตรอินทิเกรตสแควร์รูทใช่ไหมคะดังนั้นไม่มีเรารู้ถึงความสัมพันธ์ไหมเอ๊ะสมมติว่าอาจารย์อยากเขียนรากที่สองสมมตินะรากที่สองของ x อาจารย์เขียนเป็นเลขชี้กำลังได้ไหม x ยกกำลังอะไรอยู่คะเนี่ยรากที่สองที่จริงแล้วมันคือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ดูไหมคะถ้า x อยู่ในรากที่สามบอกว่าก็คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ถ้า x อยู่ในรากที่ n ก็แสดงว่า x ยกกำลังเศษโอ้ขอโทษ1ส่วน n นั่นเองอ๋อนี่คือความรู้พื้นฐานดังนั้นถ้าเรามี x บวก7อยู่ในรากที่สองแบบนี้อาจารย์สามารถเขียนใหม่คล้ายๆกับข้อนี้เลยเนาะมอง x เป็น x บวก7ดังนั้นอาจารย์ก็เขียนใหม่เป็นอะไรได้คะเป็น x บวก7ตรงนี้ยกกำลังเศษ1ส่วน2 dx นั่นเองค่ะอ๋อโจทย์ที่แท้จริงของเขาคือโจทย์ข้อนี้ x คุ้นอาจารย์เห็นละคุ้นคืออะไรนี่ไง u ไหมยกกำลัง n ไหมแต่ตอนนี้ d อะไรอยู่คะยัง dx อยู่งั้นก็เข้าล็อกเราเลยเขียนใหม่อินทิเกรต x บวก7ค่ะ x บวก7ยกกำลังเศษ1ส่วน2 d อะไรดีคะอาจารย์ d อะไรคะ d x บวก7นั่นเองเพื่ออะไรเพื่อจะได้ u กำลัง n du นี่ไง du ละแต่อย่าลืมหารออกเสมอใช่ไหมเขียนอะไรเติมเข้าไปอย่าลืมดิฟหารออกดิฟ x บวก7ดิฟ x ได้มา1ดิฟ7ได้มา0ดังนั้นหมดนี้ได้1ค่ะดิฟ1ก็เอ๊ะ1ดึงออกมาก็ไปวางตรงไหนก็ได้ก็มีค่าเท่าเดิมดังนั้น1ตรงนี้ไม่เขียนก็ได้อ่ะงั้นเข้าล็อกแล้วละคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นอ่ะนึกถึงสูตรของเราสูตรเราก็มาติ้งสูตรนึกถึงสูตรอะไรนะอินทิเกรต u กำลัง n du ถูกไหม u กำลัง n du เท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n เพิ่ม1บวก c สูตรมาแล้วงั้นก็เป็นของโจทย์ของเราก็กลายเป็นอะไรคะ u x บวกค่ะยกกำลัง n เพิ่มไป1ตอนนี้เรามีเท่าไหร่อ่ะมี1ส่วน2เพิ่มไปอีก1ก็เพิ่มไปอีก2ส่วน2ค่ะใช่ไหมตัวนี้นะ1ส่วน2ก็เพิ่มไปอีก1 2ส่วน2ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน2นั่นเองดังนั้นเรายกกำลังเศษ3ส่วน2แล้วหาร n บวก1เหมือนกันดังนั้นก็หารเศษ3ส่วน2แล้วบวก4ค่ะที่จริงจะตอบแล้วนะแต่เอ๊ะไม่ค่อยชอบใจเลยดูวุ่นวายยังไงไม่รู้เลขชี้กำลังก็เป็นเศษส่วนแล้วก็ยังหารเศษส่วนซ้อนเศษส่วนอีกดังนั้นอาจารย์ปรับรูปเขานิดนึงที่จริงคำตอบเรียบร้อยแล้วนะเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตออกไป

แล้วนะคะแต่อาจารย์เอ๊ะส่วนเศษส่วนซ้อนกันอย่างนี้หารแล้วหารอีกทำไงคะคณิตศาสตร์บอกว่าหารตัวนี้นะปรับหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็เลยกลายเป็นเศษสองส่วนสามค่ะเศษสองส่วนสามคูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ x บวก7ยกกำลังอะไรเนี่ยยกกำลังสามอยู่ในรากที่สองอย่างนี้ได้ไหมได้นะได้นะเพราะส่วนสองตรงนี้ก็เหมือนส่วนสองตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ปรับเป็นรากที่อาจารย์ก็ปรับเป็นรากที่ดังนั้นสองตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้หน้าตารากที่สองนี้ขึ้นมาแล้วเลขสามตรงนี้หายไปไหนนี่ค่ะสามก็อยู่ยกกําลังตรงนี้ค่ะอาจารย์ปรับให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนี่แหละคือคําตอบของข้อนี้ค่ะอินทิเกรตรากที่สองของ x บวก7ได้สองส่วนสามคูณกับรากที่สองของ x บวกสาม x บวก7ยกกำลังสามเห็นไหมว่าดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะยากแต่สุดท้ายแล้วเรายังใช้สูตรนี้อยู่นะเนี่ยสูตรนี้อยู่นะยังไม่ไปไหนนะยังเป็น u กำลัง n อยู่นะคะปรับให้อยู่ในรูป u กำลัง n ใช่ไหมคะไปกันต่อค่ะลองดูข้อนี้ค่ะเริ่มซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงอินทิเกรตค่ะอินทิเกรตอะไรดี f บวก4ค่ะหารกับรากที่สองของ x กำลังสองบวก 8x แล้วลบออก3ค่ะรากยาวๆไปนะเรียบร้อยดีเลย dx ค่ะแล้วค่อยดูนะโจทย์อยู่ไหนคะหาโจทย์ให้เจอก่อนนะเครื่องหมายอินทิเกรตตัวแปร dx โจทย์อยู่ไหนนี่โจทย์อยู่ตรงกลางโจทย์มีกี่ฟังก์ชันสองฟังก์ชันเล็กๆสองฟังก์ชันเล็กๆทำอะไรกันอยู่คะหารกันอยู่หารกันอยู่สูตรอินทิเกรตผลหารก็ไม่มีอีกดังนั้นเราตอนนี้สูตรในใจเรามีแค่อะไรเนี่ยเอ๊ะเห็นรากที่แบบนี้เมื่อกี้จากประสบการณ์ข้อเมื่อกี้ก่อนเนาะเห็นรากที่เมื่อกี้เอ๊ะเราสามารถปรับเป็นอะไรได้นะเป็นเลขชี้กําลังได้เนาะอ๋อเป็นเลขชี้กําลังดังนั้นอาจารย์ขอปรับโจทย์ดูก่อนนะเพราะเห็นเลขชี้กําลังปุ๊บเดี๋ยวเป็นเลขชี้กําลังปุ๊บเราจะนึกถึงสูตรเลยคะอินทิเกรต u กําลัง n du เท่ากับ u กําลัง n บวก1หาร n บวก1บวก4เรามีสูตรนี้ในใจไว้ก่อนในใจไว้ก่อนเพราะว่าเราเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวรากที่เดี๋ยวเขาจะแปลงเป็นเลขชี้กำลังถูกไหมเดี๋ยวมันอาจจะเข้าสูตรนี้ยกกำลัง n ก็ได้อาจารย์เดาอย่างนี้นะงั้นลองค่ะลองค่ะปรับโจทย์นิดนึงอินทิเกรตยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่เริ่มอินทิเกรตแค่ปรับโจทย์ก่อนนะปรับโจทย์กลายเป็น x บวก4ส่วนรากที่ใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนเป็น x กำลังสองบวก 8x ลบออก3ยกกำลังอะไรคะเศษ1ส่วน2แล้วก็ dx ตรงนี้ต่างกันยังไงอาจารย์แค่เอารากที่สองออกไปแล้วยกกำลังเศษ1ส่วน2ตรงนี้แทนแล้วยังไงต่อต้องฝึกคิดนะยังไงต่อคำว่ายังไงต่อคือตอนนี้ถ้าตรงนี้อยู่ข้างบนเราก็จะเข้าสูตร n ตรงนี้แล้วแหละแต่ตอนนี้เป็นไงเขาอยู่ข้างล่างค่ะยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยค่ะเห็นไหมเราทำไงดีงั้นก็โยกขึ้นไปข้างบนดีไหมคะเขาย้ายได้ค่ะย้ายขึ้นไปได้ค่ะงั้นอาจารย์ย้ายขึ้นไปนะย้ายขึ้นไปกลายเป็นอินทิเกรต x บวก4อยู่ที่เดิมนะคะอาจารย์กำลังจะโยกฟังก์ชัน u x กำลังสองบวก 8x ลบ3ขึ้นไปค่ะจากยกกำลังตอนแรกเขาเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2โยกขึ้นมากลายเป็นยกกำลังลบ1ส่วน2นั่นเองค่ะ
เห็นไหมพีชคณิตบอกว่าเลขชี้กำลังสามารถของตัวแปรใดๆนะยกกำลังให้ขึ้นลงสามารถเลขชี้กำลังจะตรงกันข้ามดังนั้นตอนแรกยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองอาจารย์ก็ปรับเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองแล้วอย่าลืมดีอะไรต่อคะ dx ยังอยู่ที่เดิมนะยัง dx อยู่นะอ่ะไปยังไงต่อดีอ้าวงั้นอาจารย์เริ่มเห็นแววละอาจารย์มองตรงนี้เป็นอะไรคะมองเป็น u ค่ะมองตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น n ค่ะเป็น n ค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ดี u เลยถูกไหมตอนนี้ยังดีอะไรอยู่เนี่ยยังดี x อ่างั้นเราคอนเซปต์เราเป็นไงนะเราก็ดี u สิอย่างอื่นรอเราก่อนนะรอเราก่อนนะ x บวก4รอก่อนงั้น x บวก8 x ลบ3ยกกำลังลบ1ส่วน2ดีอะไรคะ du สิ du ก็ dx กำลังสองบวก 8x ลบ3นั่นเองค่ะเพื่อให้มันเข้าหน้าตาไงคะ u กำลัง n du เข้าละแต่เขาเกินมานี่อยู่ดีๆเราเติมอย่าลืมทุกครั้งต้องหารออกหารออกก็คือการดิฟออกนั่นเองค่ะดิฟผลตรงนี้ได้เท่าไหร่อย่าลืมเอามาเติมตรงนี้เอามาหารออกเพื่อให้สมการเขายังมีค่าเท่าเดิมดังนั้นอาจารย์ดิฟค่ะดิฟ x กำลังสองได้ 2x ค่ะดิฟ 8x ได้มา8ค่ะดิฟ3ได้0งั้นหมดนี่ก็ได้ 2x บวก8นั่นเองค่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วให้เราเตรียมดูตรงนี้ค่ะสิ่งที่เกินมาตรงนี้กับสิ่งที่เกินมาที่รออยู่ข้างหน้านี้เอ๊ะพอจะตัดกันได้ไหมคะพอจะตัดกันได้ไหมถามว่าเท่ากันไหมก็ไม่เท่านะตรงนี้มี x บวก4ตรงนี้มี 2x บวก8เอ๊ะแต่อาจารย์สามารถปรับให้เขาเท่ากันได้นี่อาจารย์ปรับดูนะอาจารย์ลองปรับให้เขาเท่ากันเพื่อที่จะมีตัวหารกันได้ x กำลังสองบวก8 x หารลบ3ค่ะยกกำลังลบ1ส่วน2ดียังอยู่เหมือนเดิมค่ะบวก 8x ลบ3อาจารย์อยากปรับข้างล่างตัวนี้ค่ะอาจารย์กำลังเล็งตัวนี้ไว้อยากปรับตัวนี้ใหม่ค่ะอาจารย์อยากปรับใหม่ปรับให้อยากได้เลขอะไรเนี่ยก็ในเมื่อเขามี x บวก4อยู่อาจารย์จะลองเอา x บวก4มาวางดูค่ะงั้นอาจารย์ลองวาง x บวก4ดูค่ะแต่มันไม่เท่าเดิมนี่งั้นถ้าอยากได้ x บวก4ข้างบนมี 2x บวก8ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องดึงเลขตัวร่วมเลข2ออกถูกไหมไม่เชื่อลองเทค2เข้าไปนะ 2x ก็ได้ 2x 2คูณ4ได้8เห็นไหมสมการเท่าเดิมอาจารย์ดึงเลข2ออกเพื่ออะไรอาจารย์จะได้หน้าตาวงเล็บนี้ให้เหมือนกับหน้าตาวงเล็บนี้เราจะได้ทำอะไรคะตัดตัวปัญหานี้ในเมื่อเขาดึงออกหน้าอินทิเกรตก็ไม่ได้แต่ว่าเขาหน้าตาเหมือนกันเป็นไงอยู่เศษกับส่วนตัดกันไปแล้วค่ะดังนั้นสมการตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างคะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองค่ะเศษหนึ่งส่วนสองมาจากไหนนี่สองตัวนี้ค่ะจะดึงออกมาได้เศษหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงนี้ข้างในเหลืออะไรคะข้างในเหลืออินทิเกรตงั้นเราก็เหลืออินทิเกรต u ยกกำลัง n du แล้วนี่ถูกไหม u ยกกำลัง n du ดังนั้นอาจารย์อินทิเกรตเลยได้ไหมคะอินทิเกรตได้เลยค่ะดังนั้นได้ u ตัวเดิม u ตัวเดิม x กำลังสองบวก 8x ค่ะลบออก3ค่ะยกกำลัง n บวก1ตอนแรกอาจารย์มีอ่ะโน้ตไว้ตรงนี้กันนะอาจารย์มีลบ1ส่วน2เขาบอกว่า n บวกไป1ดังนั้นบวกไปอีก2ส่วน2ค่ะลบ1ส่วน2บวก2ส่วน2ก็จะได้เศษ1ส่วน2ค่ะอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2แล้วอย่าลืมหารออกด้วยนะเศษ1ส่วน2อาจารย์คิดยังไงเนี่ยบางคนงงเดี๋ยวอาจารย์เชื่อมโยงให้ดูก่อนนะโยงให้ดูก่อนนะอาจารย์ทำไมคิดตรงนี้มาเพื่อให้ได้ตรงนี้ล่ะคะก็นี่ไงคะอาจารย์มาจากตรงนี้นะอาจารย์มาจากตรงนี้นะ u กำลัง n เพิ่มไป1ในเมื่อ n ตอนแรกมีลบ1ส่วน2เพิ่มไป1เพิ่มไป1ก็คืออาจารย์เพิ่มไป2ส่วน2ค่ะอาจารย์เลยได้ตัวนี้มากลายเป็นตำแหน่ง n บวก1อาจารย์เลยได้เศษ1ส่วน2ไปวางนั่นเองแล้วก็หาร n บวก1หาร1ส่วน2อีกรอบหนึ่งแล้วบวกอะไรคะบวก4ค่ะ
ที่จริงจากจะเรียบร้อยละมีอะไรตัดกันได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะอีกละ

x อีกละเอ๊ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยขอตัดแล้วกันขอตัดแล้วกันงั้นคำตอบของเราเหลือแค่อะไรเนี่ยเหลือแค่ x กำลังสองบวก8 x ลบ3ยกกำลังเศษ1/2อีกแล้วอะเศษ1/2อาจารย์เขียนอย่างนี้ได้ไหมได้สิจะได้ไม่รุงรังแล้วค่อยบวกอีกเท่าไหร่คะ C ค่ะเจอแล้วนี่แหละคือคำตอบของข้อนี้ค่ะตอบรากที่2ของ x กำลังสองบวก8 x ลบ3แล้วก็บวกอีก C นั่นเองเห็นไหมคะนี่แหละคือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน p ชคณิตตอนนี้ p ชคณิตใดๆไม่ใช่ x อย่างเดียวนะตอนนี้เป็น u ด้วยค่ะเป็น u ด้วยค่ะยังอยู่ที่5สูตรเดิมนะคะอาจารย์เริ่มขยายตัว u ละดังนั้นสำหรับวันนี้การอินทิเกรต p ชคณิตเรียบร้อยแล้วนะคะ p ชคณิตในรูปแบบของอะไรคะ x ต่างๆยกกำลังแปลกๆยกกำลังสแควร์รูทก็ถือว่ายกกำลัง n หมดเลยนะคะมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวเขาก็โดนตัดกันอยู่ดีเดี๋ยวเขาก็โดนตัดกันอยู่ดีลักษณะแบบนี้แก้ปัญหาได้นะคะยังอยู่เบื้องต้นของ5สูตรหลักซึ่งที่4นี้เป็นสูตรหลักของเรานะคะให้เราแม่น4สูตรสูตร4แล้วก็5สูตรหลักนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะเข้าขยับไปหาอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันอัตตัดดีไซน์นะคะฟังก์ชันอดีไซน์ซึ่งเป็นฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเลขชี้กำลังต่างๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในสัปดาห์นี้หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้พีชคณิตเอามาหาปริพันธ์ได้น่าจะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซิฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลวูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้การทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ึ่งหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรระยะสั้นนะคะเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะเพราะนั้นเรามาเริ่มต้นหัวข้อนี้กันเลยนะคะสำหรับ determinant ของเมทริกซ์นะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ DET หรือ det ของเมทริกซ์นั้นนะคะก็คือเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษ3ตัวแรกนะคะแทน determinant นะคะนะคะ DET หรือ det ของเมทริกซ์ A อย่างเงี้ยนะคะหรือนะคะบางครั้งนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ determinant ของ A เสร็จแล้วตัวนี้จะคล้ายๆกับการหาค่าสมบูรณ์นะคะหรือว่าในการหาขนาดของเวกเตอร์ซึ่งหลายคนอาจจะจำสับสนหรือใช้สูตรสับสนกันได้นะคะเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเมทริกซ์แล้วเรากำลังจะหาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์นะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ det A ก็ได้หรือสัญลักษณ์ดีเทอร์มินานต์ของ A ตัวนี้ก็ได้แต่อย่างเช่นเราเขียนว่ายกตัวอย่างให้นิดนึงนะคะเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะการที่เราเขียนในรูปของ determinant A รูปแบบนี้นะคะก็คือเราจะนำสมาชิกของ A มาเขียนเท่านั้นเราจะไม่เอาเมทริกซ์ทั้งหมดที่เป็นสัญลักษณ์วงเล็บมาใส่ด้วยนะคะคือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนตัววงเล็บให้เป็นขีดสองขีดนี้ลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนสมาชิกข้างในหนึ่งสองสามสี่ไว้เท่านี้นะคะอันนี้ก็คือ determinant ของ A นะคะทีนี้ในการหา determinant ของ A เนี่ยนะคะเราจะใช้สำหรับใช้หานะคะค่าของเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นที่จะหา determinant ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาโดยใช้สูตรนะคะของเมทริกซ์จัตุรัสที่มีขนาดต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือ1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n นะคะทีนี้เรามาพิจารณาแต่ละสูตรกันนะคะอย่างสูตรที่1สมมติว่าเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขียนเงื่อนไขตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนกลับมาดูนะคะอันนี้จะเป็นใช้หาเฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเราก็เริ่มจากสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1นะคะแล้วเราบอกว่าสมมติว่ามีสมาชิก1ตัวก็คือ A ขนาด1คูณ1นะคะเพราะนั้นเราจะได้ว่า determinant ของ A เนี่ยก็จะเท่ากับสมาชิก A ตัวนั้นเลยค่ะ A ตัวนั้นเลยนะคะ A จะเป็นค่าบวกค่าลบหรืออะไรก็เอาค่านั้นออกมาตอบได้เลยนะคะอันที่สองนะคะถ้าเมทริกซ์ A ของเราเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2นะคะสมมุติว่าเป็น A B C D A B C D ใดๆนะคะเราจะได้ว่านะคะ determinant ของ A นะคะเราจะคูณทะเยงนะคะเอา A กับ D คูณกันนะคะแล้วก็ลบกับ B คูณ C นะคะให้เอา A กับ D คูณกันนะคะแล้วก็ลบกับ B คูณ C นะคะเนี่ยคูณตรงนี้นะคะ A คูณ D แล้วก็เอา B คูณ C แล้วเอามาลบกันก็จะได้ determinant ของ A นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่า A ของเราเนี่ยมีขนาด3คูณ3นะสมมติว่าเป็น A B C D E F G H I นะคะในการหา determinant ของเมทริกซ์ที่มีขนาด3คูณ3นะคะเราอาจจะจำสูตรยากนิดนึงนะเพราะมันมีสมาชิกเยอะ9ตัวด้วยกันแต่วิธีการหนึ่งที่จะมาช่วยเราได้ก็คือให้เรานำ

นะคะหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองของเมทริกซ์ A เนี่ยมาต่อเดี๋ยวขออนุญาตเขียนในรูปของ determinant นิดนึงนะคะเป็น A B C D E F G H I ใช่ไหมแล้วเราให้เรานำหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองมาเขียนเป็นหลักที่สี่กับหลักที่ห้าต่อนั่นก็คือเราจะเอา A D G นะคะแล้วก็ B E H เนี่ยนะคะมาเขียนต่อนะคะจากนั้นให้คูณแบบทแยงนิดนึงนะคะ A E I สมาชิก3ตัวนี้คูณกัน B F G แล้วก็ C D H นะคะคูณสมาชิก3ตัวเนี่ยค่ะคูณลงนะให้เอามาบวกจากนั้นให้คูณขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเป็นคูณลงก่อนนะคะคูณลงเนี่ยให้เอามาบวกกันนะคะจากนั้นให้คูณขึ้นนะคะคูณขึ้นตัวนี้ค่ะตามแนวทแยงคูณขึ้นให้เอาลบออกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรของ determinant ของ a ที่มีขนาด3คูณ3ดังนี้นะคะขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะก็คือเราจะได้ว่าa e i นะคะแถวแรกใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ b f g ที่เราคูณลงอะค่ะจากนั้นก็บวกกับ c d h ค่ะคูณลงเอามาบวกกันทั้ง3ตัวนะคะต่อไปคูณขึ้นแล้วก็ลบออกเดี๋ยวเขียนอีกบรรทัดนึงนะคะก็มี g e c นะคะอาจจะเขียนอย่างนิดนึงนะคะแล้วก็บวกกับ h f a แล้วก็บวกกับ i d b นะคะวงเล็บแรกนะคะก็คือคูณลงนะคะคูณลงนะคะเอามาบวกกันได้วงเล็บแรกค่ะจากนั้นเราคูณขึ้นนะคะก็มาลบออกนะคะอาจจะลบทุกอันเลยก็ได้หรือว่าลบไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่วงเล็บแล้วข้างในเอามาบวกกันก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเมทริกซ์ของเราเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากกว่า3คูณ3นะคะก็คือ4คูณ4 5คูณ5ไปเรื่อยๆจนถึง n คูณ n ในการหา determinant เนี่ยก็จะมีความยุ่งยากในการหามากขึ้นนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการในการหาไมเนอร์กับโคแฟกเตอร์มาช่วยซึ่งวิธีการนี้เราจะเรียนในหัวข้อถัดไปในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ1 2คูณ2และ3คูณ3เนี่ยเราสามารถใช้สูตรที่จะได้กล่าวไว้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูสัก1ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีเมทริกซ์ A B C นะคะว่าจงหา determinant ของเมทริกซ์ต่อไปนี้นะคะอันที่1 A ก็คือเมทริกซ์ลบ5นะคะข้อที่2 B คือเมทริกซ์7 2 4ลบ3นะคะอันที่3 C คือเมทริกซ์1 2 3ลบ4ลบ5ลบ6แล้วก็0 0เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการหา determinant ของ3เมทริกซ์นี้กันนะคะเราเริ่มต้นเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คืออันแรกนะคะ determinant ของ A ก็คือเนื่องจาก A มีค่ะ1คูณ1 determinant ก็จะเท่ากับสมาชิกตัวนั้นเลยก็ตอบได้เลยค่ะคือลบ5นะคะไม่ยากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ determinant ของ B เนื่องจาก B มีขนาด2คูณ2นะคะเราก็สามารถจับสมาชิกคูณทแยงกันได้เลยนะคะก็คือ7ค

คูณลบสามนะคะแล้วก็ลบกับสี่คูณสองนะคะคู่นี้นะคะ7คูณลบสามแล้วก็เอา4คูณ2แล้วก็ลบออกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบคือลบ21แล้วก็ลบ21กับลบ8ก็เท่ากับลบ29นะคะต่อมาข้อที่3นะคะ determinant ของ c เนื่องจาก c มีขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้นในการหา determinant ของ c แล้วก็เอามาเขียนในรูปของ determinant นี้นิดนึงนะคะแล้วเราจะต่อไปอีก2หลักก็จะมีเลข1 2 3นะคะลบ4ลบ5ลบ6 0 1 0นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสมาชิกหลักที่1กับหลักที่2มาต่อนะคะก็คือ1ลบ4 0นะคะแล้วก็2ลบ5 1จากนั้นเราคูณลงนะคะคูณลงนี่นะคะ3แถวนี้นะคะเราเอาคูณลงแล้วก็เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นคูณลงก็จะมีตัวเลขก็คือ1ลบ5 0ตัวแรกนะคะ1ลบ5 0ก็เป็น0ตัวที่2 2ลบ6 0ก็เป็น0นะคะคูณกันนะคะต่อไปตัวที่3 3ลบ4 1ก็เป็นลบ12อันนี้เราคูณลงนะคะจากนั้นคูณขึ้นเนี่ยค่ะให้มาลบออกเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบด้วยนะคะ0ลบ5 3คูณกันก็เป็น0ใช่ไหมคะแล้วก็1ลบ6 1ก็เป็นลบ6นะคะ0ลบ4 2ก็เป็น0นะงั้นเอาวงเล็บออกนะคะเราก็จะได้ลบ12บวก6เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้ลบ6นะคะโอเคไม่ยากเลยนะคะในการหา determinant ของ matrix ขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3นะคะทีนี้ในบางครั้งเนี่ยนะคะบางโจทย์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3แล้วให้เราหาดีเทอร์มินานต์อย่างเดียวนะคะบางทีมันอาจจะมีการกระทําการของเมทริกซ์อยู่นะคะอย่างเช่นมันมีการของเมทริกซ์การบวกการลบกันนะคะหรือทรานสโพสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้สมบัติของ determinant มาช่วยในการหา determinant ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอบหัวข้อต่อไปก็คือเราจะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของ determinant กันนะคะสมบัติของ determinant เราจะเริ่มต้นจากสมบัติแรกนะคะ determinant เนี่ยมีสมบัติในการกระจายการคูณหรือยกกำลังนะคะแต่ไม่มีสมบัติในการกระจายการบวกการลบนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะหา determinant ของ a คูณ b นะคะมันมีสมบัติในการกระจายการคูณก็หมายความว่ามันสามารถหา det ของ a แล้วก็คูณเดทของ b ได้นะคะกระจายเดทได้นะคะหรือว่า determinant ของยกกำลังนะคะที่จริงไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะ determinant ของ a กำลังเองตัวนี้ก็สามารถหา determinant ของ a ก่อนแล้วค่อยยกกำลังก็ได้นะคะ

อันนี้ก็เป็นตัวที่จะมาช่วยเราในการหาdeterminants ของเมทริกซ์ที่คูณกันหรือยกกำลังนะสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็น determinant ของ A บวกหรือลบกับเมทริกซ์ B นะมันจะไม่เท่ากับ determinant ของ A บวกลบกับ determinant ของ B นะคะย้ำว่าอันนี้ไม่เท่านะคะอันนี้คือสามารถทำได้แต่อันเนี้ยทำไม่ได้นะคะก่อนอื่นก่อนจะไปตรงนี้เดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงเพราะว่าสมบัตินี้มีหลายข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่านะคะเรามีเมทริกซ์ A ก็คือเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็เมทริกซ์ B ก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาดูว่าในกรณีที่เป็นเดท A บวกเดท B เนี่ยมันกระจายกันแล้วมันไม่เท่ากันเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะถ้าเราหาเดท A นะคะตัวนี้เราก็จะได้มันเป็นเมทริกซ์สองคูณสองก็คูณควายกันเลยนะคะหนึ่งคูณสี่แล้วก็ลบกับสามคูณสองนะคะก็เป็นลบสองนะคะเดท B ก็ห้าแปดห้าคูณแปดนะคะแล้วก็ลบกับเจ็ดคูณหกนะคะก็จะเป็นลบสองทีนี้เราก็จะได้ว่าถ้าเราเอาเดท A บวกเดท B ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดท A บวก B เดท A บวกเดท B นะคะก็คือเท่าลบสองนะคะบวกกับลบสองนะคะเดท A เป็นลบสองเดท B เป็นลบสองก็คือได้ลบสี่นะทีนี้เรามาลองเอา A กับ B เรามาอันนี้คือเราทำทางขวานะเดท A บวกเดท B ได้ลบสี่นะคะทีนี้เราลองเอา A บวก B ก่อนแล้วเราหา determinant ตอนหลังว่าได้เท่ากันไหมนะคะในกรณีที่เราเอาอันนี้แรกนะคะต่อไป เราเอา A บวก B นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์6ค่ะเอาแต่สมาชิกแต่ละตัวบวกกันนะคะ6 8นะคะ10แล้ว8แล้ว12นะทีนี้เราก็จะหา determinant ของ A บวก B ก็เอาคูณไขว้กันนะคะ2 6 7 12นะคะแล้วก็ลบกับ10 8 80นะคะซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบแปดนะคะจะเห็นว่า determinant ของ A บวก B กับ determinant A บวก determinant B เนี่ยตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการคูณกันนะคะ determinant A กับ determinant B นะคะลองเอาคูณกันนิดนึงก็ได้ค่ะเรามี determinant A กับ B เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราลองมาหา A คูณ B นะคะในกรณีที่เป็น A คูณ B เดี๋ยวขอแทรกไว้แถวๆนี้ก็ได้นะคะA คูณ B จะได้ทบทวนเรื่องของการคูณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเราก็จะเอา1 2 3 4ใช่ไหมคะคูณกับ5 6

นะคะเราก็จะเอาแถวคูณหลักใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีอันนี้คูณกันได้นะคะมีสมาชิกขนาด2 คูณ 2นะคะอันนี้2 คูณ 2อันนี้2 คูณ 2เราจะได้ผลลัพธ์เป็น2 คูณ 2นะคะแถวคูณหลักนะคะได้สมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะได้5นะคะบวก14นะคะเอา12 คูณ 68ก็จะเป็น6 บวก 16นะคะต่อไปข้างล่างเราก็เอา34 คูณกับ 57 15นะคะบวก28ใช่ไหมคะแล้วก็เอา34 คูณกับ 68ก็จะเป็น18 บวก 32เพราะฉะนั้นเราได้ตัวนี้เป็น19 22นะคะ42นะคะแล้วก็50นะคะอ่ะ43นะคะขออภัยค่ะตัวนี้นะคะอุ้ยตัวนี้นะคะ43จากนั้นนะคะเราไปหา determinant ของ a คูณ b นะคะเราก็เอา19 คูณ 50เนี่ยค่ะ19 คูณ 50นี่ขออนุญาตเขียนเลยนะคะได้950แล้วก็ลบกับ43 คูณ 22เนี่ยนะคะเราจะได้946นะคะซึ่งลบกันแล้วเท่ากับ4นะคะอันนี้คือเดท a b แต่พอเราเอาเดท a กับเดท b ที่เราได้เมื่อกี้เราได้เดท a กับเดท b คือลบ2ใช่ไหมคะคูณกันนะคะเดท a ลบ2เดท b ลบ2คูณกันก็เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดท a b จะเท่ากับเดท a คูณเดท b นั่นเองนะคะนี่ก็ลองทดสอบดูต่อมาและนี่คือสมบัติแรกก่อนนะคะจะสามารถกระจายการคูณยกกำลังได้นะคะต่อไปเรามาดูอันที่2นะคะ determinant ของ a จะเท่ากับ determinant ของ a transpose ค่ะ a transpose นะคะตรงนี้ตัว t เล็กก็ได้ t ใหญ่ก็ได้นะคะบางสื่อบางเล่มก็จะเป็น t เล็กนะคะบางเล่มก็เป็น t ใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น a กับ a transpose เนี่ยเราไปหา determinant แล้วมันจะมีค่าเท่ากันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามี a เป็น matrix 1 2 3ก็ได้ค่ะ1 2 3 4มันก็พูดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราได้ d a เท่ากับ4ลบ6ก็คือลบ2นะคะถ้าเราไปหา a transpose นะคะ a transpose ก็คือ1 2 3 4นะคะจากนั้นเราไปหา determinant ของ a transpose ดูนะคะก็จะได้4ลบ6นะคะก็คือได้ลบ2เท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าdeterminant ของ a กับ determinant ของ a transpose เนี่ยจะเท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ถ้าเกิดว่ามีแถวใดแถวหนึ่ง หรือมีหลักใดหลักหนึ่งเป็น0นะคะเป็น0ทุกตัวนะคะเราจะได้ determinant ของ a จะเท่ากับ0นะคะถ้ามีแถวใดหรือหลักใดเป็น0ทั้งหมดนะคะทั้งหมดหมายถึงแถวหรือหลักนั้นนะคะเราจะได้ว่า determinant ของ a จะเท่ากับ0ทันทีเลยไม่ต้อง

ไปคำนวณแล้วค่ะตอบศูนย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีนะคะถ้าเกิดว่าเราทราบว่าเมทริกซ์ที่มีขนาดเยอะๆนะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้สูตรที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ได้นะเราก็แล้วเราเห็นว่ามันเป็นเมทริกซ์ที่มีศูนย์ทั้งแถวหรือทั้งหลักเลยแล้วก็ตอบศูนย์ได้เลยนะคะหรือในกรณีที่จะเป็นศูนย์อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีสองแถวหรือสองหลักด้านกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันค่ะถ้ามีสองแถวหรือว่าสองหลักใดนะคะซ้ำกันคือเป็นตัวเลขเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเราจะได้ว่า determinant จะเท่ากับศูนย์เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงนะคะ อย่างเช่นสมมติว่า a เท่ากับลบสองสามลบหนึ่งสี่ลบห้าสามนะคะสมมติว่าเป็นเมทริกซ์นี้ลบสองสามลบหนึ่งลบสองสามลบหนึ่งแล้วก็สี่ลบห้าสามเราจะเห็นว่าในแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองมีสมาชิกเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ไหมคะถ้าเรารู้สมบัติของข้อนี้ข้อที่4เนี่ยเราสามารถตอบได้ทันทีว่า determinant ตัวนี้เท่ากับ0นะคะ determinant ของ a เท่ากับ0ทันทีทีนี้เราลองพิสูจน์นิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาโดยใช้สูตรตามปกติใช่ไหมคะ determinant ของ a ก็คือเราก็จะเอาหลักมาต่ออีกสองหลักใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเมทริกซ์นี้ก่อนนะลบสองสามลบหนึ่งลบสองสามลบหนึ่งสี่ลบห้าสามตรงนั้นเราต่อลบสองลบสองสี่สามสามลบห้าแล้วเราก็คูณใช่ไหมคะคูณทแยงลงมาตัวแรกก็จะเป็นลบสองสามสามก็จะเป็นลบสิบแปดนะคะขออนุญาตเขียนให้นิดนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลบสิบแปดนะสามลบหนึ่งสี่ก็จะเป็นลบสิบสองนะคะลบหนึ่งลบสองลบห้าก็จะเป็นลบสิบค่ะจากนั้นลบกับคูณขึ้นนะคะเอาไปลบออกนะคะก็จะมีตัวเลข43คูณลบหนึ่งก็เป็นลบฉะนั้นได้ลบ12ก็เป็นบวก10ห้าคูณหนึ่งคูณสองก็เป็นลบสิบเจอลบก็เป็นบวกสิบแล้วก็สามคูณลบสองคูณสามก็เป็นลบสิบแปดเจอลบก็เป็นบวกสิบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอรวมกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเท่ากับศูนย์พอดีเลยอันนี้หายกันอันนี้ก็เป็นศูนย์พอดีต่อไปเรามาดูสมบัติข้อที่5นะคะในสมบัติข้อที่5บอกว่า determinant ของ KA K เป็นค่าคงที่คูณกับ matrix A จะเท่ากับ K กำลัง A คูณ determinant ของนะคะn ตัวนี้ก็คือเมทริกซ์ขนาดของเมทริกซ์นะคะเพราะเราทราบว่า determinant มันจะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจะต้องมีขนาด n คูณ n นะคะเพราะฉะนั้นในการยกกำลังตัวนี้ก็สามารถที่จะเอา n ไปยกกำลังได้ n เป็นเราเขียนนี้ก็ได้ค่ะ n

คุณเอ็นเป็นขนาดของเมทริกซ์ A นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพอย่างเช่นสมมติว่าเรามีตัวอย่างข้อนี้ค่ะมีเมทริกซ์อยู่สองเมทริกซ์นะคะแล้วเราทราบว่าอีเมทริกซ์ที่สองเนี่ยนะคะเมทริกซ์ที่สองมีขนาดเป็นสองเท่าของเมทริกซ์ที่หนึ่งเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องคำนวณทั้งสองเมทริกซ์ก็ได้เราแค่คำนวณเมทริกซ์แรกแล้วก็เมทริกซ์ที่สองก็ใช้สูตรสมบัติข้อที่ห้าได้เลยนะคะอย่างเช่นเรามีเมทริกซ์อันหนึ่งแล้วเรากำลังจะหาดิเทอร์มินแนนต์ของ e เนี่ยเรามีตัวเลขคือลบสองหนึ่งลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นเมทริกซ์ลบ4 2ลบ2ลบ2 6 4 2 2 2เมทริกซ์ A เนี่ยนะคะตอนแรกมันจะมีเมทริกซ์ก่อนนะคะแล้วก็เมทริกซ์2 A คืออันนี้สมมติว่ามีเมทริกซ์ A กับ B ก็ได้ค่ะสมมติว่านี้เป็น A กับ B แล้วเราจะหาดีเทอร์มินแนนต์ของ A กับดีเทอร์มินแนนต์ของ B นะคะแต่ปรากฏว่าดีเทอร์มินแนนต์อีกตัวนึงเนี่ยมันเป็น2เท่าของ A โดยดูจากเราสังเกตแล้วนะคะดูเห็นว่าแต่ละแถวนะคะหรือว่าสมาชิกแต่ละตัวมันจะมีขนาดเป็น2เท่าของเมทริกซ์ A นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเฉพาะเมทริกซ์ A ก็พอดังนั้นดิเทอร์มินแนนต์ของ 2A เราก็สามารถใช้สูตรในข้อที่5ได้เราลองคำนวณอันนี้เราก็ต่อไป2หลักเดิมนะคะดังนั้นเราก็คูณค่ะก็จะได้ลบ6บวก2บวก1ก็คูณขึ้นนะคะก็จะเป็นบวก4แล้วก็บวก1ฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ลบ6แล้วก็ตัวเลขที่เป็นบวกจะมี7เพราะฉะนั้นก็ตอบ5ดิเทอร์มินแนนต์ของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ค่ะทีนี้พอเราทราบว่าดิเทอร์มินแนนต์ของ2 A เนี่ยดิเทอร์มินแนนต์อีกตัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเป็น B มีขนาดเป็น2เท่านะแล้วก็รู้ว่า K เป็น2นะเราก็เลยจะได้ว่าดิเทอร์มินแนนต์ของ2 A เนี่ยเราไม่ต้องคำนวณตัวนี้จะเท่ากับ2ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วคูณกับ Rate A ได้เลยก็คือ K กำลัง N K ของเราคือ2 2เท่าของ A N ก็คือก็ขอให้ละ N คือเป็นขนาดของเมทริกซ์ของเราเป็นขนาด3คูณ3นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น2กำลัง3แล้วก็คูณกับ Determinant A ค่ะอีกครั้งนะคะk คือ2นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ยกกำลังขนาดของมันก็คือ3คูณ3คือยกกำลัง3นั่นเองนะคะคูณกับ determinant ของ a เพราะฉะนั้น2กำลัง3ก็คือ8คูณกับ determinant ของ a ก็คือ5นะคะก็เลยตอบ40นั่นเอง determinant 2a ก็ตอบ40โดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณเหมือนกับกรณีหา determinant a อีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็สามารถหาได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะในกรณีที่บางครั้งเราจะพบว่ามันอาจจะมีแค่บางแถวหรือบางหลักเนี่ย

ที่มีการเพิ่มขึ้นของที่มีการเพิ่มขึ้นเช่นเป็นจำนวนเท่า2 เท่า3 เท่า4 เท่าอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะมันก็จะมีสูตรอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยเราได้นะคะก็คืออาจจะบอกว่าในกรณีที่มี k คูณ1 แถวก็แล้วกันนะคะ1 แถวหรือหลัก1 แถวเท่านั้นนะคะก็จะเราจะได้ว่าเดทใหม่ที่เราได้เดท b ก็เท่ากับ k คูณเดท a ค่ะเพราะว่าคูณแค่1 แถวหรือ1 หลักก็สามารถเอาค่าที่มันเป็นตัวเพิ่มขึ้นนะคะเช่นเพิ่มขึ้น2 เท่า3 เท่าก็เอา k นั้นอ่ะคูณกับ determinant ตัวเดิมได้เลยแต่จะเห็นว่าถ้ามันมีเพิ่มอย่างกรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้ามันอันนี้มี3 แถวใช่ไหมก็คือเราก็เอา k ยกกำลัง3ก็กรณีเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูสมบัติข้อต่อไปเลยนะคะในกรณีที่ A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนหรือเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างนะคะข้ออันนี้เป็นข้อที่7แล้วข้อที่6ถ้า A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมเราจะได้ว่า determinant ของ A นะคะจะเท่ากับผลคูณของสมาชิกเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมหลักเราเอาสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักค่ะมาคูณกันได้เลยนะคะอันนี้ก็สะดวกในการคำนวณนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเราบอกว่าต้องหา determinant ของเมทริกซ์2 0 0 2 -3 0 1 -1 5นะคะซึ่งเราพบว่าเมทริกซ์เนี้ยเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนเพราะฉะนั้นเราก็เอาเฉพาะสมมติอยู่ในเส้นทแยงมุมเนี่ยคูณกันได้เลยนะคะ determinant ของตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ2คูณลบ3แล้วก็คูณ5ค่ะเอาสมาชิกตรงนี้นะคะคูณกันได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือลบ30นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสมบัติอีกข้อหนึ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเราอาจจะได้นำไปใช้ในหัวข้อตอนหลังนะคะก็คือสมบัติเกี่ยวกับการนำค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวใดแถวหนึ่งนะคะถ้าเรานำ k คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับนะคะนี่นะคะบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะได้ว่านะคะเดทบีที่เราเกิดการนำเข้าที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งเนี่ย det b det ใหม่เนี่ยจะเท่ากับ det ตัวเดิมนั่นเองนะคะยังคือ determinant ก็ยังคงเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในกรณีนี้สามารถทำกับกรณีที่เป็นหลักก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแถวนะคะตรงนี้เป็นหลักใดหลักหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตรงนี้ให้เห็นสักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติว่า A ก็คือเมทริกซ์1 2 3 4ก็แล้วกันนะคะเอาง่ายๆแล้วก็เรามีเมทริกซ์ B อีกเมทริกซ์หนึ่งที่เกิดจากการนำค่าคงที่คูณกับ A นะคะสมมติว่า

ราพิจารณาว่าตอนนี้เรามี A คือเรามองนะคะตรงนี้เป็นแถวที่หนึ่งสมาชิกหนึ่งสองเป็นแถวที่หนึ่งสมาชิกสามสี่เป็นแถวที่สองแล้วเราให้ตรงนี้เป็น R หนึ่งโรหนึ่งนะคะและนี้เป็นโรสองค่ะทีนี้เราเขียน R หนึ่งเหมือนเดิม R หนึ่งก็คือหนึ่งสองเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ขอใช้สีเดิมนะคะหนึ่งสองเหมือนเดิมแต่แถวที่สองตรงเนี้ยค่ะ R สองตรงนี้เรามีการปรับมานิดนึงนะคะโดยเราบอกว่าเราให้ R สองพรามตัวใหม่เนี่ยเกิดจากเอาสอง R สองเดิมบวกกับสองคูณ R หนึ่งจะเห็นว่าอันนี้คือการนำค่าคงที่ใดๆนะคะคูณกับแถวใดแถวหนึ่งก็คือเราเอาเลขสองคูณแถว R หนึ่งนะคะแล้วมาบวกกับ R สองก็คือแถวเดิมนะคะเอาค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งไม่ใช่บวกแถวเดิมนะคะต้องบวกอีกแถวหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองเอาตัวเลขนะคะสองคูณกับ R หนึ่งดูนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสองคูณ R หนึ่งมันก็จะเป็นสองกับสี่ใช่ไหมคะทีนี้แล้วเราก็เอามาบวกกับ R สองก็คือเอามาบวกกับตัวนี้นะคะเราก็จะได้สมาชิกตัวใหม่ตรงนี้นะคะเป็น8กับ8ใช่ไหมคะเป็น5กับ8จากนั้นเราลองมาหา determinant ของ2อันนี้ดูเราก็จะเห็นว่า determinant ของตัวแรกนะคะก็คูณทะแยงใช่ไหมก็จะเป็น4ลบ6สี่ลบหกแล้วถ้าเราลบสองถูกไหมคะอันนี้ดีเทอร์มินาของ B ก็คือ8ลบ10นะคะ8ลบ10ก็เท่ากับลบสองเหมือนกันซึ่งเราจะเห็นว่าดีเทอร์มินาของ A กับดีเทอร์มินาของ B เนี่ยมันจะเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เรานำค่าคงที่คูณแถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งนะคะเราจะได้ determinant มีขนาดเท่ากัน

เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะอย่างเช่นเราให้บอกว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวขอดูเสร็จนิดนึงนะคะให้ A คือเมทริกซ์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ B คือเมทริกซ์ศูนย์หนึ่งลบสองขออภัยค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วก็ C คือลบหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแล้วบอกว่าจงหานะคะ determinant ของ A คูณ B บวก C นะคะคือ determinant ของ A คูณ B บวก C โดยเราจะใช้สมบัติของ determinant ที่เราเรียนมาเราจะทราบว่าdeterminant ของ A คูณ B บวก C นะมันเป็นสามารถกระจายการคูณได้เนื่องจากตอนนี้เรามองนะคะว่ามี A คูณกับ B บวก C เพราะฉะนั้นเราก็

สามารถกระจายได้ค่ะก็จะเป็น determinant ของ a คูณกับ determinant ของ b บวก c ใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถกระจายเป็น determinant ของ b แล้วบวก determinant ของ c ได้อย่างนี้กระจายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเราก็หา determinant ของ a กับเอา b บวก c แล้วหา determinant ของ b บวก c แล้วก็เอามาคูณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราหา determinant แต่ละตัวกันก่อนค่ะ determinant ของ a ก็คือ4ลบ6เท่ากับลบ2นะคะจากนั้นเรามาดู b บวก c นะคะ b บวก c ก็จะเป็นเมตรลบ1 1ลบ1 4ถูกไหมคะเช็คอีกทีนะคะลบ1 1ลบ1 4นะคะจากนั้นเราไปหา determinant ของ b บวก cนะคะก็จะเป็นลบ4บวก1ใช่ไหมคะก็จะเป็นลบ3เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ determinant ของ a คูณกับ b บวก c ก็จะเท่ากับ determinant a คือลบ2คูณกับ determinant ของ b บวก c ก็คือลบ3นะคะซึ่งก็คือตอบ6นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกซักหนึ่งตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง

เราบอกว่าให้เมทดีเทอร์มินานต์ของ1 a 5 e 4 a แล้วก็0 1ลบ a นะคะดีเทอร์มินานต์นี้นะคะเท่ากับลบ17ค่ะบอกว่าจงหาค่าของค่ะ determinant เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ5บวก 2a 8บวก a 2ลบ a ค่ะ2 2 b 0 5 a ลบ aa b เนี่ยนะคะเป็นจำนวนจริงนะคะในทีนี้เราบอกว่า a b เป็นจำนวนจริงนะคะเราบอกว่าจงหา determinant ของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะคะก็คือเราจะต้องพิจารณาจาก determinant ตัวข้างบนก่อนพิจารณาจากตัวนี้นะคะคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนจากตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราต่อไปอีก2หลักนะคะ1 a 5 b 4 a นะคะแล้วก็จัดการคูณนะคะตัวแรกก็จะเป็นลบ 4a ใช่ไหมคะแถวที่2ก็จะเป็นบวก 5b แถวที่3ก็เป็น0คูณ a คูณ a ก็จะเป็น0นะคะตัดไปนะคะคูณขึ้นนะคะก็จะเป็น5คูณ4คูณ0ก็เป็น0นะคะตัดไปนะคะแล้วก็ลบลบ a นะคะแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวก a กำลัง 2b นะคะฉะนั้นลบ 4a ลบ a ก็จะเป็นลบ 5a บวก 5b บวก a กำลัง 2b ซึ่งตรงนี้นะเขากำหนดมาว่ามีค่าเท่ากับ10ขออภัยค่ะลบ17ค่ะเดี๋ยวเราเก็บข้อมูล

ลตรงนี้ไว้ก่อนนะลบ 5a บวก 5b บวก a กับเรา 2b มันรวมกันไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ17นะคะทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราไปคำนวณตัวนี้มันอาจจะติดอยู่ในรูปของตัวนี้นะคะเราก็เอาลบ17ไปแทนได้เลยเดี๋ยวเราลองไปหาเมทริกซ์นี้กันนะคะเราจะคำนวณตัวนี้ทีนี้ต่อมาเรามาพิจารณาตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะต่อเพิ่มเข้าไปนะคะอีก2หลักตรงนั้นเราก็จะทำการคูณนะคะจะเห็นว่าตัวแรกจะเป็น5บวก 2a 2b แล้วก็ลบ a คูณกันก็จะเป็นลบ 2ab คูณกับ5บวก 2a นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาต่อตรงนี้แล้วกันจากนั้นแถวที่2นะคะจะเป็น 2a 2ลบ a นะคะก็จะเป็น 2a คูณ2ลบ b แถวที่3เป็น5 8บวก a 0ก็เป็น0เลยตัดไปเลยนะคะพอคูณขึ้นนะคะ2ลบ a 2b 5ก็จะเป็น 10b คูณ2ลบ a แถวที่2 0a 5บวก 2a ก็จะเป็น0นะคะแล้วก็แถวที่3ก็จะเป็นบวก 2a 8บวก a นะคะดังนั้นเราลองกระจายดูนะคะก็จะเป็นลบ 10ab ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลบ 4a กำลัง 2b นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบวก 4a แล้วก็ลบ 2a กำลัง 2ตัวถัดมาก็จะเป็นลบ 20b แล้วก็บวก 10ab ตัวสุดท้ายก็จะเป็น 16a บวก 2a กำลัง 2ค่ะขอย่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้จบในหน้านี้จากนั้นเรามาพิจารณาตัวนี้มีตัวที่ลบ 10ab กับบวก 10ab หายกันนะลบ 2a กำลัง 2กับ 2a กำลัง 2หายกันนะคะแล้วก็จะมี 4a กับ 16a รวมกันเป็น 20a นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้ลบ 4a กำลัง 2b บวก 20a แล้วก็ลบ 20b นะคะทีนี้เรามีข้อมูลว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะลบ 5a บวก 5b บวก a กำลัง 2b เท่ากับลบ 17นะคะตรงนี้ถ้าเราจะให้มันสอดคล้องกับตัวนั้นเราก็สามารถดึงอาจจะดึงลบ4ออกมาเพื่อจะให้ตัวข้างในเหลือแค่ a กำลัง 2b ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหลือลบ 5a ตรงนี้ก็เหลือบวก 5b ค่ะแล้วเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาแทนตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ17ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ17เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบค่ะลบ4คูณลบ17ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ47 28เป็น68ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะยังไงฝากทุกคนไปลองทบทวนดูในเรื่องของ determinant นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภาค่ะอาจารย์จากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในหัวข้ออนุพันธ์ย่อยอันดับสูงนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของอนุพันธ์ย่อยค่ะซึ่งเราก็จะเน้นที่อนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็พูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย

คะไม่ว่าจะเป็นอันดับสามอันดับสี่หรือมากกว่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์ย่อยได้นะคะสำหรับอนุพันธ์ย่อยอันดับสองนะคะถ้าเรามีฟังก์ชัน z เท่ากับ f x y เป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันสองตัวแปรก็คือตัวแปร x และตัวแปร y นะคะอนุพันธ์ย่อยอันดับสองจะมี4ตัวด้วยกันก็คือจะประกอบไปด้วยตัวแรกก็จะเป็น f x x ค่ะเดี๋ยวขอใช้สัญลักษณ์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอธิบายว่ามันคืออะไรนะคะ f x มี f y y นะคะแล้วก็จะมี f x y แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ f y x นะคะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันอนุพันธ์ย่อยอันดับสองก็คือจะมีการดิฟฟังก์ชัน f เนี่ย2ครั้งนะคะอย่างตัวแรกนะคะสัญลักษณ์ f x x ก็หมายความว่าเป็นการดิฟฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x 2ครั้งนะคะครั้งที่1ก็ x ครั้งที่2ก็ตัวแปร x นะคะอันนี้สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ก็คือสัญลักษณ์เคอร์ใช่ไหมคะก็จะแทนด้วยเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองนะคะบางทีเนี่ยโจทย์บางทีเขาก็ถามเป็นสัญลักษณ์แบบแรกนะคะ f x หรือบางทีเขาก็ถามเป็นสัญลักษณ์เคอร์กำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองแบบนี้นะคะที่มาของตัวนี้ก็คืออะไรก็คือเป็นการดิฟสองครั้งเทียบกับตัวแปร x นะคะนั่นหมายความมันคือครั้งแรกก็คือดิฟเทียบ x นะคะแล้วก็มาดิฟครั้งที่สองเทียบ x นะคะคือครั้งแรกเราจะได้คือ f by เคอร์ x ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาฟังก์ชันเนี้ยมาดิฟอีกทีหนึ่งเทียบกับ x นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีคือสองตัวคล้ายๆสัญลักษณ์ก็เหมือนดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้สัญลักษณ์นี้ก็หมายความว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการดิฟฟังก์ชันหลายตัวแปรนั่นเองนะคะอันนี้คือกำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองดิฟข้างในวงเล็บก่อนนะคะได้อะไรแล้วก็มาดิฟอีกครั้งหนึ่งเทียบตัวแปร x นะคะตัวที่สองก็คือ f y y นะ f y y ก็ในทำนองเดียวกันก็คือเป็นเคอร์กำลังสอง f นะคะ by เคอร์ y กำลังสองก็คือมาจากอะไรคะมาจากเคอร์ by เคอร์ y ของเคอร์ f by เคอร์ y นะคะก็คือดิฟเทียบ y สองครั้งนะคะถ้าดิฟเทียบ x สองครั้งเทียบ y สองครั้งแบบนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ f x x หรือ f y y นะคะหรือว่าเคอร์ก็ตามเนี่ยนะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเป็น f x y กับ f y x ตัวเนี้ยหลายคนมักจะจำสลับกันนะคะสำหรับตัวแรก f x y เนี่ยเราจะดิฟเทียบครั้งแรกเทียบกับตัวแปร x ครั้งที่สองเทียบกับตัวแปร y นะคะการดูว่าเทียบกับตัวแปรอะไรก่อนก็คือตัวที่อยู่ใกล้กับฟังก์ชัน f เป็นยังไงดิฟเทียบ x ก่อนแล้วครั้งที่สอง

เธอกำลังสอบ f y คือ y คือ x นะคะจะเวลาเรามองสัญลักษณ์ตัวจะมองจากซ้ายไปจากขวาไปซ้ายนะคะคือเราสอบ f y คือ y คือ x ก็คือเราจะดิฟเทียบกับ x ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบกับ y ซึ่งตัวนี้ก็มีที่มาจากอะไรก็มาจากคือ y คือ y ของคือ f y คือ x ใช่ไหมคะเราก็จะดิฟข้างในก่อนคือดิฟเทียบ x แล้วก็ดิฟครั้งที่สองเทียบ y ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราเขียนรวบกันเนี่ยก็คือคือกำลังสอง f เนี่ย by คือ y คือ x นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองจากดิฟเทียบ x ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบ y นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องดูตัวที่ใกล้ f ก่อนแล้วก็ครั้งที่สองเทียบ y ทำนองในการถ้าเป็น f y x ก็คือดิฟครั้งแรกเทียบ y ครั้งที่สองเทียบ x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจลำดับของมันเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการดิฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเคอร์กำลังสอง f y เคอร์ x เคอร์ y ดิฟเทียบ y ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบกับ x นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันคือเคอร์ by เคอร์ x ออกเคอร์ f by เคอร์ y

นะคะทีนี้เรื่องสัญลักษณ์เนี่ยคิดว่าคงจะพอเข้าใจนะคะอนุพันธ์ย่อยอันดับสองทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะถ้าเป็นการอนุพันธ์ย่อยอันดับสองนะคะเราก็นอกจากดูสัญลักษณ์แล้วก็ต้องดูสูตรต่างๆแล้วก็จะดูเหมือนกับอนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรสูตรเดียวกันนะคะของฟังก์ชันตัวแปรเดียวที่เราเคยเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะมีเช่นให้ f x y เท่ากับ x กำลังสอง y กำลังสามบวก x กำลังสี่ y อันนี้เป็นฟังก์ชันยกกำลังธรรมดานะคะต้องนำยกกำลังธรรมดาเพราะว่าจงหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสองถ้าเขียนอย่างนี้ก็หมายความว่าต้องหาทุกตัวนะคะก็คือทุกตัวที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มเลยการที่เราจะหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเราก็ต้องเริ่มจากการหาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งก่อนนะคะเราอาจจะหาไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่า f x คืออะไรแล้วก็ f y คืออะไรนะคะ f x ก็คืออะไรคะ per by per x เราก็เอา x กำลังสอง y กำลังสามบวก x กำลังสี่ y มาดิฟเทียบกับตัวแปร x นะคะในทำนองเดียวกันถ้าเราหาอนุพันธ์ f y ก็คือเราจะดิฟฟังก์ชันนี้เทียบกับตัวแปร y นะคะเรามาดูอันแรก f x ก็คืออะไรดิฟเทียบตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราจะมอง x เป็นตัวแปรมอง y เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นดิฟ x กำลังสองคูณ y กำลังสามตัวนี้เราดึง y กำลังสามออกมาได้เลยดิฟเฉพาะ x กำลังสองนะคะได้สอง x คูณกับ y กำลังสามนะคะคือเราจะดิฟเฉพาะตัวแปร x y ก็จะมองเป็นค่าคงที่ y กำลังสามกับ y มองเป็นค่าคงที่มาค่าคงที่เราสามารถดึงไปข้างหน้าได้หรือว่าดึงลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้สอง x y กำลังสามนะคะดิฟ x กำลังสี่ก็ได้สี่ x กำลังสาม y นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดู f y f y ก็คือเราจะดิฟฟังก์ชันเดิมที่โจทย์ให้มาเนี่ยค่ะเทียบตัวแปร y นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองตัวแปร y นะคะที่เราจะดิฟเป็นตัวแปรแล้วก็ x ก็จะมองเป็นค่าคงที่นะคะฉะนั้นพจน์แรก x กำลังสอง y กำลังสามเราจะดิฟ y กำลังสามได้สาม y กำลังสองคูณกับ x กำลังสองนะคะก็จะเป็นสาม x กำลังสอง y กำลังสองนะคะต่อมาเราจะดิฟ y นะกำลังหนึ่งก็คือได้หนึ่งดิฟ y ได้หนึ่งก็คูณกับ x กำลังสี่นั่นเองนะคะก็เรียบร้อยอันนี้คือ f x และ f y เป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งนะคะต่อมาเราจะมาหาอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองละนะคะเราก็จะหาอะไรบ้างคะ f x x หรือ curl กำลังสอง f y คือ x กำลังสอง f x x ก็คือเราจะเอา f x ที่เราได้นะจากขั้นตอนแรกมาดิฟอีกครั้งเทียบกับตัวแปร x นั่นเองนะคะเราก็เอามาเลยค่ะเอาสอง x y กำลังสามบวกสี่ x กำลังสาม y มาดิฟเทียบกับตัวแปร x นะคะได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราดูที่ตัวแปร x มาดิฟของ x ได้สองนะคะคูณกับ y กำลังสามนะคะดิฟสี่ x กำลังสามนะคะได้สิบสอง x กำลังสองคูณ y ดึง y กำลังสามกับ y มาก่อนเห็นไหมคะเราดิฟเฉพาะ x นะคะก็คือดิฟสอง x ได้สองดิฟสี่ x กำลังสามได้สิบสอง x กำลังสองนะคะอันนี้ก็คือ f(x) ได้ละหนึ่งตัวนะคะ
ต่อมาเราก็มาดู f fyy กันก็ได้ค่ะ fyy ก็คือเราจะหา curl by curl y ของ curl f by curl y นะคะก็คือเอาตัวที่สองเนี่ยค่ะมาหานุพันธ์อีกครั้งเทียบ y นะคะ 3x กำลังสอง y กำลังสองบวก x กำลังสี่เราจะดิฟฟังก์ชันนี้นะคะเทียบตัวแปร y นะคะฉะนั้นตัวแปร y อยู่ตรงนี้นะคะ y กำลังสองดังนั้นดิฟ y กำลังสองตัวนี้ก็ได้สอง y ใช่ไหมคะก็คูณกับ 3x กำลังสองมันก็จะกลายเป็น6x กำลังสอง y ในส่วน x กำลังสี่เนื่องจากโพสต์นี้นะคะ โพสต์เนี้ยมันไม่มีตัวแปร y เพราะมันเราจะมองมันเป็นค่าคงที่ฉะนั้นดิฟค่าคงที่จะได้ศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้6x กำลังสองสองตัวแล้วนะคะต่อมาเราก็จะหา f x y บ้างนะคะ f x y f x y ก็คือเราจะเอาดิฟครั้งแรกเทียบ x ครั้งที่สองเทียบ y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวแรกมาดิฟต่ออันนี้เราจะดิฟเทียบตัวแปร y ครั้งแรกเทียบตัวแปร x y ก็คือสอง x y กำลังสามบวก4 x กำลังสามนะคะนำfx ที่เราดิฟไว้แล้วนะคะอันนี้นะคะมาแทนตรงนี้นะคะแล้วเรามาดิฟครั้งที่สองเทียบตัวแปร y นะคะดิฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดิฟเทียบตัวแปร y นะคะอย่าลืมว่าเราดิฟตัวแปร y ตัวนี้ก็จะได้สาม y กำลังสองคูณกับสอง x ก็หก x y กำลังสองนะคะตัวหลังก็ดิฟ y ได้หนึ่งนะก็จะเป็น 4x กำลังสามนะคะเรียบร้อยนะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คือ fyx fyx ดิฟครั้งแรกเทียบ y ครั้งที่สองเทียบ x เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น curl by curl x ของเอาดิฟครั้งแรกเทียบ y นะคือ 3x กำลังสอง y กำลังสองบวก x กำลังสี่มาดิฟเทียบกับตัวแปร x นะคะดิฟเทียบกับตัวแปร x นะเพราะฉะนั้นดิฟโพสต์แรกก็ได้ 6x y กำลังสองดิฟโพสต์ที่สองมันเป็นตัวแปร x อยู่แล้วก็จะเป็น 4x กำลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ยากนะคะเราก็ดูลำดับให้ถูกต้องว่าจะดิฟโพสต์ไหนก่อนโพสต์ไหนเป็นครั้งที่สองค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะดูหลายๆตัวอย่างดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างสำหรับอนุพันธ์ย่อยหลักสองนะคะถ้าให้ f x y เท่ากับลอนของ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะตรงเคอร์กำลังสอง f y เคอร์ x กำลังสองบวกเคอร์กำลังสอง f y เคอร์ y กำลังสองอันนี้ฟังก์ชันที่เขาให้มาเป็นฟังก์ชันลอน u นะคะ u ก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะทีนี้เราก็ต้องหาอนุพันธ์ย่อยหลักสองเทียบ x สองครั้งเทียบ y สองครั้งหาได้อะไรแล้วมาบวกกันนะคะไม่ต้องหาทุกตัวนะคะไม่ต้องหาอนุพันธ์ย่อยหลักสองทุกตัวนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็หาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งไว้ก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวเราใช้สัญลักษณ์ให้ตรงกับโจทย์ก็แล้วกันเพื่อเป็น curl f by curl x นะคะอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งกับ curl f by curl y ใช่ไหมคะกระดิบลอนนะคะเราก็จะดิฟเคอร์บายเคอร์เอ็กซ์ของอะไรนะลอน x กำลังสองบวก y อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเคอร์บายเคอร์ y ของอะไรคะลอน x กำลังสองบวก y กำลังสองค่ะดิฟลอน u นะคะคงจะจำสูตรกันได้นะคะ
deep learn you ได้หนึ่งส่วน u deep

อยู่นะคะเพราะนั้นดิฟลอน x กำลังสองบวก y กำลังสองก็ต้องได้หนึ่งส่วน x กำลังสองบวก y กำลังสองแต่เราต้องไปดิฟ u ของมันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแต่ตัวนี้ต้องมันคือนะคะส่วนหลักต้องมันคือ y คือ x x กำลังสองบวก y ค่ะเราค่อยๆทำไปเนี่ยแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วก็เราสามารถดิฟไปได้เลยดิฟลอน u ได้หนึ่งส่วน x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วก็ดิฟ u ก็คือดิฟเทียบตัวแปร x ดิฟ u เทียบ x ก็ดิฟพจน์นี้นะคะดิฟ x กำลังสองได้สอง x นะคะดิฟ y กำลังสองอันนี้ไม่ได้สอง y นะคะแต่เพราะว่าเรามอง y ไปค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟเทียบ x ใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นดิฟตัวเนี้ยจะได้สอง x นะคะพจน์นี้ได้สอง x เอามาคูณกับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้สอง x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะหาทำนองเดียวกันถ้าเราจะดิฟลอน u เทียบกับตัวแปร y นะคะฉะนั้นก็ได้อะไรคะหนึ่งส่วน u x กำลังสองบวก y กำลังสองเคอร์บายเคอร์วายของ x กำลังสองบวก y กำลังสองตอนนี้เราจะดิฟเทียบตัวแปร y เพราะฉะนั้นดิฟ x กำลังสองบวก y กำลังสองเทียบ y ก็จะได้สอง y นะคะสอง y ดิฟตัวนี้ได้ศูนย์ดิฟตัวนี้ได้สอง y เอามาคูณกับหนึ่งข้างหน้าก็จะมีค่าเท่ากับสอง y หาร x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะอันนี้ก็คืออนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่งต่อมาเราต้องหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสองนะเฉพาะเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองกับเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ y กำลังสองก็คือเอาตัวนี้มาดิฟอีกครั้งหนึ่งเทียบ x เอาตัวนี้มาดิฟอีกครั้งหนึ่งเทียบ y ก็จะได้เอาได้ตัวนี้นะคะแล้วก็เอามาบวกกันนะคะต่อมาเราต้องมาหาต่อเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองนะคะเราก็จะเอาสอง x นะคะมาดิฟอีกครั้งหนึ่งเทียบ x นะคะเราจะเอาสอง x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก y กำลังสองมาดิฟอีกครั้งหนึ่งเทียบ x นะคะอย่าลืมว่าอันนี้เราจะต้องมันเป็นสองฟังก์ชันที่หารกันนะคะเราก็ต้องกระจายแบบดิฟตามหารนะคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกำลังสองเหมือนกันนะคะเราก็กลายเลยนะคะล่างดิฟบนก่อนนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองอันนี้ตัวล่างดิฟบนดิฟขออนุญาตดิฟเลยนะคะเทียบกับตัวแปร x ด้วยสองลบบนก็คือสอง x ดิฟล่างนะคะดิฟดิฟล่างก็คือดิฟเทียบ x ก็ได้อะไรคะสอง xดิฟ x กำลังสองบวก y กำลังสองเทียบ x ก็ได้สอง x นะคะหารด้วยล่างกำลังสองก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้อะไรเอ่ยตัวนี้ถ้าเอาสองคูณเข้าก็จะเป็นสอง x กำลังสองบวกสอง y กำลังสองนะคะพจน์หน้าส่วนตัวหลังก็เป็นสี่ x กำลังสองนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตมารวมกันเลยนะคะอย่าลืมว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ 4x กำลังสองแล้วก็จะมี 2x กำลังสองตัวแรกอยู่นะคะก็จะเป็น 2x กำลังสองลบ 4x กำลังสองมันก็จะเป็นอะไรคะจะเป็นลบสี่ลบสองนะคะ 2x กำลังสองลบ4ก็จะเป็นลบ 2x กำลังสองแล้วก็บวกกับ2 y กำลังสองหาร x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองนะคะต่อมาได้หนึ่งตัวแล้วนะคะต่อมาเราจะหาเคอร์กำลังสอง f y เคอร์ y กำลังสองเราก็ทำในทำนองเดียวกันเราก็จะหาเคอร์ by เคอร์ y ของเคอร์ f by เคอร์ y ก็คือเอา 2y หารด้วย x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะมาหาอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ได้อะไรคะ

ตัวนี้ก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะสูตรการหารหารล่างลิฟบนลบบนลิฟล่างหารล่างกำลังสองแต่ว่าเป็นลิฟเทียบตัวแปรหว่างนะคะก็จะเป็นล่างลิฟบนก็ได้สองลบบนลิฟล่างเทียบตัวแปร y ก็จะเป็น2 y และหารด้วยล่างตารางสองนะคะทำนองเดียวกันอันนี้ก็จะได้นะคะ 4y กำลังสองนะคะ 4y กำลังสองตัวหน้าจะมี 2x กำลังสองบวก 2y กำลังสอง 2y กำลังสองลบ 4y กำลังสองจะได้ลบ 2y กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้นะคะ 2x กำลังสองตัวแรกนะคะแล้วก็ลบ 2y กำลังสองหาร x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองนะคะตอนนี้เราหาเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ x กำลังสองกับเคอร์กำลังสอง f by เคอร์ y กำลังสองเรียบร้อยนะคะก็คือได้สองโพสต์นี้นะคะเราเอาสองโพสต์นี้นะคะมาบวกกันเพราะว่าเขาต้องการให้เราบวกกันใช่ไหมคะจะได้อะไรนะคะขออนุญาตย่อนิดนึงจะได้จบในหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นจากโจทย์ต้องการเคอร์กำลังสอง f ไฟเคอร์ x กำลังสองบวกเคอร์กำลังสอง f ไฟเคอร์ y กำลังสองใช่ไหมคะเราก็จะเอาที่เราได้จากตรงนี้จากตรงนี้มาบวกกันนะลบสอง x กำลังสองบวกสอง y กำลังสองหาร x กำลังสองบวก y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกกับ 2x กำลังสองลบ 2y กำลังสองหาร x กำลังสองบวก y กำลังทั้งหมดกำลังสองตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็เอาข้างบนมาบวกกันได้เลยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าข้างบนนะคะถ้าเราบวกกันตัวนี้ลบ 2x กำลังสองกับ 2x กำลังสองก็หายกันไปนะคะตัวนี้ 2y กำลังสองกับลบ 2y กำลังสองก็หายกันไปเพราะฉะนั้นข้างบนจะเป็นศูนย์นะคะข้างล่างก็หารด้วย x กำลังสองบวกกำลังสองทั้งหมดกำลังสองก็คือจะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบสำหรับอนุพันธ์ย่อยอันดับสองก็ไม่ยากนะคะเราก็ดูลำดับของมันค่ะว่าเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอะไรก่อนฟังก์ชันอะไรเป็นตัวหลังนะคะทีนี้เรามาดูถ้ามันเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงนะคะที่มันมากกว่านี้นะคะเราจะแนะนําว่าถ้าเป็นอนุพันธ์ย่อยระดับสูงเนี่ยอนุพันธ์ย่อยก็จะมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการของมันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนําสัก2-3 อันอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงเช่นก็เป็นอย่างนี้เคอร์กำลังสาม f by เคอร์ x กำลังสามเคอร์กำลังสาม f by เคอร์ y เคอร์ x กำลังสองแล้วก็เคอร์กำลังสี่ f by เคอร์ y กำลังสองเคอร์ x กำลังสองนี้นะคะดูประมาณ3 ตัวนี้เราถ้าเราเข้าใจสามตัวนี้นะคะถ้ามีอนุพันธ์ย่อยที่ตัวอื่นนะคะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็น่าจะทำได้สำหรับ3 ตัวนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ดิฟกี่ครั้งนะคะอันดับแรกคือดิฟกี่ครั้งอันดับที่สองคือดิฟครั้งแรกเทียบอะไรครั้งที่สองเทียบอะไรครั้งที่สามเทียบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างครั้งแรกอย่างอันแรกนะคะเคอร์กำลังสาม f by เคอร์ x กำลังสามแน่นอนนะคะดิฟกี่ครั้งเนี่ยเราต้องดูตัวบนนะคะเคอร์กำลังสามก็ดิฟ3 ครั้งเคอร์กำลังสามดิฟ2 ครั้งอันนี้เคอร์กำลังสี่ดิฟ4 ครั้งนะคะ

ทีนี้ดีฟเทียบตัวแปรอะไรเรามาดูข้างล่างอันนี้ดีฟเทียบตัวแปร x นะคะคือกำลังสาม x บายคือ x กำลังสามแสดงว่าดีฟเทียบ x ทั้งหมดเลยสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษของที่เป็น f สับ x อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็น f x x x นะคะดีฟเทียบ x สามครั้งเองนะคะต่อมาอันที่สองคือกำลังสาม f y คือ y คือ x กำลังสองอย่าลืมว่าอันนี้ลำดับของมันเราจะมองจากขวาไปซ้ายนะคะใช่ไหมเราจะดิฟเทียบกับตัวแปร x ก่อนสองครั้งและครั้งสุดท้ายเทียบ y เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไตรลักษณ์ที่เป็น f สับ x ก็จะเป็น f x x แล้วก็ y นะคะครั้งที่หนึ่งเทียบ x ครั้งที่สองเทียบ x แล้วครั้งที่สามเทียบ y นะมองตัวนี้ก่อนแล้วก็ดิฟตัวนี้เป็นครั้งที่สามนะคะส่วนอันสุดท้ายคือกำลัง 4f y คือ y กำลังสองคือ x กำลังสองอันนี้ก็ไม่ยากนะคะอันนี้จะต้องดิฟสี่ครั้งเทียบตัวแปรแล้วก็มองทางขวาก่อนแล้วต้องเป็น x สองครั้งแล้วก็ y อีกสองครั้งเพราะฉะนั้นมันจะเป็น f x x แล้วก็ y y นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอนุพันธ์ย่อยแบบสูงนะคะสัญลักษณ์ต่างๆลำดับอันดับของมันนะคะดิฟกี่ครั้งก็ดูอันดับข้างบนนะคะดิฟเทียบตัวแปรอะไรก่อนหลังดูด้านล่างนะคะถ้าเป็นเศษลักคือดูจากซ้ายแล้วดูจากขวาถ้าเป็นเศษลักค่อยแบบนี้นะเป็นดูจากตัวที่อยู่ใกล้ก่อนนะใกล้ x ก่อนดิฟเทียบครั้งหนึ่งเทียบ x ครั้งสองเทียบ x ครั้งที่สามเทียบ y ครั้งที่สี่เทียบ y นั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของอนุพันธ์อันดับสูงกันนะคะสักนิดนึงนะคะเช่นตัวอย่างนี้ให้ f x y นะคะเท่ากับ x กำลังห้า y กำลังสองนะคะลบ x กำลังสามลอนสอง x นะคะลองสองเอ็กซ์นะต้องหา f x x y ที่หนึ่งสองนะคะอันนี้จะเห็นว่าเราจะหาอนุพันธ์ f x x y นะคะอยู่ที่โจทย์นะคะอันนี้เราจะต้องดิฟครั้งที่หนึ่งเทียบ x ครั้งที่สองเทียบ x แล้วครั้งที่สามเทียบ y ถ้าเป็นเศษลักแบบนี้นะแล้วหนึ่งสองนี่คืออะไรหนึ่งสองก็คือเอาไว้แทน x เป็นหนึ่ง y เป็นสองในคำตอบก็คือหา f x x y แล้วได้อะไรแล้วก็แทน x เป็นหนึ่ง y เป็นสองนั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตัวแรกก็ต้องหา f x ก่อนเราก็จะดิฟฟังก์ชันที่โจทย์ให้มานะคะเทียบกับตัวแปร x เดี๋ยวดิฟฟังก์ชันนี้เทียบ x นะคะไม่ยากนะคะดิฟเลยนะคะดิฟ x กำลังห้า y กำลังสองก็ได้ถ้า x กำลังสี่ y กำลังสองดิฟตัวไป x นะคะสำหรับตัวเลขมี x กำลังสามคูณกับลอนสอง x อันนี้มีตัวแปร x สองฟังก์ชันนะคะคือ x กำลังสามกับลอนนะคะลอนยูเพราะฉะนั้นในการดิฟตัวนี้เราก็ต้องดิฟการคูณนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะเราก็จะได้หน้า x กำลังสามดิฟหลังด้วยดิฟลอนดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูดิฟยูทีได้สองนะคะหน้าดิฟหลังละบวกหลังดิฟหน้าแต่ข้างหน้ามันเป็นลบมันก็เลยเป็นลบลอนเอ็กซ์ก็คือตัวหลังลอนสองเอ็กซ์นะคะแล้วดิฟหน้าก็ดิฟเอ็กซ์กำลังสามได้สามเอ็กซ์กำลังสองลอนสองเอ็กซ์เราอยากเขียนลำดับตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคือเราจะดิฟหน้าดิฟตัวหลังแล้วก็หลังดิฟตัวหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองนะคะดิฟการคูณ

นะคะเดี๋ยวเราดูตัวที่ตัดกันได้นะคะนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในโพสต์เดียวกันนะคะสองโพสต์ที่สองนะคะแล้วก็ x กับ x กำลังสามเหลือ x กำลังสองเปลี่ยนมาท่านี้อันนี้ก็จะได้ห้า x กำลังสี่ y กำลังสองสำหรับตัวนี้เหลือ x กำลังสองนะคะอันนั้นตัดกันแล้ว2 ต่อ 2 x กำลังสามลบ3 x กำลังสองลองสองดูนะคะนี่คือ f x ต่อมาดิฟครั้งที่สองค่ะ f x x เราก็จะเอาที่เราได้จากเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมาดิฟเทียบตัวแปร x อีกครั้งหนึ่งก็คือเอา5 x กำลังสี่ y กำลังสองลบ x กำลังสองลบ3 x กำลังสองลอง2 x มาดิฟอีกครั้งเทียบตัวแปร x นะคะทำการดิฟเลยนะคะโพสต์แรกก็จะได้20 x กำลังสาม y กำลังสองนะคะดิฟ5 x กำลังสี่ได้20 x กำลังสาม y กำลังสองนะคะดิฟโพสต์ที่สองได้2 x นะคะดิฟโพสต์ที่สามอันนี้ก็เหมือนกับดิฟ f x เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราก็ต้องดิฟการคูณนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ3 x กำลังสองดิฟลอง u ได้1/u ดิฟ u อีกทีหนึ่งได้2 x ตอน1/2 x ดิฟ2 x ได้สองนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็ดิฟ3 x กำลังสองได้6 x คูณลอง x ค่ะอันนี้จะอัตลักษณ์เลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเสร็จเราเอาลบตรงนี้คูณเข้ามันจะเป็นลบตรงนี้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้ก็จะมีตัวที่ตัดกันได้ตรงนี้ก็2/2 x ตัด x กำลังสองเหลือ x เดียวเพราะฉะนั้นโพสต์นี้จะเหลือลบ3 x ใช่ไหมคะและอันนี้เป็นลบ2 x สามารถรวมกันได้เป็นลบ5 x นะเดี๋ยวขอเป็นอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น20 x กำลังสาม y กำลังสองลบ5 x นะคะลบ6 x ลอง2 x นะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะ f x x y นะคะ f x x y ก็คือเราจะเอาคำตอบที่เราได้เมื่อกี้ดิฟเทียบกับตัวแปร y ได้20 x กำลังสาม y กำลังสองลบ5 x ลบ6 x ลอง2 x ดิฟเทียบตัวแปร y นะคะได้อะไรเอ่ยเราก็จะไปดิฟตัวแปร y นะคะตัวแปร x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นต้องดิฟเป็นมันจะได้2 y ใช่ไหมคะดิฟ y เราสองเป็น2 y คูณ20 x กำลังสามมันก็จะเป็น40 x กำลังสาม y นะคะดิฟ5 x ก็เป็น0ดิฟ6 x ลอง2 x ก็เป็น0นะคะดิฟตัวนี้เป็น0ตัวนี้ก็เป็น0เพราะว่ามันเป็นตัวแปร x เราจะมองไปค่าคงที่นะดิฟค่าคงที่เป็น0นะคะเพราะว่าตอนนี้เราดิฟเทียบตัวแปร y นะคะสรุปก็คือได้ x กำลังสาม y แต่ทีนี้โจทย์ของเราต้องการให้เราหา f x x y ที่1/2นั่นก็คือเราจะต้องแทน x เป็น1 y เป็น2ในคำตอบอีกทีหนึ่งนะคะแทน x ตัวนี้เป็น1แทน y เป็น2มันก็คือ40คูณ1กำลังสามก็ได้1เป็นกำลังสามแล้วก็คูณ2นะคะก็คือ2 คูณ 40ก็ได้นะคะ80นั่นเองนี่ก็คือคำตอบที่เราได้นะคะหลายอย่างนะคะสำหรับอนุพันธ์อันดับสูงนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างหนึ่งสำหรับอนุพันธ์อันดับสูงเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะดูตัวอย่างนี้จงหา f y x y

เมื่อ f เท่ากับนะคะ f x y ลงเท่ากับ cos x y ยกกำลังสอง cos u นั่นเองนะคะตอนนี้เราต้องมองให้ดีนะคะมันคือ cos u แล้วอนุพันธ์ที่เราจะดิฟเป็นอนุพันธ์ย่อยหลักสามดิฟครั้งที่หนึ่งเทียบ y ครั้งที่สองเทียบ x ครั้งที่สามเทียบ y นะคะ เราเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มจากต้องหา fy ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะดิฟ cos xy เนี่ยค่ะกับ xy กำลังสองนะคะเทียบกับตัวแปร y ดิฟ cos u นี่เองนะคะดิฟ cos ด้วยลบ sin u นะคะลบ sin xy กำลังสองนะเราต้องไปดิฟ u มันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราต้องดิฟอะไรคะดิฟ xy กำลังสองนะเทียบตัวแปร y นะคะงั้นดิฟตัวนี้เทียบตัวแปร y จะได้สอง xy นะคะเพราะว่าดิฟ y กำลังสองได้สอง y คูณกับ x ก็ได้สอง xy เอามาคูณกับตัวหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบสอง xy sin xy กำลังสองนะคะหรือนี่หนึ่งก็ได้ก็คือ sin u นะคะนี่ก็คือ xy ตัวที่สองก็คืออะไรคะ fyx ทีนี้เราจะเอาฟังก์ชันที่เราได้ดิฟเทียบ x ละนะคะก็คือลบสอง xy คูณกับ sin xy กำลังสองนะคะดิฟเทียบ x นะคะทีนี้ตอนนี้เรามาพิจารณาตรงนี้ฟังก์ชันเนี่ยนะคะมันจะมีก็อาจจะแบ่งเป็นก้อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นก้อนหนึ่งลบสอง xy อันนี้เป็นอีกก้อนหนึ่ง sin xy กำลังสองนะคะเราก็จะดิฟการคูณนะคะเพราะว่าอันนี้ก้อนแรกก็มีตัวแปร x ก้อนที่สองก็มีตัวแปร x หรือว่ามันเป็นสองฟังก์ชันคูณกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดิฟการคูณดิฟการคูณก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะดิฟเลยนะคะก็จะเป็นลบสอง xy นะคะดิฟ sin u ก็ได้นะคะได้ cos u นะคะแล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตดิฟเลยนะคะเทียบตัวแปร x นะอย่าลืมว่าเรากำลังดิฟเทียบตัวแปร x เพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้เทียบ x ก็จะได้หนึ่งค่ะคูณ y กำลังสองหน้าดิฟไซด์ได้ cos u ดิฟ u เทียบ x ก็จะได้ y กำลังสองหน้าดิฟหลังบวกหลังนะคะไซด์ x y กำลังสองแล้วดิฟหน้านะคะดิฟหน้าเทียบตัวแปร x ก็ได้ลบสอง y ดิฟเทียบตัวแปร x นะเพราะนั้นจัดเอา y กำลังสองมาคูณ y ลบสอง xy ด้านหน้านะคะก็จะเป็นลบสอง xy กำลังสาม cos xy กำลังสองอันนี้จะเป็นลบสอง y sin xy ยกกำลังสองนะคะอันนี้เพิ่งดิฟไปสองครั้งอยู่นะคะ ต่อมาครั้งที่สามนะคะ fy x แล้วก็ y อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ ทีนี้อันนี้เราก็จะเอาฟังก์ชันที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ข้างบนมาดิฟเทียบกับตัวแปร y นะคะก็คือ y คือ y ของลบสอง xy กำลังสาม cos xy กำลังสองนะคะลบสอง y sin xy กำลังสองนะคะ นี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะดูนะคะก้อนแรกก่อนค่ะลบสอง xy กำลังสาม
นะคอส x y กำลังสองเนี่ยนะคะแล้วก็จะดิฟการคูณเหมือนเดิมค่ะอันนี้มองก็อันนี้เป็นก้อนหน้านี้เป็นก้อนหลังนะถ้ามองด้วยกันอันนี้ก็ดิฟการคูณเหมือนกันนะเพราะว่ามันมี y หมดเลยเราจะต้องดิฟเทียบตัวแปร y นะคะเรามาดูก้อนแรกก่อนนะคะก้อนหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าค่อยๆดิฟไปนะคะลบสอง x y กำลังสามดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะแต่วงเล็บนิดนึงก็ได้ค่ะลบไซน์ x y กำลังสองดิฟคอส u ได้ลบไซน์ u ดิฟ u อีกทีหนึ่งเทียบ y นะคะเพราะฉะนั้นดิฟ y ลงสองได้สองนะคะสอง y นะคะก็จะเป็นสอง x y นะคะอันนี้คือหน้าดิฟหลังในเฉพาะก้อนแรกนะคะบวกหลังก็คือคอส x y กำลังสองดิฟหน้าเทียบกับตัวแปร y ก็จะเป็นลบ6 x y กำลังสองนะคะเพราะว่าดิฟ y กำลังสามมันคือได้สาม y กำลังสองคูณกับลบสองก็จะเป็นลบ6 x y กำลังสองนะคะทำนองเดียวกันพจน์หลังนะคะพจน์นี้นะคะแล้วก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอีกเหมือนกันนะคะยาวนิดนึงนะคะก็จะเป็นนะคะ 2y ดิฟไซน์ได้คอส u ดิฟ u อีกทีหนึ่งเทียบกับ y ก็จะเป็นนะคะ 2xy นะคะเพราะว่าดิฟ y ใช่ไหมล่ะอันนี้หน้าดิฟหลังนะบวกหลังก็คือไซน์ xy กำลังสองดิฟหน้าก็คือดิฟ 2y ก็ได้สองค่ะอันนี้เอาลบคูณเข้าไปเลยเพราะตรงนี้เป็นลบนะคะตรงนี้เป็นลบก็หน้าดิฟหลังใส่ลบเข้าไปนี่นะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคูณลบเข้าไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบนะคะทีนี้เราก็จัดพจน์นิดนึงก่อนนิดนึงก็ได้อย่างพจน์แรกนะคะเราเอาลบมาเจอลบข้างหน้าจะกลายเป็นบวกสอง x y มาคูณข้างหน้าก็เป็นอะไรสี่ x กำลังสอง y กำลังสี่ก็คูณกับ sin x y กำลังสองพจน์ที่สองจะเป็นลบหก x y กำลังสองคูณกับ cos x y กำลังสองนะคะพจน์ข้างล่างก็จะเป็นเอาสอง x y คูณกับลบสอง y ก็จะเป็นอะไรลบเดี๋ยวเขียนข้างล่างกันเลยนิดหนึ่งลบสี่ x y กำลังสอง cos x y กำลังสองแล้วก็ลบสอง sin x y กำลังสองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะเพราะฉะนั้นในการหาอนุพันธ์ย่อยแบบสูงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือลำดับของมันนะคะว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือหนึ่งดิฟกี่ครั้งนะคะอย่างนี้ก็คือดิฟแน่นอนสามครั้งแล้วดิฟครั้งที่หนึ่งเทียบอะไรครั้งที่สองเทียบอะไรครั้งที่สามเทียบอะไรถ้าเป็นเสร็จแล้วแบบนี้ก็คือครั้งที่หนึ่งเทียบตัวแปร y ครั้งที่สองเทียบตัวแปร x ครั้งที่สามเทียบตัวแปร y นั่นเองนะคะถ้าเป็นสีลักคือตัวโจทย์อันเนี้ยถ้าเดี๋ยวเติมไปนิดนึงถ้าเป็นสีลักคือใช่ไหมคะก็จะเป็นคือกำลังสาม x by คือ y คือ x คือ y ที่ครั้งที่หนึ่งเทียบ y ครั้งที่สองเทียบ x ครั้งที่สามเทียบ y นั่นเองตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในส่วนลำดับของมันเนี่ยอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังไม่ว่าจะตัวตรวจแบบไหนเราก็สามารถทำได้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไร
3: เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุกรรมการท่านพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
3: ครับ
1: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
3: ฟกช้ำ
2: ฟกช้ำได้เลย
4: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่คิดว่ามันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนพอเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็2คือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้ว2ก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผิดพันธกิจแคร์บำรุงผิวและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพอลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้อย่างที่เราบอกแล้วว่าจะเป็นตอนที่2นะคะผิดพันธ์ที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเซรั่มหน้าเด้งนะคะแล้วก็น้ำแร่บำรุงผิวนะคะวันนี้เราจะทำเป็น2ผลิตภัณฑ์นะคะนะซึ่งตัวนี้อย่างเซรั่มหน้าเด้งเนี่ยนะคะก็เป็นที่ต้องการเนาะของคือเป็นที่ต้องการจำนวนมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุนะหรือคนอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบที่จะแอนตี้เอจจิ้งกันก
1: ็
0: คือใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะยิ่งปัจจุบันเนี้ยเทรนในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนี่มาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหรืออาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยก็จะเน้นไปทางแอนตี้เอจจิ้งเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เราจะมาสาธิตก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้ภายนอกนะคะใช้ใบหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบำรุงใบหน้า
0: แล้วก็ตัวนี้นี่มีความพิเศษยังไงคะเผื่อให้ผู้ชมที่

0: ที่ทำขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบของไฮยานะคะเข้ามาช่วยทีนี้ไฮยามันก็จะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะเนี่ยเราจะเห็นตามท้องตลาดทุกวันนี้จะมีตั้งต้นด้วยคำว่าเซรั่มไฮยา
1: เป็นที่นิยมมากเหมือนกันไฮยาเนา
0: ะ
1: อะไรก็ไฮยาหมดนะแล้วก็คนคือจะเป็นที่ยอมรับอะแล้วก็ยอมรับว่าใช้แล้วได้ผล
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ผลผิวจะนุ่มชุ่มชื้นนะเวลาแต่งน้องแต่งหน้าเนี่ยแป้งก็ติดเนียนดีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวไฮยาเพราะนั้นน่ะเซรั่มหน้าเด้งของเราวันนี้จะเน้นที่ไฮยานะคะไฮยาลูโรนิก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวเอกแล้วก็มันยังมีสารสกัดนะที่ช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้หน้าเด้งขึ้นมาได้
0: เสริมเข้าไปค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวโปร
0: ใช่ค่ะ
1: แห่งปีเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาก
0: ค่ะ
1: ราคาไม่ได้สูงมากแต่ได้ผลดีมากถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามชมจนจบรายการนะคะก็จะได้รับรู้สิ่งนี้แล้วก็เห็นแนวทางน
0: ะ
1: แล้วก็สามารถที่จะหาซื้อนะคะได้โดยง่ายคือหาซื้อไม่ยากเลยและนำมาผสมนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เองได้นะคะหรือว่าจะทำให้ญาติพี่น้องน
0: ะ
1: บางคนอ่ะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างสูตรที่เราเอามาในวันนี้เป็นสูตรที่เราผ่านห้องแลบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เทสความคงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่า pH ต่างๆเนี่ยถ้าทำตามสูตรที่เราบอกนะคะส่วนใหญ่แล้วค่า pH ก็จะอยู่ใน pH ของผิว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเราก็ปรับสูตรนะคะให้อยู่ในมาตรฐานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดตามจนจบตอนแล้วก็จะสามารถรับรู้นะคะเคล็ดลับเหล่านี้ได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้กักเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราทำสองตัวเนาะก็คือน้ำแร่บำรุงผิวแล้วก็เซรั่มหน้าเด้งนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อหาขั้นตอนการทำนะคะเราตามปกติเลยเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะทุกตอนไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนกันหมดแต่อาจจะคล้ายคลึงกันแต่มันมีบางตัวที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอื่นเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โจนะคะแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในตอนนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
0: อุปกรณ์หลักๆที่เราใช้นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นภาชนะนะคะที่จะใช้ในการกวนนะคะหรือว่าการผสมนะคะอันนี้เราก็จะมีเป็นถ้วยแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหม้อสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้2แบบนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยเพื่อลดการแตกของถ้วยแก้วอะค่ะเราอาจจะเป็นหม้อสแตนเลสใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ถ้วยแก้วเนี่ยบางทีเราเอามาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นมองเห็นได
0: ้ชั
1: ดเนาะนะคะนะอย่างหม้อสแตนเลสเนี่ยแนะนำให้เป็นสแตนเลสจริงๆนะคะอย
0: ่
1: าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอย่าเป็นพลาสติกนะคะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาได้
0: ใช่ค่ะบางทีไม่เป็นสแตนเลสนะคะที่แบบว่าเกรดแท้ค่ะบางทีเป็นสนิมอันนี้เราจะเจอได้บางทีสารแอคทีฟบางตัวหรือว่าสารบางตัวนะคะพอมันอยู่ในหม้อนานๆนะคะมันทำให้กัดก่อนตัวหม้อแล้วก็เกิดสนิมแล้วก็เกิดการรั่วของหม้อหรือว่าภาชนะที่เราใส่ได้นะคะ
1: ค่ะและอย่างอลูมิเนียมมันก็มีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมา
0: ค่ะ
1: นะคะอาจจะมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสูตรของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะทนความร้อนไม่ได้นะคะเพราะสูตรเซรั่มเนี่ยนะคะสูตรมันก็จะบางสูตรมันจะมีให้ความร้อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: เป็นภาชนะ
1: สำหรับทีนี
0: ้ใส่ควรแล้วนะคะก็จะ
1: มาเป็น
0: พายซิลิโคนค่ะ
1: ตัวนี้ก็ใช้ปาดนะคะใช้ปาดข้างๆขอบอ่างขอบหม้ออะไรประมาณนี
0: ้
1: ตัวซิลิโคนเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเกรดฟู้ดนะคะแล้วก็มีความทนต่ออุณหภูมิสูงนะไม่ต่ำกว่า200องศา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะอันนี้ซื้อตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีนะคะ
0: อันนี้ขอเพิ่มเติมนะคะเราจะใช้แนะนำว่าใช้พายซิลิโคนแทนพายที่เป็นพวกไม
1: ้
0: นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเชื้อราได้ก็ใช้แบบไม้อะค่ะแนะนำว่าเป็นพายซิลิโคนหรือว่าเป็นพายสแตนเลสนะคะจะดีกว่านะคะ
1: ห้ามใช้ไม้นะคะต่อมานะคะ
0: ตะกร้อค่ะ
1: ตะกร้ออันนี้ใช้คนสารใช้คนครีมไม่ใช่ใช้คนสารใช้คนครีมนะคะคนส่วนผสม
0: ใช่
1: นะคะด้ามมันก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราจะแนะนำว่าจะเป็นด้ามไม้ได้ไหมด้ามพลาสติกได้ไหมได้แต่ถ้าด้ามไม้ใช้เป็นนานๆเนี่ยบางทีไม้มันผุกร่อนออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เป็นด้ามสแตนเลสเนี่ยจะโอเคที่สุดหรือพลาสติกก็ได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะ

0: ตรงที่คนนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาก็คือช้อนสแตนเลสนะคะนี่ก็เป็นช้อนปกติทั่วไปนะอันนี้เราก็ใช้ตักสารนะคะนะจริงๆแล้วไอ้ช้อนตักสารเนี่ยมันก็มีต่างหากในห้องแลบเพียงแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้ชมไปซื้อนะมันก็จะราคาจะแพงจริงใช้อันนี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจากตักสารก็ตักเนื้อผิดพันก็ได้นะคะ
1: แล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนค
0: ่ะตะแกรงร่อนอันนี้สารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนเนื่องจากว่าไม่ให้มันเกาะเป็น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามันเกาะเป็นกลุ่มแล้วบางครั้งมันละลายยาก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ระยะเวลานานอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มี
1: ค่ะ
0: นะคะให้มันกระจายตัวแล้วเราคนส่วนผสมก็จะได้กระจายแล้วก็เข้ากันได้ดีเข้ากันได้เร็วใช้เวลาเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะต่อมาก็เป็นบิ๊กเกอร์นะคะนะแล้วก็แท่งแก้วอันนี้ก็มีขายตาม
1: ร้านเขาเรียก
0: อุปกรณ์เคมีทั้งหลาย
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่า
1: อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร
0: ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พวกเซรามิกนะคะหรือแก้วแต่ต้องแก้วที่ทนความร้อนนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะได้นะคะนะสำหรับแท่งที่คนเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้แท่งไม้นะบางคนไปเอาตะเกียบมาคนนะเพราะว่าแท่งไม้อย่างที่บอกเนี่ยบางทีล้างแล้วมันเปียกนะมีเชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็บางทีใช้ไปนานๆมันมีการผุก่อนเลยประมาณนี้มันก็ลงในเนื้อครีมได้นะคะนะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ช้อนสแตนเลสได้นะคะ
1: แต่ถ้าจริงๆอะค่ะอาจารย์ถ้าไม่เอาแก้วเลยก็เป็นหม้อแบบนี้ทั้งหมด
0: ใช้เป็นหม้ออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยตัวไม้พายอย่างนี้ก็ได้นะคะนะ
1: แต่อย่างวันน
0: ี้อันเนี้ยเราเอามาคนตัวน้ำแร่ใช่ไหมทีนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรประมาณนั้นเราก็เลยใช้เป็นบิ๊กเกอร์มานะคะกับแท่งแก้วแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมที่บ้านเราจะใช้เป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้คนก็ได
1: ้
0: นะคะประมาณนั้นนะโอเคนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็คือเตาไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะเตาไฟฟ้านะคะเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะห้ามใช้เตาแก๊สนะคะห้ามใช้เตาถ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมบอกว่าอาจารย์ใครจะไปใช้เตาถ่านทุกวันเนี่ยมันเอาเกิดนะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะนะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะนะเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะปรับความแรงของไฟได้แต่ว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบากและอย่างนึงมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าหากเราคนไปแล้วมันกระเด็นมันลงไปรวมกับไฟแล้วไฟมันลุกพึบขึ้นมา
1: ะ
0: นะก็จะมีปัญหาได้นะคะแล้วเตาถ่านยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือไม่สามารถปรับความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำใช้เองที่บ้านนะคะปริมาณไม่เยอะมากเนี่ยไม่ถึง10กิโลอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ค่ะนะคะอันนี้จะปรับอุณหภูมิได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะ
1: โอเคค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์
0: อันนี้เราจะสาธิตให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยเราทำความสะอาดมาหมดแล้วนะคะ
1: เราก็จะเอาแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นความเข้มข้นนะคะ 70% นะคะ
0: ใส่ตามร้านขายยาได
1: ้ใช่ค่ะตามร้านขายยาได้
0: ที่ว่าใช้เกี่ยวกับทำแผลแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนั้น
1: แนะนำว่าใส่ขวดเขาเรียกว่าขวดฟอกกี้นะคะแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราฉีดนะคะมันกระจายแอลกอฮอล์กระจายได้ทั่วนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะต้องมีตัวเป็นกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากสิ้นเปลืองกระดาษทิชชู่นะคะต้นทุนตรงนี้ก็คือเป็นผ้าขนหนูนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำผ้าขนหนูที่เป็นขนนะคะเอามาใช้มันจะมีเกรดที่เป็นสำหรับเช็ดพวกจานชามอะค่ะในห้องครัวนะคะแบบนั้นนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะ
0: สรุปแล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได
1: ้
0: ผ้าก็ได้สำลีก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นจะทิ้งขนนะไม่ควรจะมีอะไรที่มีขนนะอย่างผ้าที่มีขนกระดาษทิชชู่ที่มีขนแล้วพวกนี้มันจะทิ้งเศษไว้ในหม้อนะคะซึ่งทำให้ครีมเราหรือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีพวกนี้ปนไปด้วยนะคะ
1: ค่ะก็นะคะก็คือฉีดอย่างนี้นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแบบนี
0: ้คือฉีดไปทั่วทุกพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็เช็ดนะคะทีนี้เช็ดเนี่ยเราจะเช็ดพอหมาดๆแล้วให้มันระเหยเองส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการฆ่าเชื้อได้สูงสุดนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่า

0: ท่านคิดว่าท่านยังไม่รีบทำตอนนี้ท่านก็ฉีดแล้วก็วางทิ้งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เองได้นะคะทีนี้ในการทำเนี่ยนะคะสำหรับตัวเรานะคะถ้าคิดว่าไม่อยากให้ผมร่วงลงไปในผิวพรรณเราก็ใส่หมวกคลุมผมนะคะแล้วก็อาจจะใส่แมสน
1: ะ
0: เพื่อป้องกันตัวเองด้วยจากผงจากฝุ่นอะไรจากสารเคมีนะคะกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะหรือกันไม่มีน้ำลงน้ำลายลงไปเกิดบางคนทำไปคุยไปอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีถุงมือเนี่ยนะคะถ้าไม่มีถุงมือแต่ถุงมือก็มีขายทั่วไปแมสตอนนี้ก็มีเกือบทุกบ้านตั้งแต่หลังโควิดนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มีถุงมือนะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือนี่แหละนะคะก่อนทำนะคะแล้วก็อาจจะถอดวงถอดแว่นอะไรก่อนนะนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เริ่มต้นทำนะคะนะทีนี้เมื่อเราทำความสะอาดนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วแล้วก็ตัวเองนะคะว่าทำอะไรได้ไม่ได้แล้วนะคะนะเราก็จะเข้าสู่ส่วนประกอบของสูตรแต่ละสูตรนะคะสูตรแรกเราจะเริ่มที่เรารู้ว่าท่านผู้ชมอยากได้อะไรอยากได้อะไรก่อนคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้อะไรก่อน
1: อยากได้เซรั่มก่อนล่ะค่ะ
0: น่าจะอยากได้เซรั่มหน้าเด้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเราจะเริ่มที่เซรั่มหน้าเด้งก่อนนะคะนะเซรั่มหน้าเด้งนะองค์ประกอบในสูตรเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1คืออันนี้ส่วนที่2คือตรงนี้นะคะส่วนที่3นะมี5ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โจงช่วยอธิบายนะคะสารเคมีแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบของสูตรด้วยนะคะน
1: ะ
0: เดี๋ยวจะช่วยอาจารย์จะช่วยเสริมกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะคะส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่1นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะที่เราใช้น้ำเนี่ยที่มาใช้ในสูตรก็คือใช้ทำละลายนะ
0: คะ
1: พวกสารต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะใช้น้ำ
0: ในสูตรเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นสุดที่จอเนา
1: ะ
0: เขาอาจเขียนว่า DI water นี่คือเป็นน้ำพวกน้ำกลั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ใช้ในห้องแลบที่ไม่มีประจุแต่ว่าเราสามารถใช้น้ำดื่มที่มาจากเครื่องกรองที่บ้านหรือน้ำขวดน
1: ะ
0: ที่เราซื้อตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นน้ำแร
1: ่ค่ะ
0: อย่าเป็นน้ำบาดาลไอ้พวกนี้มันมีแร่ธาตุไงนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้ำประปามันมีคลอรีนแล้วก็ต้มสักหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะ
1: ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แร่ธาตุนะคะมันทำไมถึงมีไม่ได้อย่างน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันมารบกวนพวกสารตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ในสูตร
0: องค์ประกอบในสูตร
1: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอย่างเช่นการตกตะกอนหรือการแยกชั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนที่เป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำที่มีพวกแร่ธาตุต่างนะคะ
0: ค่ะนะฮะปริมาณของน้ำในสูตรนี้ก็คือ 93.3 กรัมนะคะปริมาณเนี่ยเราจะทำเป็นกรัมเหมือนกันหมดน
1: ะคะ
0: และสูตรหนึ่งเนี่ยรวมแล้วจะเท่ากับ100กรัมก็คือถ้าเทียบก็คือ 100% นั่นแหละนะคะเพราะว่าเกิดท่านใดดูแล้วเอาไปทำแล้วอยากทำขายอย่างเงี้ยคือสูตรเราเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งอย.ได้เลยนะคะจดแจ้งอย.ได้เลยเพราะว่าปริมาณสูตรมันเท่ากับ 100% นะเพราะว่าอย.เขาจะไม่รับจดแจ้งสูตรที่ไม่ใช่ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยท่านชมวันนี้นะคะท่านได้สูตรไปวันนี้ท่านสามารถต่อยอดได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นปริมาณกรัมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือว่าผงนะคะ
1: ค่ะ
0: แนะนำอีกนิดนึงตาช่างที่เราช่างใช้ช่างสารนะคะควรเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะสารเคมีเนี่ยถ้ามันผิดพลาดนิดนึงนะคือเนื้อมันจะเปลี่ยนเลยนะเนื้อของผลิตภัณฑ์นี่จะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาช่างควรจะเป็นตาช่างที่เป็นตาช่างดิจิตอลที่มีจุดทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปส่วนที่2ค่ะอาจารย์โจ
1: เป็นตัวไฮยานะคะ
0: ตัวพระเอก
1: ใช่ค่ะ
0: ของคลิปตัวนี
1: ้
0: นะคะไฮยาลูโรนิกนะคะแอซิดนะคะนะตัวนี้
1: นะคะจริงๆแล้วนะคะตัวเขาแรกๆอันดับแรกเลยก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นเบสในการขึ้นเป็นรูปแบบของเนื้อเซรั่มนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อเซรั่มเนี่ยมันจะไม่ข้นมันจะไม่เหลวจนเหมือนน้ำนะคะเขาจะอยู่กึ่งกลางนะคะจะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความหนืดๆในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ตัวไฮยาเนี่ยเป็นสารสร้างเนื้อด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะจริงๆตัวที่เป็นพวก

0: เซรั่มต่างๆนะคะมันมีทั้งตระกูลคาร์โบโมคาร์โบเพลที่เขาเอามาทำในรูปแบบเซรั่มต่างๆเราก็จะเห็นหลายๆเนื้อนะคะไฮยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเนื้อนึงที่เราเอามาทำรูปแบบของเซรั่มนะคะ
1: คาร์โบเมอร์ที่ว่าอาจารย์โจพูดถึงนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนื้อเจลอะไรพวกนั้นแหละเนื้อเจลเนี่ยแต่อันนี้เราใช้ไฮยาลูโรนิกเนี่ยเป็นตัวขึ้นเนื้อซึ่งเนื้อลักษณะก็จะหนืดๆคล้ายๆเจลเหมือนกันแต่ไม่ถึงแข็งไม่ถึงกับแข็งเท่าเจลนะคะและตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยในร่างกายของมนุษย์นะก็มีอยู่แล้วนะคะจะแทรกอยู่ในระหว่างเซลล์นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะทำให้หน้าเด้งหน้าเด็กอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็จะมีเยอะนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมเข้าไปได้ด้วยการทานะคะก็สามารถช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือโปรคีเอ็มจีสิบอะค่ะอาจารย์โจ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะฟิลหรือว่าความรู้สึกจะเหมือนกับมาร์กที่เราใช้กันที่เป็นแผ่นนะคะเราเวลาเราเคยบางท่านอาจจะเคยใช้ที่แบบมาร์กแบบลอกเป็นแผ่นที่แบบบำรุงผิวอะค่ะความนุ่มจะมีประมาณนั้นเลยให้ทั้งความนุ่มแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ในสูตร
1: ตัวที่รออยู่กับแผ่นมาร์กใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ว่าเวลาเราดึงแผ่นมาร์กออกมาเราคลี่เนี่ยมันจะลื่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: อันเนี้ย
1: แล้วทำให้ผิวมันฟูขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นว่าพวกกลุ่มที่เป็นมาร์กแบบนั้นนะคะความเข้มข้นของสารที่ให้ความชุ่มชื้นแบบนี้ก็จะเยอะอันนี้อันนี้ก็เปรียบได้กับมาร์กเลยอะค่ะนะคะมาร์กได้เลย
1: ถ้าอย่างนั้นตัวนี้ถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราไปซื้อมาร์กมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแช่ได้เลยแล้วก็มาได้เลยใช
0: ่ไหมคะอย่างนั้น
1: ก็เหมือนกับที่เราซื้อของเกาหลีของอะไรนั่นแหละ นะ
0: ค
1: ะตัวนี้เนี่ยกิโลนึงแพงไหม
0: กิโลนึงอยู่หลักประมาณพันกว่าบาทนะคะ
1: เห็นไหมคะถูกไหมคะท่านผู้ชมแต่ประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะกิโลนึงเนี่ยพันกว่าบาทเองนะคะนะทีนี้ปริมาณการใส่ในสูตรเนี่ยเราใส่อยู่2กรัมนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ไฮยาลูโรนิกเราลืมบอกไปคือใส่อยู่ที่ 0.7 กรัม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมานะคะเป็นโปรคีFMGGL นะFMGGL คือตัวนี้นะคะมันต่างกันกับตัวเมื่อกี้ยังไงชื่อมันคล้ายๆกัน
0: คือจริงๆมันบำรุงในแนวลึกกับแนวตื้น
1: อันนี้เมื่อกี้เนี่ยในแนวตื้นก็คือ MG10 เนี่ยในแนวตื้นนะคะแต่ FMGGL เนี่ยในแนวลึกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้ามาร์กเราเนี่ยใช้ตัวนี้แช่นะเราไปซื้อมาร์กมาคือมาร์กที่เราไปซื้อมาของเกาหลีอ่ะมันจะมีแผ่นมาร์กขายต่างหากนะก่อนที่จะบรรจุลงในซอง
0: เขาเรียกว่าชีทมาร์ก
1: ชีทมาร์กนะเราหาซื้อชีทมาร์กมาแล้วเราก็ซื้อ2ตัวเนี่ยนะคะ MG10 กับ MGGL เนี่ย MG10 มันบำรุงในแนวตื้น MG FMGGL บำรุงในแนวลึกนะคะเอา2ตัวนี้มาผสมกันและใส่กับชีทมาร์ก
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะเหมือนของเกาหลีเลยค่ะนะคะนะต่อมานะคะอันนี้ใช้ประมาณ1กรัมนะคะนะMG10 ใช้2 FMGGL ใช้1น
0: ะ
1: ต่อไปก็เป็น Natural ASA from food นะคะตัวนี้ก็เป็น ASA จากผลไม้นั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี
0: ้คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติยังไง
0: คือช่วยในเรื่องของ1ช่วยผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วอะค่ะบางท่านเนี่ยยิ่งอายุเยอะๆใช่ไหมคะเซลล์ผิวเราก็จะผัดออกได้ช้าความหมองคล้ำก็จะมีดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะไปช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิว
1: หน้าก็จะได้ใสนะคะแล้วหน้าเราเมื่อมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยหน้าก็ดูเด็กลงน
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์เก่าเราไม่ผัดนะเราก็จะมีใบหน้าก็จะดูกระดำกระด่างเพราะเซลล์เก่าเนี่ยมันเป็นเซลล์แก่มันจะดูคล้ำ
0: ๆ
1: นะลองนึกภาพหน้าคนหน้ากระดำกระด่างกับหน้าคนเรียบขาวเด้งเนี่ยนะคะมันต่างกันมากนะคนที่หน้าเรียบขาวเด้งเนี่ยหน้าเขาจะดูเด็กกว่านะคะ อย่าว่าถ้าไม่เด้งเอาแค่ขาวแล้วกันคนหน้าขาวไร้รอยด่างดำอ่ะนะหรือรอยดำน้อยกว่าเนี่ยจะดูหน้าเด็กกว่าคนที่มีรอยด่างดำเยอะรอยด่างดำในบางทีเกิดจากการที่เซลล์เก่ามันไม่ผัดออกไปนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะผิวอาจจะขาดความชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเราใช้ Natural ASA เนี่ยเข้าไปช่วยนะคะนะต่อไปก็คือสารสกัดเกลือคือขาวคือตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะตัวนี้ก็ใช้1กรัมนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้มันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมน

0: เพศหญิงแล้วโมเลกุลมันจะเล็กมากอะค่ะนะมันจะซึมลึกมันจะทำให้เซลล์เนี่ยดูดน้ำ
1: ค่ะ
0: เซลล์ก็เลยดูเด้งตึงขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่าหน้าเด้งอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะตัวนี้ประสิทธิภาพดีมากนะคะแต่อย.เนี่ยกำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกิน 1%
1: ใช่ค่ะ
0: และสูตรนี้เราก็ใส่ที่ 1% แต่ 1% เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะท่านผู้ชมได้ผลดีมากนะคะนะคะตัวต่อไปก็คือพีโนสแตทคือตัวนี
1: ้ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารกันเสียนะคะเราจะเคยได้ยินบางผลิตภัณฑ์เขาจะบอกว่าปราศจากพาราเบนไม่มีกลุ่มพาราเบนคือต้องบอกก่อนว่ากลุ่มพาราเบนนะคะบางทีมันระคายเคืองผิวเราได้นะคะบางทีเขายิ่งบริเวณที่อยู่บนใบหน้านะคะบางทีเราจะรู้สึกแสบดวงตาได
0: ้
1: นะคะเขาก็เลยหลีกเลี่ยงกลุ่มพาราเบนตรงนี้ไปนะคะอย่างฟีโนสแตทที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีกลุ่มพาราเบนอยู่
0: ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็ใช้แล้วไม่ทำให้แสบตาเพราะว่าสารกันเสียบางตัวนะ
1: ค่ะ
0: ใช้แล้วก็แสบตา
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะทีนี้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังครบแล้วนะคะคุณสมบัตินะคะนะทีนี้เราก็จะมาผสมให้ท่านผู้ชมดูนะคะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปผสมน้ำแร่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ตัวเริ่มเลยนะคะ
1: วิธีการนะคะอย่างสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือเราจะไม่ใช้ความร้อนในการผสมนั้นเนี่ยสูตรนี้เราจะไม่ใช้เตาไฟฟ้าผสมง่ายนะคะมีแค่เป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะผสมนะคะทีนี้วิธีการผสมเนี่ยเราจะเอาน้ำนะคะเทลงไปเลยนะคะทั้งหมดเลยทีนี้เทคนิคหรือขั้นตอนมีอยู่ว่านะคะในส่วนที่2เนี่ยนะคะที่เป็นตัวของ
0: ไฮยาลูโรนิก
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะต้องค่อยๆโปรยนะคะแล้วค่อยๆคนนะคะอย่าเททีเดียวทั้งหมดนะคะเพราะการเททีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันจะทำให้เสียเวลาในการผส
0: ม
1: นะคะ
0: ค่ะอย่างที่บอกข้างต้นเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันกระจายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะ
1: ไม่ใช่แค่ตัวไฮยานะคะในตระกูลที่เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะแนะนำว่าค่อยๆโปรยนะคะแล้วก็ค่อยๆคนแบบนี้นะคะอ
0: ย่างตัวคาร์โบเบอร์ทั้งหลายนะที่ว่าเป็นพวกเนื้อที่สร้างเจลอะไรพวกนี้นะคะก็เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเห็นว่าหลายๆสูตรที่เรามีตัวที่เป็นตัวสร้างเนื้อเจลเราก็จะโปรยนะคะ
1: เคยทำแบบผสมแรกๆอะค่ะยังไม่ใช้การโปรยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นก้
0: อ
1: นเป็นก้อนแบบก้อนกลมๆเหมือนเม็ดสักคูเลยนะคะอันนี้เราก็ใช้เวลากวนนานมากนะคะถึงจะแบบกระจายตัวออกมา
0: ดูเทคนิคที่อาจารย์โจทำนะคะจำไว้นะคะก็ค่อยๆโปรยนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะ
1: ถ้าในส่วนของไฮยานะคะละลายดีแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อเซรั่มที่ดูน่าใช้นะคะไม่จับกันเป็นก้อนดังนั้นเนี่ยตรงส่วนที่เป็นไฮยาเนี่ยสำคัญมากนะคะ
0: นะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะต้องละลายให้ได้หมดจริงๆนะคะแล้วก็กระจายตัวดีๆนะคะให้มันกระจายตัวดีๆนะคะ
1: ปริมาณที่ใส่อยู่ที่ 0.7 ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันสามารถปรับความหนืดของเนื้อเซรั่มได้ด้วยตัวของไฮยานะคะบางท่านอาจจะชอบเนื้อที่มันรู้สึกว่าข้นๆขึ้นหน่อยอะค่ะก็ปรับขึ้นได้นะคะให้อยู่ที่1กรัมก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะก็ระวังว่ามันจะเหนอะผิวจนเกินไปนะคะ
0: บางคนคิดว่าใส่เยอะๆน่าจะเด้งๆนะคะแต่มันจะทำให้เหนียวนะคะทำให้เหนอะ
1: ไฮยาอย่างนึงนะคะมันจะไม่ค่อยถูกกันกับตระกูลคาร์โบโมนะคะหรือพวกคาร์โบพอลสารสร้างเนื้อเจลนะคะพวกนี้พอถ้ามันเจอกันนะคะ

0: มันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีลักษณะที่เป็นเนื้อขาวๆนะคะ
1: อันนี้มันจะมีฟองด้วยนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนที่เป็นฟองมันก็ยังมีเนื้อขาวๆอยู่นิดหน่อยนะคะตัวนี้บางคนที่เขาเคยทำขึ้นสูตรแบบใช้ผงที่สร้างเนื้อเจลเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาอาจจะถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะดูดน้ำเข้าไปเหมือนเนื้อเจลไหม
0: เหมือนกันค่ะ
1: เหมือนกัน
0: ลักษณะนั้นเนี่ยคล้ายกันเลย
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอนะไม่อยากรอเราอาจจะทิ้งไว้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้แล้วเอาไว้นะคะ
0: ทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องปั่นนะคะถ้าเราอันนี้เราทำนิดเดียวนะคะ มันก็สามารถที่จะใช้การกวนแบบนี้ได้แต่ถ้าเราทำเยอะเป็น1กิโลขึ้นไปอะค่ะบางทีเราต้อง
1: ใช้เครื่องปั่น
0: ใช้เครื่องปั่นทีนี้การใช้เครื่องปั่นเนี่ยความเร็วรอบอะค่ะต้องเป็นความเร็วรอบที่ต่ำที่สุดของเครื่องที่เราใช้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปรับระดับแบบเร็วเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเร็วเกินไปนะคะฟองอากาศก็จะเยอะนะคะอย่างเครื่องที่สามารถใช้ได้ก็คือเครื่องผสมที่เป็นเครื่องเบเกอรี่นะคะ อย่างนั้นนะคะได้นะคะ
1: เครื่องตีไข่เครื่องทำเบเกอรี่คือที่เราสาธิตที่ตอนที่อื่นๆเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะ
0: เราสามารถ
1: ใช้เครื่องนั้นตีได้นะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าความเร็วรอบให้ต่ำสุดนะคะ
1: ต่ำอย่าให้มันเกิดฟองมากอะไรอย่างนะคะ
0: มันจะมีอีกเครื่องนึงนะคะอาจารย์ที่เป็นเหมือนเครื่องปั่นซุปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะ
1: มัน
0: มีใบพัดที่มัน เร็วจนเกินไปค่ะมันทำให้โครงสร้างของไฮยาเนี่ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกทำลายแล้วมันเหลวได
1: ้
0: นะคะอย่างนั้นเครื่องเบเกอรี่นะคะจะหาได้ง่ายสุดหรือถ้าใครแบบไปศึกษาข้อมูลจริงๆอะค่ะมันก็จะมีเครื่องสำหรับปั่นพวกเนื้อครีมที่เราเห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือเครื่องชื่อเครื่องว่าโอเวอร์เฮดค่ะที่ใช้ในห้องแลบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นก็
1: อันนั้นมันจะใช้ทําในปริมาณที่น้อยนะอย่าง500กรัมไม่เกิน1กิโล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าน้ำมันจะแพงไหม
0: อันนั้นก็มีหลายราคาค่ะแต่ก็หลักอยู่ประมาณ 4-5,000 แต่ถ้าเอาถูกสุดก็เครื่องเบเกอรี่นี่แหละค่ะ
1: เบเกอรี่นะมือถือเครื่องเบเกอรี่มือถ
0: ือ ใช่ค่ะ
1: บางที่ก็300 400อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราสามารถซื้อได้แล้วก็มาทำปั่นครีมก็ได้ปั่นเจลก็ได้นะคะ
0: ค่ะเราจะเห็นว่าเรากวนไปเรื่อยๆค่ะความหนืดก็จะมากขึ้นนะคะจะมีความหนืดขึ้น
1: นี่ต้องใจเย็นๆนะคะแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะคะถ้าได้ใช้นะคะถือว่าคุ้มกับการที่เรารอคอยนะคะ
0: ทีนี้บางท่านจะเห็นว่าตอนกวนนะคะอาจจะมีฟองอากาศอยู่นะคะนี่เราไปเห็นเซรั่มที่เราใช้ตามท้องตลาดเนี่ยว่าทำไมเขาไม่มีฟองนะคะจริงๆเดี๋ยวฟองตรงนี้จะยุบลงไปหรือว่าหายไปนะคะ
1: ฟองมันเกิดจากการคน
0: ใช่ไหมคะ
1: เกิดจากการที่เราคนทีนี้เพราะฉะนั้นการคนผิดพันเนี่ยต้องบอกไว้นิดหนึ่งว่าอย่าคนแบบแรงแบบตีอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนไม่ได้คนแบบอาจารย์โจคนนะคนแบบตีไม่ได้ตีอย่างเงี้ยเหมือนตีไข่อ่ะนะอาจจะเผลออาจจะอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะทำให้เกิดฟองเยอะพอเกิดฟองเยอะปุ๊บเนี่ยเราทำให้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ผงขาวๆเนี่ยมันละลายไปหมดหรือยังนะคะแต่ว่าฟองพวกนี้ก็สามารถที่จะยุบไปเองได้นะคะแต่ทีนี้ว่ามันต้องใช้เวลา
0: ใช่ค่ะจริงๆประมาณสัก3-4ชั่วโมงนี้ก็ฟองหายหมดแล้วนะคะน่าจะได้แล้วค่ะในส่วนนี้นะคะก็พยายามทำให้ส่วนที่1กับส่วนที่2อะค่ะ
1: โอเคที่เหลือ
0: เข้ากันแบบ
1: ที่เหลือน่าจะเป็น
0: ฟองอากาศ
1: ที่เหลือน่าจะเป็นฟองอากาศแล้วล่ะค่ะนอกนั้นก็คือละลายหมดแล้วนะคะ
0: ต้องละลายให้ได้แบบนี้นะคะ ถ้ามีแบบเป็นผงหรือว่าขาวของตัวสร้างเนื้ออย่างไฮยาอยู่นะคะไม่งั้นพอทิ้งนานๆนะคะอาจารย์มันจะเป็นก้อนใสๆเป็นเม็ดแล้วเวลาเราบีบอะค่ะเนื้อมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะดูไม่สมูทเวลาเราเกี่ยเราอะไรแบบน
1: ี้แต่ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราใส่สารสกัดครบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าไอ้มันไม่เนื้อมันไม่สวย
0: ค่ะ
1: บางคนอาจจะไม่ได้ฟีลอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ต่อไปนะคะ
1: ต่อไปก็คือส่วนที่3
0: เราก็เริ่มใส่ส่วนนี้
1: ค่ะจะเป็นส่วนที่เป็นพวกสารสกัดนะคะนะก็เป็นพวก MG10 นะ PMGGL นะคะ SA from food นะคะสารสกัดเกลือเกลือขาวนะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะอันไหนที่เหนืดๆแล้วอาจจะเอาตัวที่ไม่เหนืดเนี่ยลงมาผสมได้นะคะอันนี้เอาช้อนหน่อยไหม
0: ได้
1: ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปล้างๆหน่อยนะเพราะตัวนี้ก็มีคุณค่ามากกับผิวนะคะ

0: ย่างสูตรเนี้ยเซรั่มหน้าเด้งนะคะไม่เด้งอย่างเดียวนะคะอันนี้ขาวด้วยนะคะ
1: ขาวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวnatural SA นะทำให้ขาวด้วย
0: อันนี้สูตรนี้จะได้ทั้งความเด้งความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ความสว่างของผิวนะคะ
1: แล้วก็ใส่กันเสียนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนื้อก็จะเป็นสีใสนะน่าใช้นะคะทีนี้สีเนี่ยของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับสีของสารสกัดด้วยเผื่อว่าสูตรเนี้ยสีของสารสกัดเนี่ยมันจะมีสีที่อ่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางตัวก็จะเป็นสีใสเลยเพราะนั้นเนี่ยเซรั่มที่ได้ก็เลยจะออกเป็นสีแบบไม่ขุ่นมากนะคะไม่เหลืองนะบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะใส่สารสกัดที่มีลักษณะแบบอาจจะเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะนะ
0: นี้ถ้าใส่สารถ้าเราลืมใส่สารกันเสียนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้เร็ว
1: อ
0: ันนี้ต้องระวังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในสูตรจำเป็นที่จะต้องมีพวกสารกันเสียนะคะ อยู่ในสูตร
1: พอดีสูตรเนี้ยมีน้ำเยอะด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะปริมาณน้ำในสูตรนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ถ้าใครเผลอลืมใส่นะคะประมาณสัก7วันนะคะก็จะเป็นเหมือนเชื้อรานะคะขึ้นมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ก็ได้นะคะสำหรับเซรั่มนะคะ
0: ใครจะแต่งกลิ่นก็ได้นะคะแต่ว่าในสูตรเราไม่มีกลิ่นนะคะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ไว้อย่างนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราเอาหลอดหยดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเนื้อมันก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นเนื้อของเซรั่มนะคะส่วนใหญ่เนื้อเซรั่มก็จะแบบนี
0: ้ประมาณนี้
1: นะคะหยดยืดๆอะไรประมาณนี้แหละนะคะนะเราก็จะวางโชว์ไว้นะคะว่าอันนี้ก็คือเซรั่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ขวดทีหลังนะ
0: ได้ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมก็คือเป็นน้ำแร่บำรุงผิวนะคะน้ำแร่บำรุงผิวเลื่อนมาให้เลื่อนมาหาจันโจนิดนึงจะได้ใกล้ๆจันโจนะคะน้ำแร่นี้จะมี2ส่วนนะคะจะมีองค์ประกอบ2ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็อันแรกแน่นอนต้องเป็นน้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะน้ำก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าควรจะเป็นน้ำอะไรปริมาณน้ำเนี่ยก็อยู่ที่ 83.9 นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีออเรนทูอิน
0: ใช่ค่ะ
1: ออเรนทูอินเนี่ย เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้เยอะนะคะเป็นตัวที่ลดการระคายเคืองนะคะหรือป้องกันการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้อะไรประมาณนี้ในเครื่องสำอางเนี่ยต้องมีค่ะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็มาจากธรรมชาตินะคะปริมาณการใช้ก็แนะนำที่ 0.5 นะคะ 0.5 กรัมนะคะนะแต่ว่าในสูตรนี้เราใส่แค่ 0.1 นะไม่ควรใส่เกิน 0.5 เพราะว่ามันจะละลายน้ำได้แค่ 0.5
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนบอกอุ๊ยต้องการที่จะป้องกันอาการแพ้เยอะๆใส่สัก1อย่างเงี้ยมันอาจจะละลายได้แค่ 0.5อีก 0.5 ก็คือเสียเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่สำคัญตกตะกอนด้วยค่ะ
1: ตกตะกอนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยสูตรนี้เราใช้แค่ 0.1 แค่นั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาอะมิโนโค้ดค่ะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิวหนังในระดับที่ลึกนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วในสูตรแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลายสูตรรักษาผิวแห้งทั้งหลายเนี่ยจะมีตัวนี้ด้วยคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากค่ะนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีมากนะต่อมาสูตรที่2นี่สูตรที่2นะคะเราก็มีน้ำในสูตรที่2
0: ค่ะ
1: นะคะในส่วนที่2ของสูตรน้ำแร่เนี่ยมันมีน้ำเพราะว่าน้ำตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายสารพวกนี้นะคะนะแล้วเราก็มีวิตามิน B3 นะคะตัวนี้วิตามิน B3 ช่วยอะไรบ้างอาจารย์โจ
0: จริงๆนะคะ ช
1: ่
0: วยในเรื่องของการเร่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะรอยแดงรอยดำจากสิวก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะ
1: ลดการสร้างสีของพวกเซลล์สร้างสี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะต้านเอ็มไซโทโรซิเนสแล้วนอกจากนั้นยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยในผลิตภัณฑ์ผิวขาวหลายยี่ห้อเลยเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วนะคะจะต้องใส่ B3 เข้าไปในสูตร นะคะเพราะนั้นลองสังเกตดูเวลาเราไปซื้อโลชั่นผิวขาวครีมหน้าขาวเนี่ยนะอะไรที่อะไรที่มีคำว่าขาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมี B3 อยู่ด้วยนะคะนะต่อไปนะคะอาจารย์กันเสียพินโนสแตทเนี่ยอาจารย์โจบอกแล้วพินโนสแตทก็เป็นไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็พอใส่ในตัวผิดพันแล้วเนี่ยทาแล้วไม่แสบตา
0: ใช่อ
1: ันนี้เป็นไปได้นะบางผิดพันเราซื้อมาเอ๊ะทำไมทาแล้วทาครีมบำรุงแล้วไม่แสบตามันสารกันเสียก็มีส่วน
0: ใช่ค่ะมีส่วน
1: ทำให้เกิดตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะเรารู้แล้วว่าว่านหางจระเข้มีสรรพคุณอะไรสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงก้องโลกอ่ะนะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือว่าเราจะสกัดมาจากส่วนที่เป็นวุ้นว
0: ุ
1: ้นในใบของว่านหางจระเข้นะคะก็สรรพคุณก็คือลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านเอ็มไซโทโรซินเอสนะคะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงบำรุงชุ่มชื้นนะคะอันนี้คือในแง่ของความงามนะแต่ถ้าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราใช้กันมาแต่โบราณรักษาพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ยท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านถ้ามีต้นว่านหางจระเข้เนี่ยลองใช้ดูนะคะลองเอาว่านหางจระเข้เนี่ยมาตัดมาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือเปลือกเขียวนะเพราะว่าเปลือกสีเขียวนี้จะมียางมันจะกัดผิวนะคะเราก็มาบดนะคะ
0: ค่ะ
1: บดให้ละเอียดแล้วก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาอะไรบดก็ได้หรือเรามีเครื่องปั่นเราก็ปั่นแล้วเราเอาน้ำว่านเนี่ยทาทั่วหน้าทั่วคอเลยนะคะทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยล้างออกเนี่ยรูขนเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นและถ้าสามารถทาหน้าได้ทุกวันเนี่ยน่าจะใสเลยนะคะตัวนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะคะนะต่อมานะคะสารสกัดจากแตงกวา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะตัวนี้คือทำให้ผิวชุ่มชื้น
0: ใช่ค่ะให้ผิว
1: กระชับรูขน
0: ใช่ค่ะ
1: กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ประมาณนี้นะคะ
1: ครอบคลุมหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า pH ของสูตรนี้ก็จะอยู่ที่ค่า pH ของผิว
0: ค่ะ
1: 4.5 ถึง 6.5 นะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยคือเราปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์โจจะผสมท่านผู้ชมดูผสมอันนี้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเรา
1: จะใช้ตัวนี
0: ้ส่วนนี้นะคะจะมีส่วนที่1จะต้องให้ความ
1: ละลายก่อนใช่มั้ย
0: นะคะ
1: โอเคค่ะ
0: นะคะส่วนที่1ที่เราจะต้องให้ความร้อนนะคะก็จะมีตัวน้ํานะคะ

0: ได้ช่วยเร่งการละลายให้เร็วขึ้นนะคะ
1: แป๊บหนึ่ง
0: แป๊บเดียว
1: ละลายหมดไปแล้วนะคะขนาดแค่ผสมยังไม่ได้ให้ความร้อน
0: แต่ในสูตรเนี่ยจะบอกว่าประมาณ50ถึง60องศาจริงๆไม่ต้องถึง50ถึง60องศาก็ได้นะคะแค่เราสังเกตว่าความร้อนช่วยเขาละลายจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใสแบบไม่มีตะกอนหรือไม่มีส่วนที่เป็นอะลานโทอีนหรืออะมิโนโค้ดอยู่นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ
1: ก็พยายามอย่าให้มีตะกอนเนาะ
0: ค่ะ
1: คือละลายให้หมดนะคะ
0: อันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะถ
1: ้
0: าสังเกตด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าน้ำเป็นน้ำใสๆเลยนะคะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงใน
1: บิ๊กเกอร์เลย
0: นะคะ
1: ตอนนี้ลงดีไหม
0: ได้ค่ะ

0: ันนี้ก็คือการเตรียมในส่วนที่1
1: ส่วนที่1เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นส่วนที่2นะคะ
0: ส่วนที่2เนี่ยจะเห็นว่าจะมีน้ํานะคะอยู่ในสูตรอยู่แล้วนะคะการที่เขามีน้ําในสูตรเนี่ยก็คือเตรียมละลายวิตามิน B3 นะคะ
1: สูตรนี้นี่จะมีน้ำในสูตรที่2เพื่อละลายสารด้วยนะคะบางสูตรที่ไม่มีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูนะสังเกตดูอันนี้เราก็จะละลายนะคะต่อจากคนไปจนกระทั่งละลายหมดเลยนะคะ
0: B3 ละลายก็จะต้องให้แบบใสเหมือนกันนะคะไม่มีส่วนที่เป็นตะกอนของ B3 อยู่นะคะ
1: อันเนี้ยมันก็จะมีเหมือนตะกอนอยู่แล้วก็พยายามบี้นะคะนะพยายามใ

0: คิดว่าเราจะสองสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนน้อยมากนะคะอย่างสูตรแรกเราไม่ได้ใช้เลยนะสูตรที่สองก็อุณหภูมิไม่สูงไปกว่า50องศานะ
1: คะ
0: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สารสำคัญนะมันจะอยู่ครบมันไม่ระเหยไปไหนนะคะ

0: ันนี้ก็เกือบจะละลายหมดแล้วนะคะเห็นว่า2ตัวนี้ทำง่ายมากใช่ไหมคะท่านผู้ชมเนาะใช้เวลาไม่นาน
1: ไม่นานค่ะ
0: เพียงแต่ว่าสูตรแรกจะเหลือแค่สูตรแรกเนี่ยจะเหลือแค่ตรงที่ว่าอะไรนะไฮยา
1: ใช่ค่ะ
0: นะไฮยาที่ต้องละลายอย่างดีนะคะต้องละลายให้หมดนะคะอันนี้ตึงเหลือนิดตึงให้ผู้ชมตามดูทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่างละเอียดเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องให้หมดเลยนะให้หมดเกลี้ยงเลยไม่ได้เลยเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะคือว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันต้องหมดแค่ไหน เดี๋ยวละลายจนหมดไม่ให้เหลือเนี่ยอาจารย์แค่ไหนนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้ว
1: โอเคค่ะไม่มี
0: นะคะไม่มีแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะคะทีนี้พวกนี
1: ้ก็เทลงได้เลยค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะลงได้เลยอันนี้ก็ไม่เหนียวนะเทลงได้เลยนะคะ
1: อันนี้ฟีโนแซ
0: ดแน่อันนี้

ทีอันไหนที่มันไม่ข้นมากเราอาจจะเอามาล้างๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เปลืองเนาะใส่กาแฟก่อนเดี๋ยวล้างตามนะคะ

0: ครบนะคะครบตัวแล้วนะคะเราแค่คนให้เข้ากันจะใส่สีก็ได้นะคะนะเป็นสีคอสเมติก
1: ใช่ค
0: ่ะสีนี่ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำถ้าเราจะใช้นะบางทีอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนนะบางยี่ห้อก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะแล้วแต่
1: แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้นะคะ
0: แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้กลิ่นที่ควรจะเป็นกลิ่นที่เราจะต้องศึกษานิดนึงต้องมีโอกาสแพ้น้อยมากน
1: ะ
0: และกลิ่นต้องเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะนะเพราะว่าพวกนี้คือเขาไม่ได้ฉีดแค่แบบเช้าเย็นนะบางคนเอาติดตัวไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดแล้วก็ฉีดตลอดนะคะนะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเ
0: สร็จแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ใสกว่านี้นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้กระดาษกรอง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นกระดาษกรองในห้องแลบหรือกระดาษกรองที่ใช้กรองกาแฟก็ได้นะคะก็คืออาจจะนำมาใส่ตะแกรงเนี่ยค่ะวางตรงตะแกรงนี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะพอดีวันนี้เราไม่ได้เอามานะนะคะใส่บนตะแกรงนี้ก็เทผ่านแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้ใสขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะเป็นกลวยนะคะกลวยนี่สามารถใช้ได้ทั้งกับกระดาษกรองนะเพราะกระดาษกรองมันจะลักษณะเหมือนกลวยนะคะที่กรองกาแฟเหมือนกลวยแล้วก็กระดาษกรองในห้องแลบเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วก็มาพับให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลวยนะคะนะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะใช้สำลีแผ่นเนี่ยไปปิดตรงบริเวณที่รูกลวยแต่ว่าอย่าไปยัดนะถ้าไปยัดที่รูกลวยแน่นเนี่ยท่านผู้ชมรอทั้งวันเลยนะมันจะติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่อยหยด
0: เพราะนั้นเนี่ยให้เอาแผ่นทาบอะทาบแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆเทตัวนี้ลงไปผ่านนะคะผ่านตัวสำลีแล้วมันก็จะใสขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แค่นั้นเองนะคะแต่นี้ก็ใสแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแต่งสีสมมติว่าขี้เกียจกรองก็แต่งสีแค่นั้นเองสีชมพูอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ใช้ยังไงนะคะคือน้ำแร่ในปกติเนี่ยอาจจะใช้แทนโทนเนอร์ก็ได้นะในตอนเช้าน่ะตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นขวดสเปรย์นะคะที่เราจะเอามาใส่น้ำแร่นะคะนะเราอาจจะแบบฉีดอย่างเงี้ยฉีดนะทั้งวันอ่ะเดี๋ยวกรอกให้ดูหน่อยนิดนึงนะคะ

0: อันนี้นะคะนี่ค่ะ
1: ฉีดระหว่างวัน
0: ระหว่างวันได้นะคะ
1: จริงๆฉีดระหว่างวันนะคะ
2: ทำไมมันมีกลิ่นหอมเราไม่ได้ใส่น้ำหอมเป็นน้ำหอม
1: มันจะหอมจากกลิ่นพวกสารสกัดบางตัวไหมคะ
0: เออนะคะตัวนี้นะคะ
1: อย่างเช่นสำหรับ
0: คนแต่งหน้าน
1: ะคะแต่งหน้าเนี่ยก็ฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะฉีดได้นะคะ
0: เพื่อล็อกเครื่องสำอางเขาเชื่อว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางติดหน้าได้ทนคือนอกจากว่าจะใช้แทนโทนเนอร์เช้าเย็นแล้วเนี่ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยนะคะสมมติว่าอาจารย์เพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดมันจะทำให้แป้งหรือว่าเมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้น
1: ฉีดแล้วนะคะไม่ต้องเอามือไปซับๆนะคะ
0: ทิ้ง
1: ให้เขาแห้งอ
0: ย่างนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้แห้ง
1: ใช่ค่ะเขาจะล็อกให้เครื่องสำอางเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะอันนี้ถ้าใครแต่งหน้าอยู่นะคะก็สามารถใช้ระหว่างวันแบบนี้ได้
0: ใช่เป็นวิธีการใช้แล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายคนก็จะใช้น้ำแร่นะคะนะแล้วก็ในสำหรับตัวเซรั่มก็คือใช้เช้าเย็น
1: ค่ะได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็หลังล้างหน้าหลังจากใช้โทนเนอร์แล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยนะใช้เช้าเย็นได้นะคะอายุการเก็บนะคะ 2-5 ปี
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ตามหลักของอย.แล้วจะได้แค่2ปี
1: ค่ะ
0: นะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วสารเกษตรที่เราใส่เนี่ยมันสามารถคุมเชื้อได้ถึง5ปีแต่ถ้ามันจะไม่ถึง5ปีอาจจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บเทคนิคการผสมอะไรต่างๆของเรานะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะทำขายล่ะทำใช้แล้วโอ้ยดีอยากทำขายให้เข้าไปศึกษาในเพจของอย.นะคะนะว่ามีขั้นตอนมีระเบียบการยังไงถ้าต่างจังหวัดก็มีเวลาหน่อยต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพรถไม่ติดนะอาจจะไปที่สสจ.สาธารณสุขจังหวัดไปปรึกษาเลยนะคะจะมีแผนกนี้อยู่นะคะว่าจะทำยังไงนะคะจะมีทั้งการจดแจ้งมีทั้งทำโรงงาน GMP อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้รายละเอียดจากตรงนี้นะคะนะอาจารย์โจมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นตัวน้ำแร่นะคะอันนี้เพิ่มเติมแต่งหน้าอีกนิดนึงนะคะว่าชอบแต่งหน้านะคะคือใช้ช่วงก่อนรองพื้นนะคะแล้วเกี่ยจะทำให้รองพื้นเนียนมากนะคะอันนี้แนะนำนะคะหรือว่าใช้ตอนที่ฉีดนะคะแล้วเราตบพับบางท่านจะไม่ใช้รองพื้นนะคะอาจจะใช้เป็นพับที่แบบแป้งพับอะค่ะก็คือฉีดก่อนนะคะ
0: ฉีดก่อนแล้วใช้แป้งฝุ่นหรือเปล่าหรือแป้งพับไอ้แป้งแข็ง
1: แป้งแข็งค่ะแป้งอัด
0: แข็งแป้งแข็งที่ผสมรองพื้น
1: ใช่ไหมคะแต่แล้วก็ค่อยๆกดลงนะคะอย่าปาดอย่างนี้นะค่อยๆแบบแตะแล้วก็ซับนะคะจะทำให้การทำให้รองพื้นมันมีความเนียนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับท่านที่แต่งหน้า
0: เทคนิคนะคะเพราะว่าอาจารย์โจเขาจะแต่งหน้าเก่งนะคะแล้วก็มีความสวยนะคะมีความสวยนะ
1: คะ
0: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ครบทุกขั้นตอนเนาะ2ผลิตภัณฑ์ที่เราให้ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะคะวันนี้ก็เวลาได้หมดลงแล้วนะคะเราก็จะพบกันอีกหลายตอนนะคะนะขอให้ท่านผู้ชมติดตามเรา2คนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมี

0: ส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่11นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับงานธุรกิจอยู่นะคะซึ่งตอนก่อนหน้าตอนที่10อาจารย์กุ้งพาสร้างหน้าโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มไปก็คือหน้ารีจิสเตอร์ใช่ไหมคะสำหรับเอาไว้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกนะคะของธุรกิจของร้านสินร้านของท่านนะคะพร้อมกับเชื่อมต่อหน้ารีจิสเตอร์กับData ใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าธุรกิจเรามีหลายสาขานะคะเวลาที่ลูกค้าหรือสมาชิกทำการลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้กรอกข้อมูลนะคะอย่างสะดวกก็คือสามารถเลือกสาขาถ้าสาขาของท่านมี

ีหลายจังหวัดนะคะก็สามารถใช้แบบฝึกที่อาจารย์กุ้งเตรียมไว้ให้นะคะไว้ฝึกทำได้เลยในวันนี้ตอนที่11นะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาสร้างหน้าเพิ่มนะคะ

สั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะจากแอปฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่ทุกท่านเคยใช้งานกันอยู่แล้วแน่นอนนะคะเวลาที่ไรเดอร์นะคะเอาอาหารมาส่งท่านเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้ประเมินมีประเมินไรเดอร์ประเมินร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับฝึกทำแบบประเมินโดยใช้แอปชีตนะคะก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมนะเราก็ไปเปิดนะคะ Google Sheet เปิด Google Sheet เปิดแอป Sheet นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเปิดเอาไว้แล้วนะคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนี่ยก็จะจำวิธีการเข้าแอป Sheet ได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำไม่ได้ทำยังไงจำไม่ได้ก็เข้า Google ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์แอป Sheet นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail ที่ใช้สร้างตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอย่าสลับอีเมลไปอีเมลมาเพราะว่างานเราอ่ะจะถูกเก็บภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินนะคะตรงนี้พอเข้ามานะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมาตั้งหลักกันในส่วนของ Data พอเราทำหลังบ้านในส่วนของ Data เสร็จนะคะเราก็จะไปทำในส่วนของ UX นะคะตรงนี้จะเป็นการทำแบบคู่ขนานเนาะจะทำ UX ก่อน Data ได้ไหมถ้ามีคนสงสัยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเราต้องทำ Data ก่อนนะก็คือสร้างในส่วนของ Table หรือว่าโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาสร้าง UX ก็คือส่วนประสานนะคะหรือว่าส่วนกลางที่user ใช้ user อาจจะเป็นพนักงานในร้านนะผู้ประกอบการเองหรือว่า rider หรือว่าลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราทำเพิ่มคือหน้า register หน้าลงทะเบียนนะก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะคะถ้าเกิดใครดูกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะหรืออาจจะไปชมย้อนหลังก็ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์กุ้งพาลงทะเบียนแล้วสร้างหน้าลงทะเบียนนะคะก็คือต้องกดเพิ่มนะคะกด add แล้วก็จะมาเลือกข้อมูลเนาะซึ่งก็จะเด็กชายอันนี้ทวนเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเวิร์กช็อปของวันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่10เนาะก็คือการสร้างเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเด็กชายสมมตินะคะใส่เป็นตัวอย่างไปหมดเลือกระยองเนาะครั้งที่แล้วที่อาจารย์กุ้งพาใช้นะคะตรงนี้เกี่ยวข้องกับหน้าData ที่ฝึกทำในเวิร์กช็อปที่10นะคะว่าหน้า Data เนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามีกี่สาขานะคะสมมติมีหลายจังหวัดเลยจังหวัดหนึ่งมีกี่สาขาเราก็ใส่ข้อมูลพร้อมกับหมายเลข ID ให้เรียบร้อยนะคะใส่ใน Google Sheet ให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วหน้า Register เนี่ยเราก็ทำเป็นฟอร์มนะคะก็คือออกแบบว่าเราจะจัดเก็บอะไรบ้างซึ่งในหน้า Register หรือลงทะเบียนเนี่ยอาจารย์กุ้งจะเตรียมไว้ให้สมาชิกนะคะก็คือตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยค่ะจังหวัดสถานที่สาขาเนี่ยก็คือจะลิงก์ถึงตรงนี้นะคะก็คือเป็นการดึงข้อมูลนะคะจากหน้า Register ต้องใช้ข้อมูลร่วมกับหน้า Data ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น Data อย่างที่พูดไปเนาะว่าต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะคะสามารถเวิร์กช็อปนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะได้หลากหลายเลยนะคะเช่นสมมุติว่าทำระบบแจ้งซ่อมเนาะคือตอนนักศึกษาเรียนนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปทำระบบแจ้งซ่อมด้วยแจ้งซ่อมก็จะที่สาขาก็จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น่ะหลายห้องนะคะตรงนี้ก็ใช้เป็นวิทยาเขตสถานที่ก็เป็นตึกก็ได้นะคะตึก1ตึก2ตึก3ตึก4แล้วก็ห้องปฏิบัติการ C1 C2 C3 C4 C5 แบบนี้นะคะสามารถใช้ในลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์กุ้งพาฝึกทำในเวิร์กช็อปนะคะอันนี้ก็คือเป็นของครั้งที่แล้วเลือกให้เรียบร้อยนะคะกดเซฟนะคะก็จะได้ข้อมูลเข้ามา
จะแก้ไขก็กดรูปดินสอนะคะ Edit จะลบ

ก็คือรูปถังขยะนะรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะคะสามารถโทรออกได้จริงนะคะแล้วก็ text box นะคะเป็นแชทนะคะไว้สื่อสารร่วมกันนะคะตรงนี้คือตัวอย่างหน้า UX นะ UX ในหน้าอะไรเราทำ UX ของหน้าลงทะเบียนอยู่หรือภาษาอังกฤษคือหน้า register นะคะถ้าเซฟเป็นสีฟ้าแปลว่าเรายังไม่ได้เซฟเนาะเราก็ต้องกดเซฟนะคะทีนี้หน้า UX นะคะ Workshop ทำไปแล้ว3หน้าแต่ว่า Data เรามี4จะไม่เท่ากันเพราะว่า Data คือส่วนที่เอาไว้ใช้ร่วมกับ Register หรือลงทะเบียนนะคะตรงนี้ไม่งงนะคะจันกุ้งถวยนิดนึงแล้ววันนี้มาทำอะไรเพิ่มเราทำไปแล้ว4หน้าเนาะใส่4ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะวันนี้ทำเพิ่มหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะสั่งซื้อแล้วก็หน้าจริงๆหน้า evaluation ประเมินเนาะแต่เพื่อให้เข้ากับลูกค้าอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือ Gen Z คนยุคใหม่เราก็ใช้ปรับคำให้เข้ากับยุคสมัยเนาะแบบ rating ก็ได้ใครฮอตที่สุดแบบพนักงานคนไหนฮอตแบบว่าได้คะแนนประเมินแบบ top 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้านหรือผู้ประกอบการอาจจะมีการให้คะแนน3ระดับแรกก็ได้ยกตัวอย่างนะคะทีนี้วันนี้ทำเพิ่มก็จะเป็นหน้าออเดอร์นะคะออเดอร์อาจารย์กุ้งขอก๊อปหัวมานะหัวนะคะหัวตารางหรือว่าฟิลนะคะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์แล้วก็หน้าเรตติ้งนะจริงๆเป็น evaluation ใช่ไหมอาจารย์กุ้งขอไปก๊อปนะคะตรงนี้ใช้แต่หัวนะคะหัวฟิลอย่างเดียวหรือว่าหัวตารางนะคะมีอันที่ต้องกรอกข้อมูลสมบูรณ์ก็คือมีหน้า Data หน้าเดียวนะคะเพราะว่าต้องใช้ร่วมกับหน้าอื่นๆเนาะทำเพิ่ม2หน้านะคะมีออเดอร์กับเรตติ้งนะออเดอร์ก็คือเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สั่งออเดอร์คือหน้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออาหารสั่งซื้อสินค้าของทางร้านนะคะเป็นอะไรก็ได้ก็คือการสั่งซื้อนั่นเองออกแบบยังไงไว้บ้างออกแบบก็คือปกติแล้วเวลาจะสั่งซื้อหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะอ้างอิงด้วย ID ใช่ไหมคะหมายเลขเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจนรหัสคำสั่งซื้อค่ะเป็นหมายเลขขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนที่ทุกครั้งหลายๆครั้งเราลองเนี่ยยกตัวอย่างนะคะตรงนี้รหัสสมาชิกก็จะเจนอัตโนมัติใช่ไหมคะคือไม่ต้องให้ user กรอกเองนะคะให้ระบบโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะได้ทวนในส่วนของการใส่text ก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตามด้วยอะไร number อันนี้ทวนเนาะแล้วก็อะไรอีกวันที่เราก็จะใส่คำสั่งให้โชว์วันที่เขาสั่งโดยอัตโนมัติเลยนะคะเขาจะได้ไม่ต้องกดคลิกเลือกวันที่ในปฏิทินเองนะคะป้องกัน user error เนาะบางเดี๋ยวก็กดผิดกดถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งวันที่ให้เขาเลยเวลาด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้รู้คำสั่งของการให้โชว์เวลาที่สั่งโดยอัตโนมัติครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นเคสสตาร์ดี้เนาะที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปนะคะก็คือชื่อกับนามสกุลเนี่ยถ้าแยกกันนะคะในส่วนของตรงนี้นะเขาก็จะแยกเป็นคนละฟิลนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นคู่กันนะคะครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งก็เสนอแนะไปว่าให้รวมเป็นฟิลเดียวกันเลยนะคะอันนี้เวิร์กช็อปของตอนที่แล้วเนาะส่วนตอนนี้รวมหรือยังรวมแล้วนะคะชื่อกับนามสกุลอยู่ด้วยกันนะสถานะเนี่ยอาจจะเป็นรับที่ร้านหรือให้ไปส่งที่บ้านนะคะคือเราลองดีไซน์ดูสถานที่สาขาคุ้นไหมสถานที่สาขาอันนี้แสดงว่าเกี่ยวข้องกับ Data อีกแล้วนะคะใส่สีไว้จะได้ป้องกันการลืมนะคะเบอร์โทรรายการที่สั่งนะคะไลเซนอันนี้หน้าออเดอร์นะโอเค
เสร็จแล้วหน้าเรตติ้งนะคะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างของเทเบิลก่อนนะคะที่จะเพิ่มไปในตัว Data ของแอปชีตนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมาที่ Google Sheet นะคะอันนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยรหัสเหมือนเดิมนะคะสังเกตว่าทุกอันนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสนะคะเพราะว่าเป็นการอ้างอิงนะคะว่ารหัสนี้หมายถึงอะไรนะคะของแถวนี้สาขาเรตติ้งคือประเมินนะคะสาขาคือสาขาที่ลูกค้าใช้บริการนะแล้วก็ประเมินกี่ด้าน1 2 3 3อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็คือเป็นแบบฝึกเพื่อที่จะได้ประเมินอะไรบ้างนะคะลูกค้าประเมินนะลูกค้าประเมินการให้บริการได้สมมติว่าประเมินในร้านเนาะการให้บริการความสะอาดของร้านราคาอย่างเงี้ยหรือท่านผู้ประกอบการสนใจจะให้ประเมินรสชาติอาหารบริการของไรเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มได้ก็คือปรับตามที่ท่านต้องการนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกให้ฝึกทํานะคะแล้วก็เอาไปปรับตามที่ต้องการจะใช้คอมเมนต์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะวันที่ประเมินกับเวลาเนี่ยก็คือควรจะตั้งให้เขาเป็นออโต้เลยนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องมากดเลือกนะคะป้องกันความผิดพลาดนะคะแล้วก็ลายเซ็นลายเซ็นอันนี้ก็คือจะได้ฝึกใช้ในส่วนของลายเซ็นที่อยู่ในแอปชีตนะคะคือเป็นแบบฝึกแล้วท่านก็ไปประยุกต์นะคะให้เหมาะกับรูปแบบของธุรกิจของท่านเองนะคะอ่ะเราเตรียมเทเบิลเพิ่ม2อันเนาะมีออเดอร์กับเรตติ้งนะคะตรงนี้คือถ้าในมุมของแอปชีตเขาจะมองเป็นเทเบิลนะคะก็คือ1 เวิร์กชีตนะคะเวิร์กชีตออเดอร์ก็จะมองเป็นเทเบิลออเดอร์นะคะเวิร์กชีตrating นะคะก็จะมองเป็น table rating นะคะตรงนี้เตรียมหัวตารางหรือว่า fill ภาษา database ก็คือ fill ไว้เรียบร้อยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทำสเต็ปต่อไปที่ app sheet แล้วก็ทำการ connect นะคะเชื่อมต่อนะตะกี้อาจารย์กุ้งสร้างเพิ่มมา2 table หรือ2หน้านะเราไปที่ไหนเราไปตั้งหลัก1ตั้งหลักที่ data นะ2กด new นะคะเพราะว่าจะเอาเข้าเพิ่มมานะคะเพิ่มเข้ามาอีก2 table หรือ2 worksheet ใช่ไหมคะเราใช้อะไรออกแบบ table เราใช้ Google Sheet ถ้าวันข้างหน้าใช้อันอื่นนะคะท่านก็เลือกที่ตรงกับมีอะไรอีกนอกจาก Google Sheet แล้วขอไปส่องนี้หมดนี้ได้หมดเลยนะธุรกิจของท่านหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ดูทีเชอร์กุ้งอยู่นะคะใช้อะไรเป็นดัตเตอร์เบสนะคะก็ดูนะคะเขาสามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า Google Sheet นะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งพาทำก็คือเป็น Google Sheet เพราะเราสร้างเตรียมไว้ในไหนใน Google Sheet ใช่ไหมเราก็ต้องเลือก Google Sheet นะจ๊ะเด็กๆโฟลเดอร์ที่รวบรวมงานนะจะเป็นโฟลเดอร์แรกโฟลเดอร์เดียวนะจ๊ะเด็กๆเข้าไปโมบายแอปตั้งชื่ออย่าให้งงนะจ๊ะถ้าใครดูกันมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้าแล้วก็คือโฟลเดอร์เดิมนะจ๊ะเด็กๆแล้วก็กดแชร์ด้วยถ้าไม่แชร์ก็จะไม่เห็นข้อมูลข้างในโฟลเดอร์นะจ๊ะแชร์แบบดูได้อย่างเดียวนะไม่ต้องให้คนอื่นมาลบหรือว่าแก้ไขงานเรานะจ๊ะอันนั้นคือสิทธิ์นะก็เลือกสิทธิ์ดูได้อย่างเดียวพอนะจ๊ะเสร็จแล้ว Google Sheet ที่เก็บเนี่ยขออาจารย์กุ้งชื่อ Amazing ชื่อร้านนะชื่อร้านขนมปังเบเกอรี่เราก็เลือกให้ถูกนะจ๊ะได้พูดไปแล้วว่าอันไหนสีจางๆคือใช้งานไปแล้วเชื่อมไปแล้วก็คือ Connect ใช่ไหมคะแต่ถ้าอันไหนสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มนี่ไงเขารอติ๊กรอเลยนะคะคือชาญฉลาดมากนะจ๊ะเวอร์ชั่นวันนี้นะ2025ถ้าปีก่อนนั้นยังไม่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะที่อาจารย์กุ้งใช้ทุกปีนะเสร็จแล้วว่ามีหน้าเพิ่มกี่หน้าถ้ามองแบบนี้มีหน้าออเดอร์กับเรตติ้งที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยออเดอร์กับเรตติ้งชื่อเดียวกันเลยนะคะว่าเขาเชื่อมปุ๊บเขาก็จะดึงจากชื่อที่เราตั้งไว้ให้นะคะมาโชว์ตรงนี้เราก็กด add to table นะพอแอปชีตจะมองเป็น1 worksheet เป็น1 table นะคะเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังเราอยู่ data ใช่ไหมคะเข้ามาแล้วมั้งนี่ไงมี order กับ rating นะคะตอนนี้คือเขาทำการ connect หรือว่าเชื่อมต่อกับ Google Sheet ให้แล้วสเต็ปต่อไปทำยังไงทวนซิทำยังไงคะ
เราต้องเข้าไปในเทเบิลที่เขาดึงข้อมูลมาเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะไปทีละเทเบิลคลิกปุ๊บเลือกอะไรต่อจำได้ไหมเช็คก่อนนะว่าอยู่ถูกเทเบิลนะคะออเดอร์ถูกต้องอันนี้สถานะจริงๆเปลี่ยนได้ถ้าจะใช้งานในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็คือเราจะให้แก้ไหมถ้าไม่ให้แก้ก็ติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกตรงนี้เกี่ยวข้องกับตรงไหนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเมาส์วนไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาเครื่องหมายถูกออกแปลว่าเขาอัปเดตไม่ได้เขาทำอะไรได้มั่งสิทธิ์ที่คนที่ใช้งานนะคะเขาจะเพิ่มได้กับลบได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการหมดเลยล่ะให้แบบดูได้อย่างเดียวเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็จะดูได้อย่างเดียวนะคะตะกี้อะไรนะโอเคตรงนี้เรามาติ๊กได้นะคะต้องการให้เขาทำอะไรกับตารางในฐานข้อมูลได้นะคะเพิ่ม user นะ user คนที่ใช้แอปอะเพิ่มได้ไหมเพิ่ม data เข้าไปได้ไหมลบได้ไหมนะคะอัปเดตได้ไหมหรือจะให้เขาดูได้อย่างเดียวเช่นบางหน้าของแอปใช่ไหมคะ user ไม่ควรจะไปแก้หรือเพิ่มได้นะคะเช่นรายละเอียดเมนูอาหารอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของแอดมินใช่ไหมแอดมินก็ควรจะทําได้แอดมินของทางร้านใช่ไหมคะแต่พนักแต่ลูกค้าไม่ใช่พนักงานแต่ลูกค้าดูได้อย่างเดียวในบางหน้านะแล้วยังไงต่ออ่ะกดวิวคอลัมน์เข้าไปเพื่อตั้งค่าเข้ามาเพื่อตั้งค่าชนิดของข้อมูลนะคะให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะจัดเก็บนะมาแถวแรกเว้นไว้เสมอนะจ๊ะตรงนี้เป็นส่วนที่แอปชีต้องใช้งานนะจ๊ะทุกเทเบิลเราก็สร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติท่านอย่าไปลบไปแก้ไขใดๆนะท่านก็เว้นไว้นะคะเพราะว่าตัวโปรแกรมต้องใช้แถวแรกนะจ๊ะเรามาแถวที่2ซึ่งเป็นของเรานั่นเองเพราะเราเริ่มมาจากแถวนี้นะจ๊ะอันนี้หน้าอะไรออเดอร์นี่ไงรหัสคำสั่งซื้อเราก็มาดูรหัสคำสั่งซื้อที่เชอร์กุ้งพูดว่าจะผสมผสานกับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมถ้าเทคถูกยังเทคถูกยังเทคถูกแล้วหรือนัมเบอร์ใส่ตัวหนังสือไปด้วยได้ไหม NUMBER N อยู่ไหนถ้าเลือกนัมเบอร์ก็คือนัมเบอร์แปลว่าเลขตัวเลขใช่ไหมคะก็จะได้แต่ตัวเลขได้แต่ตัวเลขนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ถ้าเกิดต้องการจะมีภาษาอังกฤษอยู่ในคำสั่งซื้อด้วยรหัส number อย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษปนไปด้วยได้ไหมไม่ได้ถ้าจะได้คือเราต้องเลือกเป็นอะไรเลือกเป็น text คือได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขนะคะโอเคแล้วเราไปตั้งค่าตรงไหนจำได้ไหมเราต้องไปตั้งค่าที่initial value ใช่ไหมเราก็เลื่อนค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนไปไหนล่ะมองข้างบนนะจ๊ะมองนี่ initial value อยู่ตรงนี้เลื่อนมาเลื่อนมากดเข้าไปจำคำสั่งได้ไหมคะอันนี้เราใช้กันรอบที่3แล้วล่ะถ้าเกิดใครดูกันตั้งแต่ตอนก่อนหน้านะ initial value เราจะใส่แสดงรหัสนะคะพร้อมกับภาษาอังกฤษสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษชื่อร้านของร้านไทยร้านมันเนาะแสดงว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับเทคเราก็ต้องไปหัวข้อเทคนะตรงนี้หมวดหมู่ที่เขาเตรียมคำสั่งเอาไว้ให้เรานะคะสังเกตหมวดหมู่ก่อนเทคก็คลิกที่เทคใครอยากพิมพ์เองก็พิมพ์แต่ถ้าพิมพ์ผิดก็แก้ให้ถูกนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งจะพามาแบบเลือกเอาละกันเนาะแล้วแก้นะคะเทคมาที่อะไรมาที่ concatenate นะคะแล้วก็ต้องการเอาคำสั่งนี้เข้าไปอยู่ในช่องที่พิมพ์ข้อความเราก็กด insert เข้าไปเลยตรงนี้ลบคุ้นยังคุ้นไหมอะไรที่อยู่ข้างในดับเบิลโควตหรือฟันหนูแปลว่าเขาโชว์มาไม่คำนวณให้เราอันนี้อาจารย์กุ้งก็จะโชว์อันนี้หน้าอะไรนะคำสั่งซื้อใช่ไหมคะสมมติว่าอยากจะได้คำว่า order id
ก็จะเป็นรหัสสั่งซื้อเนาะยกตัวอย่างไม่ใช่ออเดอร์ไม่ใช่ไอดีลูกค้านะเป็นคําสั่งซื้อรหัสคําสั่งซื้อสมมติว่าจันกุ้งดีไซน์อย่างนี้เนาะแล้วก็ยังไงต่อถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่มีจันกุ้งขอวักเดี๋ยวจะเทสดูว่าถ้าเราขอวัก

ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโคดแล้วข้างนอกจะเคาะวรรคให้เราไหมนะคะถ้าไม่เคาะทำไงถ้าไม่เคาะก็ใส่สัญลักษณ์ขั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วข้างนอกเครื่องหมายดับเบิลโคดเราต้องใส่ลูกน้ำใช่ไหมเพื่อเชื่อมใช่ไหมคะเชื่อมกับอะไรหลังลูกน้ำหรือคอมม่าคอมม่านะคะอาจารย์กุ้งก็จะพูดภาษาธรรมดาควบคู่กับภาษาคำศัพท์ไปนะคะเพื่อที่บางคนอาจจะคอมม่าคืออะไรรู้จักแต่ลูกน้ำนะคะจะได้โอเคเข้าใจตรงกันอ่ะหลังคอมม่าหรือลูกน้ำเนี่ยอาจารย์กุ้งก็ดีไซน์ไว้นะคะอยากให้ขึ้นต้นด้วยหลักร้อยก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างตามด้วยบวกก้ามปูข้างในก้ามปูเป็นอะไรเป็น row number นะสมมติว่าบางคนบอกว่าทิชเชอร์กุ้งเอาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องมีหนึ่งนะต้องมีหนึ่งนำนะสมมติเป็นหนึ่งแปลว่าอันนี้จะได้อะไรเลขสองเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันแล้วกลับมาแก้ได้ทําเสร็จแล้วทำยังไงต่อเช็คมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าถูกต้องนะจ๊ะไม่เออร์เรอร์ถ้ามีเออร์เรอร์ยังไงยกตัวอย่างอันเนี้ยสีแดงแปลว่าเออร์เรอร์จ้ะเธอต้องแก้แล้วก็อยู่ข้างในเครื่องหมายวงเล็บด้วยนะจ๊ะสังเกต concatenate ก็คือคำสั่งที่เชื่อมข้อความนะคะวงเล็บเปิด double quote หรือฟันหนูสิ่งที่อยู่ในสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือว่าสีน้ำเงินนะคะตั้งแต่ตัวไหนตัว O จนถึงขีดกลางเนี่ยค่ะคือเราพิมพ์ไปแบบไหนเขาก็จะโชว์แบบนั้นเลยอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเขาจะโชว์ภาษาไทยไหมเราเทสนะโอ้ขึ้นข้างหมายถูกแปลว่าไม่เออร์เรอร์เดี๋ยวเราเทสกันกดเซฟพับไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาปรับอันนี้คือโอเคต่อไปเราอยู่ Data นะเรายังไม่ได้ไป UX เลยนะจ๊ะวันที่สั่งเป็นวันที่ภาษาอังกฤษชนิดข้อมูลก็จะเป็น date date นี่ใส่คำสั่งที่กำหนดให้ว่าเป็นวันนี้เลยวันนี้ก็คือ today ไปใส่ตรงไหนใส่ตรง initial value นะจ๊ะมองเล็งให้ตรงนะมองขวามาปึ๊บคลิกนะจ๊ะ today อยู่ไหน today อยู่นี่กดเลยเสร็จแล้วกด save นะคะแล้วก็กด save อีกทีหนึ่งต่อไปเวลา time ใช้คำสั่ง time now นี่ time now อยู่ตรงนี้นะ time now อยู่ตรงนี้คำสั่งเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะคะผลลัพธ์ก็คืออันนี้คือผลลัพธ์ดูตรงหัวตารางตรงนี้นะ exam คือตัวอย่างการใช้งานนะถ้าจะใช้คำสั่งนี้กด insert กด save นะคะคำนำหน้ามีจริงๆต้องใช้ไหมถ้าท่านไม่ต้องใช้ข้อมูลคำนำหน้าสมมติว่าไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะอันนี้คือเป็นแบบฝึกนะคะเอามาให้เห็นความหลากหลายของชนิดข้อมูลเนาะแต่จริงๆคำนำหน้าเนี่ยเราใช้หลายเวิร์กช็อปแล้วถ้ามีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกเราต้องเลือกอะไรเลือกอะไรจ๊ะเลือกอันไหนอีเมลใช่ไหมอีเมลไม่ใช่เลือก enum เลือก enum เสร็จแล้วเรากดรูปดินสอเพื่อไปแก้ไขสเต็ปนะคะจำให้เป็นสเต็ปเนาะเวลาทำจะได้โอเคเราเดินเป็นสเต็ปเราจะใส่ตัวเลือกให้เขาเลือกเราก็ต้องมาที่ value เลือก add มีอะไรมั่งจริงๆเหมือนเดิมนะมีนายนางข้อมูลถ้าไม่ใช้ก็ไม่

โนเก็บนะคะคือเราเก็บเฉพาะอันที่เราจะเอาไปใช้ในธุรกิจของเรานะครั้งที่แล้วตัวเต็มหรือตัวย่ออาจารย์กุ้งจำไม่ได้อ่ะสมมติว่าตัวอย่างนะแล้วถ้าท่านมีลูกค้าท่านเกี่ยวกับเพศทางเลือกนะคะท่านก็ใส่ LGBTQ อะไรเพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้คือมันก็ไม่ต้องเก็บนะหมายความว่าข้อมูลที่ธุรกิจจะใช้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจจะเป็นพนักงานในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาข้อมูลนี้มาใช้งานต่อเช่นเอามาวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าร้านเราเนี่ยส่วนมากอายุเท่าไรหรือเป็นวัยไหนอ่ะถ้าแบบส่วนมากลูกค้าสมัครสมาชิกเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อลูกค้า90%เป็นเด็กแล้วรู้แล้วยังไงต่อเราก็เอาข้อมูลที่ได้นะคะจากการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเอามาจัดแคมเปญมาส่งเสริมการขายให้ตรงกับกลุ่มของลูกค้านั่นเองนะคะเลือกครั้งที่แล้วพาเลือกไปแล้วเนาะเลือกครบเลยนะก็จะมีออโต้ออฟดับดาวคล้ายกันนะคะบอททอนกับสแต็กคล้ายกันแต่สแต็กก็คือเป็นปุ่มที่อยู่ที่เต็มหน้าเต็มหน้าโมบายก็จะยาวแต่ถ้าเป็นบอททอนปุ่มก็จะเล็กกว่านะคะเสร็จแล้วกดดันกดเซฟชื่อนามสกุลเป็นเทคสถานะคือรับที่ร้านกับส่งที่บ้านใช่ไหมคะสถานะถ้ามีตัวเลือกมีทางเลือกอะเราเลือกเป็นอะไรคะเลือกเป็นอันที่เราเลือกไปตะกี้อีนัมเนาะอีนัมก็คือเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะตรงนี้แล้วถ้าอีนัมลิสต์ล่ะเป็นยังไงนั่นสิทีเชอร์ลองเลือกอีนัมลิสต์นะอันนี้เป็นเดี๋ยวยังไงกลับมาแก้ได้รับที่ร้านกับอะไรส่งที่บ้านเป็นแบบไหนขอเป็นแบบปุ่มเนาะกดดันนะคะเซฟถึงไหนแล้วสถานที่อันไหนตั้งน้อยกว่าเดี๋ยวข้ามขอข้ามก่อนนะมาเบอร์โทรเป็นอะไรนัมเบอร์โอ้ขออภัยมีโฟนอันนี้รายการที่สั่งอ่ะลองอีนัมลิสต์ลายเซ็นซิกเนเจอร์ตรงไหนเราต้องใส่สถานที่อีนัมลิสต์นะคะสถานที่มีสี่พื้นที่บางแสนศรีราชาพนานิคมเมืองระยองเป็นดอกดาวครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งลืมเติมใช่ไหมมันเลยไม่เปลี่ยนตามที่เราเลือกครั้งนี้ไม่ลืมมาที่ Data Validity นะจ๊ะ Valid If เลือกอะไรเลือก Data ใช่ไหมข้างในก้ามปูตรงนี้คืออะไรอ่ะสถานที่ใช่ไหมก็เลือกสถานที่กด Save กด Done สาขาอุ้ยอาจารย์กุ้งเลือกถูกไหมต้องเป็นอีนามสิโอเคสาขาก็จะเป็นอีนามเพิ่มยาวเลยบางแสนมี5นะเหมือนตอนที่แล้วนะจ๊ะเพิ่มก๊อปวางแล้วแก้เลขเอาตรงนี้คืออะไรสาขาของธุรกิจของท่านนะคะ3 4 5ต้องใส่หมดไหมอุ้ยผิดเลย5จะมี5เพิ่มอีกบางแสนสาขา5ศรีราชามี3 1ศรีราชา2

ศรีราชาสามต่อพนัสสามระยองสามพนัสหนึ่งพนัสสองพนัสสามระยองระยองหนึ่งระยองสองและระยองสามนะคะอันนี้เป็นดับดาวเนาะนี่ไม่ลืม Data Validity Value Values If อันนี้ Data นะคะอันนี้หน้าอะไรสาขาโอเคเซฟดันเซฟอะไรที่อ๋อยังไม่เต็มโอ้เขาเก่งมากเลยแอปชีตไฮไลท์สีส้มให้อัตโนมัติว่ารายการนี้อีนัมริสทิชเชอร์ยังไม่ได้เติมนะจ๊ะเออทิชเชอร์ก็ต้องกดตะกี้ลืมแล้วเออลืมรายการทิชเชอร์ไปดูสิเมนูอ่ะเดี๋ยวเราก๊อปตรงนี้มายกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างว่าถ้าเป็น enum list เนี่ยจะได้หน้าผลลัพธ์แบบไหนคัพเค้กโอเคใส่ตรงนี้เป็นตัวอย่างของเวิร์กช็อปก่อนหน้านะคะที่พนักงานร้านเพิ่มข้อมูลของขนมเค้กเข้ามานะคะรายการให้เลือกทิเชอร์ลองเลือกเป็นออโต้เนาะกดดันกดเซฟพอครบเรากรอกครบก็จะไม่มีกรอบสีส้มขึ้นมาเตือนเห็นไหมคะตรงนี้คือความชาญฉลาดของแอปชีตนะวันนี้นะป้องกัน User Error ตรงนี้เราเสร็จยังเราทำเสร็จแล้วเรากดพับซ่อนขึ้นมายังไม่เสร็จไปทำโปรไฟล์ก่อนขออภัยออเดอร์แล้วก็เรตติ้งเนาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะออเดอร์เรียบร้อยแล้วเหลือเรตติ้งยังไม่ได้ตั้งค่านะคะพอออเดอร์เสร็จเรตติ้งเสร็จก็จะไปทำหน้าตา UX ต่อนะคะเป็นคู่ขนานไปมาเรตติ้งตรงนี้เป็นออโต้นะเป็นออโต้ต้องการให้มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เหมือนเดิมเทคเทคถูกแล้วนะคะไปไหนต่อไปไหนต่อมีภาษาอังกฤษด้วยจำได้ยัง initial value นะคะตอนนี้ปุ๊บไปไหนต่อ concatenate นี่อันนี้แล้วแต่ดีไซน์นะพอดีจันกุ้งดีไซน์ไว้ในใจนะคะตอนนี้เป็น evaluation ใช่ไหมหรือแต่ต้องการให้อ๋อภาษาไทยเนาะเราจะเทสภาษาไทยภาษาไทยกันอันนี้ก็จะเป็นอะไรประเมินประเมินความพึงพอใจตามด้วยข้างนอกดับเบิลโควตเนาะจะคำนวณแล้วตรงนี้เอารหัสอะไรดี1บวกโอเคลองดูนะถ้าไม่สวยค่อยกลับมาเปลี่ยนสาขาไหนสาขามีหลายรายการใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะก็จะเป็นอีนามแอดไปคืออาจจะเยอะช่วงแรกนะพอเราแค่วางโครงเนาะพอวางโครงเสร็จแล้วก็จะใช้กันยาวๆเลยนะคะ4 5มี5สาขาศรีราชา3 1 2 3พนัส3นะ

3แล้วกดอะไรเอาแบบไหนดับดาวเนาะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่กดเซฟนะคะด้านการให้บริการอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะเรตติ้งสเกล5ระดับใช่ไหมคะถ้ามีตัวเลือกใช่ไหมเราจะทำเป็นคะแนนให้ยูเซอร์เนี่ยกดคะแนนที่เขาอยากจะให้ใช่ไหมคะตรงนี้แปลว่าก็ยังเป็นอีนัมอยู่นะกดอินสอมีเท่าไหร่มั่ง5คืออะไร5คือดีสุด15 4 3 2 1นะอันนี้ควรจะเป็นดับดาวไหมทีเชอร์ลองเลือกเป็นบัตทอนดีกว่าเพราะว่าตัวเลขไม่ค่อยใหญ่นะคะปุ่มก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กด Done อันนี้เหมือนกันโอ้จริงๆถ้า Copy ได้แล้วเปลี่ยนแต่ชื่อนี่ก็จะเร็วขึ้นเนาะแต่อันนี้ลองทำไปเหมือนกันเป็นเท่าไหร่ช่วงคะแนนคือเท่ากันนะคะถ้าเริ่มที่54321ก็จะ54321ทุกหัวข้อเลยเนาะแล้วก็เลือกอะไรที่เชื่อเลือกบอททอนเลือกด้านราคาแปลว่าถ้าเกิดเขาให้คะแนนอีนำเนาะอีนำถ้าให้คะแนน5แปลว่าราคาไม่แพงใช่ไหมคะเพิ่มไป5คือดีมากนะคะ1คือปรับปรุงนะ1ดันตรงนี้เป็นเทคถูกต้องวันที่ใส่อะไรวันที่ day อยู่ที่ไหนอยู่ที่ time ใช่ไหมคะ date นะคะtoday ดูหัวข้อนะคะตรงนี้นี่ today เลื่อนลงไม่เยอะนะคะเขามีคำสั่งให้เลือกเยอะมาก today เวลาตะกี้เห็นแวบๆใช่ไหม time now license เป็นอะไร signature เช็คก่อนรหัสโอเคใส่คำสั่งแล้วอันนี้อีนาม54321โอเควันที่นะคะ today time now signature กด save ตอนนี้เราเตรียมหลังบ้านไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว2 table เลยนะคะมี table order กับ rating นะคะเราไปหน้า UX ยังไม่มีเพิ่มมาเพราะเรายังไม่ได้กดบวกเพื่อเพิ่มหน้า UX ใช่ไหมคะเรามาเพิ่มทีละหน้านะคะกดบวกกดปุ่ม create a new view นะเอาหน้าไหนก่อนหน้าสั่งของอาจารย์กุ้งเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมสั่งเบอร์เกอรี่ของอาจารย์กุ้งนะจะใช้สั่งอาหารก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ตรงกับธุรกิจของนั้นเองแล้วหน้าสั่งเป็นสั่งอาหารดีกว่าเนาะจะได้ไม่สับสนตรงนี้หน้าสั่งอาหารจะเชื่อมโยงกับ Google Sheet ที่ใช้เก็บข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลหน้าไหนนะคะก็คือหน้าออเดอร์สังเกตว่าจะพยายามตั้งให้มีความสัมพันธ์กันนะคะจะได้ไม่งงหน้าออเดอร์ใช่ไหมตรงนี้ตัวอย่างหายกดนะคะเขาพับคืออาจารย์กุ้งกดพับไปเองนี่หน้าสั่งอาหารนะจะโชว์แบบไหนบอกทำไมทุกคนบอกทำไมไม่เห็นมีอะไรล่ะทีเชอร์กุ้งก็ยังไม่ได้มีเป็นหน้าฟอร์มสั่งอาหารแล้วจะให้เห็นหน้าฟอร์มที่เราออกแบบไว้ทำยังไงกดบวกปึ๊บรหัสคำสั่งซื้อเริ่มต้นตรงนี้โชว์ภาษาไทยด้วยเห็นไหมคะภาษาไทยแต่ว่าไม่มีปัญหานะถ้าคนที่ดูคลิปอยู่นะคะต้องการจะให้โชว์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะตัวอย่างนะหน้าไหนที่เรากรอกแล้วบ้างตรงนี้อันนี้เห็นไหมโชว์เป็นภาษาอังกฤษเราก็ใส่เทคข้างในเครื่องหมายดับเบิลโคดเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเทสก็คือโชว์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็คือรหัสคำสั่งซื้ออันนี้ก็คือ

number 3นะคะวันที่สั่งต้องขึ้น auto นะจ๊ะโอเวลาต้องมีการตั้งค่านะคะต้องมีการตั้งค่าเดี๋ยวจะไปเช็คเวลาเนาะน่าจะต้องเป็นตอนหน้านะอันนี้เอาข้อมูลให้โชว์ขึ้นมาก่อนคำนำหน้าลองกรอกก่อนอันนี้คือเราทดสอบต้องมีไปตั้งค่าใน Google Sheet นะคะสถานะรับที่ร้านสถานที่เห็นไหมถูกต้องถ้าจันกุ้งเลือกสถานที่เป็นยกตัวอย่างถ้าเลือกบางแสนก็ต้องข้างล่างนี้ต้องโชว์เป็นบางแสน1ถึง5ถูกต้องเพราะว่าเราเชื่อมคำสั่งเข้าไปข้างในตอนเราเลือก enum ใช่ไหมเบอร์โทรอันนี้เบอร์สมมตินะทุกคนกดเลยด้วยรายการที่สั่งนี่อันนี้เป็นอะไร enum list แปลว่าติ๊กเลือกได้มากกว่า1ติ๊กเลือกได้มากกว่า1ยกตัวอย่างนะลายเซ็นกดรูปกุญแจเซ็นโหลดอันนี้คือกดเมาส์ค้างนะคะยกตัวอย่างนะกดเซฟทำงานอยู่เซฟอยู่นะคะไปดูซิหน้าไหนหน้าออเดอร์นี่ไงหน้าออเดอร์อ๋อยังไม่ได้กดนี่ออเดอร์รายการที่สั่งนะเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วเห็นไหมคะอยากให้เพิ่มราคาหรืออะไรเงี้ยลองไปประยุกต์นะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งเทสไป1หน้าหน้าหน้าสั่งอาหารนะหน้าออเดอร์ออเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน Data อันนี้โอเคโอเคตกใจหน้าสั่งอาหารหายไปไหนนะคะเราไม่ต้องตกใจนะเรามาเช็คตรงนี้ได้โอเคแบบนี้อันนี้คือรายการที่สั่งนะคะรายการที่สั่งเอาอะไรเพิ่มมาก่อนวันที่สั่งหรือจะเอารหัสขึ้นตัวนี้คือรหัสนะคะหรือจะเอาวันที่สั่งตัวนี้คือวันที่สั่งเอารายการที่สั่งไหมก็จะยาวนะเอาสาขาขึ้นตัวนี้ถ้าเห็นหน้านี้แปลว่ารหัสสั่งซื้อหมายเลข3สั่งวันที่1ใช่ไหมคะสั่งจากสาขาบางแสนคือโชว์ได้3รายการนะตรงนี้ถ้าอยากจะให้โชว์รายการที่สั่งเนี่ยค่อนข้างยาวนี่เขาสั่งตะกี้จันกุ้งติ๊กไปหลายรายการก็คือตรงนี้ลองกดเลือกดูนะคะสถานะอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างนะอันนี้คือหน้าสั่งอาหารนะคะจะเพิ่มก็คือกด add แล้วก็เลือกแบบที่เลือกสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราตอนหน้าเราจะไปดูแก้ไขเรื่องของเวลานะคะก็คือตอนนี้ยังไม่ตรงคือต้องไปตั้งค่าที่ Google Sheet ก่อนนะรู้สึกจันกุ้งลืมพาตั้งค่านะคะก็คือไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วหน้าไหนอีกอันนี้หน้า Order ใช่ไหมส่วนหน้า Ratingเรตติ้งมีหรือยังประเมินยังไม่มี UX นะ UX เพราะว่าเราทำตอนแรกเราทำหลังบ้านไปแล้วเราทำยังไงก่อนมา UX มากดบวกมากดที่ create a new view นะคะอันนี้หน้ารายประเมินหลังบ้านเราทำไปแล้วเนาะประเมินนี้ต้องเชื่อมกับตรงไหน rating แล้วยังไงต่อโชว์แบบไหน view type คือแสดงผลลัพธ์เนาะก็จะมีที่นิยมก็จะมีเด็กดีเทลนะปรับเปลี่ยนได้นะอันนี้อ่ะกดให้หน้าประเมินนะประเมินโอ้ถ้าดีเทลจะไม่มีเพิ่มให้เห็นไหมไม่มีบวกต้องเลือกเด็กก่อนนะเทเบิลมีไหมเทเบิลมีสมมติว่าจันกงเลือกเด็กกดบวกประเมินความพึงพอใจสาขาไหนโอ้ขึ้นมาหมดเลยโอเคเพราะว่าเราใส่แค่สาขาเนาะบริการดีไหมดีเลิศเลิศคำแนะนำ

อ๋อเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องไปเช็ควันที่ประเมินเวลาวันที่จะไม่ขึ้นแบบนี้นะจะขึ้นเป็นวันที่เลยแล้วก็เวลานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คเดี๋ยวเราไปเช็คตอนหน้าจะพาเช็คนะคะพาแก้ไขปึ๊บลายเซ็นกดเซฟปึ๊บประเมินแล้ว1 คนข้อมูลที่โชว์อยากให้โชว์อะไรก็เลื่อนลงมาเราเลือกเด็กนะตำแหน่งตรงนี้โอเคจะให้โชว์อะไรโชว์รหัสโชว์ได้3 ตำแหน่งนะคะตรงนี้อันนี้เป็นนัมเบอร์เนาะจริงๆเดี๋ยวครั้งหน้าไปตั้งไปแก้ให้เรียบร้อยนะอันนี้จันกุ้งเทสดูว่าภาษาไทยได้ไหมนะคะเขาประเมินที่สาขา 1ใช่ไหมคะวันที่ประเมินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าไปเช็ควันที่นะคะเช็คเวลาแล้วก็ไปปรับตรงรหัสเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษคือเราเทสด้วยภาษาไทยติดอะไรไหมซึ่งก็ไม่ติดนะคะวันนี้ในตอนที่เท่าไหร่11อาจารย์กุ้งทวนนิดนึง Data เราเพิ่มไปหลายเทเบิลแล้วนะคะตอนนี้ของอาจารย์กุ้งมีทั้งหมด6นะคะนะจะได้อัปเดตให้เท่าๆกันนะคะส่วน UX นะคะมี5เพราะว่ามีในส่วนของ Data ที่ใช้งานร่วมกันกับหน้าอื่นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างมัน UX นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่วันนี้มาในรายการวันศุกร์เสวนาพอพูดถึงวันศุกร์เนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยต้องยิ้มต้องมีความสุขต้องได้แบบว่าหัวเราะแล้วพอพูดถึงเรื่องของเสวนาก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราจะมาจอยกันแบบว่าแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกันอยากจะรู้จักทุกคนค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนค่ะเชิญเลย
1: ครับผมนายพีรพัฒน์สอนน้อยครับชื่อเล่นชื่อพีครับ
0: พีค่ะ
2: ผมธนภัทรบุญสินชื่อเล่นชื่อภูครับ
0: ค่ะภูค่ะ
3: ผมกินวัฒน์ประชิมครับชื่อเล่นชื่อริวครับ
0: ริวค่ะ
4: ผมนายนันทวุฒิกองโพครับชื่อเล่นชื่อโดมครับผม
0: โดมค่ะ
5: ผมนายนันทวุฒิสำนักนิตครับชื่อเล่นชื่อต้นครับ
0: ต้นค่ะ5คนนี้อยู่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ชั้นปีอะไรลูก
5: ปี3ครับ
0: ปี3 3แล้วเรียนอีกปีหนึ่งก็จะจบเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะคะพอพูดถึงเรื่องวันศุกร์เสวนาก็เหมือนกันคอนเทนต์ของเราที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะตายในอีกจุดๆวันหรือจุดๆเดือนเนี่ยพวกเราจะมีแนวคิดยังไงอะเนาะก่อนอื่นอยากฟังแนวคิดของต้นก่อนแล้วกันเนาะต้นมองเรื่องความตาย

0: ายเป็นยังไง
1: มองว่าความตายก็เหมือนการจบปัญหาทุกอย่างที่มีในชีวิตครับก็เหมือนการปลดปล่อยครับการที่เราหมดทุกข์ในโลกนี้ครับ
0: หมดทุกข์ในโลกนี้

0: ได้อยู่ตลอดเวลารอบตัวเราอยู่แล้วครับแต่ความตายมันก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่หลากหลายเช่นกัน
1: ก็พูดถึงแพทเทิร์นของความตาย
0: ใช่ครับผมประมาณนั้น
1: สมมตินะสมมติว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหนูว่ามันจะส่งผลต่อเรายังไง
0: ก็
1: สมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสีย
0: ถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสียคนสำคัญจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกเศร้าเพราะว่ามันค่อนข้างกระทันหันเรายังไม่ได้ทำอะไรดีๆหรือมากกว่านั้นให้กับเขาหรืออะไรพวกประมาณนี้ครับ
1: เรียวถึงบอกว่ามันมีผล
0: ใช่ครับ
1: มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบการตายกับความรู้สึกของคนที่เหลือ
0: ครับ
1: ภูละโลกความตายของภูเป็นยังไง
2: ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: ไม่อยากเนาะเพราะอะไรลูก
2: ก็ผมว่าก็ไม่น่ามีใครอยากตายหรอก
1: ทำไมคนเราถึงไม่อยากตายในความรู้สึกของภู
2: ก็
1: ทั้งที่เรารู้นะว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนรู้ไหมรู้แต่ทำไมเราไม่อยากตาย
2: ก็น่าจะมีสิ่งที่อยากทำมั้งครับ
1: ใช่ลูกเรายังมีสิ่งที่อยากทำทั้งที่เรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความอยากทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันพีครับสมมุตินะสมมุติว่าพีอ่ะจะมีชีวิตอยู่ได้อีก2เดือนเรารู้แล้วพีว่าพีอยากจะพูดกับใครเป็นคนแรก
3: พูดกับแม่ครับผม
1: คุณแม
3: ่ครับเพราะแม่ผมไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้แม่ดูแลสุขภาพครับแล้วก็อย่าทำอะไรหนักครับผม
1: คำพูดที่พีจะใช้กับคุณแม่เกี่ยวกับว่าเนี่ยเรากำลังจะบอกเขาว่าเรามีชีวิตอยู่ได้อีก2 เดือนพีจะพูดยังไงอะลูก
3: จะบอกว่าแม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับบอกว่าอย่าหักโหมแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆนะครับ
1: เป็นห่วงสุขภาพ
3: ครับ
1: เรามองดูออกไหมพอสถานการณ์ที่ครูวางให้ว่าพวกเราจะต้องตายภายในอีก2 เดือนเราดูออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ออกใช่ไหมในมุมมองของภูลูกภูบอกว่าภูมองไม่ออกงั้นภูจะกลัวสิ่งที่ภูมองไม่ออกหรือเปล่า
2: ก็น่าจะ
1: กล
2: ัวครับ
1: น่าจะกลัวคือเหมือนกับเวลาที่แบบเรากำลังจะเดินไปตรงเนี้ยเข้าลิฟต์นะเหมือนเมื่อกี้ที่เราออกมาจากลิฟต์อะเข้าลิฟต์แต่เราไม่รู้ว่าในลิฟต์มีอะไรกลัวไหมกลัวเหมือนกันกับแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกกลัวเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะวางแผนเรื่องนี้งั้นอยากฟังแผนของภูหน่อยเราจะวางแผนกับสิ่งที่เรากลัวยังไง2 เดือนมีเวลา2 เดือน
2: วางแผน
1: วางแผนว่าถ้าเรากำลังจะตายภายใน2 เดือน
2: ทำอะไรบ้างใช
1: ่
2: ไหม
1: หนูจะวางแผนยังไงว่าจะทำอะไร
2: จริงๆผมก็จะไม่ได้วางแผนมากครับแต่ว่าก็จะอยากทำอะไรก็ทำเลยครับ
1: อยากทำอะไรทำเลยแปลว่าณตอนนี้ภูมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรแต่ยังไม่ทำเลยมีไหมมีเยอะไหม
2: ก็มีอยู่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็ปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บ้านครับ
1: แต่พอเรารู้ว่าเราต้องตายภายใน2 เดือนหนูจะออกจากบ้านเลย
2: ใช่ครับก็จะไปเที่ยว
1: เที่ยวเลยนะ
2: ครับ
1: เป็นสิ่งที่ผู้อยากทำไปไหนลูก
2: ก็จะไปเที่ยวที่ไม่เคยไปเช่นแบบไปเชียงรายไปภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ เขาอยากเที่ยวเคยรู้ไหมว่าเพื่อนอยากเที่ยวไม่เคยบอกเพราะว่าเพื่อนแบบไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับก็เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนอยากตรงนี้นะคะเดี๋ยวถามริวบ้างริวลูก
0: ครับ
1: ที่ผ่านมานะ
0: ครับผม
1: คือตอนนี้สถานการณ์ของริวอะริวกำลังคุยกับครูแล้วบทบาทของริวก็คือริวเป็นคนที่กำลังจะเล่าเรื่องราวก่อนจะตายภายใน2 เดือนก่อนตายภายใน2 เดือนนะ
0: ครับ
1: ริวเคยผิดหวังกับอะไรแรงๆที่สุดเลยไหมแล้วเรายังจำได้อยู
0: ่ในส่วนของเรื่องที่ผิดหวังเหรอครับถ้าเป็นเรื่องของผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบ
1: เลือกได้เรื่องเดียวอาจจะมีหลายเรื่องอ่ะ

0: ป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องน้องสาวแล้วกันครับ
1: น้องสาวริวมีน้องสาวแท้ๆ
0: ครับผม
1: กี่คน
0: 1คนครับ
1: 1คนหน้าเหมือนริวเป๊ะเลยป่ะ
0: ก็คล้าย
1: ๆอ่ะทำไมผิดหวังกับน้องลูก
0: ก็ผมไม่ได้ผิดหวังในตัวนะครับแต่เป็นตัวผมที่ผิดหวังในตัวเองที่แบบอาจจะสนับสนุนเขาน้องไม่ดีพอแบบประมาณว่าคือถ้าผมใส่ใจเขามากกว่านี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงกว่านี้ได้ก็ได้ครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวตามคนรอบข้างเพราะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
1: เพราะเขาก็เลยเงียบ
0: เขาก็กลายเป็นคนแบบคล้ายๆผมไปแต่พอเขาอยู่กับพี่ชายก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี
1: ้พี่ชายก็คือเราม
0: ีพี่คนครับ
1: ซึ่งแตกต่างจากตอนอยู่กับเรา
0: ใช่ครับ
1: เราเลยรู้สึก
0: ครับก็อยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่า
1: อยากให้เขาล่าเริงแบบที่ล่าเริงกับพี่อีกคน
0: ใช่ครับอยากให้แบบไม่ต้องพยายามปรับตัวตามรอบข้างมากเท่าไหร่ครับอยากให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาคือเราสามารถรู้ได้ผ่านการแบบสีหน้าท่าทางอะไรพวกนี้เราสังเกตเห็นได้ครับ
1: มันเลยทำให้ริวรู้สึกติดแงกกับความผิดของตัวเองปะ
0: ใช่ครับประมาณ
1: แต่ถ้าในมุมมองของครูนะ
0: ครับผม
1: ครูว่าน้องเห็นริวเป็นไอคอนน่ะใช่ปะเออก็เห็นแบบเฮ้ยพี่นิ่งพี่เงียบพี่เท่เลยทำบ้างแต่มันอาจจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเส้นบางๆกั้นระหว่างเรากับน้องอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะแก้ไขตรงนี้
0: ครับผม
1: โดมค่ะ
2: คร
1: ับ โดมว่าความที่แบบเราเกิดมาเนาะตั้งแต่จำความได้นะจนถึงตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าอีก2เดือนเราจะตายเรานึกถึงความประทับใจที่สุดของเราอ่ะของโดมแล้วกันเออเรื่องอะไรเรื่องมาหนึ่งเรื่อง
2: เรื่องที่ประทับใจเหรอครับก็อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวครับที่แบบว่าเราอยากทำอะไรเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่มาตลอดครับผม
1: ทุกอย่าง
2: ครับผม
1: เช่น
2: แบบว่าอยากเรียนอะไรก็ตามใจไม่เคยบังคับครับว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี
1: ้ครับผม
2: ให้เราเลือกแผนอนาคตได้เองเลยครับ
1: หนูรู้สึกว่าหนูโชคดี
2: ครับผม
1: ที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี
2: ้ครับ
1: เสียดายไหมที่เราจะต้องแบบจากไปแล้วอ่ะ
2: ก็เสียดายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่างเลยเรียนมาตั้งนาน
1: โดมอยากทำอะไรบ้างไหนโดมบอกครูซิลู
2: ก็อยากทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงมากกว่านี้ครับ
1: ด้วยมือของโดมเอง
2: ใช่ครับ
1: แล้วโดมจะทำยังไง
2: ก็เรียนจบไปแล้วก็หางานที่มันแบบว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงครับผมเก็บออมเงินไว้ให้ดี
1: ๆ
2: เอาไปลงทุนอะไรเงี้ย
1: โอ้ความคิดวัยรุ่นสมัยนี้เนาะลงทุนนะคะต้นค่ะต้นว่าต้นเคยเสียใจอะไรหนักๆที่สุดในชีวิตบ้าง
3: น่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับเรื่องเวลาทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งครับทำให้เวลาสอบแล้วก็จะคะแนนออกมาไม่ค่อยดีครับ
1: อันนี้คือเรื่องที่ต้นเสียใจที่สุดนะ
3: ครับ
1: แต่พอต้นรู้ว่าต้นกำลังจะตายในอีก2เดือนเรื่องนี้เสียใจกว่าไหม
3: เสียใจกว่าครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ผมอยากทำเลยมากเลยครับ
1: อะไรบ้างลูก
3: เช่นอยากเรียนให้จบแล้วก็ทำงานอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขครับ
1: ตอนนี้เรามองว่าเขามีความสุขจากอะไรอยู่คนในครอบครัว
3: น่าจะจากการที่ยังมีกันอยู่ครับยังไม่มีใครใช่ครับ
1: แต่พวกเรารู้ใช่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต่อให้เราแบบอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือเรามองว่าเออมันไม่สมบูรณ์หรืออะไรแค่ไหนอะแต่สุดท้ายอะทุกคนมันจะไม่ได้อยู่กันไปครบถ้วนตลอดไปอยู่แล้วงั้นยกตัวอย่างสมมตินะสมมติว่าพวกเราสามารถที่จะวิดีโอคอลวิดีโอคอลแล้วกันเนาะวิดีโอคอลเป็นแบบเหมือนเป็นวิดีโอคอลแบบว่าล่ำลาอะไรอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายแต่เลือกได้คนเดียว ในชีวิตเราอะเนาะเราจะเลือกใครอะต้นเลือกใคร
3: น่าจะเป็นแม่ครับ
1: คนเดียว
3: ใช่ครับ
1: ครัวมีใครบ้าง
3: มีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องครับ
1: คนที่เหลือน้อยใจไหมลูก
3: ก็น่าจะมีบ้างครับ
1: แต่หนูเลือกแม่
3: ใช่ครับ
1: อยากจะพูดอะไรกับคุณแม
3: ่อยากจะบอกว่าให้แม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกรักแม่ครับ
1: เวลาที่เรารู้สึกว่ารักใครนะโดมนะกูถามโดมบ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารักใครเราอยากที่จะทำอะไรกับเขาบ้างอะในช่วงจังหวะที่เรากำลังจะไปแล้วอะ2เดือน
2: ก็อยากทำให้มั่นใจว่าหลังจากที่ไม่มีผมแล้วเขาจะอยู่ได
1: ้ทำไมเพราะเราถึงกลัวคนที่อยู่ต่ออยู่ไม่ได้ครับริว
0: ตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะจมปักอยู่กับความเศร้าเสียใจมากเกินไปจนไม่เป็นอันเป็นงานการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้ครับ
1: คีย์เวิร์ดของริวน่าสนใจจมปักมนุษย์จะจมปักกับอะไรก็ตามจากเหตุการณ์อะไรได้บ้างคะครูจมปลักเคยผ่านเหตุการณ์จมปลักมาไหมเราเนี่ย
4: โอ้ไม่ค่อยเลยครับ
1: ไม่ค่อยใช่ไหมแต่เราเคยเห็นคนจมปลัก
4: ก็น่าจะเลยครับ
1: เหตุการณ์อะไรอ่ะที่ทำให้คนมนุษย์จมปลักแล้วแบบว่าโหดึงตัวเองออกมาได้ยากหนึ่งเลยคือเนี่ยเรื่องของว่าลูกตายใช่ป่ะหลานตายหรือคนในสมาชิกครอบครัวเนี่ยตายนอกนั้นล่ะ
4: มันจะเป็นความคาดหวังครับแล้วผิดหวังอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
1: เยี่ยมมากเลยไม่น่าเชื่อมนุษย์อ่ะจะจมปลักกับความคาดหวังแล้วก็ผิดหวังหักงอซะเองอันนี้มันเกิดจากการสื่อสารในตัวเองเลยถูกไหมแล้วสุดท้ายก็แบบโอ้พังเพราะความคิดความคาดหวังของตัวเองที่มีต่อตัวเองพี่ลูกพี่ว่าถ้าเราอยู่กับความคาดหวังมากๆพี่จะเป็นยังไง
5: ก็อยู่กับความคาดหวังมากๆสมมติว่าถ้าเราแบบทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายไม่ได้ดังที่เราหวังเราก็แบบรู้สึกจมปักแบบทำอะไรไม่ถูกครับ
1: พอทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่มันเป็นความฝันของเรามันจะสำเร็จไหม
5: ไม่ครับผม
1: พี่ฝันถึงอะไร
5: ฝันว่าผมอยากจะทำงานให้แบบว่ามีเงินมีทองแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับ
1: อยากมีบ้าน
5: ครับ
1: บ้านหลังใหญ่เลยไหม
5: ครับ
1: ไว้ถ้าพี่มีบ้านเราจะไปเยี่ยมบ้านของพี่กันนะคะ บ้านใหญ่ทำไมเราถึงคิดว่าเนี่ยมันคือฝันของเรามีใครทำให้เราฝันอย่างนี้ไหมหรืออยู่ดีพี่ก็คิดขึ้นมาเอง
5: ผมคิดมาเองครับเพราะที่บ้านผมแบบว่ามีพ่อแม่แล้วก็แบบอยู่กันแบบมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวครับ อยากมีสร้างห้องแล้วก็ได้บ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ด้วยครับ
1: ทุกคนต้องมีเซฟโซน
5: ครับผม
1: แต่พอไม่มีห้องส่วนตัวกันเราก็รู้สึกอึดอัด
5: ครับผม
1: แต่มีเวลา2เดือนจะตายแล้ว จะตายแล้วค่ะอ่ะภูลูกกลับมาที่ภูภูครับ2เดือนนะที่ภูจะอยู่ได้เนี่ยภูว่าครูจะเริ่มต้นโฟกัสจากอะไรก่อนนอกจากเรื่องเที่ยวสมมตินะสมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
4: สมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
1: จะไปโฟกัสอะไรต่อดี
4: ก็น่าจะเป็นครอบครัว
1: ครอบครัวเหลืออะไรที่จะต้องทำ
4: ก็กินข้าวด้วยกัน
1: ทำไมถึงยากกินข้าวด้วยกันครับ
4: เพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลย
1: จริงปะมีโต๊ะอาหารไหม
4: มีครับ
1: มีแต่ทำไมไม่ได้กินข้าวด้วยกันเกิดอะไรขึ้น
4: ก็เหมือนจะกินคนละเวลาเลย
1: เป็นบุฟเฟ่มีอาหารอยู่บนโต๊ะ
4: ใช่ก็คือใครอยากกินก็กิน
1: ใครหิวก็ไปกิน
4: ครับ
1: เรามองว่าการกินข้าวด้วยกันมันทำให้เราเป็นยังไง
4: ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยอะไรมากขึ้นครับ
1: อยากให้เกิดขึ้น ริวลูก2เดือนริวอยากให้เกิดอะไรขึ้น
0: ก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวอาจจะเป็นทะเลหรือเที่ยววัดต่าง
1: ๆเที่ยววัดเที่ยวทะเล
0: ครับผม
1: หลังจากนั้นเราจะโฟกัสเรื่องอะไร
0: อาจจะมีเก็บเราอาจจะหาความรู้แบบเกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้แบบให้เป็นข้อมูลให้พ่อกับแม่หรือพี่สืบต่อได้เราแบบทิ้งเอาไว้ได้ครับ
1: เพราะเราไม่มีเวลาเลย
0: ใช่ครับเราหาข้อมูลเอาไว้ให้พวกเขาได้แล้วก็ศึกษาต่อได้ต่อยอดเอาครับ
1: ต่อยอด
0: ครับผม
1: เราก็ยังห่วงชีวิตประจำวันของเขาอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: อยากให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: โดมคะณตอนนี้โดมเองโดมรู้แล้วว่าโดมจะต้องตายใน2เดือน
2: ครับ
1: แต่เหมือนกับมีพรวิเศษมาให้โดมเลือกได้ว่าโดมจะตายแบบไหนครับมันจะเลือกอะไรลูกแต่ยังไงตายแน่ครับ
2: เลือกแบบไหนนะจริงๆตายแบบไหนก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากแบบว่าหลับไปเลยครับ
1: หลับเลย
2: แบบเช้ามาไม่ต้องตื่นครับผมมันดูสงบดี
1: สงบความสงบในมุมของโดมตอนนี้นะณตอนนี้ที่ยังไม่ตายนะ
2: ครับผม
1: มีบ้างไหมครับ
2: ก็มีครับมี
1: ช่วงไหนลูก
2: เป็นช่วงเวลานอนครับ
1: นอนสงบ
2: ที่สุดแล้ว
1: ที่สุดนอกนั้นไม่เลย
2: ก็เพื่อนบ้านมาครับ
1: และในมหาวิทยาลัยล่ะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยมีไหมช่วงเวลาที่แบบสงบอ่ะ
2: มีครับมี
1: ช่วงไหน
2: ที่แบบพักกลางวันครับไม่ค่อยวุ่นวาย
1: ไม่ค่อยวุ่นวายตอนเรียนวุ่นวายมาก ค่ะต้นคะต้นยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยเนาะแต่มีบางสิ่งเหมือนกันที่ต้นทำไปแล้วแล้วต้นรู้สึกว่าสบายใจละทำละแล้วไม่เสียใจเลยที่ทำมันลงไปแล้วมันคืออะไร
3: น่าจะเป็นเรื่องการลองหางานทำพาร์ทไทม์ครับ
1: แล้วก็ทำอะไรลูกทำอะไรลูกทำ
3: เคยทำเซเว่นแล้วก็มินิบิ๊กซีมาครับโดยการหาเงินใช้เองครับ
1: ยังทำอยู่ไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ
1: แต่เรารู้สึกดีมาก
3: รู้สึกดีครับ
1: ที่แบบโอ้ครั้งหนึ่งเราได้ทำละ
3: ใช่ครับ
1: มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำการได้หาเงินใช้เองทำให้ต้นตอบตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงแล้ว
3: รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับ
1: ครูอยากรู้ว่าความคาดหวังของความเป็นวัยรุ่นของพวกเราอ่ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอย่างต้นเล่ามาใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของว่าเราอยากแบบโตอยากเลี้ยงตัวเองใช่ไหม
3: คร
1: ับอันนี้คือหนึ่งความคาดหวังตอนที่เป็นวัยรุ่นโดมล่ะเราอยากเป็นวัยรุ่นที่เป็นยังไง
2: มีฐานะมั่นคงครับ
1: วัยรุ่นฐานะมั่นคงเป็นยังไงครับ
2: ก็อันนี้หมายถึงตอนที่มีงานแล้วหรือเปล่าหรือตอนช่วงเรียน
1: นิยามของหนูเลยวัยรุ่นที่ฐานะมั่นคงที่หนูอยากเป็น
2: ก็มีเงินเก็บครับผมสำหรับ
1: ประมาณเท่าไหร่ครับว่าเลยฮะ
2: ก็เก็บไปเรื่อยๆครับให้มันพอค่ารักษาพยาบาล
1: เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันคง
2: หลายๆแสนก็ได
1: ้หลายแสนหลายแสนนะครับแสนสาหัสไม่ใช่นะฮะหลายแสนบาทตอนนี้มีเท่าไหร่ลูกหลายศูนย
2: ์ใช่ครับมีศูนย์หลายตัวมาก
1: เร็วลูก
0: ครับผมส่วนของผมนะครับก็จะเป็นการร้องผิดร้องถูกทำลองไปเรื่อยๆครับเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับก็แบบทำหลายๆอย่างไปเลยครับ
1: นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าถ้าวัยรุ่นเราต้องทำ
0: ครับผมไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้ว
1: ไม่มีโอกาสแล้วเรามองว่าโอ้เลยวัยรุ่นไปนี้หมดละ
0: ใช่ครับ
1: โอเคจ้ะภูล่ะวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นแบบไหน
4: ก็น่าจะได้ใช้ชีวิตมั้งครับ
1: ใช้ชีวิตงั้นตอนนี้ภูว่าภูเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวยังถ้าผูกโยงกับนิยามใช้ชีวิตเนี่ย
4: ไม่ค่อยเลยคร
1: ับ ไม่ค่อยงั้นหนูเป็นวัยอะไรอ่ะนะตอนนี้ไม่ใช่สภาพร่างกายนะแต่ว่าเนี่ยความใช้ชีวิตของเราอ่ะเราว่าเรากำลังอยู่ในวัยอะไร
4: หมือนยังเด็กอยู่เลย
1: เด็กใช่ไหมทำไมอ่ะ
4: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นของตัวเองเลยครับ
1: ที่บอกว่ายังไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่มีเวลาทำหรือไม่ถูกอนุญาตให้ทำ
4: ก็น่าจะทั้งสองอย่าง
1: สองอย่างเลยลูกโอเคพวกเราอยากเห็นภูเติบโตเป็นวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวดูซิว่าภูจะได้ทำในสิ่งที่ภูอยากทำหรือเปล่าพี่ล่ะวัยรุ่นเตรียมตัวลูก
5: อยากจะแบบลองค้นหาสิ่งใหม่ๆทำดูครับ
1: เช่น
5: แบบว่าลองหางานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็เก็บออมเงินครับผม
1: นี่คือวัยรุ่น
5: ครับ
1: ที่ผ่านมาพี่ทำงานบ้างแล้วหรือยังคะ
5: ทำเคยช่วงปิดเทอมเคยทำงานที่โรงงานครับผม
1: ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้ว
5: ตอนนั้นก็ยังรู้สึกครับเพราะแบบเราทำงานแล้วเรามีเงินเก็บให้พ่อแม่ครับ
1: ประสบการณ์ของพวกหนูหรือแนวคิดของพวกหนูน่าสนใจมากหรอกคือบางทีเวลาที่เรามองดูวัยรุ่นแล้วเราเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันตัดสินไม่ได้ถ้าครูไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเราทั้ง5คนแบบนี้ครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราคิดแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่สถานการณ์มันคือเรากำลังจะตายภายใน2เดือนเนาะแล้วเราก็อยากที่จะแบบเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวในลักษณะไหนบ้างเอาละค่ะสุดท้ายละให้ทุกคนฝากเดี๋ยวเริ่มต้นจากพีก่อนละกันเนาะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยวันศุกร์เสวนาเราคุยกันเรื่องความตาย
5: อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าจะมาช้าหรือเร็วครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะพูดละลูก
4: ก็อยากฝากว่าอยากให้ใช้ชีวิตตามที่คิดเลยครับอยากก็ทำเลย
1: ตาม
4: ความรู้สึกเลยครับ
1: ทุกคนก็รอดูภูนะคะอยากทำอะไรทำริวละลูก
0: ครับผมก็ความตายนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้มันอาจจะสั้นหรือยาวแต่ว่าก็อยากให้ทำในสิ่งที่อยากทำอ่ะทำไปเลยครับเราล้มเหลวได้ไม่เป็นไรแต่อย่ายอมแพ้ครับก็ลงมือไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะโดมละลูก
2: ก็ของผมก็จะคล้ายๆของเรียวนะครับว่าถ้าอยากทำอะไรให้เริ่มลงมือเลยครับผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงไม่สำคัญถ้าเราพลาดก็จะเป็นประสบการณ์ของเราครับ
1: ค่ะครับขอบคุณค่ะต้นสุดท้ายลูก
3: ครับอยากจะฝากให้ทุกคนที่กำลังกลัวที่จะไม่กล้าทำอะไรบางอย่างนะครับให้มาลงมือทำครับถึงมันจะไม่สำเร็จเราก็ได้ลองมันครับ
1: ไม่สำเร็จก็ถือว่าได้ลอง
3: ครับ
1: ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงครึ่งหลังให้แนะนำตัวไหมเชิญเลยค่ะ
6: ผมนายธนาวุฒิปัลละวันครับชื่อเล่นชื่อโฟกครับ
1: โฟกค่ะ
7: ผมนายสุภกรครับชื่อเล่นชื่อภูครับ
1: ภูค่ะ
8: สวัสดีครับผมนายกนพิชช่างยนต์ครับชื่อเล่นชื่อกันครับผม
1: ค่ะ
9: สวัสดีครับผมนายประจันตพงศ์ดีมงคลครับชื่อเล่นชื่อฟัดครับ
1: ฟัดค่ะลูก
10: ผมพิรวิทย์มีประดิษฐ์ครับชื่อเนทครับ
1: โอเคเน็ต5คนนี้นะคะสถานการณ์ที่ครูให้ไปก็คือเราตายในอีกกี่เดือนคะกัน
11: 2เด
1: ือ
11: น
1: 2สู้ๆ2เดือนนะคะพูดถึงความตายเน็ตเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะต้องมานั่งแบบวางแผนกับตัวเองว่าเรากำลังจะตาย
10: สำหรับผมความตายผมไม่เคยคิดเลยครับผมแค่อยากให้อยู่ๆวันนึงมันก็เกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกว่า
1: ทำไมเนทถึงไม่อยากจะรู้ตัวกับมัน
10: ผมจะได้ไม่ต้องมาเสียใจที่ผมจะตายผมจะได้ตายไปเลยครับ
1: ตายไปเลยนะพัดลูก
12: ครับ
1: ความเสียใจที่มันเหมือนเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะตายเราก็เลยเสียใจอ่ะพัดเสียใจเรื่องอะไร

0: เสียใจเรื่องที่ว่าครอบครัวครับใช่ใช่ถ้าครอบครัวรู้แล้วว่าเอ้ยวันตายเราไปแจ้งเขาก่อนไงครับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะที่เราจะเสีย
1: หรือว่าเขาจะเป็นไง
0: ครอบครัวจะแบบ
1: เจ็บปวดเลยนะ
0: เจ็บปวดครับใช่ครับ
1: การลูก
2: ครับผม
1: มนุษย์หนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บปวดถูกไหม
2: ครับ
1: ความเจ็บปวดที่ผ่านมาของกันอะเอาเรื่องที่กันไม่ลืมเลยขอเรื่องนึงเรื่องอะไร
2: ผมยังไม่มีแบบว่าเหตุการณ์แบบว่าที่มันแบบว่าย
1: ังไม่เคยเจอ
2: ขั้นนั้นนะครับผม
1: เอางั้นแปลว่าสมมติเนี่ยที่ครูให้สถานการณ์2เดือนกำลังจะตายอะหนูว่าอันนี้เจ็บปวดที่สุดเลยไหมอัน
2: นี้ก็เจ็บปวดอยู่ครับผม
1: กันยังไม่อยากตาย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าการเลือกได้การจะบอกใครเป็นคนแรก
2: บอกยายครับผมเพราะว่าอยู่กับยาย2คนครับ
1: การนึกออกมาว่ายายจะเป็นยังไง
2: ยายผมเขาก็น่าจะเสียใจมั้งครับที่แบบผมไม่ได้อยู่แล้วผมก็กลัวยายเขาจะอยู่ไม่ได้ครับผม
1: เราเคยทำให้ยายเสียใจไหม
2: เคยครับ
1: แต่ครั้งนี้จะตายหนูว่ายายเสียใจกว่าครั้งนั้นไหม
2: น่าจะเสียใจแบบสุดๆเลยคร
1: ับ สุดๆเลยขอบคุณค่ะพัดลูกเอ้ยภูค่ะขออภัยภูค่ะภูว่าความเป็นเด็กของภูแล้วก็ขยับมาเป็นวัยรุ่นแต่ยังไม่ทันถึงวัยผู้ใหญ่เลยอะต้องตายแล้วอะภูห่วงอะไร
3: พ่อแม่ครับเรายังไม่ได้เรียนยังไม่จบยังไม่ได้แบบว่าทำงานมีเงินทดแทนบุญคุณของพ่อกับแม
1: ่
3: ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของการทดแทนบุญคุณนะโฟกลูกพอพูดถึงการทดแทนบุญคุณคนอ่ะกำลังจะตายอ่ะลูกยังจะมาห่วงเรื่องแบบการทดแทนบุญคุณทำไมไอ้เรื่องของการทดแทนบุญคุณมันถึงแฝงฝังอยู่ในความคิดของเรา
4: เพราะว่าแม่เขาตั้งความหวังไว้
1: ครับและครูเดาว่าก็คงเป็นแม่ของทุกๆบ้านถูกไหมตั้งความหวังไว้งั้นครูถามลึกลงไปอีกได้ไหมว่าทุกๆความหวังของคนในบ้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นใครอ่ะเรารู้สึกยังไง
4: รู้สึกต้องทำให้ได้ครับ
1: ทำไมโฟกถึงรู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้
4: เพราะว่าแม่เขามันคือความสุขของแม่ครับ
1: แล้วทำไมเราต้องทำให้แม่มีความสุข
4: เพราะว่าเขาทำให้ผมมีความสุขก่อน
1: มนุษย์เป็นแบบนี้ใครก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำให้เขามีความสุขบ้างครูลูกคนที่ทำให้หนูมีความสุขหนูก็อยากให้เขามีความสุขบ้างถูกไหมก่อนที่ภูจะไป2เดือนเนี่ยภูว่าภูคิดถึงใครที่เขาเคยทำให้เรามีความสุขที่สุดเลือกได้1คน
3: ยายครับยายครับ
1: ยายคุณยายทำไมคะคุณยายทำอะไรไว้
3: ผมโตมากับยายเลยครับโตมากับยายเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ได้ช่วงอนุบาล
1: ค่ะก็เป็นประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เราอยู่ร่วมกันมาตลอด
3: ครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปหาเขาได้กลับแค่ช่วงเทศกาลอะไรประมาณนี้ครับ
1: ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยลูก
3: ครับ
1: ต้องกลับไปที่จังหวัดอะไรลูก
3: สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยจากนี่จากพระนครศรีอยุธยานะ
3: ครับ
1: ไปสุโขทัยกี่โล
3: ประมาณ300ครับ
1: 300
3: ครับ
1: ทำไมถึงไม่ค่อยได้กลับลูกติดอะไรติดตรงไหน
3: ช่วงนี้ติดไอ้นี่นะครับทำงานทำงานเลยหยุดน้อยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้กลับไป อย่างช่วงปิดเทอมอะไรครับอาจจะได้กลับแค่ช่วงเทศกาลไม่กี่วันเพราะปกติก็จะกลับยาวปิดเทอมก็กลับไปเป็นเดือนอยู
1: ่แต่นะเรากำลังจะตายในอีก2เดือนหนูวางแผนยังไงกับชีวิตที่กำลังอยู่พระนครศรีอยุธยาแล้วคุณยายซึ่งเรารักที่สุดใช่ไหมอยู่สุโขทัย

0: ระวางแผนยังไง
1: ว่าผมก็น่าจะออกเลยครับ
0: ออกเลยนะ
1: งานออกจากเรียนเลยครับ
0: ทุกอย่างเทหมด
1: ครับ
0: ไม่เสียดายเหรอ
1: ไม
0: ่เพราะ
1: เราอยากกลับไปอยู่กับยายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาอยู่แล้วครับก็อยากใช้เวลาอยู่กับเขาครับ
0: ฟังภูมาถึงตรงนี้ลูกเราคิดดูคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำมันเยอะมากเลยถูกไหมแต่พอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายแล้วอะทุกอย่างไม่สำคัญเลยการลูกในส่วนของการว่าการทุ่มเทกับหลายๆอย่างนะครูว่านะนะในชีวิตเออแต่พอ2เดือนสุดท้ายเนี่ยการว่าการจะทุ่มเทกับอะไร
2: โอ้อันนี้ผมก็ตอบยากเลยครับก็คงจะทุ่มเทกับทุกอย่างเหมือนเดิมอะครับ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
2: ครับ
0: เรียนก็มุ่งมั่นเรียนต่อไปจนกว่าจะครบ2เดือนหรือเปล่า
2: ถ้าเรียนก็ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ได้อีก2เดือนก็คงจะเหมือนเพื่อนครับไม่เรียนแล้วครับ
0: ออกแล้วนะ
2: ออกมาแบบว่าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำอะครับผม
0: อยากรู้ว่ากันจะทำอะไรคะ
2: ผมก็น่าจะตอนนี้ผมชอบตกปลาครับก็จะอยากลองไปตกปลาทะเลสักครั้งหนึ่งครับ
0: ทะเล
2: ครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันแบบว่ามันก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วมั้งครับในการทำอะไรแบบนี
0: ้คือเราชอบ
2: ครับ
0: ค้นเจอแล้วสิ่งที่ชอบ
2: ครับผม
0: พัดลูก
3: ครับ
0: ตั้งแต่จำความได้เนาะจนถึงณตอนนี้พัดค้นตัวเองเจอแล้วหรือยังซึ่งตอนนี้กำลังจะตายนะอีก2เดือนค้นตัวเองเจอแล้วหรือยังว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร
3: ก็อาจจะเป็นความรู้สึกครับแล้วก็ความทรงจำ ที่ทำกับครอบครัวครับใช่
0: อันนั้นคือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบครับเก็บเรื่องราวดีๆกับครอบครัวไว้ใช่ในระยะเวลาแค่2เดือนเนี่ยก็ออกไปทำอย่างอื่นกับครอบครัวเย็นมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: ช่วงนี้ทำอย่างนั้นบ้างไหม
3: ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำครับพอดีว่าติดทำงานตอนเย็นนะใช่ครับก็เลยการกินข้าวก็จะแบบว่าจะเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลกลับไปบ้านดีใช่ใช่แล้วก็บางทีก็จะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านใหม่ใช่
0: เอางั้นแปลว่าเดือนที่ไม่มีเทศกาลหยุดเลยอย่างเช่นเดือนกันยายนเนี่ยพัดไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหม
3: ที่ผมบอกครับไปรับพ่อกับแม่มาด้วย
0: อ๋อมาด้วย
3: ก็จะไปรับเข้ามาสักอาทิตย์นึงมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับออกไปเที่ยวพี่ชายก็จะเป็นคนจัดการพาไปแล้วก็เย็นมาก็ไปหากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความรักในครอบครัวครับผม
0: ครูถามหน่อยความสัมพันธ์มันสำคัญยังไงกับวัยรุ่นอย่างเราลูกเนส
4: ความสัมพันธ์แบบไหนครับ
0: ทุกอย่างอ่ะ
4: มันเติมเต็ม
0: เติมเต็ม
4: ความรู้สึกเรามั้งครับ
0: แปลว่ามนุษย์ทุกคนพอเกิดมาปุ๊บเราขาดอยู่ถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: เราต้องการสิ่งเติมเต็มซึ่งสิ่งเติมเต็มที่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รูปแบบไหนที่เนทชอบที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีมีความสุขกับมันเนี่ย
4: ผมชอบความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อย
4: ๆไม่มีอะไรบื่อบ่าน
0: านๆ
4: ใช่ครับ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ
0: เจอยังไม่กล้าบอก
4: ยังครับ
0: แต่เราอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้น
4: ครับ
0: แต่เนทกำลังจะตายในอีก2เดือนค่ะย้ำอีกแล้วเน็ตกำลังจะตายภายในอีก2เดือนเน็ตว่าเรื่องความสัมพันธ์พวกนี้ยังสำคัญกับเน็ตอยู่ไหม
4: สำหรับผมว่ามันไม่สำคัญนะครับ
0: อ๋อแล้วอะไรสำคัญลูก
4: สำหรับถ้าจะตายใน2เดือนสำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของตัวเองครับผมอาจจะออกไปอยู่ตัวคนเดียวไปเที่ยวไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการติดต่อใครเลยครับ
0: เน็ตต้องการที่จะสื่อสารกับตัวเองให้มากที่สุดกลับมาคุยกับตัวเอง
4: ใช่ครับ
0: และสร้างความสัมพันธ์กับตัวเอง งั้นครูขอโฟกัสที่คำถามนี้เลยนะคะพัดลูก
5: ครับผม
0: พัดว่าที่ผ่านมาพัดมีช่วงเวลาที่สร้างความสัมพันธ์กับตัวเองบ้างไหม
5: อ๋อมีครับ
0: อะไร
5: ก็คือบางอย่างอาจจะความสัมพันธ์ความทรงจำเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเสมอไปฮะ อาจจะไปข้างนอกตัวผมอ่ะเป็นคนชอบแบบว่ากลางคืนอย่างเงี้ยชอบออกไปขับรถเล่นหาความสุขให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับชอบเป็นคนที่ชอบขับรถรับบรรยากาศอะไรเงี้ยเข้ากับตัวเองหรือบางทีก็ไปหาความสุขบ้านเพื่อนครับอะไรอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะไรอย่างงี้กว่า
0: ตอนขับรถเราอยู่คนเดียว
5: ถูกต้องครับใช่
0: พอเวลาที่เราอยู่คนเดียวรู้สึกยังไง
5: ผมรู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอีกอย่างคือความรู้สึกเรามันโล่งครับความคิดมันโล่งอะไรเงี้ยครับขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับรับลมคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมยิ่งเป็นคนชอบแบบนี
0: ้ค่ะ
5: ครับผม
0: การลูก
6: ครับ
0: เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับตนเอง
6: ครับ
0: กันเคยเกิดปัญหาไหมปัญหาตอนนี้อยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วมีปัญหา
6: บางทีเวลาเจอปัญหาก็อาจจะฟุ้งซ่านมั้งครับอาจารย์
0: ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียว
6: ครับ
0: แปลว่าถ้าเวลาเราเจอปัญหาเราต้องไม่อยู่กับตัวเองเหรอในความคิดของกันนะกันหลุดออกจากปัญหานั้นน่ะได้ด้วยตัวเองหรือผู้อื่น
6: ก็คงต้องอยู่กับคนเองอ่ะครับผมมันแบบว่าอยู่กับตัวเองก็กลัวแบบนั่นแหละครับมันแบบ
0: คิดฟุ้งไป
6: ครับผมคิดไปเรื่อยครับ
0: บางคนเป็นแบบนี้ก็คือบางคนชอบที่จะอยู่กับตัวเองวัยรุ่นบางคนเนาะเป็นแบบนั้น
6: ครับ
0: แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่กับคนอื่นด้วยงั้นคุณนึกออกแล้วว่าช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของกันคงไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหม
6: ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียวคุณพูดถูกไหมกลัวการอยู่คนเดียว
6: ใช่ครับ
0: ใช่งั้นอย่างนี้เราจะเลือกใครมาอยู่ด้วยดีล่ะ
6: ก็คงจะต้องเป็นยายมั้งครับผม
0: คนเดียวเลย
6: ใช่ค่ะ
0: หนูว่าช่วงสุดท้ายของหนูกับคุณยายหนูจะทำอะไรร่วมกันบ้างลูก
6: ก็คงจะทำกับข้าวมั้งครับ
0: คุณยายทำชอบทำอะไรให้กินคะแล้วหนูชอบมากเลย
6: ข้าวผัดครับผม
0: ข้าวผัดรถไฟอย่างเงี้ยเหรอ
6: ข้าวผัดไข่ครับ
0: ข้าวผัดไข่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยเหรอลูก
6: ไม่ใส่ครับผม
0: อ๋อข้าวผัดไข่ทำไมถึงว่าอร่อยคะ
6: เหมือนว่ารสชาติน
0: ึกแล้วหิวเลยค่ะ
6: รสชาติมันแบบว่า
0: ไม่เหมือนใคร
6: ใช่ครับ
0: หลังมอเนี่ยมีแบบนี้ไหม
6: อ๋อไม่มี
0: มือยายไม่มีดูสิคะเวลาที่เรานึกถึงแบบคนที่เรารักใช่ไหมความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการสัมพันธ์กับตัวเองเราก็จะนึกถึงเวลาที่เขามอบช่วงเวลาให้เรากินดีอยู่ดีครูลูกครูบ้าง
6: คร
0: ับ พอครูมองครูแล้วครูนึกถึงว่าเอ๊ะในช่วงจังหวะที่ครูมีความมากเลยอ่ะจะเป็นยังไงครูนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ไหม
1: เหตุการณ์ที่มีความสุข
0: ใช่มากที่สุดเลย
1: กลับไปไหว้ยาย
0: ไหว
1: ้ครับ
0: แค่ไหว้เองนะ
1: ครับก็กลับไปเราจะผมจะนอนกับยายครับทุกครั้งที่กลับแล้วก็กลับไปอยู่กับยาย
0: ตอนนั้นมีความสุข
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงมีความสุขกับมันล่ะทั้งที่รูปแบบของมันแบบเรียบง่ายมากเลย
1: ว่ามันน้อยครับมันน้อยที่จะได้ทำแบบนั้นเพราะส่วนมากเราจะอยู่ที่นี่ทำหน้าที่อยู่ที่นี่ทำงานเรียนครับมีแค่ไม่กี่วันจะได้กลับไปครับ
0: ดูสิคะเราเริ่มโฟกัสเราเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะโฟกัสว่าเอ้ยอีก2เดือนเรากำลังจะตายเนี่ยมันกลายเป็นแบบเรื่องวุ่นวายไปเลยเนาะโฟกัสถามโฟกบ้างผู้อยากฟังโฟกในมุมมองที่ตอนเนี้ยครูให้สถานการณ์โฟกไปว่าโฟกจะต้องตายในอีก2เดือน
1: ครับ
0: ให้ไปอีกโฟกสามารถที่จะเอา เอาบุ

0: คนไปได้1คนโฟกจะเอาใครไปด้วยคะ
1: เอาแม่ไปด้วยครับ
0: เอาคุณแม่ไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมลูก
1: เพราะว่าถ้าผมตายเขาก็เสียใจครับ
0: เป็นห่วง
1: ใช่ครับผมไม่อยากให้เขาเสียใจถ้าตายก็สบายครับ
0: ตายสบาย
1: ใช่ครับ
0: สมมตินะโฟกเนี่ยจะต้องขับรถชนครับแรงไหมแรงอยู่นะขับรถชนลูกถ้าหนูบอกว่าหนูจะให้คุณแม่ตายด้วยหนูต้องเอาแม่ไปด้วยชนยังไงก็ได้อะให้แม่ตายด้วยเอาไหม
1: ไม่เอาครับถ้าแบบนั้นไม่เอา
0: ทำไมลูก
1: ทำไม่ลงครับ
0: ทำไม่ลงนี่ไงมันมีหลายอย่างที่แบบโอ้เราอยากที่จะแบบให้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่เราจะไม่อยู่แล้วอะแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้หรอกมันมีหลายอย่างมากที่เราอยากทำแต่เราทำไม่ได้เอาผูบ้างผูคะหลายอย่างเลยในชีวิตที่ผูอยากทำแต่ผูทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันทำได้คืออะไรครับ
2: ไม่น่ามีนะ
0: ไม่มีจริงปะเนี่ยเป็นซูเปอร์แมน
2: ที่อยากทำแล้วทำไม่ได้
0: ใช่ทำไม่ได้
2: ตอนนี้ยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มีแสดงว่าภูเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นมากเลยอ่ะถูกปะเนาะแบบว่าตั้งใจทำอะไรก็คือทำได้หมดเลยเหรอ
2: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยค่ะฟังกันบ้างกันครับ
3: ครับ
0: อยากทำอะไรแล้วทำไม่ได้บ้างนี่ครูเคยฟังกันแบบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยแบบเขาก็เก่งเนาะแต่มีบางอย่างไหมที่แบบภูที่กันแบบว่าทำไม่ได้เหมือนอย่างภูอย่างเงี้ยแบบแต่ภูบอกว่าภูไม่มีกันมีบ้างไหม
3: ก็มีครับผม
0: อะไรลูก
3: ผมอยากให้แฟนยอมรับในตัวผมครับผม
0: แต่ทำไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แฟนยังอยู่กับเราไหม
3: อยู่ครับ
0: แต่เขาก็ยังยอมรับเราไม่ได้สักที
3: ก็แบบว่าเขาว่าสมมติผมชอบอันนี้เขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะให้ทำสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแบบไปขัดกับเขาอะไรประมาณนี้
0: เช่นอะไรคะที่พอเปิดเผยได้
3: อย่างเช่นผมชอบตกปลาเขาไม่ให้ผมตกปลาครับเพราะ
0: เหตุผล
3: บาปครับผม
0: ยายเขายอมรับ
3: ครับผม
0: ยอมรับว่านี่คือความสุขของเราใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: นี่คือสิ่งหนึ่งมาพัดบ้างอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วไม่มีวันทำได้
4: ไม่มีครับ
0: จริงฮะ
4: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์จะมีวิธีการแก้ไขเสมอครับไม่ว่าปัญหาอะไรมันต้องมีการแก้ไขตลอดอะไรเงี้ย
0: หนูแก้ไขได้หมด
4: ใช่ครับพี่ชายผมปลูกฝังตลอดครับ
0: ปลูกฝังว่าอะไรลูก
4: ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังทำให้เต็มที่ฮะ
0: โอ้ใช่อยากเห็นพี่ชายจังเลยสุดยอดมากเลยเราโชคดีนะที่แบบมีพี่ชายคอยถ่ายทอดแนวคิดแบบนี้นะ
4: ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะมาเนตบ้างอยากทำอยากทำมากปัจจุบันก็อยากทำแต่ทำไม่ได
5: ้ผมอยากตายครับ
0: อยากอะไรนะ
5: ผมอยากตายครับ
0: อยากตายเดี๋ยวทำไมอ
5: ่
0: ะ
5: ผมเพิ่งไปประสบปัญหาทางอารมณ์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วมันยังติดค้างอยู่ในใจผมต้องกินยานอนหลับทุกวัน
0: จริงป่ะ
5: ผมยังรู้สึกอยู่ว่าย
0: ังจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมลูกอยากทำแต่ก็ทำไม่ได้อยากตายแต่ก็ตายไม่ได้
5: ใช่ครับ
0: ที่อยากตายแต่ตายไม่ได้เพราะอะไร
5: ผมยังมีแมวที่ต้องเลี้ยงอยู
0: ่ห่วงแมวนะลูก
5: ใช่ครับ
0: กลัวน้องอยู่ไม่ได้
5: ใช
0: ่สมมุติไม่มีน้องอ่ะไม่มีแมวไปไหม
5: ผมก็ยังมีอีก3ตัวครับ
0: อีก3ตัวก็เป็นแมวเหมือนกันอีก
5: ใช
0: ่มันคลอดออกมาใช่ไหมลูก
5: ใช่ครับผมต้องอยู่มันไปเรื่อยๆก่อน
0: สมมุติไม่มีแมวเลยล่ะ
5: ผมก็คง
0: ยังมีอีกไหม
5: มีครอบครัวที่ยังเป็นห่วงอยู
0: ่ก็ยังตายไม่ได้
5: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเมื่อเราคิดแล้วว่าเอ้ยยังมีอะไรอะไรอยู่สิ่งที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ที่ยังจัดการไม่ได้วิธีการก็คือเราแค่ปล่อยกับวางสุดท้าย

0: เดี๋ยวอยากให้ทุกคนพูดถึงนิยามของความตายกับการปล่อยวางหน่อยเอาเน็ตกันความตายกับการปล่อยวางมันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: สำหรับผมคิดว่าความตายคือความว่างเปล่าครับมัน
0: เป็นสีอะไรความว่างเปล่าของ
1: ความว่างเปล่ามันเป็นสีขาวครับม
0: ันสีขาวเลย
1: มันไม่มีอะไรเลยมันแค่ดับลงไปเฉยแค่นั้นจบเลย
0: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะพัดบ้าง
1: ครับ
0: แบบไหนในความรู้สึกของเรา
2: ความตายใช่ไหม
0: ใช
2: ่ก็คือมันเป็นเรื่อง
0: ความตายกับการปล่อยวาง
2: ก็คือการตายความตายนะก็คือเรื่องของอนาคตครับเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนที่เราอยู่อ่ะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำดีๆที่อยู่กับคนรักครอบครัวแล้วก็พ้องเพื่อนไว้ให้หมดครับผ
0: ม
2: ใช่ครับตอนตายจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลอะไรใช่ครับ
0: ไม่อยากกังวล
2: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างได้หมดแล้วนะพะนะไม่มีเก็บตกแล้ว
2: ครับ
0: แบบเก็บได้หมดอ่ะเราก็จะรู้สึกปล่อยวาง
2: ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นความทรงจำดีๆที่เราเก็บมา
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: กันบ้างความตายกับการปล่อยวาง
3: ผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตายแล้วก็เหมือนเราทิ้งร่างกายสังขารแล้วครับปล่อยวางก็คือเราแบบอะไรบางอย่างไว้ครับก็เหมือนกันนะครับ
0: อืมค่ะชอบอ่ะการตอบดีคือมันเหมือนกันมันไม่ใช่คนละอย่างแต่มันเหมือนกันในมุมมองของกันนะ
3: ใช่ครับ
0: อ่ะภูบ้างความตายกับการปล่อยวาง
4: ครับของผมน่าจะยากนะครับกับการปล่อยวาง
0: ยากใช่ไหม
4: คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
4: ถ้าสำหรับตายภายใน2เดือนรู้สึกมันเร็วไปครับมันแบบเราเกิดมา20ปีเองครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังอยู่ในวัยรุ่นยังไม่ได้สร้างครอบครัวไม่ได้อะไรยังไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเลยมันจะปล่อยก็น่าจะยากครับ
0: วางไม่ได้เลยแต่ห่วงสุดท้ายของปูจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าปูยังอยู่กับความรู้สึกที่ยังปล่อยวางไม่ได้ปูจะเป็นยังไงลูกตอนนั้นลองคิดดูเล่นๆจะทุกข์หรือสุขก่อนอะ
4: ทุกข์ครับ
0: ทุกข์ใช่ไหม
4: ทุกข์มาก
0: การปล่อยวางไม่ได้มันเหมือนเรายังจับคนคนนั้นอยู่คนคนนั้นก็คือคุณยาย
4: ครับ
0: มันจะเป็นไงสภาพกูเดาว่าเขาก็ยิงจับเราอ่ะถูกปะ
4: คร
0: ับ เคยเห็นใช่ไหมว่าเหมือนในหนังเงี้ยอย่าไปอย่าไปอะไรเงี้ยนั่นคือความไม่ปล่อยวางแล้วกูจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงความรู้สึกที่ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได
4: ้ก็คิดว่าน่าจะต้องรีบทำทุกอย่างครับ
0: รีบทำทุกอย่างให้ทันเวลามีน้อยทุกวันนี้เรารีบทำทุกๆอย่างอยู่ไหม
4: ยังครับ
0: ยังเฉยๆเรื่อยๆอยู่ใช่ไหม
4: ครับ
0: ตัวผู้เองเป็นคนแบบชิลๆปะชิล
4: ครับ
0: เรื่อยๆแต่ถ้าอีก2เดือนจะตายนี่พูดรีบเลยสปีดเลย
4: ครับ
0: โอเคค่ะมาโฟกบ้างลูกความตายกับการปล่อยวาง
3: ก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนกัน
3: ใช่ครับเพราะว่าตายกับปล่อยวางนี่มันก็แทบจะเป็นคล้ายๆกันแล้วความรู้สึกครับถ้าตายก็คือเราก็ต้องปล่อยวางอะถึงเราจะปล่อยไม่ได้ครับยังไงเราก็ต้องทำใจให้มันปล่อยวางให้ได
0: ้จริงๆแล้วที่ครูเชิญให้พวกเรามาคุยเรื่องเนี้ยพวกเราว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมยังไงบ้างอะโฟกก่อน
3: ก็อาจจะเป็นข้อคิดหรือว่าแนวทางสำหรับคนที่อาจกำลังจะตายครับอาจจะได้ข้อคิดมากขึ้นในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู
0: ่ค่ะภูบ้างค่ะในห้องเรามีภูหลายภูนี่คือภูทูอีกคนหนึ่งคือภูวันอะ
4: ก็น่าจะทำให้คนอื่นได้เพราะว่า

0: เป็นแบบอย่างครับ
1: เป็นแบบอย่าง
0: ได้ฟังก็น่าจะได้เตรียมตัวเรื่องการทำอะไรเงี้ยอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำอะไรที่คิดจะทำอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ลงมือทำ
1: การเตรียมตัวสำคัญ
0: ครับ
1: การลุก
2: ครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับ
1: เราคิดว่าประโยชน์ของการที่แบบเนี่ยทุกคนมานั่งฟังกันอ่ะเขาได้อะไรบ้างลูก
2: ก็น่าจะรู้จักการแบบว่าเห็นค่าของเวลาครับผมเพราะว่าเวลามันแบบว่ามันไม่ย้อนกลับมาครับแล้วมันก็หาที่ไหนไม่ได้ด้วยครับก็อยากทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะครับ
1: ค่ะ
2: จะมาเสียดายทีหลังไม่ได้ครับผมถ้ามีเวลาอยู่อีก2เดือนก็มันก็เป็นเวลาที่น้อยอ่ะครับก็คงจะไม่ทันมั้งครับถ้าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมประมาณนี้ครับ
1: พัดลูกประโยชน์ของคนที่ฟังพัดค่ะ
3: ประโยชน์นะครับ
1: เขาได้อะไร
3: ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่กลุ่มผู้ผมมาให้ข้อคิดครับว่าถ้าตายไปใน2เดือนเนี้ยเราจะทำอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบว่าคุณจะได้รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่อ่ะคุณจะเลือกทำอะไรกับครอบครัวกับคนรักหรือคนรอบข้างให้มีความสุขตามคุณยังไงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
3: โอเคครับ
1: เนทลูก
4: ก็มนุษย์นะครับเหมือนกระดาษสีคุณเติมสีมาตั้ง20กว่าปีแล้วคุณอยากจะลบมันไหมผมว่ามันไม่คุ้มที่จะลบกระดาษนั้นหรอกครับใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆดีกว่าครับ
1: ขอบคุณทั้ง5คนมากเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ดีแน่นอนว่ามันจะสร้างให้เมล็ดพันธุ์ที่ดูอยู่ได้รับการส่งต่อความรู้สึกดีๆไปอย่างแน่นอนค่ะความที่พออยู่ในระดับอุดมศึกษามันทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยจะมีระยะของการเรียนการสอนเนี่ยอีกแบบหนึ่งอาจจะไกลกันมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมีความเกรงใจเราและถ้าเราจะกระตุ้นให้เขามีกระบวนการในการสื่อสารเขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารสักเท่าไหร่พอเวลาพูดคุยกับเพื่อนก็อาจจะพูดคุยแค่เรื่องที่เกี่ยวกับวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยพูดเกมพูดอะไรนู่นนี่นั่นเงี้ยปัญหาก็จะไม่ได้พูดลึกๆแต่ถ้าหากว่าเขามีกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองตัวเขาเองเนี่ยเขาจะลดการพึ่งพิงคนอื่นลงต่อให้คนอื่นๆในชีวิตเขาอ่ะจะห่างจากเขาหรือใกล้กับเขายังไงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาจะมีวัคซีนที่มีพลังงานสูงมากเพราะว่าพอได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเนี่ยตัวเขาเองเขาจะรู้สึกทบทวนตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

สวัสดีครับก็มาถึงชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับครั้งก่อนนี่ผมได้พูดถึงศิลปะในความหมายสากลไปแล้ววันนี้นี่ผมจะนำเสนอในหัวข้อองค์ประกอบของศิลปะนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำท่านผู้ชมก็สู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบในงานศิลปะกันเลยนะครับศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญนะครับในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยศิลปินเนี่ยจะใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายประการมากเลยนะครับในการถ่ายทอดความรู้สึกแนวความคิดผ่านทางผลงานศิลปะของพวกเขานี่ให้พวกเราได้รับรู้โดยรับรู้ได้ทางตาและก็ทางหูนะครับและท่านศาสตราจารย์ชลุเนียมเสมอท่านได้เปรียบเทียบการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีและก็ศิลปินนะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยโดยนักดนตรีเนี่ยท่านบอกว่าใช้เสียงนะครับเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางถ้าเป็นโน้ตก็คือโดเรมีฟาโซลาพวกนี้นะครับแล้วก็สัมผัสได้ด้วยใช้หูในการฟังก็คือใช้ส่วนที่เรียกว่าสูตรศิลป์นั่นเองนะครับในขณะที่นักประพันธ์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวอักษรในการเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างพิธีกรรมต่างๆให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้คิดจินตนาการนะครับเป็นเรื่องเป็นราวและก็ในส่วนของทัศนศิลปินเขาก็จะใช้ทัศนธาตุต่างๆที่ผมจะพูดถึงนี่แหละครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ทางตาเดี๋ยวเข้ามาดูในรายละเอียดกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของผลงานศิลปะเลยนะครับองค์ประกอบของศิลปะเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบหรือปัจจัยต่างๆที่รวมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความหมายและก็ประสบการณ์ที่ผู้ชมจะได้รับจากผลงานศิลปะนั่นเองนะครับองค์ประกอบหลักๆของศิลปะได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่มีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่เป็นงานศิลปะซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าทัศนธาตุนะครับภาษาอังกฤษก็คือ visual elements ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้พวกเราได้ชื่นชม

กันศิลปินจะใช้สิ่งนี้แหละครับมาเพื่อที่จะรังสรรค์ผลงานของเขานะครับทัศนธาตุเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรนะครับสามารถทำให้เกิดความสะเทือนใจ

แล้วก็สามารถสร้างสุนทรียะสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์ให้กับผู้ดูได้นะครับงานศิลปะที่ได้จากการใช้ทัศนธาตุเหล่านี้เราเรียกว่าทัศนศิลป์นะครับหรือวิชวลอาร์ตนั่นเองทีนี้มาทำความรู้จักความหมายแล้วก็ความสำคัญของทัศนศิลป์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรในพจนานุกรมนี่ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุไว้ว่าทัศนศิลป์หมายถึงศิลปกรรมประเภทหนึ่งนะครับที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงซึ่งรับรู้ด้วยการมองเห็นและก็การสัมผัสทัศนศิลป์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก2 ส่วนก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่ารูปทรงนะครับหรือรูปองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับคือเมื่อเราเห็นรูปนี่เห็นภาพเห็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเราจะเห็นรูปทรงที่อยู่ในผลงานนั้นหรือเห็นผลงานนั้นถ้าเป็นงานประติมากรรมก็เห็นรูปทรงตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่ารูปทรงองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับซึ่งเห็นจับต้องได้และในส่วนของเนื้อหาก็คือองค์ประกอบทางนามธรรมเมื่อศิลปินเนี่ยเอารูปทรงมาให้เราเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องตีความนะครับหรือไม่ก็ศิลปินก็จะบอกว่าเขาจะสื่อสารถึงอะไรซึ่งรูปทรงที่เขานำมาให้เราดูนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรส่วนนั้นแหละครับก็คือเนื้อหาที่อยู่ภายในเขาเรียกว่าองค์ประกอบทางนามธรรมนะครับรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยจะทำให้ศิลปะนี้มีคุณค่าและมีความหมายนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความหมายหรือการใช้ทัศนธาตุต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมและการจัดระเบียบทัศนธาตุต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนั่นเองดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาสวยงามสื่อสารความคิดกับผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจึงต้องการความรู้และก็ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะการใช้ทัศนธาตุเพื่อการสร้างสรรค์งานที่เป็นทั้ง2มิติได้แก่งานด้านจิตรกรรม2มิติในที่นี้หมายถึงว่างานที่สร้างสรรค์บนแผ่นราบนะครับแล้วก็งาน3มิติก็ได้แก่งานที่เป็นพวกปั้นพวกประติมากรรมนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับนักวิชาการศิลปะได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบทางศิลปะก็คือการจัดรวมกันของทัศนธาตุต่างๆเพื่อเกิดงามที่เหมาะสมตามหลักการจัดองค์ประกอบนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีหลักการจัดด้วยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในโอกาสต่อไปนะครับงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาจะต้องประกอบสามารถตอบสนองนะครับแนวคิดและก็เป้าหมายที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาและการทำความเข้าใจองค์ประกอบของศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อให้สามารถจัดระเบียบทัศนธาตุแต่ละชนิดเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สามารถที่จะประสานกันจนเป็นเอกภาพแล้วก็สิ่งนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญของผลงานศิลปะถ้างานไม่ดูแล้วเป็นมีความกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพหนึ่งงานศิลปะก็จะด้อยค่าลงไปนะครับผู้ที่สนใจศิลปะควรหาโอกาสนะครับเข้าไปชมนิทรรศการศิลปกรรมต่างๆนะครับในหอศิลป์ในแกลเลอรี่หรือว่าในส่วนที่ศิลปินเขาจัดแสดงก็พยายามที่จะไปดูบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุนะครับว่าเขาเอาทัศนธาตุอันไหนบ้างมาใช้แล้วก็ใช้อย่างไรไอ้ไหนเป็นตัวเด่นเป็นตัวรองซึ่งมันมีรายละเอียดที่มากมายนะครับพูดในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนี่อาจจะไม่พอนะครับปัจจุบันนี้นี่โลกเรามีพัฒนาก้าวไกลนะครับเทคโนโลยีทำให้เราสามารถสร้างเขาเรียกว่าเข้าถึงผลงานศิลปะได้อย่างได้ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนะครับเราจะไปดูงานศิลปะที่ไหนเราจะดูของใครเราแค่พิมพ์เข้าไปใน Google เขาก็จะมีขึ้นมาให้เราได้คลิกเข้าไปดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมั่นใจว่านะครับว่าการออกไปดูผลงานจริงๆนี่พวกเราจะได้รับสุนทรียรสนะครับหรือคุณค่าทางสุนทรียภาพได้อย่างเต็มที่มากกว่าชมผ่านจอนะครับหมายถึงว่าถ้าเราดูทางจอมันก็ได้อรรถรสที่แบบหลอกตาไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจอกับของจริงมันคนละเรื่องกันเมื่อเราได้ไปเจองานจริงเราก็จะได้สัมผัสจริงๆได้เห็นจริงๆแล้วก็การวิเคราะห์ถึงการใช้งานของทัศนธาตุในแต่ละชิ้นงานที่ศิลปินนำมาใช้นั้นเป็นอย่างไรสามารถทำได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับนอกจากนี้นี่การตั้งข้อสังเกตต่างๆนะครับและก็การตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานการประสานกันของทัศนธาตุเนี่ยถ้าเราได้คุยกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเนี่ยจะช่วยเราเข้าใจศิลปะมากขึ้นนะครับสำหรับนักศึกษาด้านศิลปะหรือว่าผู้ที่มีความ

สนใจด้านศิลปะอยากจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้รู้จักความเป็นเอกภาพและเพื่อให้ความสอดคล้องกันในตัวงานเนี่ยมันสมดุลกลมกลืนที่ปรากฏในงานศิลปะของเราเนี่ยซึ่งจำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องทำการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งนี้ขอย้ำนะครับว่าการเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมและสัมผัสผลงานจริงๆด้วยตาตนเองเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้ที่สนใจศิลปะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าการได้เห็นผลงานจริงช่วยเราเนี่ยรับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของอารมณ์ของผลงานนะครับรวมไปถึงวัสดุที่ศิลปินนำมาใช้การสัมผัสและการรับรู้สีสันค่าน้ำหนักอ่อนแก่มิติต่างๆได้ด้วยตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้จากสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในนิตยสารในหนังสือหรือดูจากจอมือถือดูจากจอคอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถจะเทียบกันได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการชมผลงานจริงเนี่ยสามารถจะกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ได้มากกว่าการดูจากสื่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในนิทรรศการการจัดแสงการจัดวางในหอศิลป์เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อมโยงกับผลงานศิลปะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าใจบริบทของผลงานในนิทรรศการเห็นแนวคิดและก็แรงบันดาลใจของศิลปินได้อย่างชัดเจนการเข้าชมงานศิลปะยังเปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกับคนอื่นๆที่เขาเข้าไปดูด้วยแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการได้เห็นผลงานจริงๆยังสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเราด้วยและทำให้ผู้ชมหรือตัวเราเนี่ยแหละได้มีส่วนร่วมในศิลปะได้อย่างสมบูรณ์นะครับการเห็นและการเข้าใจผลงานของศิลปินคนอื่นๆช่วยส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศิลปะและถ้าเข้าชมผลงานศิลปะแบบจริงๆก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดูงานศิลปะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับการออกไปชมผลงานจริงเนี่ยอาจจะต้องเจอกับข้อจำกัดที่หลากหลายนะครับเช่นว่าหอศิลป์ที่อยู่ไกลบางคนเนี่ยหอศิลป์อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆในเมืองหลวงถ้าจะเดินทางไปชมบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องใช้เวลานะครับมีความยุ่งยากในการเดินทางอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมีเวลาแล้วบางครั้งเนี่ยพอเข้าไปในตัวเมืองก็จะเจอจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทำให้หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปชมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าไปดูงานจริงไม่ได้ในบางครั้งก็ติดตามดูงานศิลปะจากสื่อดิจิตอลก็ช่วยได้นะครับทำให้เราได้เห็นงานศิลปะดีกว่าไม่ได้เห็นนะครับก็ในจอมือถือในเว็บไซต์ต่างๆผ่านทางจอคอมหรือหนังสือต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเสียหายอะไรมากนักนะครับการชมศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งศิลปะจริงๆได้ง่ายนะครับในยุคเทคโนโลยีเข้าถึงได้ทุกที่การดูงานศิลปะออนไลน์ช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะสำรวจและเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้จากที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ซึ่งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงผลงานศิลปะให้กับทุกคนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดูงานศิลปะยังสามารถทำให้ผู้ชมนี่ได้มุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการซูมดูระยะใกล้เข้าไปหรือการชมในรูปแบบของ360องศาซึ่งไม่สามารถทำได้ในพิพิธภัณฑ์นั่งเดิมนะครับการดูงานศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยยังสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและก็มีส่วนร่วมกับศิลปะในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดมานะครับการดูงานศิลปะในรูปแบบนี้นี่อาจจะไม่สามารถทดแทนการไปชมผลงานจริงในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนเนี่ยจำนวนมากได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ไปเรื่องนี้เรื่องเดียวก็หลายนาทีเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าในเรื่องของทัศนธาตุกันต่อนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการถ่ายทอดความหมายและก็อารมณ์นะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะการศึกษาและก็ทำความเข้าใจในทัศนธาตุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อความหมายสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสบการณ์ที่ดีในด้านความงามและก็ความรู้สึกทางศิลปะนะครับต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะจริงๆเลยนะครับซึ่ง
ที่เคลื่อนไปทั้งหมดก็เพื่อปูทางนะครับทีนี้องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะเนี่ยสิ่งนี้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่มีความสำคัญกับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะนะครับในทุกสาขาเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปะอย่างเดียวนะครับงานที่ด้านสถาปัตย์งานออกแบบต่างๆคือสถาปัตย์ที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุมันก็จะได้เปรียบนะครับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบเหล่านี้นี่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์และช่วยให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติการทางศิลปะที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานประกอบไปด้วยเส้นเสียงรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะครับก็ตามเวลาที่มีนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องของเส้นกันก่อนเส้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการสร้างรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเส้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยไม่มีเส้นก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรต่างๆตามมาได้นะครับเส้นนี้ทำให้ความคิดจินตนาการของเราที่มองเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานยังเป็นนามธรรมนะครับจับต้องไม่ได้เราก็ใช้เส้นนี่แหละครับเป็นตัวแปรทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้โดยการวิธีที่เรียกว่าวาดออกมานะครับนึกถึงอะไรอยู่ในหัวเราจะอธิบายอย่างไรเนี่ยคนฟังก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็วาดออกมาเลยนะครับแน่นอนว่าการที่สิ่งที่เราจินตนาการกับวาดมาเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่เป๊ะทีเดียวแต่มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ออกมาจากประมาณที่เราเห็นนั่นแหละครับเส้นเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการทางศิลปะเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือก่อนที่ผลงานศิลปะจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากเส้นทำหน้าที่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรจินตนาการให้กลายเป็นรูปธรรมและก็ในงานสร้างสรรค์ทุกประเภทเนี่ยก็ต้องผ่านการแปรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์เป็นเรื่องของจินตนาการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปประธรรมเส้นเนี่ยเกิดจากการกระทำที่หลากหลายมากนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการขีดใช้ดินสอใช้ปากกาใช้พู่กันก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกการใช้ด้วยการเขียนก็ได้การวาดการสร้างร่องรอยต่างๆแต่ที่แน่ๆก็คือต้องเป็นร่องรอยที่เป็นเรียกว่าในทางยาวนะครับเพราะว่าถ้าสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นเส้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเส้นมีผลต่อการรับรู้และกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกทางจิตใจของผู้ชมศิลปินมักใช้เส้นในการร่างภาพก่อนเพื่อถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดภาพที่อยู่ในจินตนาการมองเห็นอยู่คนเดียวให้รับรู้คนเดียวออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นได้สัมผัสได้ด้วยนะครับเส้นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในทัศนศิลป์ทุกแขนงมันเป็นแกนกลางของงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถแสดงออกทั้งในแง่โครงสร้างและก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับเส้นสามารถสื่อความหมายและกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเส้นแสดงถึงโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งต่างๆในจักรวาล นะครับและก็สามารถสร้างรูปร่างที่ชัดเจนในทางกายภาพได้เส้นมีมิติเดียวก็คือเป็นเรื่องของความยาวและก็เป็นสามารถเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆนี่อย่างเช่นผมกำหนดจุดขึ้นมา1จุดฝั่งขวามือแล้วกำหนดขึ้นมาอีกจุดนึงฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นว่าจะมีเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามีเส้นเชื่อมอยู่นะครับก็ดูตามภาพประกอบนะครับการเคลื่อนที่ของเส้นในทิศทางต่างๆจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกเส้นมีความหมายและสามารถสื่ออารมณ์หรือจิตใจของผู้ดูได้นะครับเส้นจึงทำที่เป็นตัวกลางในการแปลงมโนคติหรือความคิดของศิลปินให้กลายเป็นรูปร่างที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนและก็เราก็สามารถที่จะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นได้ในเชิงรูปธรรมนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพในงานศิลปะยังเป็นตัวแทนของความคิดความรู้สึกและการแสดงออกที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นจิตใจของผู้ชมได้นะครับนับว่าเส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในทัศนศิลป์อย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งสามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความหมายได้อย่างลึกซึ้งเส้นทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แสดงถึงทิศทางและก็รูปร่างโดยมีความยาวมากกว่าความกว้างนะครับเส้นแต่ละเส้นยังมีทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมอย่างที่บอกมาแล้วนะครับเส้นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะและการแสดงออกของศิลปินในทุกสาขาซึ่งเป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้จากเส้นและต่อมาก็พัฒนาสู่งานศิลปะที่สามารถจับต้องได้มองด้วยตาซึ่งก็คือ
ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ในอนาคตนั่นเองนะครับมาดูประเภทของเส้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเส้นเนี่ยจริงๆมี2ประเภทนะครับก็คือเส้นแท้จริงซึ่งสามารถเห็นได้มีความชัดเจนมองเห็นได้ทั่วไปเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่ใช่สำคัญนะเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนแล้วก็รับรู้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปฉันไปทางไหนแล้วก็จะเจอเส้นนะครับเจอเส้นในทุกๆที่นะครับเส้นของวัตถุต่างๆ2เส้นโดยในเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงของรูปร่างต่างๆในองค์ประกอบศิลปะนะครับโดยช่างนำสายตาผู้ชมไปในทิศทางที่จัดวางเส้นรูปแบบนี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงนะครับแต่สามารถรับรู้ในจินตนาการของเราคำว่าในที่นี้หมายถึงการตีความและความหลากหลายที่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางอารมณ์นะครับแม้ว่าในภาพหนึ่งจะไม่มีเส้นที่ชัดเจนแต่สามารถรู้สึกถึงเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงรูปร่างรูปทรงซึ่งสร้างให้เกิดเส้นในความรู้สึกได้นะครับผมก็พยายามที่จะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเพื่อจะได้ประกอบความเข้าใจนี่พูดแบบเรียบรัดรูปรัดนะครับอาจจะฟังแล้วงงๆก็ลองเรียบเรียงตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าการพูดเรื่องเส้นนี่มันหลายมิติแล้วก็ซับซ้อนมากถ้าเรียนในชั่วโมงนี่จะต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยก็3ชั่วโมงเนี่ยพูดเรื่องเส้นอย่างเดียวก็ไม่จบนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจทีนี้ก็พยายามท่านผู้ชมก็ต้องดูภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้มาพูดในเรื่องสีกันบ้างนะครับสีนี่หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแสงที่ส่องกระทบวัตถุและก็สะท้อนขึ้นบางส่วนเข้าสู่ตานะครับเมื่อกระทบกับประสาทตาเราจึงรับรู้ถึงขนาดรูปร่างลักษณะผิวและสีของวัตถุนั้นๆนะครับสีนี่มีอิทธิพลต่อจิตใจและก็สามารถบันดาลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้นะครับปรากฏให้เห็นผ่านการมองของตาเช่นขาวดำแดงเขียวและสีอื่นๆซึ่งเป็นการสะท้อนแสงจากวัตถุเหล่านั้นแหละครับเข้ามาสู่ดวงตาของเราในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ในตรงนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสือพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นมันก็จะเราก็สามารถจะเห็นสีได้จากการเห็นนี่แหละจากแสงนี่แหละไม่มีแสงก็จะไม่เห็นภาพนะครับมันจะมืดนะครับถ้าไม่มีแสงแสงจะทำให้เห็นภาพเห็นสีนะครับการที่ตาสามารถเห็นสีต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของระบบประสาทในร่างกายนะครับเมื่อแสงกระทบวัตถุและกระซ้อนและสะท้อนกลับมามันจะสร้างความแตกต่างของสีที่เรามองเห็นนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถแยกแยะลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างชัดเจนสีมีบทบาทสำคัญในงานศิลปกรรมอย่างแน่นอนนะครับเพราะทำให้งานสมบูรณ์มากขึ้นเพราะมันไม่เพียงแต่จะบอกเล่าเรื่องราวและสื่อความหมายแต่ยังสร้างความน่าสนใจและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ดีอีกด้วยนะครับการประสานกันของสีทำให้ภาพมีความกลมกลืนในขณะเดียวกันหากมีการใช้สีที่มีความขัดแย้งกันก็จะช่วยให้ภาพนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับสีทำให้จุดเด่นของภาพชัดเจนขึ้นและยังสามารถสร้างมิติในเชิงลึกให้กับผลงานได้ด้วยนะครับสีถือเป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเหมือนกับทัศนธาตุตัวอื่นๆนะครับแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้แก่ความเป็นสีนะครับและก็ความจัดของสีสีมีความสำคัญเช่นเดียวกับทัศนธาตุตัวอื่นทุกอย่างไม่มีสีก็อาจจะทำให้งานขาดอะไรบางอย่างไปนะครับสีสามารถร้าวอารมณ์เชิงสุนทรียภาพและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์นะครับนอกจากนี้นี่สียังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่สีที่เกิดจากแสงซึ่งการหักเหของแสงและสีที่เป็นวัตถุที่ได้จากสีในธรรมชาติทำให้สีเป็นส่วนประกอบที่โดดเด่นในงานศิลปะโดยที่เป็นตัวที่ปรากฏเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนทำให้ภาพเนี่ยมีมิตินะครับซึ่งมีทฤษฎีหลายอย่างที่จะพยายามที่จะค้นหาความหมายของสีนะครับบางทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิทยาการการรับรู้ในขณะที่บางทฤษฎีก็สนใจในเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพนะครับแต่สำหรับศิลปินนี่สีนี่ถือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครอบความหมายหรือบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับการรวมโดยรวมแล้วเนี่ยสีไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ศิลปินใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและก็มีความหมายต่อผู้ชมนะครับสีสามารถถือได้ว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งของมนุษย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและก็สื่อความหมายต่างๆได้การรับรู้เรื่องสีนี่และการตีความหมายต่างๆมีและความแตกต่างกันตามคติความเชื่อด้วยแล้วก็ค่านิยมในสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับสีสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างปฏิกิริยาตอบสนองสื่อความหมายของรูปทรงและก็สัญลักษณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นสีสัญญาณจราจรเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่3สีนะครับสีแดงส
ีเหลืองและก็สีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงการข้ามห้าม

ด้วยบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าออกไปนี้อันตรายเป็นการห้ามฝ่าฝืนนะครับแต่ในขณะที่สีเขียวเนี่ยเราต้องไปจอดอยู่ไม่ได้นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยก็ต้องออกรถออกไปเพราะเป็นเรียกว่าปลอดภัยแล้วผ่านไปได้อะไรประมาณนี้นะครับและถ้าเป็นสีเหลืองก็คือต้องเตรียมตัวหยุดนะครับขับรถมาเห็นสีเหลืองขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารีบพุ่งไปข้างหน้านะครับหมายถึงต้องเตรียมตัวเพราะหลังจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับก็คือการหยุดนั่นเองในความหมายในของการจราจรนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสมือนทำหน้าที่ใส่ความคิดความหมายแล้วก็ความรู้สึกเข้าไปในผลงานผ่านทางทัศนธาตุต่างๆนี่แหละครับโดยมีสีนี่เป็นตัวอธิบายในยะที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นสีสามารถสื่อความคิดหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะแสดงออกมาได้และช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาพนะครับสีสามารถทำให้ภาพมีความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นสีแต่ละสีนี่สามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองและสร้างความสนทริยะทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นทั้งศิลปินและก็ผู้ชมเลยนะครับสีมีอิทธิพลต่อจิตใจสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆเช่นสามารถทำให้จิตใจร้อนรุ่มและสามารถทำให้อารมณ์สงบเยือกเย็นได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันสีในบริบทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเช่นสีดำอาจจะให้ความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองแต่หากนำมาใช้ในบริบทที่แสดงถึงอำนาจก็จะมีความรู้สึกน่าเกรงขามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยสีสามารถบอกถึงบุคลิกภาพและรสนิยมของผู้คนได้นะครับในแต่ละบุคคลเนี่ยเช่นคนที่ชอบสีแดงเนี่ยมักจะมีอุปนิสัยหรือบุคลิกเนี่ยแตกต่างกับคนที่ชอบสีฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลงานของศิลปะที่ดีจะมีการใช้สีใดสีหนึ่งที่มีอิทธิพลแผ่กระจายไปทั่วทั้งภาพซึ่งเราเรียกว่าสีส่วนรวมนั่นเองนะครับซึ่งช่วยให้เกิดทัศนธาตุประสานกันได้มีความกลมกลืนและในสุดก็นำไปสู่ความเป็นเอกภาพนะครับสีมี2ประเภทก็คือสีร้อนและก็สีเย็นนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าวรรณะของสีก็ได้นะครับเป็นสีวรรณะร้อนเป็นสีวรรณะเย็นซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโทนก็ได้เองนะครับโทนสีร้อนโทนสีเย็นเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนมากผมจะใช้คำว่าโทนนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับโทนสีสองโทนเนี่ยก็คือคนละฝั่งกันในวงจรสีฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งเย็นนะครับการรู้จักใช้วรรณะของสีหรือรู้จักการใช้โทนของสีเนี่ยจะช่วยเราสื่อความหมายทางศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับมันต้องไปศึกษาด้วยนะครับโทนสีมี2แบบนะครับสีนี่แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคือสีที่เป็นธรรมชาติเป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นสีของดอกไม้ใบไม้หรือสีที่เป็นเกิดจากการเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้ายามเช้าสีของทะเลยามสีของท้องฟ้ายามเย็นสีของรุ้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็2สีที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นมามีอยู่2อย่างก็คือสีของแสงแล้วก็สีที่เป็นวัตถุธาตุนะครับสีของแสงนี่เป็นอย่างไรสีของแสงก็คือผลิตขึ้นมาโดยการใช้กระแสไฟฟ้านี่แหละครับผ่านหลอดที่เป็นสีต่างๆเพื่อจะให้เป็นแสงสีนั้นสีนี้นะครับแล้วใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่เวทีละครการแสดงโฆษณาต่างๆเหล่านี้นะครับกับ2สีวัตถุธาตุนะครับเป็นสีที่ใช้ในการด้านพาณิชย์นะครับหรือว่างานวิจิตรศิลป์หรือว่างานประยุกต์ศิลป์พวกนี้แหละครับเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีช็อคสีทาบ้านสีพ่นรถยนต์เหล่านี้เขาเรียกว่าสีวัตถุธาตุนะครับก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้มาดูการระบายสีหรือการผสมสีในงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผสมสีและการระบายสีเราจะระบายสีได้ดีเราต้องรู้คุณลักษณะของสีด้วยเช่นสีนี้ระบายทับกันได้สีนี้ระบายทับกันไม่ได้บางสีต้องใช้น้ำเป็นตัวละลายบางสีต้องใช้น้ำมันเป็นตัวละลายนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะเรียนรู้คุณลักษณะของสีแล้วเราต้องควบคุมสีให้ได้ด้วยวัสดุที่ใช้ในการรองรับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการระบายสีมีอะไรบ้างก็ต้องเป็นการต้องเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในงานจิตรกรรมสมัยใหม่หลักการนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ศิลปินสามารถเลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสมแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กับผลงานด้วยนะครับในการระบายสีนี่ศิลปินจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสีเช่นความเข้มความสดอุณหภูมิของสีสีร้อนสีเย็นเพื่อสามารถสร้างมิติและก็ให้ความลึกให้อารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับผลงานและก็สื่อสารไปถึงคนดูโดยให้ตรงกับความเป้าหมายของศิลปินต้องการด้วยนะครับก็คือความคิดของศิลปินต้องการเสนออะไรก็ต้องใช้สีที่มันตอบสนองความคิดแล้วก็สื่อออกไปได้การระบายสีศิลปินจะต้องพิจารณา

ลักษณะของสีเช่นความเข้มความสดอุณหภูมิสีสีร้อนสีเย็นนะครับเพื่อให้สามารถสร้างมิติแล้วก็ความลึกและก็อารมณ์ให้กับผลงานไปสู่ผู้ชมได้การเข้าใจทฤษฎีสีวงจรสีเนี่ยช่วยให้ในการเลือกสีทำให้เราสามารถที่จะใช้สีให้มันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็สื่อสารออกมาได้รวมถึงการสร้างสีใหม่ๆจากสีพื้นฐานก็มีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับสีพื้นฐานในสมัยก่อนมันมี3สีแล้วก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองอยากได้สีเขียวก็ต้องใช้สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินอย่างเนี้ยอยากได้สีส้มก็ใช้สีเหลืองผสมสีแดงนะครับก็จะได้สีต่างๆขึ้นมาไม่ว่าสีขั้นที่1สีขั้นที่2สีขั้นที่3นะครับแต่สมัยนี้นี่ไม่ต้องผสมแล้วนะครับสีนี้เขาผลิตขายกันโอ้มีเยอะมากนะครับสีมีหลากหลายเลยทีเดียวมี24สี50สี100สีก็แล้วแต่นะครับยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมีเป็นล้านสีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันก็สามารถจัดได้เฉดนี้เป็นเฉดสีอะไรโทนสีอะไรสามารถดูได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้าสีไม่ได้มีอยู่แค่ไม่กี่สีเมื่อก่อนเราสมัยก่อนจะมีอยู่3สีผสมเป็น6สีจาก6สีก็ผสมขึ้นมาเป็น12สีก็เยอะแล้วนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับถ้าไปด้านเครื่องเขียนเนี่ยโอ้สีมีเลือกเยอะมากทั้งสีซ่อนแสงสีมีหลายชนิดสีทาสีเพ้นบนผ้าสีเพ้นบนกระดาษสีเพ้นบนพลาสติกอะไรต่างๆนะครับการรู้จักการผสมสีเหล่านี้จะช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและก็น่าสนใจนะครับการผสมสีไม่ใช่เพียงแค่การเลือกใช้สีที่ดูดีนะครับแต่ยังเป็นการศิลปินสามารถแสดงความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านสีออกมาให้ได้ด้วยดังนั้นนี่ความรู้เกี่ยวกับหลักการผสมสีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างงานกิจกรรมที่มีความหมายและมีคุณค่าทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงนี่ในศิลปะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในให้ปรากฏนะครับรูปทรงนี่จะมี3มิตินะครับก็คือมีความกว้างความยาวความหนาหรือลึกความสูงซึ่งทำให้เกิดเป็นปริมาตรหรือมวลรูปทรงเป็นองค์ประกอบส่วนรวมของภาพนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นพื้นที่ว่างก็จะลดลงไปทันทีแล้วก็ทัศนธาตุต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับโดยมีความสำคัญในฐานะตัวกลางที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูโดยตรงนะครับศาสตราจารย์ชลุดิ้นเสมอได้เขียนไว้ในตำราของท่านนะครับว่ารูปทรงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูแต่ด้วยรูปทรงเพียงอย่างเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆรูปทรงจึงมีความสำคัญที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่ารูปทรงคืองานศิลปะนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้บอกพวกเราไว้เมื่อรูปทรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาพทัศนธาตุตัวอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามมาเช่นกันนะครับได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นเรื่องหรือเนื้อหาก็จะตามมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับศิลปินต้องควบคุมการแสดงออกให้สื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่วางไว้นะครับรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะซึ่งอาจจะมีรูปทรงหลากหลายหรือเพียงรูปทรงเดียวหรือหลายรูปทรงรวมกันก็ได้นะครับรูปทรงมี3มิติเสมอรวมถึงความหนาความกว้างและก็ความยาวโดยมีโครงสร้างและความหมายในตัวของตัวเองรูปทรงและที่ว่างจะอยู่ร่วมกันเสมอ2สิ่งนี้มาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับรูปทรงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ3ชนิดก็คือรูปทรงที่เรียกว่ารูปทรงตามธรรมชาตินะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถจะเจริญเติบโตและก็เคลื่อนไหวได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เช่นรูปทรงของมนุษย์รูปทรงของสัตว์และก็รูปทรงของพืชรูปทรงประเภทนี้มักถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติและสามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งสองรูปทรงเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งให้โครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานให้กับรูปทรงอื่นๆนะครับรูปทรงประเภทนี้มีความเรียบง่ายเป็นระเบียบทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องการความเป็นระเบียบและก็ความชัดเจนนะครับ3รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับอาจจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้แล้วก็มักให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและชีวิตมีชีวิตชีวารูปทรงประเภทนี้สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ที่หลากหลายและมีความเป็นอิสระของศิลปินด้วยนะครับและการเข้าใจและการใช้รูปทรงเหล่านี้ในงานศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามและก็น่าสนใจนะครับ
แต่ยังสามารถสื่อสารแนวคิดและอารมณ์ต่างๆผ่านการเลือกใช้รูปทรงที่เหมาะสมนอกจากนี้นี่รูปทรงยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถดึงดูดความสนใจและก็สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับผู้ชมอีกด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงอิสระอาจจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่ามีลักษณะอ่อนหรือตรงข้ามกับแข็งรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเป็นเรื่องของความสงบนิ่งหรือความเคลื่อนไหวนะครับแต่หากรูปทรงอิสระกับรูปทรงธรรมชาติอยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะกลมกลืนกันไปนะครับลื่นไหลกลมกลืนได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปทรงทั้ง3ชนิดนี้จะถูกนำมาใช้งานทันทีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเริ่มต้นจากรูปเรขาคณิตก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากรูปทรงอิสระก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโดยเมื่อศิลปินมีแรงบันดาลใจและเกิดในความคิดในการสร้างงานก็จะถ่ายทอดผลงานจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นร่างรูปทรงที่ได้มาจากภาพในจินตนาการนั่นแหละครับเส้นก็ทำหน้าที่แปลความคิดเป็นรูปภาพหรือรูปทรงกระบวนการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับรูปทรงทั้ง3ชนิดจะปรากฏออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลตามแนวคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับลักษณะโครงสร้างของรูปทรงมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโครงหรือสเกลตันฟอร์มนะครับหมายถึงรูปทรงที่เน้นไปที่โครงสร้างในรูปแบบที่เป็นฐานของวัตถุโดยมักจะเป็นเส้นสายและก็โครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสร้างความรู้สึกของความโปร่งใสโครงสร้างเหล่านี้มักจะมีความโปร่งใสและเปิดเผยนะครับนอกจากนี้ลักษณะโครงยังสามารถแสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือพลังงานต่างๆเพราะเหมาะสำหรับให้เห็นทิศทางและการลักษณะการเคลื่อนที่ได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นงานศิลปะบางชิ้นใช้รูปทรงที่เป็นโครงนะครับเช่นรูปปั้นที่เน้นโครงสร้างโครงกระดูกหรือการใช้เส้นในการวาดภาพเพื่อสื่อสารความรู้สึกและก็ความคิดที่ต้องการแสดงออกมาชัดเจน2รูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลหรือแมสนะครับจะเน้นไปที่ความหนักแน่นและก็ความเต็มของวัตถุมักให้ความรู้สึกถึงความหนักรูปทรงของมวลจะมีลักษณะที่แน่นหนาและก็มีมวลมากซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกถึงน้ำหนักและก็ความมั่นคงได้นะครับนอกจากนี้รูปทรงมวลยังสามารถสร้างพื้นที่และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมักจะใช้ในงานศิลปะเพื่อสร้างความรู้สึกถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังหรือความรู้สึกที่หนักแน่นจริงจังตัวอย่างในงานศิลปะอาจจะเป็นรูปปั้นที่มีลักษณะเต็มตัวหรือภาพวาดที่ใช้สีและแสงเพื่อแสดงถึงมวลเช่นการวาดภาพของภูเขาหรืออาคารที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหนักแน่นแข็งแรงนะครับโดยรวมแล้วนี่การเข้าใจถึงรูปทรงทั้ง2ประเภทนี้ช่วยให้เราเห็นถึงวิธีการที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านทางผลงานศิลปะนะครับรูปทรงแบบโครงเน้นที่โครงสร้างและการเคลื่อนไหวในขณะที่รูปทรงแบบมวลเนี่ยเน้นความหนักแน่นและความมั่นคงนั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เมื่อเราสร้างรูปทรงใดๆลงบนพื้นที่ว่างแล้วเนื้อหาก็จะตามมาในทันทีนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเมื่อรวมตัวประสานกันอย่างกลมกลืนแล้วเนี่ยสุนทรียภาพก็จะเกิดขึ้นหมายความว่าผลงานศิลปะเนี่ยจะสื่อสารสื่อความหมายออกมาได้ตามที่ต้องการมีคุณค่าและความหมายเมื่อมีรูปทรงเกิดขึ้นก็จะมีเนื้อหาตามมาทันทีนะครับรูปทรงและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองนะครับในส่วนของรูปทรงเนี่ยก็คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเนื้อหาสาระในผลงานที่ประสานกันอย่างมีเอกภาพนะครับของทัศนธาตุรูปทรงไม่เพียงแต่ให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสแต่ยังสร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเองนะครับและก็เป็นสัญลักษณ์ในแก่อารมณ์ความรู้สึกหรือมีปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตหากเทียบกับชีวิตแล้วเนี่ยรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายในขณะที่เนื้อหาคือส่วนที่เป็นจิตใจรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะครับในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้นี่จะเป็นสิ่งเดียวกันหากแยกกันเมื่อไหร่ก็ความเป็นเอกภาพก็จะถูกทำลายลงไปทันทีเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาก็เป็นงานในงานศิลปะนี่หมายถึงองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่าโครงสร้างทางจิตใจนั่นเองซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนรูปทรงแต่มันจะสื่อถึงแนวคิดและก็ความหมายหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกหรือเข้าใจในขณะที่รูปทรงคือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพหรือเป็นสิ่งที่ชมมองเห็นได้เนื้อหานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ชมจากการมองเห็นรูปทรงเหล่านั้นนะครับผลสืบเนื่องจากการแสดงออกของศิลปินนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่าง
ในผลงานวาดภาพที่มีรูปทรงของธรรมชาติเช่นภาพภูเขาหรือทะเลรูปทรงของภูเขาและทะเลอาจจะสื่อถึงความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างส่วนที่เป็นความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างนี้แหละครับก็คือเนื้อหาหรือความหมายที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกมาเนื้อหาจึงเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปทรงและเป็นส่วนที่ต้องการการตีความจากผู้ชมนะครับเนื่องจากไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยตรงเหมือนรูปทรงเป็นการสร้างผลกระทบทางอารมณ์หรือจิตใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้ดูนั่นเองโดยผ่านการรับรู้ทางสายตาและการตีความเป็นการตีความจากตัวเนื้อหานะครับที่ได้จากรูปทรงสร้างเรื่องราวและสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะซึ่งก่อเกิดความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์จากการประสานกันของทัศนธาตุที่เป็นระเบียบกลมกลืนและสมส่วนในรูปทรงนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกที่ดูแล้วอิ่มเอิบปีติสง่างามสื่อสารผ่านทางอารมณ์และก็ความรู้สึกรูปทรงและเนื้อหามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปนะครับและก็ทางวัสดุด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับความคงทนของวัตถุและความแนบเนียนของฝีมือนะครับในขณะที่เนื้อหานี่คือองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างทางจิตเป็นคุณลักษณะฝ่ายนามธรรมนะครับทั้งรูปทรงและเนื้อหาจะเกิดขึ้นพร้อมกันและประสานกันเป็นหนึ่งเดียวขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้รูปทรงเพื่อสื่อความหมายสาระสำคัญให้ตรงกับแนวความคิดที่เราต้องการนะครับจะแสดงออกมาในส่วนของรูปร่างเนี่ยรูปร่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะนะครับรูปร่างมีลักษณะเป็น2มิติประกอบด้วยความกว้างและก็ความยาวเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จากขอบเขตภายนอกที่ถูกกำหนดโดยเส้นรอบนอกนะครับรูปร่างเกิดขึ้นจากการลากเส้นมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นนั่นเองทำให้เกิดพื้นที่รูปร่างที่มองเห็นและก็เข้าใจถึงลักษณะของวัตถุนั้นๆได้รูปร่างสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่2อย่างก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็มนุษย์ก็สร้างขึ้นได้นะครับรูปร่างจะมีเพียงความกว้างและความยาวโดยไม่มีความหนานะครับเพื่อสื่อถึงลักษณะของพื้นที่ระนาบที่ไม่ได้มีปริมาตรหรือมวลนั่นเองนะครับรูปร่างแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายและบอกให้ผู้ชมรู้ว่ามันเป็นรูปร่างของสิ่งใดจุดเด่นของรูปร่างในงานศิลปะและการออกแบบก็คือสามารถในการสื่อสารแนวคิดความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รูปร่างมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับรูปร่างมี3ประเภทก็คือรูปร่างธรรมชาติมันก็ล้อจากรูปทรงนั่นแหละครับรูปร่างธรรมชาติเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติเช่นรูปร่างของต้นไม้ใบไม้หรือสัตว์ต่างๆรูปร่างเหล่านี้นี่ไม่ได้มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและก็สภาพแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนทำให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและก็ไม่ซ้ำกัน2รูปร่างเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตเนี่ยเป็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นรูปทรงที่เรียกว่าสมมาตรอาทิเช่นรูปทรงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งที่มีระเบียบซึ่งทำให้รู้สึกให้ความรู้สึกที่ชัดเจนและก็สมดุลรูปร่างเรขานี้เป็นที่นิยมในงานออกแบบนะครับเช่นกราฟิกสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอื่นๆที่ต้องการความชัดเจนและก็ความและก็การจัดระเบียบที่เป็นระบบระเบียบนะครับสามรูปร่างอิสระรูปร่างแบบนี้เป็นรูปร่างที่ไม่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติหรือเรขาคณิตอย่างแน่นอนเลยนะครับมักจะถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อาจสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกหรือแนวคิดที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับรูปร่างอิสระนี้มาพบในงานศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยที่เน้นการแสดงออกอย่างอิสระนั่นเองนะครับ4รูปร่างทางความคิดรูปร่างทางความคิดก็คือรูปร่างที่เกิดขึ้นจากการตีความจินตนาการของศิลปินหรือการสร้างสรรค์ตามมโนคติของแต่ละบุคคลนั่นเองรูปร่างนี้มักจะไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับรูปร่างใดๆในธรรมชาติหรืออาจจะมีลักษณะเนื้อจริงหรือแปลกประหลาดจึงช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถใช้จินตนาการหรือมุมมองเฉพาะของตนในการตีความนะครับรูปร่างประเภทนี้สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้ชมการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างไม่เพียงแต่ช่วยศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ยังช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและตีความผลงานศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรูปร่างเนี่ยจึงมีเป็นเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในงานศิลปะแล้วครับทีนี้มาดูเรื่องน้ำหนักกันบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกิโลนะครับน้ำหนักในศิลปะหมายถึงระดับของความมืดความสว่างในสีแสงเงาที่ถูกใช้ในภาพหรือรูปทรงต่างๆเพื่อสร้างความรู้สึกของมิติและความลึกหรือระยะห่างในงานศิลปะน้ำหนักช่วยวัตถุดูเหมือนมีปริมาตรนะครับก็ทำให้เกิดมิติขึ้นในรูปร่าง
จาก2มิตินี่กลายเป็น3มิติการใช้ความเข้มของน้ำหนักในสีเช่นจากอ่อนไปเข้มหรือจากสว่างไปมืดทำให้ภาพมีความรู้สึกถึงมิติที่ลึกเกิดภาพลวงตาในเรื่องของระยะใกล้ไกลได้นะครับช่วยผู้ชมนี่ได้สัมผัสได้ถึงความสมจริงความเคลื่อนไหวหรือการจัดวางที่ชัดเจนนะครับน้ำหนักนี่มีความสำคัญน้ำหนักของศิลปะนี่ไม่เพียงแต่แค่สร้างมิตินะครับแต่สามารถส่งเสริมความรู้สึกและอารมณ์ของผลงานได้อีกด้วยการเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักแตกต่างกันสามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสร้างบรรยากาศที่เหมาะที่เรียกว่าที่เฉพาะเจาะจงเช่นสีที่มีน้ำหนักเข้มนี่มักได้ความรู้สึกเข้มข้นและหนักแน่นซึ่งสามารถสื่อถึงอารมณ์ที่หนักหน่วงหรือความสงบตัวอย่างเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเนี่ยสามารถสร้างความลึกลับหรือความเป็นนิรันดร์ขึ้นได้เกิดขึ้นในภาพได้เป็นเรื่องความรู้สึกนะครับแต่ส่วนที่เป็นสีอ่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นสีขาวจะให้ความรู้สึกเบาแล้วก็โปร่งใสนะครับสีครีมเป็นสีของความสดใสความสุขหรือความอ่อนโยนเหล่านี้เป็นต้นนะครับการจัดเรียงน้ำหนักในงานศิลปะสามารถสร้างภาพลวงตาในมิติที่แตกต่างกันการใช้สีเข้มในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ชมสามารถทำให้วัตถุดูเหมือนใกล้เข้ามานะครับและยื่นออกมาในขณะที่สีอ่อนที่ใช้ในพื้นที่ห่างไกลจะช่วยให้รู้สึกถึงความลึกเช่นศิลปินใช้เทคนิคการไล่สีจากเข้มไปอ่อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักระหว่างสีที่เข้มและอ่อนจนเกิดเป็นมิติที่ลึกในงานมีบรรยากาศใกล้ๆนะครับการแสดงอารมณ์ผ่านน้ำหนักของสีเป็นเทคนิคที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกหลากหลายในผลงานศิลปะน้ำหนักของสีและความแตกต่างระหว่างน้ำหนักอ่อนแก่สามารถนำมาใช้เพื่อสื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นความกระชั้นน้ำหนักเข้มและน้ำหนักที่หนักในส่วนของศิลปะที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกตึงเครียดหรือความเครียดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อสีเหล่านี้ถูกวางไว้ในจุดที่ดึงดูดสายตาหรือในสัดส่วนที่ไม่สมดุลนี่แต่ในทางกลับกันนะครับน้ำหนักที่อ่อนสีที่เบาเช่นสีอ่อนๆครีมๆสามารถสร้างความรู้สึกเบาหรือสงบความผ่อนคลายกับผู้ชมได้นะครับช่วยบรรยากาศไม่เป็นช่วยทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้นได้นะครับการใช้น้ำหนักอย่างมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์ที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและมีพลังในงานศิลปะของตนนะครับน้ำหนักงานศิลปะจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์และแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างน้ำหนักในสร้างความแตกต่างระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังก็ช่วยให้ภาพมิติไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบ2มิติหรือ3มิติก็ตามนะครับการเข้าใจน้ำหนักของสีจะทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติและพลังในการสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูพื้นผิวกันบ้างนะครับพื้นผิวหมายถึงลักษณะของผิววัตถุทุกชนิดนะครับที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสร้างสรรค์โดยมนุษย์ก็เกิดขึ้นได้นะครับมีหลายลักษณะเช่นหยาบลื่นขรุขระหรือเรียบพื้นผิวเป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะที่จะช่วยให้สร้างอารมณ์และบรรยากาศให้กับผลงานโดยมีการรับรู้พื้นผิวทางสัมผัสและก็ทางสายตานะครับความสำคัญของพื้นผิวเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในการสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความหมายในงานศิลปะนะครับตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวกับความรู้สึกได้แก่พื้นผิวหยาบให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังนะครับเช่นพื้นผิวของหินหรือไม้ที่ไม่ผ่านการขัดเกลามักจะถูกใช้เพื่อสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือความบิดการสร้างความรู้สึกที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจเช่นการใช้งานพื้นผิวขรุขระในงานศิลปะที่ต้องการสะท้อนความท้าทายหรือขันดิ้นรนพื้นผิวเรียบเนียนสื่อถึงความละมุนความนุ่มนวลและความน่าสัมผัสนะครับสามารถถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความสบายตาความสงบหรือความหรูหราเช่นพื้นผิวของผ้าไหมที่เนียนนุ่มหรือเซรามิกที่ผ่านการขัดจนเงาการใช้พื้นผิวเรียบเนียนยังช่วยให้ในการสร้างภาพลวงตาทางมิติโดยเฉพาะเมื่อประสานกับเทคนิคแสงและเงาสามารถทำให้วัตถุมีมิติแห่งความลึกหรือดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้นะครับการใช้พื้นผิวในศิลปะจึงเป็นธาตุสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียภาพและเพิ่มความรู้สึกลุ่มลึกให้แก่ผลงานช่วยดึงดูดให้ผู้ชมและกระตุ้นความสัมผัสเรียกว่ากระตุ้นความสัมผัสหรือความสนใจในรายละเอียดได้นะครับพื้นผิวในแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1พื้นผิว2มิติคือพื้นผิวที่ปรากฏขึ้นบนพื้นที่แบ่งราบนะครับได้รับรู้และผ่านทางการมองเห็นเท่านั้นลักษณะพื้นผิวนี้สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นลวดลายของหินสามารถสร้างขึ้นด้วยเทคนิคศิลปะต่างๆ
สื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างนะครับนอกจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับ

ศิลปินอาจจะใช้เทคนิคการวาดเลียนแบบพื้นผิวตามที่พบเห็นในธรรมชาตินั้นหรือการสร้างสรรค์พื้นผิวขึ้นใหม่นะครับโดยการทดลองให้ในวิธีการต่างๆเช่นการหยดสีการสาดสีเพื่อเกิดลวดลายที่มีความเฉพาะตัวและก็น่าสนใจนะครับในการสร้างพื้นผิวสองมิติศิลปินสามารถใช้สื่อหลากหลายเช่นสีน้ำมันสีคลีหรือสีฝุ่นซึ่งแต่ละชนิดมีการลักและก็คุณลักษณะที่แตกต่างกันในการสร้างเนื้อสัมผัสและก็ความรู้สึกลึกซึ้งช่วยให้พื้นผิวบนผลงานศิลปะดูมีมิติทางสายตาดูสมจริงถึงแม้ว่าจะยังเป็นการแดนราบนะครับทีนี้ในส่วนที่สองก็คือพื้นผิวแบบสามมิติคือพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผิวทำให้สามารถสัมผัสได้จริงและก็เพิ่มมิติให้กับงานศิลปะนะครับพื้นผิวธรรมชาตินี้อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นผิวของหินหรือไม้ที่มีลวดลายเฉพาะตัวซึ่งสามารถสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์เฉพาะของวัตถุนั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการปรับแต่งมากนักสำหรับการสร้างพื้นผิวสามมิติศิลปินอาจจะใช้วัสดุต่างๆหรือเช่นดินเหนียวโลหะหรือพลาสติกก็ได้นะครับมาปั้นเป็นหรือจัดวางเกิดรูปร่างที่สมจริงขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละวัสดุนี่มีคุณลักษณะในการสร้างพื้นผิวและมิติที่แตกต่างกันนะครับการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความลึกซึ้งแต่ยังท้าทายทักษะของศิลปินในการสร้างสรรค์รูปทรงและพื้นผิวที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับทั้งนี้พื้นผิวสามมิติสามารถดึงดูดความสนใจได้เชิญชวนให้ผู้ชมสัมผัสถึงความเป็นจริงในงานของศิลปะนะครับการรับรู้พื้นผิวเนี่ยสามารถทำได้ผ่าน2วิธีหลักก็คือ1รับรู้ทางสายตานั่นเองนะครับการรับรู้แบบนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลวงตาที่จะเกิดความรู้สึกเหมือนมีพื้นผิวจริงๆแม้ว่าจะไม่มีความนูนหรือความขรุขระเมื่อสัมผัสจริงก็ตามนะครับหรือเป็นชั้นที่หนึ่งต่างๆเช่นการไล่สีการสร้างแสงเงาหรือการวาดลวดลายที่ทำให้พื้นผิวดูสมจริงเช่นการวาดภาพก้อนหินให้ดูขรุขระผ่านแสงเงาและรายละเอียดเมื่อสัมผัสจริงแล้วกลับมีพื้นผิวที่เรียบนั่นเองนะครับใช้ฝีมือในการสร้างภาพลวงตาการใช้เทคนิคเหล่านี้นี่ช่วยให้ผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่ผ่านการมองเห็นที่ซับซ้อนและชวนให้คิดถึงสัมผัสของวัสดุจริงๆด้วยนะครับสองการรับรู้ด้วยการสัมผัสที่ผิวโดยตรงการรับรู้แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อศิลปินสร้างพื้นผิวสัมผัสได้จริงโดยใช้วัสดุและพื้นผิวที่มีลักษณะเฉพาะศิลปินอาจใช้วัสดุจริงๆเช่นผ้าหินทรายหรือวัสดุที่มีผิวขรุขระซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเมื่อสัมผัสนะครับประสบการณ์การสัมผัสพื้นผิวที่แท้จริงช่วยผู้ชมเชื่อมโยงกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรับรู้ทางสัมผัสนี้ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์และความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือสถานที่ที่คุ้นเคยช่วยสร้างประสบการณ์ในมิติที่ดีและก็น่าจดจำนะครับพื้นผิวในงานศิลปะไม่เพียงแต่สร้างอารมณ์และความรู้สึกแต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารแนวคิดและบรรยากาศกับผู้ชมลักษณะของพื้นผิวทั้ง2มิติและ3มิติช่วยเพิ่มมิติและความลึกกับผลงานศิลปะนะครับการเลือกใช้พื้นผิวที่เหมาะสมสามารถช่วยศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะพื้นผิวในงานศิลปะจึงช่วยศิลปินสามารถพัฒนาทักษะและการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อผลงานศิลปะที่ตนได้สัมผัสนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกตัวก็คือพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในงานศิลปะก็คือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับที่ช่วยให้องค์ประกอบอื่นๆได้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและก็มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมช่วยสร้างความสมดุลและก็ความคลุมเครือในงานศิลปะทำให้รูปทรงต่างๆสามารถแสดงตัวได้อย่างอิสระและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยนอกจากนี้นี่พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมเมื่อมองเห็นผลงานนั้นๆนะครับพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับงานศิลปะและยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างจุดพักสายตาเพื่อให้เกิดความสบายในการรับชมและก็เพิ่มอรรถรสในการติดตามนะครับการจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจและมีความหมายนะครับโดยการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ผลงานศิลปะมีความสมดุลและไม่รู้สึกอึดอัดรวมถึงการส่งเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยนะครับในการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆพื้นที่ว่างบวกและก็พื้นที่ว่างลบนะครับพื้นที่ว่างบวกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองในขณะที่พื้นที่ว่างลบคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอบๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับและในพื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้

การใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้สร้างความลึกและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความหลักอย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของงานศิลปะช่วยให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างดีขึ้นและก็สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำความสำคัญของพื้นที่ว่างเนี่ยในพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้นะครับพื้นที่ว่างไม่ใช่แค่ส่วนที่ว่างเปล่าแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้นะครับศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอใจหากพื้นที่ว่างมากเกินไปอาจจะทำให้ผลงานดูไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงาแต่ในทางกลับกันนะครับหากผลงานถูกวางจนมีรูปทรงอัดแน่นเกินไปในพื้นที่ว่างที่มีน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดและก็เครียดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความสำคัญของพื้นที่ขึ้นกับเจตนาของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดด้วยบางครั้งศิลปินต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อสร้างอารมณ์หรือสภาวะที่เฉพาะเจาะจงนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างจึงเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ออกมาให้มีศักยภาพและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะนั่นก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับในทางทัศนศิลป์เนี่ยพื้นที่ว่างสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติที่ว่างประเภทนี้มีความกว้างยาวและก็ลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพเช่นพื้นที่ว่างในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมพื้นที่ว่าง3มิติช่วยสร้างความรู้สึกถึงมิติและความลึกในงานศิลปะนะครับกับ2พื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่เพียงมีความยาวและความกว้างเท่านั้นนะครับโดยไม่มีความลึกไม่มีมิติทางความลึกพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกซึ่งพื้นที่ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพนะครับแต่ยังมีความหมายที่กว้างในการสร้างจังหวะและลีลาของการจัดวางองค์ประกอบนั่นเองนะครับซึ่งช่วยเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนกับผลงานศิลปะในระดับ2มิติการใช้พื้นที่ว่างในศิลปะของ2มิตินี้ถูกนำมาใช้ในการเพื่อสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังการจัดการที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและเข้ามีชีวิตชีวานะครับช่วยเพิ่มความหมายกับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้รูปทรงและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียภาพให้กับผู้ชมด้วยนะครับซึ่งสามารถความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและลงตัวเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งนะครับในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับกับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจคำว่าทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุมีความสำคัญอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นี่ผมเพียงนำเรื่องของทัศนธาตุต่างๆมาแนะนำให้รู้จักเท่านั้นแต่ยังไม่ได้พูดถึงการนำไปใช้อย่างไรตรงนั้นก็จะเรียกว่าหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่ามีความหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับก็ผมหวังว่าการบรรยายวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมได้รู้จักกับทัศนธาตุมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการนะคะการทำผิวพรรณทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
2: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะซึ่งเราจะมาทำยาหม่องกันนะคะเป็นยาหม่องไพรนะคะตอนที่แล้วนี่เราทำน้ำมันไพร
1: ใช่เป็นทำน้ำมันไพรค่ะ
2: ทีนี้เราพยายามที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะต่อเนื่องได้จากครั้งที่แล้วนะคะเราก็เลยใช้สมุนไพรชุดเดิมนะคะชุดเดิมซึ่งการสกัดน้ำมันก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเพื่อจะให้ท่านรู้สึกว่าท่านสกัดน้ำมันไพรครั้งหนึ่งเนี่ยน้ำมันสมุนไพรในครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้ทั้งน้ำมันเหลืองสามารถทำได้ทั้ง
1: ยาหม่องที่เราจะทำกันในตอนนี
2: ้แล้วถามว่าสรรพคุณเป็นยังไงประสิทธิผลเป็นยังไงก็คือว่าสูตรนี้เราสอนมานะคะอบรมมาเนี่ยเกือบ20ปีแล
1: ้
2: วเราเผยแพร่มาเกือบ20ปีแล้วซึ่งมีลูกศิษย์นะคะหรือผู้เข้าอบรมหลายท่านเนี่ยนำไปประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าบางกลุ่มเป็นแพทย์แผนไทยก็นำไปใช้ในคลินิกนะคะปรากฏว่าได้ผลดีมากนะนอกจากนั้นในสูตรเนี่ยสมุนไพรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายนะคะสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดน
1: ะคะ
2: แล้วก็บางพื้นที่ก็ปลูกนะมีปลูกเยอะแยะเลยนะคะในเมืองไทยนี่มีเยอะแยะแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันไพรกับยาหม่องไพรเนี่ยนะคะต่างชาติก็นิยมด้วยนะคะนิยมของเราโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าหลังๆเนี่ยชุดการดูแลสุขภาพของไทยเนี่ยเช่นยาหม่องน้ำมันยาดมเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากนะคะแล้วของเราเนี่ยนะคะนะไม่ซับซ้อนเลยและสมุนไพรไม่เยอะนะคะแต่มีประสิทธิผลที่ดีนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปนะคะน
1: ะ
2: ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายและสามารถทำยาหม่องมาได้นะคะสามารถที่ทำแจกได้นะคะแต่ยาหม่องเนี่ยเนื่องจากว่ามีคำว่ายาหม่องเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองเนี่ยยังเข้าอะไรนะวิสาหกิจชุมชนได้นะคะแต่ยาหม่องต้องเป็นยาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเผยแพร่เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยทำไว้ดูแลตัวเองนะคะทำไว้ดูแลตัวเองหรือทำแจกในโอกาสต่างๆแต่แจกเนี่ยเขาห้ามแจกบ่อยนะ บางทีอาแจกเดี๋ยวแจกอีกแล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเราจำหน่ายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าในโอกาสงานต่างๆเนี่ยนะคะจะทำออกมาพิเศษเนี่ยท่านต้องระบุด้วยว่าทำเพื่อแจกหร
1: ือ
2: ทำเพื่อบริจาคนะคะห้ามจำหน่ายนะต้องระบุไว้ด้วยยาหม่องเนี่ยจัดว่าเป็นยานะคะในกฎหมายนะคะของอย.

0: ราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะผลิตนะคะปกติแล้วออกขายได้ตามปกตินะคะจะผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยต้องผลิตโดยโรงงานยาเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านสามารถทำใช้เองได้นะคะก่อนที่เราจะลงในเรื่องเนื้อหา
1: สูตรใช่ค่ะแล้วก็จะมาดู
0: อุปกรณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จิมแนะนำอุปกรณ์นิดนึงนะคะ
1: อุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะอาจารย์ส่วนที่1ก็คือ

0: ค่ะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะก็คือเตาเพราะมันดีอย่างคือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได
1: ้
0: มันจะไม่เหมือนถ้าเกิดเราใช้พวกเตาถ่านหรือว่าเป็นพวกเตาแก๊สพวกนี้ค่ะเราจะไม่ควบคุมอุณหภูมิเขาไม่ได้
1: ลำบากนะ
0: ใช่บางทีเราเจียวไปมันอาจจะทำให้ไหม้สมุนไพรเราไหม้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ถ้ามีบางคนเขาบอกว่าเขาหายากจริงๆเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมจะใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สได้ไหมแต่ฐานนี้เราไม่ให้เลยห้ามเลย
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากแต่แก๊สเนี่ยยังดีกว่านะตรงที่ว่าท่านหลีไฟให้เบาที่สุดเพราะว่าไฟที่เราใช้ในการสกัดสมุนไพรนี่นะคะเราใช้ในระดับที่อ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าสมุนไพรจะไหม้ใช่ไหมคะน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้ท่านใช้เตาไม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะควบค
0: ุ
1: มความร้อนได
0: ้ความร้อนได้ตัวต่อมาก็คือเป็นกระทะนะคะ หรือจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะถ้าเรามีนะคะก็คือใช้สมุนไพรพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการเจียวนะคะแล้วก็จะมีทัพพีนะคะก
1: ็
0: คือเป็นทัพพีเป็นพวกสเตลเลตนะคะแล้วก็อันนี้คือในเรื่องของการสกัดที่เราจะนำมาเจียวนะพอเราเจียวเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะมีผ้าขาวบางที่เราจะต้องนำมากรองนะคะก็มีผ้าขาวบางนะคะมีกระชอนนะคะใช่แต่แกงหรือได้หมดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก
1: แล้วก็อ่าง
0: ใช่
1: เป็นสเตเลต
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะรองรับน้ำมันจากการกรองนะคะ
0: พอเรากรองด้วยผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็จะมากรองด้วยกระดาษกรองชาเพื่อที่จะอะไรบางทีเศษพวกชิ้นเล็กๆถ้าเกิดเรากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะเศษที่เป็นสมุนไพรที่เป็นชิ้นใหญ่ลงไปใช่ไหมคะแต่มันบางครั้งมันอาจจะมีฝุ่นมีเศษเล็กๆของสมุนไพรที่มันเล็ดลอด
1: มันทำให้ดูไม่สะอาด
0: ใช่มันทำให้ดูไม่สะอาด
1: มันเป็นปนในผิวพรรณใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือว่าไอ้ตัวเนี่ยผ้าขาวบางเนี่ยใช้กรองชิ้นใหญ่ๆ
0: ใช่
1: นะพอเรากรองชิ้นใหญ่ออกมาปุ๊บเนี่ยได้เป็นน้ำมันมาเนี่ย
0: เราก็จะมากรองด้วยกระดาษกรองชาก
1: ระดาษกร
0: องชาก็คือหาซื้อได้ตามทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีขาวสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วกรองตัวนี้ก็จะเป็นกลวยนะคะสำหรับการกรองถ้าเกิดเราไม่มีพวกที่เป็นขวดรูปชมพู่แบบเนี้ยเราก็อาจจะเป็นตะแกรงแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะใช้กรองหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้เป็นสำลีก็ได้ค่ะสำลีที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะมาแปะนะคะแปะตามรอบๆให้แล้วเราก็ใช้ตัวน้ำมันนะคะเทลงไปก็จะกรองได้นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังนะคะถ้าเราไม่มีกลวยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าที่เอามาให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้เพื่อให้เห็นรูปให้เห็นภาพของการกรองน้ำมันเพราะว่าถ้าเราเอาเซรามิกมาเนี่ยมันจะทึบท
0: ่
1: านจะมองไม่เห็นแล้วเราต้องการให้ท่านเห็นก็เลยเอาแบบนี้มาแต่ว่าถ้าใช้จริงเนี่ยท่านสามารถกลวยเนี่ยคือเป็นกลวยพลาสติกที่ใช้ทำอาหารก็ได้ค่ะนะคะแล้วทนความร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยเซรามิกนะที่รองรับกลวยได้นะคะแต่ถ้าท่านไม่มีทั้งกลวยทั้งอันนี้หายากเนี่ยเอาตะแกรงอย่างที่อาจารย์กิ่งบอก
0: แต่
1: เอากระดาษกรองเนี่ยฉีกออกมานะคะ
0: หรือจะเป็นสำลีก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแปะตามเนี้ยค่ะนะแล้วก็เอาน้ำมันกรองลงไปแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะแค่นี
1: ้ก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
0: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะในเรื่องของสำหรับการที่จะเราจะทำน้ำมันนะค
1: ะ
0: ทีนี้อุปกรณ์ต่อมาก็คือเราจะไปทำในส่วนของยาหม่องแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเป็นหม้อนะคะอันเนี้ยเพราะว่าสูตรนี้ยาหม่องของเรามันจะต้องใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เราก็จะต้องมีหม้ออันนี้ก็จะเป็นหม้อสเตเลตนะ
1: คะ
0: ทนความร้อนนะคะ
1: อันนี้เอาไว้กลูใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตะกร้อนะคะ
1: อ
0: ันนี
1: ้
0: นะคะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ช้อนเหมือนกันค่ะทั้งช้อนนะคะ
1: ช้อนนี่ใช้ตัก
0: ใช่
1: ตานเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตะตะเลดนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะ
0: เป็นไม้พายสำหรับ
1: ที่เป็นซิลิโคน
0: ใช่ค่ะ
1: เกรดใช้ทำอาหารแต่ว่าตัวนี้จะทนความร้อนเอาไว้เกลี่ยข้างๆหม้อเวลาที่เราคนยาหม่องแล้วยาหม่องอาจจะไปติดข้างๆหม้ออันนี้ก็เอาไว้เกลี่ยเอาไว้โอยมันลงมา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราทำยาหม่องไปแล้วเรามันเทไม่หมดมันแข็งตัวเราก็เอาตัวนี้ค่ะกวาดไปรอบๆแล้วก็เอามาตั้งไฟแล้วก็เทเข้าไปในพันบรรจุภัณฑ์ของเราต่อได้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวที่เราจะทำเป็นส่วนนึงนะคะมันจะต้องทำเป็นพวกพิมพ์เศษน้ำนะคะในสูตรเพื่อที่เกิดความเย็นความร้อนของตัวน้ำมันไผ่ตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการโกร่งนะคะเพื่อที่จะเอามาบดตัวพิมพ์เศษน้ำเพราะว่าพิมพ์เศษน้ำของเขาอ่ะเขาจะไม่ได้เป็นน้ำเลยเขาจะมีลักษณะ

0: เป็นของแข็ง3ตัวมาเจอกันนะคะแล้วก็ละลายแล้วก็ต้องใช้ตัวโกงใช่ค่ะอันนี้คือโกงแล้วก็อีก
1: จะงงว่าเอ๊ะทํายาหมองแล้วอาจารย์กิ๋มพูดถึงพิวเตนได้เดี๋ยวเราจะ
0: อันนี้ก็คือเป็นลูกโกงนะคะที่ใช้สําหรับในเรื่องของการคนนะคะ
1: เดี๋ยวถ้าจะอธิบายเสริมอาจารย์กิ๋มนิดนึงคือว่าในสูตรทํายาหมองนี่นะคะเราจะมีอันนี้พาราฟินเนาะ
0: ใช่ค่ะวัสลีน
1: และจะเป็นวัสลีนนะ2ตัวเนี่ยเราจะละลายในหม้อเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วย
0: ลานโนลีนเนาะเดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีบอก
1: เราจะละลายในหม้อนะคะรวมถึงอันนี้ด้วยป่ะคะน้ำมันพาย
0: ใช่ค่ะน้ำมันพายตอนนี้ก็คือตอนที่เรากำลังจะเตรียมนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์ไอ้ตัวโกลงเนี่ยเราจะใช้ละลายพวกพิมเสนเมนทอ
0: นกาลบู
1: นนะคะ
0: และกลัวน้ำมันระกำ
1: เนาะเพราะว่าพวกนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยนะถ้าเราเอาไปตั้งด้วยความร้อนกลิ่นมันจะระเหยไปหมดแล้วมันจะไม่หอมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตั้งกวนด้วยความเย็น
0: กวนด้วยความเย็น
1: และอันนี้จะใช้ความร้อนพออันนี้ละลายหมดแล้วค่อยเทเข้าหากันใช่ไหมคะนะอันนี้ก็คืออ
0: ุปกรณ์นะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราก็ล้างภาชนะของเราด้วยน้ำยาที่บ้านเราปกตินะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะอาจารย์แล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแอลกอฮอล์ 70% นะคะ
1: ซื้อตามร้านขายยาได้
0: ทั่วไปเลยเดิมนะคะเวลาเราทำความสะอาดเราก็จะฉีดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะก็คือให้มันสะอาดไม่
1: เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูใช่ไหมฉีดทั้งข้างใน
0: ข้างนอกข้างในได้เลย
1: ใช่นะคะฉีดหมดเลย
0: แล้วเช็ดเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช
1: ็
0: ดแนะนําให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขนเนี่ยมันก็จะติดตามภาชนะของเราหรือแม้แต่บางท่านอาจจะมีเป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าก็คือ
1: ผ้าต้องไม่มีขน
0: ใช่ผ้าต้องไม่มีขนนะคะเช็ดทําความสะอาด
1: เวลาเราเช็ดเนี่ยเราพยายามเช็ดให้มันดูหมาดๆนะคะเพราะว่าปล่อยแอลกอฮอล์มันระเหยต่ออีกนิดนึงเพราะว่าการที่มันระเหยไปเองเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือทำไมต้องทำความสะอาดนะมันก็พูดยากนะบางทีเนี่ยอันนี้ก็คือมาตรฐานของการทำผลิตภัณฑ์นะคะคือต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะทีนี้เอ้าก็ทำที่บ้านทำใช้เองอ่ะแต่บางคนเป็นผ
0: ู้
1: หญิงสะอาด เป็นนายสะอาดใช่ไหมคะนะเราก็เลยต้องแนะนำวิธีการทำความสะอาดก่อนที่จะทำผลิตภัณฑ์เพราะบางคนเนี่ยอะไรที่จะมาเข้าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทาภายนอกก็ตามเนี่ยคือรู้สึกว่ามันต้องสะอาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทางเลือกนะทางเลือกก็คือว่าถ้าท่านใดเนี่ยชอบความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์ฆ่
0: าเช
1: ื
0: ้อ
1: ในเบื้องต้นได้แต่ถ้าในโรงงานผลิตจริงๆเนี่ยโอ้ยเขาจะโอ้สะอาดกว่านี้นะสติ๊กมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สามารถทำได้และใช้ได้นะคะนะ
0: อันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์
1: ทุกอย่างเลยนะเราทำทุกอย่างแม้กระทั่งอันนี้เราก็ต้องพ่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท
0: ุ
1: กอย่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเช็ดได้บางทีเป็นซี่เช็ดลำบากวางทิ้งไว้นะคะนะหรือไม่ทางรัด
0: ใช่
1: เป่าพัดลมเราให้แห้งเร็วนะคะประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งขวดยาหมองเนี่ยจะบอกให้นะครับวิธีการทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถ้ามันเป็นลึกๆน่ะบางทีปากไอ้ขวดมันเล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เลยพ่นเข้าไปเลยค่ะ
0: แล้วก็ตั้งความลง
1: เสร็จแล้วก็ปล่อยมันแห้งเองนะคะแต่ขวดยาหมองเนี่ยพอดีปากมันกว้างเช็ดได้นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องพ่นก็ได้เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็ให้มันหมาดๆแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปหมดแล้วก็สามารถนำมาใส่ผลิตภัณฑ์ได้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำความสะอาด
0: อุปกรณ์นะคะหรือว่าแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมือนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดตัดลงตัดเล็บบางครั้งเล็บอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเศษผงอะไรเงี้ยลงไป
1: อาจจะใส่ถุงมือนะหรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือ
0: ก็จะเช
1: ็ดบ้านก็อันเนี้ยล้างมือสะอาดแล้วก็มาพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือเนี่ยค่ะมันนั้นอะแล้วก็เอามานะทาอย่างนี้ให้มันหมาดๆเนี่ยแล้วก็ให้มันระเหยออกไปแล้วก็เริ่มทำได้นะคะ
0: หรือถ้าเกิดเราไม่ยุ่งยากเกินไปเรามีหมวกคลุมผมนะคะอาจารย์เพราะบางทีผู้หญิงผมก็จะยาวนะคะ
1: บางคนอาจจะผมยาวแล้วเวลาทำแล้วแบบมันมาปัดน่องปัดหน้า
0: ลงไปอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือจะรวบก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าในโรงงานเขาใช้หมวกคลุมผมเลยน
0: ะ
1: แล้วอีกอย่างนึงคนที่ชอบแพ้อะไรอ่ะนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นน้ำมันหอมระเหยเนา
0: ะ
1: บางทีมันมีเกลือออกมาแล้วก็อันนี้ยังไม่เท่าไหร
0: ่อย่างประเภทพวก
1: ลาโนลีน
0: ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วัสลีนเนี้ยนะคะพาราฟินเนี่ยเวลามันละลายมันจะมีกลิ่น ออกมาซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะจามจะอะไรได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะใส่แมสก็ได้นะคะคนที่แพ้กินอะไรง่ายนะคะนะแต่เฉพาะช่วงที่มันละลายอ
0: ่ะ
1: พอช่วงนึงก็ได้แล้วก็จบแหละอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เราก็แนะนำวิธีการปฏิบัติอุปกรณ์อะไรเงี้ยการดูแลความสะอาดจนครบถ้วนแล้วต่อไปเราจะลงไปที่สูตรแล้วนะคะสูตรของเราเนี่ย
0: สูตรแรกเราจะมาทำน้ำมันก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปเข้าในเรื่องของการทำยาหม่องต่อไปนะคะ
1: คือขั้นตอนการทำยาหม่องไพรเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการสกัดน้ำมันสมุนไพรจากสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้นะคะนี่คือขั้นหนึ่งพอได้น้ำมันสมุนไพรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมันสมุนไพรจากตรงนี้ค่ะ
0: มาทำยาหม่อง
1: มาทำยาหม่องอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะก็คือการนำเอาน้ำมันสมุนไพรมารวมกับนะคะองค์ประกอบในสูตรของยาหม่องนะคะเพราะนั้นเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนเนาะจิ๋มนะคะขั้นตอนที่1นะคะสมุนไพร4ตัวคือนะคะ1ไพรนะคะไพรหรือว่าว่านไพรนั่นเองนะคะนะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดอาการบวมลดการอักเสบนะคะเวลาที่เราเอาไพรมาใช้เนี่ยให้เราฝานบางๆนะคะประมาณนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนะนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีการกรองอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะนะตัวนี้คือเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะเถาวัลย์เปลี่ยง
0: อันนี้จะ
1: จริงๆแล้วมันจะเป็นแก่นที่ใหญ่กว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แต่นี้เราลดขนาดลงมา
0: ใช่ลดขนาดลง
1: ลดขนาดลงมานะคะเพราะว่าการลดขนาดเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่เป็นตัวสกัด คือตัวน้ำมันเนี่ยที่เราเอาไปทอดเนี่ยมันเข้าถึงชิ้นสมุนไพรแล้วมันสามารถดึงสารออกมาออกได้เร็วนะคะทีนี้สรรพคุณของเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยก็คือนะคะตัวนี้จะดีสำหรับกล้ามเนื้อนะคะก็คือลดอาการตึงของกล้ามเนื้อนะคลายกล้ามเนื้อนอกจากนั้นงานวิจัยทางด้านปัจจุบันนี้พบว่าตัวเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยนะคะลดอาการปวดและการอักเสบได้ดีด้วยนะคะมีงานวิจัยซัพพอร์ตนะคะนะต่อมาเถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะก็เป็นทำเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเนี่ยฮะประมาณนั้นลดขนาดลงนะคะตัวนี้ก็สมกับชื่อเขาอะนะเถาเอ็นอ่อนก็คือทำให้เอ็นอ่อนนะแล้วก็พอเส้นเอ็นคลายอ่อนลงอาการปวดก็ลดลงนะคะกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นไปคู่กันเวลาปวดเวลาตึงเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าอันไหนแต่ถ้าเราใช้สรรพคุณตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันช่วยคลายทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นค่ะนะคะต่อไปนะคะขมิ้น
0: นะคะ
1: ขมิ้นชันนะคะตัวนี้นะคะเราต้องฝานบางๆเหมือนกันอันนี้คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นมีชันกับอ้อยแต่ในสูตรนี้เราใช้ขมิ้นชันนะคะก็ฝานบางๆลักษณะอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปเติมเยอะกับสูตรนะเพราะว่าสีของขมิ้นเนี่ยมันจะติดเสื้อผ้ามันสีเข้ม
0: จะเหลือง
1: เวลาซักซักออกลำบากไพรที่ยังซักง่ายกว่าแต่ขมิ้นที่ซักออกลำบากก็ประมาณนี้ตัวนี้นะคะคนโบราณนะคุณหมอ อาจารย์หมอโบราณท่านบอกว่าเนี่ยช่วยประสานกระดูกนะตัวขมิ้นเนี่ยนะคะแต่สรรพคุณในเรื่องในแง่วิทยาศาสตร์ของปัจจุบันที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบนะคะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยเสริมสรรพคุณกับสมุนไพร3ตัวนี้นะคะต่อไปน้ำมันงางานี่เราใช้งาสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะจริงๆใส่ถ้วยไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสีของน้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะไม่จำเป็นต้องใช้งาดำงาแดงอะไรทั้งนั้นนะคืองาดำเนี่ยเขาจะใช้เกี่ยวกับผิดพันธุ์เส้นผมตัวนี้ก็คืองาทั่วๆไปแล้วขอให้ใช้น้ำมันงาสกัดเย็นไม่ใช้น้ำมันงาที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ตามห้างที่ใช้ทำอาหารเพราะว่าอันนั้นกลิ่นแรงมากแล้วก็น้ำมันจะไม่ใสสะอาดอย่างนี้นะคะน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าหรือหมอโบราณเชื่อว่านะคะนะ เวลาทาแล้วเนี่ยจะซึมลึกถึงกระดูกและช่วยประสานกระดูกรักษากระดูกรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลากระดูกหักเนี่ยคนโบราณถึงชอบแบบเอาไม้มาดามแล้วก็ทาน้ำมันงาปัจจุบันนี้น้ำมันงายังใช้ในเรื่องของการนวดนะคะยังใช้ในผิวพรรณที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะอยู่นะยังนิยมใช้อยู่แต่ก็มีน้ำมันมะพร้าวเข้ามาร่วมด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อเขาบอกว่ามันซึมถึงกล้ามเนื้อนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ใช้ น้ำมันงานะคะโอเคนะคะสกัดเย็น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ
1: ทั้ง4

0: ตัวทีนี
1: ้
0: เรายังไม่อยากตัดมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตัดมาตรงที่ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะงง
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำขั้นตอนนี้
1: เสร็จก่อน
0: เมื่อเรารู้สมุนไพร4ตัวและสรรพคุณแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามารู้ปริมาณในสูตรนะคะไพรสดเนี่ยเราใช้62กรัม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ
0: ทีล
1: งไปเลยนะคะ
0: เถาวัลย์เปลียงเนี่ยเราใช้14กรัมนะคะเถาเอ็นอ่อนเราใช้12กรัมนะคะขมิ้นสดนะคะเราใช้12กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันงาเนี่ยเราเทพอท่วมสมุนไพรนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลักษณะพอท่วมนะคะนะพอท่วมจริงๆนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดไฟนะคะ
1: อุณหภูมิก็คือนะคะอุ่นก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะคะจริงๆพวกที่เป็นเตาไฟฟ้าพวกเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรปริที่บอกอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุ่นตุ๋นซุปทำซุกี้หรือผัดอะไรอย่างงี้ก็ได้เราก็อาจจะใช้เป็นหมวดอุ่นก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์พอดีเตานี้มันมีโหมดให้อุ่นต
1: ุ๋
0: นซุปซุกี้ผัดนะเราใช้อุ่นแต่ว่าบางยี่ห้อเขาจะเป็นอะไร200
1: ใช่เป็น100 200 500อย่างเงี้ยค่ะ
0: เราลงต่ำสุดเลยเอาลงประมาณ200ต่ำสุดเลยนะคะเราลงต่ำสุดนะคะก็อันนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือถ้าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมโบราณเนี่ยกำหนดไว้ว่าจนไผ่กรอบนะคะหรือขมิ้นกรอบเนี่ยเราดูสมุนไพรที่เป็นพวกหัวเนี่ยถ้ากรอบแล้วคือได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ระยะเวลานะที่สมุนไพรกรอบเนี่ยมันกี่นาทีเท่าที่เราดูมาก็ประมาณสัก45นาที
1: แต่จริงๆมันก็จะ
0: เกินชั่วโมงนึง
1: ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเจียวด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ถ้าปริมาณที่เราเจียวน้อยเขาเรียกมันก็จะ
0: ประมาณนี้แหละ
1: ได้เร็วขึ้นนะคะ
0: บางทีครึ่งชั่วโมงก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 45นาทีแต่อยู่ในระหว่างนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่ทีเนี้ยปริมาณสมุนไพรเราก็ต้องดูด้วยนะเราสังเกตที่ให้ไพรมันกรอบแต่อย่าให้ไหม้นะคะเพราะนั้นความร้อนเราถึงใช้ไม่สูงเพราะนั้นระวังนิดนึงว่าอย่าให้ไหม
1: ้
0: นะคะแค่นั้นเองนะเพราะนั้นอาจารย์จิ๋มก็จะค่อยเกลี่ยอยู่
1: เร
0: ื่อ
1: ย
0: ๆ
1: นะ
0: มันอันนี้เราทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้ก่อนนะคะ
0: ทิ้งไว้สักคู่นึงทันได้ดูแน่นอนค่ะตอนนี้จะเห็นว่าสีของน้ำมันมันจะใสๆใช
1: ่
0: ไหมคะเหมือนสีที่อยู่ในวิกเกอร์เมื่อกี้นี
1: ้เดี๋ยวสักคู่นึงนะคะจะกลายเป็นสี
0: เมื่อสกัดสารของตัวสมุนไพรออกมาแล้วเนี่ยสีก็จะกลายเป็นสีของสมุนไพรเลยค่ะประมาณนี้นะคะนะทีนี้ก็ขออธิบายรวบนิดนึงนะคะเราเจียวสมุนไพรสมมุติว่าเราเจียวสมุนไพรครบแล้วนะสมุนไพรกรอบแล้วเราก็เอา
1: สมุนไพร
0: ในหม้อนี้ละค่ะนักกรองนะคะ
1: กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนค่ะ
0: กรองด้วยผ้าขาวบาง
1: อันนี้นะคะ
0: อันนี้ก็คือ เนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นผ้าขาวบางแล้วก็ใส
0: ่
1: ที
0: ่
1: เป็นตะแกรงลงไปนะคะ
0: เราเทลงมาเลยนะคะ
1: เทก็คือเราจะเทในตอนที่มันยังมีความร้อนอยู่นะคะ
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าขี้เกียจนะคะว่าทอด
1: เสร็จ
0: แล้ว
1: ให้เย็นก่อน
0: แล้วไปกองเพราะอะไรรู้ไหมสมุนไพรมันจะดูดเอาน้ำมันไว้ถ้ามันเย็น
1: จากที่เราจะได้น้ำมันเราก็จะได้เหลือปริมาณน้อยลงนะคะ
0: ได้น้ำมันเยอะกับได้น้ำมันน้อยนะคะนะถ้าได้ที่แล้วนะคะก็เอาก
1: รอง
0: เทลงเลยนะคะ
1: กรอง
0: เอากากสมุนไพรใหญ่ออกนะคะแล้วน้ำมันก็จะล่างนี้นะและเราเอาน้ำมันตรงนี้นะคะที่ได้จากการกรองชิ้นสมุนไพรใหญ่ๆเนี้ย
1: เอามากรองผ่านกระดาษกรองชาก
0: รองกาแฟนะคะนะหรือกรองชาก็ได้นะกระดาษกรองนี้นะคะเสร็จแล้วแป๊บนึงไม่นานละค่ะนะก็จะลงมาการที่เราใช้กระดาษกรองอีกรอบนึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะได้ความสะอาดนะคะนะจะได้ไม่มีฝุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีสะเก็ดอะไรเหลือเพราะว่าการที่เราทำให้ผิวพรรณดูสะอาดนะน่าใช้เนี่ยมันก็ได้มาตรฐานในระดับโลกน
1: ะ
0: เพราะว่ามาตรฐานโลกส่วนใหญ่ที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือผิวพรรณต้องไม่มีตะกอนนะสีสันต้องดูสะอาดสะอ้านนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทันสมัยค่ะนะเป็นการประยุกต์ผิดพันธุ์สมุนไพรให้ทันสมัยขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้นะคะ
1: น้ำมันที่เราทำการ
0: สมุนไพรจากขั้นตอนที่1แล้วนี่นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการผสมยาหม่องนะคะการผสมยาหม่องสมุนไพรส่วนผสมนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่1นะคะส่วนที่1ก็คือเมนทอนค่ะคือตัวนี้

0: นะคะมินทอนเนี่ยท่านผู้ชมก็บางหลายท่านก็จะทราบว่ามินทอนเนี่ยเย็นใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยสรรพคุณในสูตรนี้คือมินทอนเนี่ยทำให้เย็นนะคะแล้วตัวเมนทอนเองก็มีสรรพคุณลดการอักเสบด้วยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะนะแก้อาการวิงเวียนได้ด้วยนะคะต่อมาการบูนนะคะการบูนเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนนะเมนทอนนี่มีฤทธิ์เย็นนะการบูนมีฤทธิ์ร้อนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดตามปลายเส้นประสาทได้ดีนะคะตัวการบูนเนี่ยนะแล้วก็เมื่อมาผสมกับตัวเมนทอนแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะนะต่อมานะคะพิมเสนเนี่ยมีฤทธิ์เย็นตัวนี้ตัวนี้จะลดการอักเสบได้ดีนะคะลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้กลิ่นหอมเช่นเดียวกันช่วยเสริมฤทธิ์กับการบูนแล้วก็เมนทอนนะคะสามตัวนี้นะคะพิมเสนการบูนเมนทอนเนี่ยถ้าท่านจะทำพิมเสนน้ำเนี่ยผสมแค่3ตัวนี้เข้าหากันเนี่ยก็ได้พิมเสนน้ำแล้วนะคะที่เราซื้อดมๆกันนั่นแหละค่ะนะแต่ทีนี้จัดตรวจเนี่ยบางทีนะเกล็ดมันอาจจะละลายไม่หมดถ้าเกล็ดมันยังมีเหลืออยู่ยังละลายไม่หมดให้ซื้อน้ำมันแก้วค่ะหรือใบออยนะคะหรือน้ำมันที่เขาเป็นน้ำมันพื้นที่ใช้นวดอโรมาน่ะนะตัวนี้แหละนะคะเอามาเทค่อยๆเทลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกล็ดพวกนี้ละลายหมดท่านก็จะได้พิมพ์เต็มน้ำนะคะไปใช้หรือไปแจกนะอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับพิมพ์เต็มน้ำกลุ่มยาดมเนี่ยทำแจกเสรีได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรที่สูดดมเข้าไปเนี่ยเขาถือว่ามันเข้าไปสู่ร่างกายเขาถือว่าเป็นยาดมก็จดเป็นยานะท่านสามารถที่จะทำแจกในงานต่างๆบางครั้งได้แต่ไม่สามารถที่จะทำขายได้อันนี้ต้องผลิตในโรงงานยานะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำมันระกำซึ่งตัวนี้จะมีความร้อนนะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและลดอาการปวดได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย4ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงในโกล่งนะคะผสมรวมกันโดยที่ไม่ผ่านความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะในส่วนที่2คือส่วนนี้ค่ะมีน้ำมันสมุนไพรที่เราสกัดจากขั้นตอนที่1นะคะปริมาณก็16กรัมตัวนี้นะคะเราก็เอามาใส่นะคะแล้วก็มีตัววัสลีนวัสลีนเนี่ยสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นกับผิวจะเห็นว่าหน้าหนาวบางทีเราใช้วัสลีนใช่ไหมคะในการทาผิวเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้นตัววัสลีนจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อยาหมองในลักษณะที่เนื้อนิ่มนะคะนะต่อมานะคะพาราฟินพาราฟินเนี่ยจะเป็นเกรดที่ใช้ทำเครื่องสำอางนะคะแล้วพาราฟินเนี่ยที่เราเห็นที่เขาใช้ทำเทียนน่ะนะคะจะเป็นตัวเดียวกันนั้นพาราฟีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ยาหมองเกิดเนื้อเหมือนกันแต่เนื้อในลักษณะที่แข็งนะอย่างวัสลีนเนี่ยนิ่มใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตัวนี้แข็งเนี่ยมาบาลานซ์กันก็จะทำให้เนื้อยาหมองเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่านเห็นน่ะก็คือว่ามันอาจจะดูแข็งแต่ว่าพอจิ้มลงไปแล้วมันก็จะนิ่มเอามาทาที่ผิวได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวพาราฟินอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งเลยเหมือนเทียนอ่ะท่านไม่สามารถเอามาทาผิวได้เนี่ยเอามาทาผิวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายาหมองเราเป็นวัสลีนเนื้อก็จะข้นเกินไปแล้วมันจะเหนอะหนะมันจะเหนอะหนะเขาก็เลยเอามาผสมประสานกันนะคะเพื่อให้เกิดเนื้อยาหมองนอกจากนั้นยังมีลาโนลีนนะคะตัวลาโนลีนเนี่ยจะช่วยอะไรตัวลาโนลีนเนี่ยก็สกัดจากขนแกะนะคะอันเนี้ยจะทำให้ซึมลึกอะค่ะนะจะทำให้สารสกัดในผิวพรรณเนี่ยซึมลึกนะคะนะลงใต้ผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยตัวเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัวนี้นะคะเราจะใส่ลงในหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะใช้
1: ความร้อนนะคะ
0: ในการละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาส่วนที่นี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ย
1: ผสมรวมกัน
0: นะพอผสมให้เข้ากันปุ๊บเราก็จะมาเทใส่ขวดนะคะ
1: บรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว
0: ้แล้วก็รอสักหน่อยนึงก็จะแข็งนะคะเป็นยาหมองไพรให้ท่านสามารถนำไปใช้ได้นะคะค่ะอยากแต่งกลิ่นอะไรเพิ่มเติมได้ไหมได้ค่ะกลิ่นดอกไม้ก้าวกลิ่นดอกอะไรนะดอกมะลิ
1: ดอกมะลิได้หมดค่ะพิกุลบุญนะ
0: แล้วก็ดอกปีอะไรพวกนี้ที่เขานิยมกันเนาะอะไรประมาณ
1: หรือแม้แต่สีนะคะถ้าเราอยากแต่งเพิ่ม
0: ทีนี้สีเนี่ยนะคะ

0: ต้องบอกนิดนึงว่าสีเนี่ย
1: มันก็จะเป็น
0: สีธรรมชาติ
1: ค่ะเป็นสีน้ำมัน
0: สีธรรมชาติเนี่ยค่ะเป็นสีธรรมชาติเนาะพวกนี้เนี่ยนะพอเราทำผิดพันเสร็จปุ๊บเนี่ยไปตั้งโดนแสงเนี่ยสีจะจางลงนะบางทีขายไม่ได้ราคาหรือมันดูแล้วคนไม่เชื่อมั่นว่าเอ๊ะมันจะยังใช้ได้ไหมแต่จริงๆมันยังใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเนี่ยค่ะคอสเมติกเนาะ
1: นี่ก็จะเป็น
0: จะเป็นโทนสีนี้
1: ใช่
0: นะ
1: ะสีที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะ
0: ต้องเป็น
1: เบสใช่เพราะเบสของเราอันนี้เป็นน้ำมัน
0: ละลายในน้ำมันนะคะเท่านั้นย้ำนะคะต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันพลายเหมือนกันนะท่านต้องใช้สีที่ละลายน้ำมันเพราะว่าเบสมันเนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ผงสีอันนี้เราได้มามันก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะมากับละลายกับน้ำมันถ้าเกิดเรามีน้ำมันพวกน้ำมันงาน้ำมันที่เป็นไวออยก็ได้ค่ะอาจารย์มาละลายก็คือผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะอัตราส่วนแล้วเราก็จะมาละลายแล้วก็กองผ่านกระดาษกองชาแล้วเราก็เก็บไว้ใช้นะคะ
0: คือสีเนี่ยสีในการทำผิดพันธุ์เนี่ยจะมี2กลุ่มละลายในน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: อันเนี้ยถ้าผิดพันธุ์เราเบียดเป็นน้ำมันอย่างยาหม่องกับน้ำมันไท
1: ย
0: เ
1: นี่ย
0: เบียดเป็นน้ำมันเราต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมันโดยที่อาจารย์จิ๋มใช้เพียง1กรัม
1: ใช่ค่ะ1กรัมค่ะต่อน้ำมัน
0: กับน้ำมัน100
1: กรัมแล้วเราก็มา
0: น้ำมันควรจะเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นอ่อนๆนะคะหรือไม่มีกลิ่นได้ดีถ้าไม่มีกลิ่นเช่นไวออยไม่มีกลิ่นนะไวออยไม่มีกลิ่นแต่ไวออยเป็นเคมีสังเคราะห์
1: ใช่ค่ะ
0: นะบางคนไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะ
1: เป็นอย่างไม่มีกลิ่นก็สวิตอัลมอนด์อย่างเงี้ยนะ
0: แต่ถ้าไม่มีกลิ่นก็คือเป็นธรรมชาติ 100% คือสวิตอัลมอนด
1: ์
0: หร
1: ือมะพร้าว
0: งาก็ได้งาแบบงาขาวเมื่อกี้ก็กลิ่นก็จะอ่อนนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวนี่มันก็จะไม่ชอบใช่ค่ะมะพร้าวก็ได้นะมะพร้าวยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมะพร้าวนี่สีใส
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้สีมันชัดเจนไงอย่างน้ำมันงากับสวิตอัลมอนด์บางทีมันเหลืองอ่อนๆเนี่ยพอสีลงไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันไปผสมสีกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะงั้นเราต้องหาน้ำมันที่ใสนะคะ
0: น้ำมันที่ใสยึดหลักเลยว่าเอาน้ำมันใสไว้ก่อนสีจะได้ชัดเจนนะอย่างถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นไวออย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไวออยซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะถ้าจะเอาธรรมชาติก็น้ำมันมะพร้าวไว้ก่อนแต่ถ้ามะพร้าวบางคนไม่ชอบกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาก็จะเป็นสวิตอัลมอนด์ใช่ไหมคะน้ำมันทานตะวันก็ได้นะ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: น้ำมันงาอะไรประมาณนี้สัดส่วนคืออะไรนะใช้สี1
1: กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะ
0: ใช้สี1กรัมน้ำมัน100กรัมผสมกันนะคะต้องกรองไหม
1: กรองค่ะ
0: กองด้วยอะไรคะ
1: ใช่กองด้วยกระดาษกองชาก็ได้ค่ะ
0: พอผสมสีกับน้ำมันรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กรองผ่านกระดาษกรองชาหรือว่ากระดาษองกาแฟก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อกระดาษในห้องแล็บ
1: ใช่ไม่ต้องค่ะ
0: ก็จะได้ออกเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่สี
0: นะอันนี้เข้มข้นนะไม่ใช่ว่าเราเจือจางอย่างนี้แล้วโอ๊ยสีมันจะนั่นไหมเข้มข้นค่ะใช้ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนท้ายๆนะคะเราก็มาเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าน้ำมัน
1: จะเริ่ม
0: สมุนไพรเราเนี้ยนะคะคือเข้มข้นมาก
1: เริ่มกรอบแล้วนะคะตัวไพรนะคะ
0: เอาต่ออีกนิดนึงอาจารย์ต่ออีกนิดนึงค่ะ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ก่อนนะคะระหว่างที่รอนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมตัวเมนทอนนะคะเมนทอนการบูนพิมเสนก่อนนะคะอาจารย์เพื่อที่จะ3ตัวเนี้ยเขาก็จะได้ละลาย
0: ขูดให้หมดนะเพราะว่ามันแพงมันแพงเอาให้หมดเลยอาจารย์มันแพงนั่นแหละเสียดายเสียดายเมนทอนเนี่ยขึ้นราคาขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะโอเคต่อมานะคะการบู
1: น
0: ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะแรกๆลงไปนี่ยังให้แห้งนะพอมันเจอกัน3ตัวเนี่ยมันจะหลอมเหลวโดยธรรมชาติเลยคือประมาณว่ามันเจอกันไม่ได้มันเป็นน้ำเลยนะคะเป็นน้ำมัน
1: ตัวต่อมา
0: ต่อไปพิมเสนค่ะ
1: เสนนะคะ
0: เดี๋ยวจะคน3ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเป็นผงแห้งๆนะ
1: นะคะ
0: เนี่ยอาจารย์
1: นะคะเราก็จะใช้วิธีการคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะน้ำมัน
0: เห็นไหมคะเริ่มน้ำมันออกมาแล้วมันเจอกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทอนพิมเสนกาลบูนเนี่ยให้เก็บห่างกันหน่อยนะบางท่านไม่ได้เก็บในแพ็กเกจอะใช่ไหมคะเก็บใส่ถุงแล้วก็มารัดหนังกระติกเนี่ยนะวางใกล้กันปุ๊บมาชื้นเลยนะชื้นเลยมันเจอกันไม่ได้คือมันยังไงอะมันข้ามขั้วป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันระเหยเข้ามา
1: ระเหย
0: ต้องแยก
1: จริงๆ3ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่คนเราตั้งทิ้งไว้1คืน

0: ะเขาก็จะละลายนะคะ
1: นะถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนนะคะรวมกันแล้วตั้งทิ้งไว้อาจจะใส่
0: 1คืนใช่ค่ะ
1: อาจจะใส่แล้วก็ปิดลงไปได้ด้วยก็ได้แล้วก็ปิดเอาแรปพลาสติกมาปิดไว้นะคะทำไมต้องปิดแรปพลาสติกเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกนั่นเองนะไม่งั้นกลิ่นมันระเหยออกหมดนะคะเห็นไหมคะมันก็เริ่มที่จะเหลวเนาะเริ่มที่จะเป็นน้ำเริ่มที่จะเป็นน้ำมันออกมานะคะอันนี้คือสูตรพิมเสนน้ำน
0: ะใช่ค่ะ
1: เบนทอนพิมเสนกระบุญเนี่ยตามตัวเนี่ยคือสูตรพิมเสนน้ำเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นิดนึงว่า
0: แล้วเราก็สามารถไปนำไปต่อยอดเป็นแต่งสีแต่งกลิ่นได้ก็จะกลายเป็นพิมเสนน้ำ
1: แต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะทำพิมเสนนี่นะสัดส่วนในสูตรเนี่ยมันจะเป็น3ตัวเท่ากัน8กรัมเท่ากันใช่มั้ยนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอแนะนำว่าจะใช้เมนทอน2เท่าคือเมนทอนอาจจะ2ส่วนนะคะแต่ตัวกระบูนเนี่ยนะคะเอาแค่ 0.5 ส่วนพอเพราะกลิ่นกระบูนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยหอมนะมันจะไปรบกวนนะคะแต่มันก็ช่วยในเรื่องการละลายได้ตัวพิมเสนใช้สักหนึ่งนะถ้าจะเอาสูตรพิมเสนน้ำนะคะคือเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนนะคะกระบูนแค่ 0.5 พอเอามารวมกันนะคะ
0: อันนี้ก็เริ่ม
1: เห็นไหมคะ
0: นะคะ
1: ละลาย
0: เนี่ยเริ่มทำละลาย
1: ให้เห็นเลยว่า3ตัวนี้หากันเนี่ย
0: จริงๆเราละลายไปเรื่อยๆค่ะก็จะลายแต่วันนี้เวลาเรามี
1: น้อย
0: น้อยก็อาจจะ
1: เราก็กลับมาทำของเราเนาะก็ใส
0: ่น้ำมันละกามนะคะลงไป
1: นะคะอันนี้เราจะไม่ตั้งบนความร้อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็กลิ่นมันเหยออกหมดนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมนั่นแหละนะคะเราก็จะใช้วิธีการที่ตั้งโดยใช้อุณหภูมิปกตินะคะทีนี้บางท่านบอกอาจารย์ถ้าไม่มีโกรงอะเพราะโกรงขนาดใหญ่นี้ถ้าไม่ใช่ร้านพวกขายสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีขายจะมีแต่โกรงเล็กๆเนี่ยจะทำไงเหนื่อยตายที่ไม่ใช่นะคะไม่มีโกลงตัวนี้ใช้หม้อสแตนเลส
0: ใช่หรือจะเป็นกะละมังก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์กะละมังก็ได้แต่ต้องเป็นสแตนเลสนะนะคะแล้วก็เอาอะไรอ่ะตัวเนี้ยค่ะตัวทัพพีนี่แหละที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนี่แหละค่ะกวนแทนไอ้ด้ามนี้แล้วก็กดไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะทีนี้เกล็ดก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเอาเกล็ดมันจะไม่ละลายจนหมดนะคะก็มันจะเหลือบ้างนะแต่เราจะเอามาใส่ช่วงเวลาที่เราละลายนี้แล้วเรายกลงจากเตาใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าอุณหภูมิเขายังมีอยู่
1: ใช่เรามาใส่รวมกันแล้วมันก็จะละลายแบบสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็จะเทใส่ขวดให้ดูนะคะเดี๋ยวเราต้องตั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งอันนี้ละลายก่อนเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปิดไฟ
1: เอาลงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็อันนี้แล้วก็เอาตัวนะคะอันนี้เอาพาราฟินลงก่อนเนาะ

0: ต่อมาก็จะเป็น
1: ตัววัสลีน
0: นะคะตัวพวกนี้เขาจะหนืดๆเขาจะติดเนาะติดภาชนะอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ถ้าเสียดายก็พยายามเนี่ยค่ะคว้านออกให้หมดนะคะตัวลาโนลีนเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นเกล็ดๆนะคะเป็นเกล็ดๆกับแบบที่เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะเขาเรียกแบบเหลวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำยาหมองเนี่ยให้เราซื้อแบบเหลวนะคะอย่าไปซื้อแบบแข็งนะอย่าไปซื้อแบบเป็นเม็ดเพราะว่าถ้าซื้อแบบเป็นเม็ดเนี่ยจะทำให้เนื้อยาหมองเราไม่สวยเพราะมันจะแข็งนะคะนะอันนี้ก็พยายามเก็บให้หมดอ่ะเสียดายของอ่ะของดีนะโอเคนะคะขอช้อนหน่อยค่ะ

0: นะคะก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะ
1: ตั้งไฟ
0: ตั้งไฟใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะนะ
1: เดี๋ยวเราก็จะก้อนนะคะ
0: ดูนะคะจากก้อนๆ นะคะเราจะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันจนใสอ่ะจนไม่เหลือเก็บไม่เหลือก้อนแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วหลังจากเราทำยาหม่องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองน้ำมันสมุนไพรให้ดูนะคะว่ากรองยังไงนะย้อนหลังไปขบวนการแรกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสม
1: เดี๋ยวเราน
0: ้
1: ำม
0: ัน น้ำมันเอาใส่เลยใช่ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เลยนะนะคะแรกๆเนี่ยเห็นไหมคะสีเขาก็จะเป็นสีของตัวสารเคมีนั่นแหละนะคะตัววัสลีนอะไรเองนะพอน้ำมันสมุนไพรลงไปปุ๊บนะคะสีก็จะออกเป็นสีของสมุนไพรนะคะเราก็จะละลายจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันและใสนะคะนะเกล็ดของพาราฟินก็ให้ละลายจนหมดนะคะความร้อนที่อาจารย์จิ๋มใช้เนี่ยก็คือต่ำสุดนะคะตอนนี้เป็นความร้อนที่ต่ำสุดนะคะเราไม่ใช้ความร้อนสูงนะคือความร้อนที่สูงเนี่ยนอกจากจะทำให้สารเคมีเนี่ยสภาพมันประมาณว่าไม่ค่อยจะดีแล้วเนาะตัวสารสกัดสมุนไพรเองก็เหมือนกันนะคะก็จะระเหยออกไปเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงมากนะคะอย่างเตาไม่เหลือไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้อย่างอันนี้จะเป็นโปรแกรมอุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นที่ว่า100 200 500เนี่ยเราจะใช้200เป็นส่วนใหญ่นะทีนี้การที่ทำเยอะๆทำยังไงนะคะการที่ทำเยอะๆเนี่ยบางทีมันจะมีหม้อกวนขายนะที่มันจะมีไฟในตัวนะมีความร้อนคือบางทีก็ใช้ปลั๊กใช้อะไรไฟฟ้าบางทีก็ใช้แก๊สนะใช้แก๊สแต่แก๊สเนี่ยก็ต้องเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: ก็จะเห็นว่าเริ่มละลายแล้วนะคะ
0: ที่ใช้ในการละลายพวกนี้ก็ควรจะอยู่สัก50 60อะค่ะ

0: ก็ให้ท่านผู้ชมดูนะเหลือเล็กๆน้อยนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเหลือเล็กๆน้อยเนี่ยพอตัวนี้ลงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลาคนนานไงนะคะมันจะต้องใช้เวลาคนนานเนาะโอเคงั้น
1: ก็จะติดตั้งต
0: ่อได้หรือยังพอได้แล้วเนาะ
1: จะอะไรน่าจะละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็
0: ปิดไฟ
1: นะคะ
0: แล้วก็เอาตัวนี้เทลงไปนะคะ

0: นะแล้วก็ความร้อนที่ยังเหลืออยู่นี่แหละมันจะช่วยละลายพวกเมทอน
1: ที่มันยังมี
0: เศษกระบุนที่ยัง
1: เก็บเล็กๆอยู่นะคะ
0: เสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่นะคะกาที่เราชัดเดี๋ยวเราตั้งไฟต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะกรองให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะ
1: ต้องเตรียมอันนี้คือ
0: เราก็จะเตรียมภาชนะในการกรอกนะคะเราก็ติดตลับไปนิดนึงโอเคเมื่อละลายหมดแล้วนะคะลายหมดแล้วเราก็จะเทใส่ตรงน
1: ี้ค่ะ
0: นะอันนี้จะเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนแล้วก็ใช้ในเรื่องของอาหารนะคะ

0: อาจารย์กิมเขาค่อนข้างละเอียดนะบางทีเห็นเกล็ดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเภทยาหมองบางทีแล้วเกิดท่านผู้ชมทาไปแล้วมันยังมีเกล็ดอยู่ค่ะมันรู้สึกไม่สบายผิวนะคะ
0: มันจะตับตา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเก็บให้หมดนะคะแต่ถ้าคนๆไปแล้วเกิดว่าไอ้ตัวแว็กคืนตัวเราก็อาจจะตั้ง
1: ใช่ตั้ง
0: อีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่าประมาณว่ามันละลายนะคะได้ไหมคะหรือจะต้องตั้งไฟนิดนึงไหม
1: ลองตั้งก็ได้ค่ะจ้ะ
0: ตั้งไฟนิดนึงนะคะความร้อนนะคะเราก็ใช้ความร้อนที่ต่ำสุดเหมือนเดิมนะคะ

0: พอดีเวลาเราเหลือน้อยเนาะแล้วก
1: ็
0: ปิดเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงนะคะ
1: อันนี้ก็น่าจะ
0: ได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ตายแล้วครับ
0: คือถ้าเราจำเป็นต้องรีบนะคะเราก็ใช้ความร้อนแต่ว่าไม่นานนะคะให้จนมันใสอะใสลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ละลายหมดจนใสเลยนะคะแล้วเราก็กรอกลงในกรอกเลยค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกรอกก็ได้ค่ะอาจารย์จิ้มแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จิ้ม
2: รอง
0: น้ำมันนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอุ้ยไม่ใช่มืออาชีพนะเราเนี่ยนะคะอันนี้สมมติว่าถ้าต้องการนะคะขอขั้นนิดนึงนะคะผสมสีนะก็อาจจะค่อยๆใส่ลงไปนิดนึงนะคะเอาที่เราต้องการเนาะเราชอบนะคะตัวนี้ก็จะทำให้สีมันคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโดนแสงนะคะอาจารย์จิ๋มอธิบาย
1: ใช่ค่ะอันนี้แล้วก็พอเราได้สมุนไพรนะคะเที่ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเทนะคะโดยผ่านผ้าขาวบางนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำมันนะคะที่เขาไหลออกมาพอเราผ่านผ้าขาวบางเสร็จแล้วนะคะมันก็อาจจะยังมีพวกฝุ่นพวกเล็กๆเป็นผงเล็กๆอยู่นะคะเราก็จะมาทำการกรองนะคะด้วยกระดาษกองชานะคะรอบหนึ่งนะคะอันนี้

นะคะเราก็พยายามที่จะให้มันเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนำไปนะคะแจกจ่ายเพราะนั้นผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ยุติธรรมนะคะอันนี้ก็คือนะคะยาหมองพลายเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะไม่นานนะคะแต่อาจจะจบรายการก่อนนะคะตัวนี้ก็จะแข็งเป็นยาหมองพลายนะคะที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้สีสันก็จะเป็นลักษณะที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตัวนี้น้ำมันสมุนไพรเห็นไหมคะก็กรองลงผ้าขาวบางพอได้มาก็มากรองผ่านกระดาษกรองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการมานะคะจนกระทั่งถึงอันนี้เราก็พยายามทำอย่างช้าๆเพื่อให้ท่านเห็นทุกขั้นตอนแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดนะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านแล้วก็คิดว่าถ้าท่านตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นรายการหรือฟังตั้งแต่น้ำมันพลายมาเป็นต้นมาบวกกับตอนนี้ท่านทำได้แน่นอนค่ะนะคะทำได้แน่นอนทำใช้เองได้นะคะ

0: ก็น้ำมันไพรก็สามารถทำขายได้แต่ยาหมองอาจจะจัดอยู่ในพวกยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เสียดายนะเวลาหมดไปก่อน อยากให้ท่านผู้ชมเห็นยาหมองแข็งจังเลยว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ทันนะคะแต่เห็นแล้วคงจะนึกภาพออกแล้วว่าสีจะออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเริ่มขุ่นเป็นเนื้อยาหมองละนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนะโปรดติดตามนะคะตอนต่อไปของรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาถูนวดนะคะเพื่อใช้กับตัวเองน
1: ะ
0: เพื่อใช้ดูแลตัวเองนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนด้วยนะฮะที่กำลังติดตามรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันหลายครั้งนะครับกับเรื่องราวของธรรมะนะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับเราเอาใจทุกๆคนเลยที่เป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับวัยรุ่นอย่างน้องๆนะฮะหรือว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเราดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะเข้าวัดทำบุญมากขึ้นสังเกตได้จากงานประเพณีต่างๆนะครับเราก็จะเห็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มไปวัดกันนะครับไปเป็นคู่ไปคนเดียวก็ไปทำพิธีการต่างๆในวัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรนะครับให้วัยรุ่นนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหยิบธรรมะขึ้นมาฟังบ้างนะฮะนอกจากไปวัดนะครับหรือนอกจากไปวัดทำบุญแล้วเนี่ยลองไปนั่งสมาธิลองไปฟังเทศฟังธรรมกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระครูวินัยธรนะครับท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับจากท่านพระครูโคสิตสุทศรนะครับในเทปก่อนๆนี้วันนี้ท่านจะได้ให้ข้อมูลให้ความคิดได้รู้นะครับว่าวัยรุ่นนั้นจะเข้าวัดกันอย่างไรนะครับในพิธีการท่านพระครูนะครับนะฮะ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: ครูวินัยธรนะครับ
1: ครูวินัยธร
0: โอเค
1: เป็นชื่อใหม
0: ่ครับ
1: สดๆร้อนๆแต่ก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องชื่อนะ
0: ก็ชื่อ
1: จะเป็นชื่อเก่าชื่อใหม่ก็แล้วแต่แต่คนเดิม
0: คนเดิมถูกต้องเลยคนเดิมก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับต้องขออนุญาตถามพระอาจารย์ก่อนว่าการเขาเรียกการเลื่อน
1: สมณศักด
0: ิ์ของทางสงฆ์เป็นความรู้เล็กๆให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งฮะเป็นที่มาที่ไปหรือวิธีการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีคนถามนะ
0: ครับ
1: ในการส่วนตัวก็ได้พูดไปพอสมควรแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาส
0: จะ
1: พูดถึงวงกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงในสมณศักดิ
0: ์
1: ทางพระสงฆ์หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระมหา
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระครู
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าท่านเจ้าคุณ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: เป็นต้น
0: ครับ
1: พระราชาคณะ
0: อย่
1: างเงี้ยซึ่งเราสามารถแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนก็คือคำว่าพระมหาก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: พระมหาจะเป็นยศทางพระที่เรียนบาลีมีตั้งแต่ประโยค3ก็เป็นพระมหาได้ประโยค4 5 6 7 8 9ก็เป็นพระมหา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นพระมหาประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9อันนี้คร่าวๆก่อนเน
0: า
1: ะในรายละเอียดเราไปคุยกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือในส่วน
0: ให้ของคุณผู้ชมได้เข้าใจ
1: สมณศักดิ์ที่เรียกว่าพระมหาก่อน
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่2คือพระครู
0: พระครู
1: พระครูก็จะแบ่งเป็น2
0: ครับ
1: พระครูที่เป็นฐานานุกรมอีกอันนึงก็เป็นพระครูสัญญาบัตร
0: ครับ
1: ในรายละเอียดเขาไปคุยอีกรอบนึงเนาะถ้าเกิดว่าเป็น2พระครูจะเป็นพระครูฐานาก็ดีพระครูสัญญาบัตรก็ดี
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่3ก็คือเรียกว่าพระราชาคณะ
0: พระราชาคณะ
1: หรือว่าที่เราเรียกคุยกันในวงคุ้นเคยก็คือท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็คือเรียกว่าพระราชาคณะ
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้ถ้ามองภาพให้ครูก๊อปปี้เห็นภาพชัดขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าเป็นทหารครูก๊อปปี้เคยเห็นใน10ก็จะมีแง่งที่แขนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: แง่งที่แขนนี่ก็คือถ้าเทียบก็คือชั้นประทวนชั้นประทวนก็เหมือนเป็นพระครู
0: ครับ
1: เป็นพระครู
0: ฮะ
1: ทีนี้ครูก๊อปปี้เคยเห็นดาวบนไหล่ดาวบนไหล
0: ่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าชั้น
0: สัญญาบัตร
1: สัญญาบัตรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระราชาคณะหรือว่าเป็นพระครูไอ้หรือว่าเป็นเจ้าคุณนั่นเอง
0: เจ้าคุณ
1: ทีนี้เราก็จะมี1ดาว2ดาว3ดาวใช่ไหม
0: ใช่
1: ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกแล้วก็จะมีเป็นพันตีพันโทพันเอกในพลตีพลโทพลเอกเหมือนกันทางพระก็เช่นกันก็จะมีพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญ
0: ครับ
1: ชั้นราชชั้น

0: เอาล่ะอันนี้ก็คือเรามีเวลาจำกัดให้ครูก๊อปปี้ได้เข้าใจในส่วนตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของคุณครูก๊อปปี
1: ้
0: ที่ได้พูดถึงวัยรุ่นว่าทำอย่างไรให้ได้เข้าวัดอันนี้ต้องมองภาพกว้างก่อนเน
1: า
0: ะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที
1: ่
0: เขาเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าวัฒนธรรมประเทศของเรามันเปลี่ยนไปเรียกว่าของเล่นใหม่ที่อยู่กับเด็กนั้นมันเปลี่ยนไปมือถือเป็นของเล่นใหม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: สมัยครูก็ปี้อาตมามั่นใจว่าจะต้องเคยเล่นเม็ดมะขามใช่ไหม
1: เล่น
0: เล่นไม้เล่นไม้เล่นไม้ที
1: เล่นไม้ที
0: เล่นห่วงยาง
1: ครับ
0: เล่นอะไรกิจกรรมเมื่อก่อนพับกระดาษ
1: พับกระดาษ
0: อะไรเงี้ย
1: ยิงลูกแก้ว
0: ลูกแก้วเนี่ยติดยางอะไรเง
1: ี้
0: ยนะซึ่งอาตมาก็ทันแต่ว่าปัจจุบันนี้ส
1: ิ่
0: งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล
1: ้
0: วพอเกิดขึ้นมาเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็จะโยนมือถือให้เล่นพอลูกร้องไห้หน่อยก็ยื่นมือถือให้เล่นลูกก็สนุกไปกับมือถือ
1: สนุกก็มีเกมมีการ์ตูนมีอะไรเต็ม
0: เลยว่าไปทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปั
1: ๊บ
0: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปวัยรุ่นเมื่อกี้ที่ครูป๊อปปี้บอกว่าวัยรุ่นเข้าวัดมามากมายก็ดีแต่ว่า
1: ตอนนี้เขาเข้าเยอะ
0: มาหลากหลายมาในรูปแบบต่างๆหลากหลายก็ว่าจะทำอย่างไรให้เข้ามาในรูปแบบรู้จักแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเราอยากให้ถึงแก่นพูดถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเทียบกับต้นไม้เราก็จะมีเปลือก
1: ครับ
0: มีเนื้
1: อ,
0: มีแก่น
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ทีนี้ในยุคปัจจุบันคนก็จะเข้าวัดในรูปแบบของเปลือกหรือเนื้อ
1: ครับ
0: เปลือกหรือเนื้อต้นไม้
1: เปลือกหรือเนื้อก็คือเราเข้ามาแล้วก็อ๋อก็เข้ามาก็จุดธูปเทียนยกมือไหว้พระ
0: ใช่
1: น
0: ี้แต่ก็ยังมีบางกลุ่มแต่ก็ยังน้อยอยู
1: ่ครับ
0: ที่มาแล้วมารู้ลึกเข้าไปกว่านั้นเรียกว่าแก่นของต้นไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งอาตมาก็อยู่ในวงการของสงฆ์มาก็หลายปีก็มีความคิดว่าวัยรุ่น
1: ครับ
0: หรือวัยอื่นๆก็ตาม ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะกลุ่มเข้าวัดได้แต่เนื้อก็
1: ม
0: ีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เปลือก
1: เปลือก
0: ก็มีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เกลียนก็มี
1: ก็มีเพราะในนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนะแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจว่าโซเชียลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะการใช้โซเชียลใช้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นหรือเด็กๆหรือน้องๆที่เล่นโซเชียลอยู่เนี้ยมองเห็นว่าอ๋อที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี้สักนิดนึงขอให้ฉันได้ไปเช็คอิน
0: เช็คอิน
1: ได้แบบว่าโอเคแหละเป็นที่ฮิต
0: กำลังเป็นที่นิยม
1: เอออะไรอย่างงี้อย่างงี้ท่านมองไงเรื่องนี้
0: ซึ่งอาตมามองว่าดีนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาวัยรุ่นเขาเปิดดูมือถือเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนเขาไปวัดนั้น
1: ครับ
0: เพื่อนเขาไปวัดนี
1: ้ใช่
0: เสร็จแล้วพอตัวเขาอยากไปบ้าง
1: ครับ
0: อาจจะอยากไปเพราะเพื่อนเป็นคนนำหรืออยากจะไปเพราะกิจกรรมที่เห็นแล้วเขาทำ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไปแล้วไปครั้งที่หนึ่งถ้าถูกใจถูกโฉลกว่ามันดีมันเข้ากับตัวเองได้เรียกว่าเข้ากับจริตของตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็ไปอีก
1: ไปอีก
0: ไปอีกไปอีกแต่บางคนไปแล้วไม่ถูกจริต
1: ครับ
0: ก็ไปครั้งเดียวก็ไม่ไปอีกก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ไปลองไปหลายวัดไปหลายวัดไปหลายวัดครูก๊อปปี้สังเกตดูไหมสมัยพระพุทธเจ้าของเรา
1: ครับ
0: ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็ได้แสวงหาธรรมต้อง6ปีนะท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์คนที่1คนที่2คนที่3นะสุดท้ายท่านก็ไปหลายๆที่แล้วก็มาผนวดเป็นของตัวเองถึงได้ตรัสรู้เองฉะนั้นอาตมาก็มั่นใจว่าทุกวันนี้ก็เช่นกัน
1: ครับ
0: การที่ทุกคนจะเห็นธรรมะก็จะต้องไปหลายๆวัดเหมือนกันไปหลายๆวัดเหมือนกันอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง
1: บ
0: อกว่าเขาไปอยู่วัดหนึ่งไปเพราะอยากไปรู้ไปเห็นว่าวัดเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างพอไปเสร็จปั๊บลูกศิษย์ก็มาบอกว่าฟังภาษาบาลีไม่ออกนะสวดแต่ภาษาบาลีไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไ
1: ร
0: ไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แนว
1: ไม่ใช่แนว
0: ไม่ถูกจริตเท่าไหร่ก็เลยไปครั้งเดียวอาตมาก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเราเริ่มต้นจากการที่มาบวชได้ถ้าย้อนกลับไปนะครูก๊อปปี
1: ้
0: อาตมาก็มาบวชได้เพราะว่ารู้คำแปล
1: อ๋ออ
0: าตมาสวดมนต์แล้วก็รู้

0: คำแปลพอเราสวดแล้วแปลสวดแล้วแปลพอรู้คำแปลเสร็จเราถึงได
1: ้รู้ความหมาย
0: รู้ความหมายรู้ความหมายเราถึงได้มาบวชพอเรามาถึงลูกศิษย์ที่พูดเมื่อเร็วๆนี้ว่าไปสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลอาตมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อแสดงว่าจริตคนเนี่ยมีหลากหลายฉะนั้นต้องไปหลายๆที่หลายๆวัดหลายๆแห่งแล้วจะดูว่าจริตของตัวเองนั้นถูกกับอะไรเนาะ
1: ให้ตรงกับอะไรอะไรเงี้ย
0: ตรงกับอะไร
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายความกันไปเนาะพอมาตรงนี้ผมก็เลยจับความได้ว่าเออเราในฐานะที่เราไปเราเป็นประชาชนเป็น
0: พุทธศาสนิกชน
1: เป็นพุทธศาสนิกชนเนาะเราไปสวดมนต์นี้เน
0: า
1: ะไอ้คำสวดมันก็เป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นของพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เราก็อยากรู้ว่าเออไอ้ที่เราพูดไปเนี่ย
0: เออ
1: มันแปลว่าอะไ
0: ะไร
1: มันก็ทำมันก็พอเรารู้ปุ๊บเออมันก็ย้อนกลับไปที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาทำนั่นทำนี่นะ
0: จริงๆแล้วตัวอาตมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอาตมาก็มั่นใจว่ามีอีกหลายคนถ้ารู้คำแปลนะก็จะค่อยๆสอนตัวเองจากคำแปลเวลาสวดไปยกตัวอย่างนะครูก๊อปปี
1: ้
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราเอาจิตของเราไปอยู่กับคำแปลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เราได้มาบวช
1: จริงมันก็ทำให้เราเข้าใจ
0: ใช่ก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าเมื่อตอนต้นครูก๊อปปี้ได้เกิดเรื่องว่าทำอย่างไรให้วัยรุ่นได้เข้าวัดทุกวันนี้ไม่ใช่ใครไปเช็คอินเช็คอินแล้วก็บ๊ายบายแต่ว่าเราถือได้ไปแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: ก็จะได้รู้ว่าถูกจริตของตัวเองไห
1: ม
0: บางวัดนะใช้คำว่าบางวัดไปแล้วเน้นการให้ทาน
1: ครับ
0: เช่นถวายสังฆทานบางวัดเน้นการรักษาศีล
1: ครับ
0: เช่นไปนั่งเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเพื่อจะให้ศีลตัวเองนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ
1: ์ครับ
0: บางวัดไปแล้วเน้นภาวนาไปถึงก็นอนนิดเดียวภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดินจงกรมอย่างเดียวมุ่งภาวนาอย่างเดียวฉะนั้นครูก๊อปปี้ก็จะเห็นหลายๆวัดในรูปแบบต่างๆ
1: ก็มีความหลากหลาย
0: หลากหลายจึงเป็นที่มาว่าถ้าหลายๆคนได้ไปหลายๆวัด
1: ครับ
0: สุดท้ายสิ่งที่ดีกับตัวเองก็คือว่าจริตชอบแบบไหน
1: เราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเราชื่นชอบคือไปวัดว่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็แบบเหมือนผมเนาะไปวัดจนต้องชอบด้วยเหรอ
0: มันต้องมีจริตของตัวเองสักวัดนึง
1: มันต้องมีมันก็จะทำให้เราได้ไปบ่อย
0: ๆไปบ่อยๆไปบ่อยๆเพื่อให้จริตตัวเองนั้นถูกกับแบบนี
1: ้
0: เหมือนครูก็ปี้เคยทานข้าวร้านอาหารถูกใจใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นเพราะหนึ่งอาหารอร่อย
1: ครับ
0: สอง
1: ราคาได
0: ้ราคาได
1: ้
0: 3มีที่จอดรถ
1: อะไรอย่างงี
0: ้4เด็กเสิร์ฟบริการด
1: ี
0: บริการดี5เจ้าของร้านเอาใจใส่ดีจำลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เหมือนเรียนมานะเนี่ยแม่จะจบด็อกเตอร์นี่เป๊ะมากนะเนี่ยอย่างงี้
0: นิดนึงนิดนึง
1: อ๋อวันนี้เป็นจริตเราชอบแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ไปร้านนี้บ่อยๆ
0: ถูกต้อง
1: อ๋อ
0: นี่วัดก็เช่นกัน
1: วัดก็เช่นกัน
0: ถ้าวัดเปรียบเป็นเหมือน
1: ครับ
0: ร้านอาหารทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปทานอาหารร้านนี้ร้านนี้วัดนี้วัดนี้ก็เช่นกันทานแล้วถูกใจ
1: ครับ
0: ก็ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆก็ไปใหม่
0: อย่างบางคนกินเจ
1: ใช่
0: มังสวิรัติ
1: ใช่
0: เนื้อหมู
1: ครับ
0: เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาสลัด
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เราก็เลือกเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวัดเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้ไปกันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้นะปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือการเช็คอินการไปไหว้ในสิ่งที่เรามีความชอบมีความศรัทธาเราก็จะไปที่นั่นที่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นกระบวนการแรกที่ทุกคนเนี่ยไปวัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงไปต่อสักนิดนึงพระอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยการเช็คอินนั้นๆเนี่ย มันแย่งมันแบ่งแยกออกไปอีกหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นวัดเนี้ยโหโบสถ์สวยจังเลยไม่เคยมีที่เดียวในประเทศไทยเช่นอุ๊ยถ้าจะไปขออะไรบางอย่างจะต้องไปที่นี
0: ่
1: จะไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพันมันมีแยกความ
0: ใช
1: ่ความสวยของสถานที่ความศรัทธาความเชื่ออีกอะไรเงี้ยพัน
0: อันนี้มันก็เป็นจริตของเจ้าอาวาสนะอยู่ที่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยถนัดเรื่องอะไรเจ้าอาวาสก็จะเน้นเรื่องนั้นอย่างบางวัดที่เราไปเห็น วัดนี้สวยมากเลยสะอาดสะอาดเลยสวยเป็นระบบระเบียบหมดเลยก็มีหลายวัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือต้องยอมรับนับหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสจะต้องชอบในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบก็ทำแล้วก็ให้ลูกวัดรักษาไว้แล้วคนมาวัดก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้อนุโมทนา
1: ครับ
0: ทีนี้ในตรงกันข้ามถ้าเราไปเห็นบางวัดที่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยสเปะสปะก็ย้อนกลับไปเหมือนเจ้าวัดอยู่ดีดังนั้นการที่ญาติโยมไปหลายๆวัด
1: ครับ
0: เวลาไปเห็นหลายๆวัดก็จะมีหลากหลายเมื่อกี้คุณก๊อปปี้ได้พูดถึงว่าไปเห็นแล้วสิ่งนี้เรื่องของการบนก็ดีไปไหว้ขออะไรก็ดีหรือจะไปทำกรรมฐานก็ดีนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเลยคือเจ้าอาวาสต้องมีจริตแบบไหนชอบแบบไหนแล้วเราก็สังเกตได้จากวัดที่เราเห็น
1: นะครับก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เองเนี่ยนะน้องๆวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ในหรือว่าในโซเชียลที่เขาได้เห็นได้เจออะไรเงี้ยโอ้มันมีความหลากหลายให้เลือกสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าเราก็วนกลับไปที่ว่าพอเราดูเด็กๆดูน้องๆดูแล้วเนี่ยก็เกิดจริตนะ
0: เกิดความ
1: คือมองเห็นว่าอุ๊ยถูกใจ
0: แ
1: ล้วก็อาจจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่พาไปก็เป็นได้
0: ถูกต้อง
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องในมุมของพุทธศาสนิกชนเองแล้วก็ในมุมของทางพระสงฆ์เองอะไรเงี้ยผมก็ได้ข่าวมาอยู่นะว่าคือก็ได้ยินอยู่ว่าเด็กๆ เองเนี่ยชวนผู้ปกครองไปวัดนะเดี๋ยวนี้นะ
0: มี
1: แบบมาเดินมาหาพระอาจารย์โอ้ลูกเด็กเล็กแดงจูงคุณพ่อคุณแม่มาอะไรเงี้ย
0: จริงๆเรื่องนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: มีเด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากไปวัดนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะไปทำจิตอาสาแล้วก็ให้พระได้เซ็นเอกสารว่ามาทำจิตอาสา
1: จิตอาสาช่วย
0: ก็จะเอาเนี้ยไปส่งที่คุณครูที่โรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วผู้ปกครองก็ติดต่อมาบอกว่าขออนุญาต
1: ครับ
0: ให้ลูกไปทำจิตอาสาที่วัด
1: ครับ
0: 1วัน1คืนแล้วขอให้ทางวัดเซ็นเอกสารเพื่อจะเอาไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคุณแม่ก็เข้ามาวัดด้วย
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็กลายเป็นว่าลูกดึง
1: ผู้ปกครองเข้ามา
0: ในวัดด้วยปรากฏว่าพอเรื่องนี้ผ่านไปคุณลูกก็ได้เอกสารไปส่งโรงเรียนคุณแม่กลับมาวัดใหม
1: ่
0: คุณแม่กลับมาอีกว่าชอบชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระ
1: ครับ
0: ทั้งที่ตัวเองจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่พอได้มากับลูก
1: ครับ
0: แล้วมาเห็นกิจกรรมที่วัดแล้วบอกอ้าวดีจังเลยกลับมาใหม
1: ่ก
0: ลับมาใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เนี่ยอันนี
1: ้โอ้นี่มันก็ชัดเจนมากเนอะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือจริตที่อยากจะเข้าวัดว่าเราชื่นชอบลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่อ
1: ย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังนำเสนอกันไปเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆเองสามารถที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปวัดได้เทศกาลสำคัญเนี่ยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมเคยไปอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบ่งบางไม่ใช่แบ่งช่วงเวลาหรอกแต่ว่าจริงๆก็แบ่งช่วงเวลาแหละแต่ว่าไม่วัดไม่ได้แบ่งนะมันกลายเป็นว่าช่วงเวลาของแต่ละคนมันดูต่างกันช่วงวัยเนี่ยวัยรุ่นนี่เขาจะไปในช่วงเวลาของเขานะแล้วผมก็เห็นมีแต่วัยรุ่นนะเขาไปเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลาเดียวกันไอ้ช่วงนึงก็จะเป็นผู้
0: ส
1: ู
0: งว
1: ั
0: ย
1: เขาจะไปช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกันนี่มันก็เป็นสิ่งขึ้นแปลกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เรียกว่าวัยทำงานก็อาจจะเป็นชักหลังงานวัยรุ่นก็อาจจะเป็นสักดึกๆหน่อย
1: ดึกๆหน่อย
0: เพราะว่าทีนี้เด็กเขาก็นอนดึกกัน
1: ใช่แล้วในช่วงเทศกาลเนี่ยทางหลายๆวัดเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะเปิด
0: กิจกรรมหลากหลาย
1: เปิดดึกนะ
0: มีวัดเปิดขึ้นเยอะทำให้ญาติโยม
1: คือไม่ปิดนะ
0: ก็จะเป็นทำให้ญาติโยมเข้ามาวัดได
1: ้ยืดทุกช่วงเวลา
0: ในช่วงเวลาน
1: ี่ไงนะฮะ
0: แต่บางวัดก็ไม่ได
1: ้
0: มันเป็นเรื่องความปลอดภัย
1: อ๋อ
0: ความปลอดภัยเช่นบางวัดที่มีกิจกรรมเยอะ
1: ๆครับ
0: คนมาเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปิดได้นานหน่อยอาจจะ24ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าบางวัดที่เขาไม่มีกิจกรรมอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดเพื่อความปลอดภัย
1: นี่ไงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกนะปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปกับคนละช่วงเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เข้าวัดเข้าวัดทำบุญเล็กๆน้อยๆก็คือการทำบุญอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันต้องมันก็มีเปลือกมีเนื้อมันแล้วก็มีแก่นมัน
0: มีกระพี้มีเนื้อ
1: ทีนี้เรากำลังคุยมาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยเหมือนเรากำลังคุยกันเรื่องของเปลือกนะ
0: ั้งหมด
1: ให้เข้าไปก่อน
0: เปลือกให้มาก่อน
1: ให้มาก่อน
0: ให้มาก่อน
1: จริตฉันแบบนี้ไปก่อน
0: ไปก่อน
1: ที่ไหนไม่รู้แต่ไปก่อน
0: ไปก่อน

0: นี่คือเปลือก
1: ฮะ
0: มาให้เห็นก่อนให้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะมาเปลือกแต่คุณมีโอกาสได้เข้ามาเนื้อในโอกาสต่อไปแล้วก็เข้าไปถึงแก่นในโอกาสต่อไปนะเพราะฉะนั้นให้มาก่อน
1: เข้าวัดก่อน อะไรก็เข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกแชร์กันออกไปถูกแชร์กันออกไปเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำคัญอย่างไรหมายความว่าคุณไปที่ไหนเนี่ยก็แชร์เถอะยิ่งพระพุทธศาสนาวัดวาอารามสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราอยากให้แชร์กันเยอะๆเนาะ
0: ถูก
1: ดีกว่าแบบสถานที่ที่มันดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แชร์กันอะไรเงี้ยพระอาจารย
0: ์อันนี้ก็ครูก๊อปปี้ตรงนี้ก็ฝากถือโอกาสฝากน้องๆเลยว่าใครที่มีโอกาสได้ไปวัดต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ลองดูซิว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนเราจะทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปว่าเรามาวัดนี
1: ้
0: ทำอะไร
1: อ
0: ย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นเพื่อนของเรานะในเฟซก็ดีใน LINE ก็ดีหรือว่าใน Instagram หรือว่าใน
1: TikTok Instagram TikTok ด้วยนะทันสมัยได้
0: ที่เราต้องรู้นี่เพราะว่าเราต้องไปประเทศไงเราต้องรู
1: ้โอเคยังไงฮะมีหลายโซเชียลเลย
0: ใช่
1: หลายแพลตฟอร์ม
0: ก็บอกว่าให้ช่วยกระจายข่าวช่องทางที่เราทำอยู
1: ่ครับ
0: ให้เพื่อนของเราในโซเชียลนั้นๆได้เห็นได้รู้ว่าวัดนั้นๆมีกิจกรรมอะไรบางทีเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะ
1: สะพานบุญด้วยเหมือนกัน
0: สะพานบุญยกตัวอย่างครูก๊อปปี้ไปวัด A ก็แล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วไปสวดมนต์แล้วครูก๊อปปี้ก็บอกวันนี้มาวัด A มาสวดมนต์รู้สึกมีความสุขจังเลยปรากฏว่าโพสออกไปเสร็จปั๊บเพื่อนครูก๊อปปี้เห็นมันอยู่ใกล้บ้านฉันนี
1: ่
0: ทำไมฉันไม่ไปฉันไปเลย
1: เป็นได้นะเป็นได้เป็นได้
0: ครูก๊อปปี้อยู่ต้องไกลทำไมไปได
1: ้มาทำไม
0: ทำไมเพื่อนมาเห็นทำไมฉันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฉันไม่ไปก็กลายเป็นว่าดึงเพื่อนเข้าวัดโดยไม่รู้ตัว
1: นี่ไงดูน่าสนใจอย่างนี้เองนะ
0: เป็นต้น
1: เมื่อกี้นี้ผมได้ยินคำหนึ่งพระอาจารย์พูดออกมาปุ๊บเฮ้ยเราเอาไว้สำหรับเทศเออเราไว้สำหรับเทศเทศนานะคุณผู้ชมนะเทศนาทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมก็เลยนั่งคิดเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยสื่ออะไรที่มันจะสามารถถ่ายทอดธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนได้แบบเข้าถึงง่ายๆพอโอเคแหละเด็กเข้าวัดปัจจุบันนี้เข้าวัดนะแต่พอแบบโอ้ยธรรมะมีอะไรวะมาอีกแล้วโอ๊ยพระมายืนพูดน่าเบื่อหรือเปล่าเอ๊ะต้องฟังไหมอะไรเงี้ยพระอาจารย์เออแล้วเด็กคิดนะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมานะ
1: อ
0: าตมาได้รู้จักคำว่า Facebook 11ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เรื่องนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาบวชเป็นพระใหม่ด้วย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะเป็นพระ
1: ครับ
0: ที่สอนแล้วให้คนเข้าถึงได้ในวงกว้างแล้วก็เร็ว
1: แ
0: ล้วก็ให้เข้าถึงวัยรุ่นด้วยพระอาจารย์ต้องมี Facebook แล้วก็ได้ยินคำว่า Facebook ครั้งแรก
1: แล้ว
0: ก็ตั้งคำถามว่า Facebook คืออะไร Facebook คืออะไรแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลดูกล้าๆกลัวๆเอ๊ะเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นกว่าจะตัดสินใจเล่นและลูกศิษย์สมัครให
1: ้
0: กว่าจะเล่นได้คิดอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะกลัวเหมือนกันกลัวว่าเป็นพระไปเล่น Facebook มันจะยังไงเนี
1: ่
0: ยแต่ปรากฏว่าเราตัดสินใจว่
1: า
0: เราเลือกที่จะเล่นเพื่อจะเป็นสื่อในการสอนเลือกเพื่อเล่นเป็นสื่อในการสอนแล้วก็เลยมามองทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งคุณและโทษแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์
0: แล้วก็ตัดสินใจลูกศิษย์ก็สมัครให้แล้วก็เริ่มมา11ปีผ่านไปวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะมาเล่นตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็เรื่องของ TikTok
1: TikTok
0: ทีนี้ TikTok ปัจจุบันอาตมาก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันตอนแรก
1: ๆ
0: กว่าจะตัดสินใจได้ปีกว่าอาตมารู้จักคำว่า TikTok นี่มาเป็นปีกว่าแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้อาตมาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหนก็ไปไหนลูกศิษย์ก็มีแต่พูด TikTok
1: TikTok TikTok
0: บางคนจะรู้จักธรรมะมากขึ้นต้องรู้จัก TikTok มั้ยต้องรู้จักวัดมากขึ้นต้องรู้จัก TikTok มั้ยอาตมาก็ไปศึกษาบอกจริงก็เลยถือโอกาสว่าสื่อต่างๆโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: ก็สำคัญในการเผยแพร่แต่ว่าฝากไปถึงทั้งต้นทางและปลายทางด้วยว่าให้เสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์นี่ไงเสพแต่สิ่งที่เลือกเอาในโซเชียลอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นพระอาจารย์กดกระดิ่งขาย

0: ขายของใน TikTok เออโอ้พูดถึงเรื่องนี้แวบขึ้นมาพอดีการขายวัตถุมงคลขายความเชื่อต่างๆที่ผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยพระอาจารย์คงไม่ใช่พระสงฆ์มานั่งขายนะฮะผมก็เลยมามองแบบเป็นภาพอื่นๆอะไรเงี้ยพระอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างในฐานะของแบบธรรมะกับโซเชียลหรืออะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ในส่วนตัวอาตมานะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีทั้งดีและเสียมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนมาจับต้องแล้วก็นำเสนอยกตัวอย่างสิ่งที่มันดีมันต้องมีไม่ดีอยู่บ้าง
0: ใช
1: ่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีดีอยู่บ้าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูป๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆกับธรรมะนั้นแต่มามองว่าถ้าเราเลือกที่จะนำมาประยุกต์ใช้แต่สิ่งที่ดีๆมันดีมากเลยนะยกตัวอย่างสมัยก่อนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอาตมาบวชมาใหม
0: ่ๆ
1: พรรษาแรก
0: บ
1: อกว่าอยากอ่านพระไตรปิฎกอาตมาต้องไปหยิบหนังสือเล่มที่1ถึงเล่มที่45
0: ครับ
1: หรือว่าเล่มที่1ถึงเล่มที่91อาตมาบวชพรรษาแรกนี้เอาจริงเอาจังมากเลยไปอ่านพระไตรปิฎก
0: อ่านพระไตรปิฎกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวอย่าง
1: งี้ไม่ธรรมดานะมีทั้ง45เล่มมีทั้ง91เล่มไปอ่านเป็นจริงเป็นจังเลยนะอ่านเสร็จปั๊บนั่นคือยุคนั้นพอผ่านมาสักพักนึง
0: ครับ
1: มันก็มีคอมพิวเตอร์
0: เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: สมัยก่อน
0: พูดตู้ใหญ
1: ่ๆพันทิปใช่ไหมพันทิปทุกคนต้องบอกว่าโอ้คอมพิวเตอร์
0: ไปดูคอมพิวเตอร์
1: ไปดูคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าพระไปเดิน
0: ห้
1: างพระไปเดินพันทิปพระไปเดินดูคอมพิวเตอร์แรกๆนี่ก็เป็นกระแสต่อต้าน
0: จำได้
1: นะตอนนั้นที่พวกเราเป็นวัยรุ่นกัน
0: ครับ
1: พอตอนนี้พระไตรปิฎกมันไม่ได้เป็นหนังสือมาเปิดพระไตรปิฎกมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปตัวนี้มันอยู่ในแผ่นซีดี
0: ใช่
1: เมื่อก่อนเป็นหนังสือใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มาเป็นแผ่นซีดีใช่ไหม
0: เป็นฟอปปี้ดิสก่อนฮะ
1: ตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมอยู่ใน Google
0: อ๋อใช่
1: เราเซิร์ชหาใน Google ปุ๊บขึ้นเลย
0: นั่งอ่านเพลิน
1: นั่งอ่านเลย
0: เหมือนแปลมาแล้วด้วยมั้ยฮะ
1: แปลมาเลยอาตมาก็เลยมองว่
0: า
1: เพราะฉะนั้นสื่อเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว
0: ่
1: าสื่อต่างๆที่เราจับต้องมาใช้งาน
0: ใช่
1: เราก็เลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับสมณะสาวรูปที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองให้เกิดประโยชน์ทั้งญาติโย
0: ม
1: หรือว่าบุคคลอื่นที่จะไปต่อยอดได
0: ้ครับนะมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับนะสำหรับสื่อในปัจจุบันแล้วธรรมะเองเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในสื่อที่เรากำลังเสพอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆเองเนี่ยที่กำลังสมมติสไลด์อยู่ปุ๊บเนี่ยเจอเรื่องธรรมะลองหยุดฟังสักนิดนึงอาจจะได้อะไรจากเรื่องราวธรรมะเหล่านั้นก็เป็นได้
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ

0: นั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอจะเห็นภาพนะว่าธรรมะเองเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในสื่อต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะและหลายคนก็เสพเรื่องราวของธรรมะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความเชื่อการไปมูการไปบูชาการไปดูโบสถ์สวยการไปดูสถานที่วัดต่างๆสวยงามนั่นมาจากสื่อที่เราเห็นแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าไปอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วทีนี้พอธรรมะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นครับพระอาจารย
1: ์
0: อยากจะมีคำสอนอะไรที่จะสอนเด็กๆหรือว่าเยาวชนกันบ้างอย่างนี
1: ้จริงๆแล้วหลายวัด
0: ครับ
1: หลายครูบาอาจารย
0: ์
1: ท่านก็ใช้ประโยชน
0: ์
1: จากสื่อในการสอนสมัยก่อนโยมจะต้องเข้าวัดเขาเรียกว่าเชิงลุกเชิงลุกคือหมายความว่าโยมลุกเข้ามาที่วัด
0: ใช
1: ่ลุกเข้ามาที่วัด
0: มาเลย
1: มาเลยจะได้ฟังธรรมะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ง่ายมากเลยแค่เปิดมือถือขึ้นมาครึ่งเดียวธรรมะไปอยู่ในบ้านโยม
0: อยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเราเลย
1: ตอนนี้กลายเป็นเชิงลับละหมายความว่าญาติโยมอยู่ที่บ้านก็รับธรรมะได
0: ้
1: ฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของสื่อปัจจุบัน
0: ครับ
1: อาตมาว่าง่ายง่ายง่ายจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศเลยเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้เห็นสื่ออันหนึ่ง
0: ครับ
1: ประเทศอเมริกาใต้นะ
0: ครับ
1: ทางอเมริกาใต้แอฟริกามีฝรั่ง
0: ฮะ
1: แอฟริกาสวดธรรมจักร
0: โ
1: อ
0: ้
1: สวดธรรมจักร อยู่ในห้องโถงใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: หลายสิบคนเลยสวดธรรมจักรได้ครูก๊อปปี
0: ้
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด
0: ครับ
1: ถ้าได้เห็นสื่อเหล่านี้มันรู้สึกอาจจะด้วยพฤติกรรมเรียนแบบ
0: ครับ
1: หรืออยากรู้อยากเห็นอยากลอง
0: ฮะ
1: อะไรก็แล้วแต
0: ่แ
1: ต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันดีอ่ะดีเพราะสื่อมันไปถึงบ้านเลย
0: สื่อมันไปถึงแล้วเขาก็เข้าใจผ่านสื่อด้วยซ้ำนะผมว่าบางคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มาบวชเป็นพระสงฆ์ที่เป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเขาอาจจะไม่ผมว่ามีทั้งมีโอกาสได้เจอกับพระสงฆ์หรือบางทีไม่ได้เจอพระสงฆ์เสพผ่านสื่อ
1: เสพผ่านสื่อ
0: ก็พอรู้สึกแบบมีความศรัทธาขึ้นมาก็บวชเป็นพระสงฆ์ได้เหมือนกัน
1: เรื่องนี้ย้อนกลับไป10กว่าปีก่อน
0: ครับ
1: อาตมาเคยไปจำพรรษาที่นิวยอร์ก
0: ครับ
1: มีโอกาสได้เจอฝรั่งคนหนึ่ง
0: ฮะ
1: นะชื่อมิสเตอร์ไบรอันมิสเตอร์ไบรอันเนี่ยแกชอบนั่งสมาธิแล้วตอนนั้นอาตมาก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กเสร็จปั๊บก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันแกรู้จักประวัติหลวงปู่มั่นอย่างดีเลย

0: แกอ่านประวัติหลวงปู่มั่นแกอ่านข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่น
1: ครับ
0: แล้วแกก็ชอบแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมากเสร็จแล้วพออาตมากลับมาเมืองไทย
2: ครับ
0: แกก็ตามกลับมาด้วยกลับมาเพื่อที่จะมาบวชแกก็มาบวชอยู่เมืองไทยได้เดือนหนึ่งแล้วแกก็มีเหตุที่จะต้องกลับไปทำงานตอนนี้ทราบข่าวว่าคุณแม่ก็เสียแล้วไม่มีภาระอะไรแล้ว
1: ครับ
0: ก็วางแผนชีวิต อยากจะมาบวชตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมิสเตอร์ไบแอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว่าเสพผ่านสื่อ
1: เสพผ่านสื
0: ่อหลวงปู่มั่นเราเนี่ยไปอยู่ถึงอเมริกาได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปไม่ต้องมีใครนำคำสอนท่านไปเลยแค่อาศัยสื
1: ่
0: อไปถึงอเมริกาได้ทำให้ฝรั่งคนหนึ่งมิสเตอร์ไบแอนรู้จักหลวงปู่มั่นได้เพราะสื
1: ่อนี่นี่เองนะจริงไปไปประมาณเนี่ยมันในมุมนึงมันคืออิทธิพลเหมือนกันเนาะ
0: ใช
1: ่สื่อนี่คืออิทธิพลมากมากนะ
0: ถ้าเราใช้ถูกทาง
1: มันก็จะทำให้องค์กรหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เองเนี่ยสื่อกับธรรมะเองเนี่ยนะครับการใช้สื่อในการพุทธศาสนาเองเนี่ยได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีสื่อก่
0: อ
1: นสื่อกับธรรมะในก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนในต่างประเทศเนี่ยมองว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเพียงลัทธิพระอาจารย์หมายถึงว่าคนต่างประเทศมองที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้นะในสมัยก่อนนะที่ผมเพิ่งดูเรื่องราวเรื่องนี้มากัน
0: ก็ถือว่าถ้าเราศึกษาตามพุทธประวัติหรือว่าประวัติศาสตร
1: ์ครับ
0: เราก็จะมีหลากหลายความคิดเนาะเราก็ไม่เถียงเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาอาจจะมาอ่านมาเล่มที่1เราอ่านมาเล่มที่2คนอื่นอ่านมาเล่มที่3อาจจะมาทะเลาะกันได้แต่เราก็พูดในส่วนที่เรารู้ก็แล้วกันอาจจะตรงกับหรือไม่ตรงกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้มาแบบนี
1: ้
0: เขาก็เหมือนกันเขาก็เรียนรู้ในแบบของเขาเขาอาจจะไปอ่านเล่ม1แล้วอ่านเล่ม2ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราดูปลายทางของแต่ละศาสนาของแต่ละลัทธิ
1: ฮะ
0: นะจะเป็นศาสนาก็ดีจะเป็นลัทธิก็ดีอาตมามองว่าสุดท้ายแล้วมันคือทำให้เป็นคนดี
1: ใช่
0: เป็นคนดี
1: เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าในช่วงแรกๆเลยที่สื่อมันไม่ได้เข้าถึงทั่วโลกแบบณปัจจุบันแบบนี้นะหลายๆสารคดีหลายๆเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลายคนคนต่างประเทศเนี่ยคิดว่าเป็นเพียงแค่ลัทธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อการเวลามันผ่านไปสื่อเอาธรรมะเข้าไปธรรมะเกาะติดกับสื่อเข้าไปเมื่ออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มคนก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนไปและหลายประเทศแม้กระทั่งหลายในประเทศหนึ่งหลายอำเภอหลายจังหวัดในประเทศนั้นๆเนี่ยหลายรัฐในประเทศนั้นๆเนี่ยพยายามที่จะมีการสร้างวัดไทยสร้างอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถที่จะทำให้เป็นแหล่งรวมศาสนาได้ในต่างประเทศนั้นๆด้วยแล้วก
0: ็ต้อง
1: พระสงฆ์เนี่ยเป็นพระสงฆ์ต่างชาติซะเกือบทั้งหมดเลย
0: ก็มีเยอะแยะเลย
1: นี่ไง
0: ใช่อเมริกา
1: ฮะ
0: ก็มีพระธรรมทูตก็มีพระอเมริกา
1: ครับ
0: ยุโรปก็มีพระธรรมทูตไปอยู่ยุโรปก็มี
1: ครับ
0: ยุโรปออสเตรเลียก็มีวัดไทย
1: ครับ
0: คนออสเตรเลียก็บวชก็
1: ม
0: ีแล้วตอนนี้อาตมามั่นใจว่าตามคำเทศของหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองที่รัสเซียซึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เห็นแล้วเมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: มีผู้หญิงท่านหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็บังเอิญคุยไปคุยมาโยมท่านนี้ก็บอกว่ากำลังจะไปรัสเซียเขามีความสนใจในด้านปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็มีเพื่อนมีญาติทำงานที่รัสเซียเขาก็เลยไปทำงานที่รัสเซียด้วย
1: อ
0: าตมาก็เลยบอกว่าโยมเดี๋ยวมีโอกาสโยมก็รวบรวมคนไทยไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโอกาสแล้วก็จะได้สร้างวัดไทยที่รัสเซียกันเขาก็บอกว่าโอ้ดีเขาก็ยินดีที่จะเป็นภาระธุระให้เรา
1: เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยนะก่อนที่จะกลายเป็นวัดเนี่ยพระอาจารย์เท่าที่บอกผมพอศึกษามาบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพียงแค่บางรัฐบางพื้นที่ในต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะก่อนที่สื่อจะเข้าไปเยอะขนาดนี้นะก็บางทีเป็นแค่อาคารชั้นเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วทุกคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่นั้นเนี่ยโอ้โหขยายเป็น
0: ช่
1: เป็นวัดเป็นศาสนสถานขึ้นมาใหญ่เลยนะ
0: ในรูปแบบของวัดในต่างแดนนี้นะ
1: ครับ
0: เราก็คงจะมีหลายวัดแล้วก็หลายที่
1: ม
0: าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางวัดไปแล้วเจอความโชคดีของญาติโยมอาจจะยกที่ให้ยกบ้านให
1: ้
0: เป็นวัดเลย
1: ครับ
0: บางวัดอาจจะจุดเริ่มต้นด้วยกันเช่าห้องก่อน
1: ผมเห็นมีแบบนั้นน่ะ
0: พอมีเช่าห้องเสร็จญาติโยมก็รวมเงินกันแล้วก็ไปเป็นเช่าบ้านอยู
1: ่
0: ต่อไปก็เป็นมีเงินขึ้นหน่อยก็ไปซื้อที่ดินหน่อยเป็นที่กว้างๆหน่อยแล้วก็จะทำเป็นอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร
1: ์ครับ
0: ไปอยู่เล็กๆเป็นกุฏิเล็กๆก่อนกางเต็นท์อยู่สำหรับให้เป็นศาลาหน่อยอยู่ไปอยู่ไปอาจจะมีญาติโยมศรัทธามากขึ้นก็ค่อยๆสร้างค่อยๆขยายเสนาสนะต่างๆสรุปก็คือในรูปแบบของการสร้างวัดในต่างประเทศนั้นเราคงจะไม่ได้นับหนึ่งเหมือนกันทุกวัดเพราะว่าบางวัดนั้นคือสตาร์ทมาที่หนึ่งบางวัดสตาร์ทมาที่สองสามสี่ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็มีหลากหลายความเป็นไปในแต่ละเมือง
1: ในแต่ละเมืองเพราะทีนี้แหละที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันเติบโตหรือว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่อยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลอยู่ในสิ่งต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกันแล้วก็มองเห็นภาพได้มากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองเนี่ยได้เสพธรรมะจากสื่อต่างๆที่เขาได้สัมผัสจากทุกๆแพลตฟอร์
0: ม
1: ที่มีเพราะฉะนั้นธรรมะในปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่สื่อหรือว่าแพลตฟอร์มทางสาธารณะหรือว่าโซเชียลต่างๆมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรง
0: ถูกต้องมองในมุมแข็งแรงก็มองได
1: ้
0: มองในมุมอ่อนแอก็มองได้เพราะฉะนั้นเราต้องว่ามองมุมไหนในที่ตรงนี้เราคงจะพูดเป็นภาพรวมว่าสื่อในปัจจุบันนี
1: ้
0: สามารถทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นแข็งแรงพูดถึงเรื่องของการขยายเผยแผ่ออกไปในต่างประเทศในต่างแดนให้ชาวต่างชาตินั้นได้เห็นได้รู
1: ้
0: ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจไปคิดในมุมลบในมุมลบก็อาจเป็นไปได้
1: ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำลังแรงหรือว่าพลังที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกเราใช้คำว่าพวกเราเน
0: า
1: ะวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นวัยทำงานน้องๆวัยมัธยมวัยประถมนี่แหละจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรงจากเรื่องราวต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงสื่อธรรมะพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าโหพอเราเสพสื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของพระเรื่องราวของศาสนาพุทธที่มันแบบโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยพระอาจารย
0: ์
1: เด็กๆกำลังสับสนกำลังสงสัยว่าเฮ้ยแบบเอ๊ะมันใช่มันถูกมันผิดเหมือนตามข่าวหรือเปล่าในข่าวที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยพระอาจารย
0: ์จริงๆเรื่องข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยก็อยากจะเตือนน้องเตือนทุกคนที่ติดตามรายการอยู่เรื่องนี้ว่าเวลาเสพข่าวเนี่ยก็ต้องมีสติเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้มีสติสติเป็นตัวตั้งไว้ก่อนพอเราเสพอะไรรู้อะไรเห็นอะไรรู้อะไรปั๊บสติตั้งไว้ก่อนว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจ
1: คร
0: ูก๊อปปี้เคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้มีการตัดสินให้ผิดพอการเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งตัดสินให้ถูกก็
1: มี
0: เพราะฉะนั้นทนายก็ดีศาลก็ดีที่บอกว่าขบวนยุติธรรม
1: ครับ
0: บางทีก็ยังมีการคาดเคลื่อนได
1: ้
0: อยากบอกถูกก็ถูกอยากบอกผิดก็ผิด
1: ครับ
0: ฉันได้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้เนี่ย
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งตัดสินใจใครเลยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นมันคนละเรื่อง
1: คนละเรื่องกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น
0: ภาษาชาวบ้านเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอก
1: หน้าไหว้หลังหลอกนะครับเพราะฉะนั้น
0: หน้าอย่างหลังอย่าง
1: มันน้องๆเองนี่นะครับที่กำลังมองเห็นว่าเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข่าวคราวหรือว่าเสพจากสื่อเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพของพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นตั
0: วบ
1: ุ
0: คคล
1: อาจจะเป็นองค์กรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ ศาสนาพุทธก็ยังคงอยู่คำสอนก็ยังอยู
0: ่ถูกต้องมาถึงตรงนี้ครูก๊อปปี
1: ้
0: ฝากน้องๆนิดนึงเดี๋ยวจะลืมว่าจริงๆแล้วสื่อที่เราพูดมาทั้งหมดนี่น
1: ะ
0: บางอย่างดีเราก็อนุโมทนาไปเนาะสื่อบางอย่างออกมาไม่ดีเราก็จะไปเสพเยอะมันจะบั่นทอนจิตใจของเราสรุปแล้วสื่อออกไปเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ขอให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้เสพสื่อก็เสพแต่สิ่งที่ดีๆออกไปก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็จะได้ประโยชน์จากการเสพสื่อเหล่านั้น
1: คร
0: ูก๊อปปี้เคยได้ยินนี้ไหมข่าวร้าย
1: ข่าวร้ายลงฟร
0: ีข่าวดีเสียเงินเพราะฉะนั้น
1: ฝากลงไอ้นี่เหรอโอ้ยหน้านี้เขาเสียเงิน
0: ใช
1: ่เออพอพระสงฆ์อุ้ยตรวจพบมีศีกาอยู่ในกุฏิโอ้โหเต็มเลย
0: อันนี
1: ้ฮะแล้วมันเป็นเรื่องดีๆไม่ลงกันบ้างอ่ะ
0: นิดนึงครูก๊อปปี
1: ้
0: พอมาถึงจุดนี้อาตมาอยากจะบอกนิดนึงให้น้องๆได้เข้าใจแบบนี
1: ้ครับ
0: พระนี่น
1: ะ
0: มาจากชาวบ้านครูก๊อปปี้เห็นชาวบ้านก็จะเห็นทั้งคนดีคนไม่ดี
1: ครับ
0: นะถ้าเมื่อไหร่ที่พระมาจากลูกหลานชาวบ้าน
1: ครับ
0: ตามนั้นมาเป็นพระก็เหมือนกันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาเป็นพระก็ลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเหมือนเดิมเป็นโยมดีมาเป็นพระก็ต้องดีด้วยอยากให้พวกเราน้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าพระมาจากคารวาสมาจากโยม
1: ครับ
0: แน่นอนที่สุดสังคมมันมีทั้งดีและไม่ดีเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นพระมันก็จะมีทั้งพระดีและไม่ดีอย่าไปเหมารว
1: ม
0: เรื่องของศาสนาดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วคําสอนดีอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ดีคือบุคคลอย่าเหมารวมการเหมารวมมันทำให้คนคนนั้นพลาดโอกาสเลยนะยกตัวอย่างครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: การทำบุญแทนที่จะได้บุญ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่ามีอคติคิดตรงนั้นคิดตรงนี
1: ้
0: ความที่เราศรัทธานำมาแล้วอยากจะได้บุญกลายเป็นว่าเอ้ยไม่อยากทำพอไม่อยากทำเสร็จปั๊บเริ่มตัดบุญตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามเสพแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มองให้เป็นจะเห็นประโยชน์จากการสิ่งที่เราเห็นก็หมายความว่าพระดีเราก็อนุโมทนาก็มีเยอะแยะพระที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านก็เหมือนคนเดี๋ยวก็ตาย
1: เออใช่
0: เดี๋ยวก็ตาย
1: ว่ากันไปว่ากันมาก็ตาย
0: เดี๋ยวก็ตาย
1: เออ
0: แต่มาก็เห็นแล้วก็เออเดี๋ยวก็ตายวันนี้ก็เดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเดี๋ยวก็ไปงานศพบ้างเดี๋ยวก็ไปงานเผา
1: เออ
0: เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปจริงจังกับชีวิต
1: จริงจัง
0: หัดปล่อยวาง
1: เออ
0: หัดปล่อยวาง
1: พูดถึงตรงนี้เนาะไปพระอาจารย์เองก็เออไปงานศพมาเยอะเนาะนักการเมืองก็ไปมาเยอะเนาะเดี๋ยวก็ตายเนาะ
0: เดี๋ยวก็ตาย อันนี้เราคงไม่พูดถึงไม่เอ่ยว่าเป็นใคร
1: เอออย่างเนาะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยอย่าไปบางช่วงเวลาเราก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ยึดติดก็ต้องปล่อยไป
0: จริง
1: ๆการยึดติดของมนุษย
0: ์จริงๆครูก๊อปปี้ทำงานอยู่ในด้านสื่อเนี่ยคร
1: ู
0: ก๊อปปี้คงจะเห็นข่าวแต่ละวันก็จะเห็นว่ามีทั้งข่าวดีและไม่ดี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือผู้เสพ
1: ถูกต้อง
0: ยกตัวอย่างปัจจุบัน
1: น้ำท่วม
0: ตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลมาบางคนเสพข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยเครียดนะ
1: เครียด
0: บางคนเครียด
1: เออดูแล้วเครียดเลย
0: เครียด
1: ยังไงวะ
0: สารพัดเครียดเลย
1: ฮะ
0: บางคนเครียดไม่เป็นไรบางคนดูหรือว่าเสพข่าวแล้วสนุก
1: อาจจะดูสนุกเพราะดูน้ำท่วมวิ่งเออในภาพข่าวอะไรต่างๆนะเออดู
0: สนุก
1: อ
0: าจจะมาเห็นบางคนก็สนุกที่ได้เห็นน้ำมาก็เอาความทุกข์มาเป็นความสุขได
1: ้
0: นะก็มีวิธีปรับความคิดได้มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งน้ำท่วมบ้านเสร็จแล้วเขาขึ้นไปอยู่บนหลังค
1: า
0: เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงบนหลังคา
1: ไม่รู้จะทำยังไง
0: เอาเวทีเอาหลังคาเป็
1: นเวที
0: อาตมาก็มองเออเขาก็ฉลาดดีนะแก้เครียด
1: ผมคือเครียดไปก็ไม่รู้จะทำอะไรนะ
0: ถูก
1: มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เขาจะไปไหนก็ไม่ได
1: ้
0: กลัวสมบัติที่บ้านจะหายหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาก็คิดถึงบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: เขาก็ไปอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเราก็มองดูแล้วก็เออเขาก็ไม่เครียดนะเขาก็ร้องเพลงของเขาได
1: ้
0: เขาก็รอวันเวลาก็จะมีหน่วยงานทหารหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่าง
1: ๆ
0: ที่นำเรือมาแจกอาหาร
1: มาช่วยกัน
0: เห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าในมุมที่จะมามองก็คือมองเป็น2จุดนะจุดที่1คือคนที่โดนน้ำท่วมบ้านเขาไม่ได้มีความทุกข์บางคนนะเขาก็ไปอยู่บนสันหลังคาแล้วก็ร้องเพลง อันนี้คือจุดที่หนึ่งก็เขาทำวิกฤตเป็นโอกาสได้สองคือมุมถึงความเอื้อเฟื้อ

0: มีหน่วยงาน
1: ช่วยกัน
0: มีทหารมีโรงทานพระราชทาน
1: ครับ
0: เห็นในสื่อมีโรงงานพระราชทานด้วยไอ้โรงทาน
1: โรงทาน
0: พระราชทานก็จะมีหน่วยงานทหารออกไปช่วยแล้วก็หน่วยงานกู้ภัยต่าง
1: ๆ
0: มีมูลนิธิต่างๆแล้วก็มีวัดต่าง
1: ๆ
0: มีพระเถระต่างๆออกไปช่วยกันตามโอกาสเราเห็นข่าวแล้วก็โอ้อนุโมทนาสาธุเรียกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน
1: ถูกต้องนะฮะนี่ไงสุดท้ายธรรมะก็เข้าไปอยู่ในสื่อแล้วเราก็เห็นประโยชน์จากธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ว่าโอ้เราเห็นภาพที่ไม่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีในธรรมะแล้วเราก็ไปพูดเอาไปใช้กันต่ออย่างที่พระอาจารย์บอกครับทุกท่านฮะเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องแยกจากกันการเสพสื่อเหมือนกันต้องแยกกันแล้วก็ดูให้ดีด้วย
0: ถูกต้อง
1: สุดท้ายพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงทุกๆคนที่กำลังเสพสื่อและในนั้นมีเรื่องราวธรรมะอยู
0: ่ก็ขอฝากถึงน้องๆที่ติดตามว่าเรื่องของสติต
1: ้
0: องมาก่อนเวลาเราเสพข่าวเรื่องอะไรก็ตามเราต้องมีสติกับข่าวนั้นๆถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องดีเราก็อนุโมทนาไปถ้าข่าวไหนไม่ดีเราก็ต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเพราะคำว่าผิดนั้นอาจจะถูกก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นว่าการผิดการถูกนั้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทุกวันนี้จะทำอะไรก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นถ้าผลประโยชน์ลงตัวผิดก็เป็นถูกได้ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวต่อให้ถูกแค่ไหนก็เป็นผิดได้ฉะนั้นขอฝากน้องๆที่ติดตามรายการของเราเรื่องของสติเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ต้องมีสติให้ได้ขอเจริญพร
1: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับที่นำมาฝากกับทุกๆคนนะฮะสื่อกับธรรมะเรื่องราวที่อยู่คู่กันนะครับแล้วก็ตอนนี้สื่อเองนะครับในโซเชียลต่างๆนะฮะก็มีธรรมะสอดแทรกกันไปเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเสพนะครับในสิ่งที่เหมาะสมที่เหมาะที่ควรนะฮะเรื่องราวของธรรมะนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการหลบแห้งแบ่งบุญนะเช่นเคยวันนี้เราทุกคนจะต้องลาพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะครับกับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
2: เห็นพระอาจารย์ครับ
0: เริ่มพอ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

0: ำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกันประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำทศบารมีพระเจ้าสิบชาติมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่1พระเตมีพระชาติที่2พระมหาชนกพระชาติที่3พระสุวรรณสามพระชาติที่4พระเนมิราชพระชาติที่5พระมโหสถพระชาติที่6พระภูริทัตพระชาติที่7พระจันทกุมารพระชาติที่8พระนารอดพรหมพระชาติที่9พระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่10พระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือนะคะอันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่เสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนมิได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างอย่างแน่นอนท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจทุกท่านและขออนุโมทนาแด่ท่านที่นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดกาลนานศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนนะคะวันนี้ค่ะจะนำเสนอทศบารมีพระมโหสถนะคะเรื่องที่แล้วค่ะพระเนมิราชนะคะให้คติการแน่วแน่มั่นคงในความดีเป็นสิ่งเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จได้พระมโหสถจะให้คติว่าอย่างไรนะคะโปรดติดตามฟังครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความยากลำบากไปได้เด็กอัศจรรย์ณหมู่บ้านปาจีหน่วยนะคะมัชคามอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อสิริ

วัฏกะภรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อสุวรรณาเทวีทั้งสองมีลูกชายด้วยกันอยู่หนึ่งคนลูกชายนะคะนับเป็นเด็กอัศจรรย์เพราะเวลาคลอดออกจากครรภ์มารดามือข้างหนึ่งกำยาออกมาด้วย

็หายสิริวัฏกะเศรษฐีแจกจ่ายยานั้นแก่คนเป็นโรคทั่วไปคันทายานั้นแล้วคนเหล่านั้นก็หายจากโรคเป็นเหตุให้มีการเล่าลือกันไปทั่วว่าลูกชายสิริวัฏกะเศรษฐีมียาดีสิริวัฏกะเศรษฐีจึงอาศัยเหตุนั้นตั้งชื่อลูกชายว่าโอโหสถหมายถึงผู้มียาขนานเอกหนูน้อยสถาปนิกเวลาที่มีอายุได้7ขวบมโหสถได้ออกแบบสร้างศาลาหลังใหญ่ไว้กลางหมู่บ้านศาลาหลังนั้นมีลักษณะเป็นศาลาต่างระดับและแบ่งออกเป็นห้องๆคือห้องสำหรับคนยากจนพักอาศัยห้องสำหรับนักบวชพักอาศัยห้องคนเดินทางและพ่อค้าพักอาศัยห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดลูกห้องต่างๆนั้นล้วนมีหน้ามุกสวยงามภายในศาลามีทั้งสนามกีฬาและที่ประชุมยังให้จิตรกรวาดจิตรกรรมที่สวยงามไว้ตามผนังห้องทุกห้องคันให้สร้างศาลาเสร็จมโหสถยังได้ออกแบบให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับคนพักอาศัยได้ลงอาบน้ำมีท่าลงสระร้อยท่าให้ปลูกบัวชนิดต่างๆเต็มสระตามขอบสระก็ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลไว้อย่างเหมาะสมจากนั้นก็ให้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้พร้อมมโหสถสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของพวกเด็กๆด้วยกันที่เห็นความสำคัญว่าควรมีศาลาและร่วมกันบริจาคและปรากฏว่าศาลาใหญ่หลังนั้นใช้ประโยชน์ได้เกินคุ้มตัดสินคดีลักวัวมีชายคนหนึ่งซื้อวัวมาจากบ้านนอกแล้วจูงมาตามทางเข้าหมู่บ้านปาจีนหน่วยนะคะมัชคามเขาเกิดเมื่อยล้าจึงล่ามวัวไว้ที่โคนต้นไม้แล้วม้อยหลับขันตื่นขึ้นไม่เห็นวัวจึงออกติดตามมาทันระหว่างทางโจรที่ลักวัวก็อ้างว่าวัวเป็นของตนฝ่ายชายเจ้าของวัวก็อ้างเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างเดินเถียงกันมากระทั่งถึงศาลามโหสถทราบเรื่องจึงเดินเข้าไปตัดสินโดยถามชายทั้งสองว่าให้วัวกินอะไรโจรตอบว่าให้กินแป้งคุกงาและขนมสดต่างๆฝ่ายชายเจ้าของวัวตอบว่ากินหญ้าอย่างเดียวมโหสถจึงพิสูจน์ด้วยการให้วัวกินน้ำใบประยงโขกวัวสำลอกของที่กินเข้าไปออกมาปรากฏว่าเป็นหญ้ามโหสถจึงประกาศให้คนทั้งหลายที่มามุงดูทราบแล้วตัดสินว่าชายที่ให้วัวกินหญ้าคือเจ้าของวัวที่แท้จริงตัดสินคดีหญิงแย่งลูกมีหญิงสองคนเดินแย่งเด็กผ่านมาทางศาลาต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กคนนั้นมโหสถทราบเรื่องจึงให้พาหญิงสองคนมาพบแล้วให้พิสูจน์โดยให้ขีดรอยลงที่พื้นดินแล้วให้วางเด็กขวางที่รอยขีดจากนั้นให้หญิงคนหนึ่งจับมือเด็กแล้วให้หญิงอีกคนหนึ่งจับขาเด็กแล้วบอกให้ทั้งคู่แย่งเด็กกันถ้าใครแย่งได้ถือว่าเป็นแม่ที่แท้จริงคันตกลงกันอย่างนี้แล้วมโหสถก็สั่งให้แย่งหญิงทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างดึงกันไปมาจนเด็กทนเจ็บไม่ไหวฝ่ายหญิงคนที่จับมือไม่ยอมปล่อยมโหสถจึงตัดสินทันทีว่าหญิงคนที่รีบปล่อยเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องคือแม่ที่แท้จริงของเด็กเพราะอาศัยความรู้สึกที่ว่าธรรมดาหญิงที่เป็นแม่นั้นย่อมมีหัวใจอ่อนโยนและความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะหญิงที่ไม่ยอมปล่อยเด็กนั้นแท้จริงแล้วคือนางยักษินีปลอมมาพระเจ้าวิเทหราชทดลองพระเจ้าวิเทหราชกษัตริย์แห่ง

เมืองมิถิลาทรงได้ทราบถึงภูมิปัญญาของมโหสถว่าฉลาดหลักแหลมจึงใคร่จะทดลองจึงโปรดให้กลึงไม้ตะเคียนท่อนหนึ่งยาวหนึ่งคืบเล็กใหญ่เท่ากันแล้วส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนวยมัชคามทายว่าข้างไหนโคนข้างไหนปลายชาวบ้านเห็นท่อนไม้จนปัญญาจึงไปขอให้มโหสถตัดสินมโหสถจึงสั่งให้เอาเชือกผูกตรงกลางท่อนไม้แล้วค่อยๆหย่อนลงไปในถาดน้ำผลปรากฏว่าข้างที่เป็นโคนจมลงไปก่อนส่วนข้างที่เป็นปลายจมลงไปทีหลังมโหสถจึงแจ้งให้ชาวบ้านทราบตามที่ปรากฏนั้นแล้วให้ทำเครื่องหมายตรงส่วนที่เป็นโคนเป็นปลายไว้แล้วส่งเข้าไปถวายพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงทราบว่าคำทำนายนั้นเป็นของมโหสถก็ทรงชื่นชมผู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งให้มโหสถเข้าเฝ้าในวันหนึ่งมโหสถเดินทางเข้าเฝ้าพร้อมด้วยบิดาและบริวารพระเจ้าวิเทหราชทรงมีความเชื่ออยู่ว่าพ่อแม่ย่อมดีกว่าลูกเสมอแต่มโหสถได้คัดค้านว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปปุโรหิตของพระเจ้าวิเทหราชทั้ง4ท่านคือเสนกะปุกุกุสะกามินและเทวินไม่ชอบมโหสถตั้งแต่แรกเห็นเพราะริษยาที่ว่ามโหสถเก่งสติปัญญาหลักแหลมยิ่งมาได้ฟังมโหสถทูลคัดค้านความเห็นของพระเจ้าวิเทหราชของพวกตนก็ไม่พอใจใหญ่มโหสถทราบเรื่องนี้ดีจึงทูลถามไปว่าลาตกะลูกเป็นม้าอัสดรแล้วระหว่างลากับม้าอัสดรใครมีราคาแพงกว่ากันพระเจ้าวิเทหราชตรัสตอบว่าม้าอัสดรมีราคาแพงกว่ามโหสถสรุปว่าคนก็เช่นกันไม่ว่าพ่อแม่จะดีกว่าลูกเสมอบิพระเจ้าวิเทหราชนะคะทรงพอใจจึงขอรับมโหสถไว้เป็นข้าเฝ้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปกิ้งก่าได้ทองหลังจากได้รับราชการแล้วมโหสถได้ตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชเข้าไปในพระอุทยานเนืองๆที่ปลายเสาใต้ริมประตูเข้าพระอุทยานนั้นมีกิ้งก่าตัวหนึ่งจับอยู่วันหนึ่งกิ้งก่าตัวนั้นเห็นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาก็ลงจากปลายเสานะคะมาหมอบอยู่บนพื้นดินใกล้ทางเสด็จพระเจ้าวิเทหราชตรัสถามถึงพฤติกรรมของกิ้งก่าไม่ได้ทราบจากมโหสถว่ากิ้งก่าต้องการมาเฝ้าจึงมีพระทัยยินดีพระราชทานเงินครึ่งมาสกมีค่าเท่ากับข้าวเปลือก4เมล็ดไว้เป็นค่าซื้อเนื้อให้กิ้งก่ากินทุกวันวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ซื้อเนื้อไม่ได้เพราะเป็นวันพระไม่มีเนื้อสัตว์ขายจึงเอาเงินครึ่งมาสกนั้นไปผูกคอให้กิ้งก่ากิ้งก่าคันได้เงินแล้วเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาก็ไม่ยอมลงมาเข้าเฝ้าเหมือนก่อนได้แต่ชูคอพงกหัวอยู่บนเสามโหสถกราบทูลให้พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่ากิ้งก่าเป็นเช่นนั้นคงเป็นเพราะเกิดหยิ่งยโสว่าตัวเองมีเงินพระเจ้าวิเทหราชทรงขัดเคืองพระทัยจึงรับสั่งให้ตัดค่าซื้อเนื้อให้กิ้งก่านั้นเสียฟ้ากับดินวันหนึ่งขณะตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชเสด็จเรียบพระนครพระนางปุทุมพรพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มชื่อปิงคุตระกำลังถางทางเสด็จอยู่ก็ทรงหัวเราะพระเจ้าวิเทหราชทรงกริ้วแล้วตรัสถามถึงสาเหตุพระนางอุทุมพรกราบทูลว่าชายหนุ่มคนนี้คือสิทธิ์คนเก่ง
ของอาจารย์ทิสาปาโมกผู้เป็นพระบิดาของพระนางครั้นเรียนจบแล้วพระบิดาก็มอบพระนางให้เป็นภรรยาของเขาแต่เขารังเกียจเมื่อรับพระนางมาแล้วก็หลอกให้ขึ้นข้างอยู่บนต้นมะเดื่อลงไม่ได้จนพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพบแล้วช่วยเหลือรับไว้เป็นพระมเหสีพระนางหลงคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่บัดนี้มาได้เห็นเขาถากทางนะคะจึงรู้สึกอดหัวเราะไม่ได้พระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเชื่อว่าจะมีชายใดยอมทิ้งภรรยาแสนสวยได้ลงมโหสถซึ่งตามเสด็จอยู่ด้วยกราบทูลว่าสิริมงคลกับกาลกัณณีย่อมไกลกันเหมือนฟ้ากับดินชายหนุ่มคนนี้เป็นคนกาลกัณณีส่วนพระนางอุทุมพรเป็นคนมีสิริมงคลเขาไม่สามารถอยู่ร่วมบุญกับพระนางได้จึงจำต้องทิ้งไปพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยยิ่งนักต่อคำกราบทูลของมโหสถจึงหายเกลี้ยวทรัพย์กับปัญญาอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระเจ้าวิเทหราชทรงตั้งปัญหาถามปุโรหิตทั้ง5พระองค์อย่างที่กล่าวมานั้นเสนกะปุกุกุสะเทวินและกามินต่างตอบเหมือนกันว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาโดยให้เหตุผลว่าคนเราฉลาดหรือโง่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษามีตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำถ้าไม่มีทรัพย์แล้วก็ต้องตกเป็นทาสรับใช้คนมีทรัพย์ส่วนคนมีทรัพย์แม้จะโง่ไม่มีศึกษามีตระกูลต่ำย่อมได้เป็นนายของคนไม่มีทรัพย์ฝ่ายมโหสถกราบทูลว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์แล้วให้เหตุผลว่าคนมีปัญญาย่อมรู้จักสาระชีวิตไม่หลงมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อเกิดทุกข์ภัยก็แก้ได้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญาเมื่อมีทรัพย์ย่อมประมาทมัวเมาใช้จ่ายไปในทางไม่เกิดประโยชน์เมื่อทุกข์ภัยเกิดขึ้นก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในที่สุดทรัพย์ที่มีก็หมดตัวเองก็จะพบความพินาศถ่ายเดียวเมียชาวนาตลอดเวลาที่รับราชการมโหสถเป็นที่โปรดปรานทั้งของพระเจ้าวิเทหราชและพระนางอุทุมพรพระนางอุทุมพรทรงเรียกมโหสถว่าน้องชายเมื่อมโหสถมีอายุได้16ปีพระนางจัดหาผู้หญิงมาให้มโหสถเลือกเป็นคู่มโหสถขอดำเนินการเรื่องนี้เองพระนางไม่ขัดข้องมโหสถจึงเดินทางไปยังหมู่บ้านอุตรุมัชฌคามซึ่งอยู่ด้านเหนือของเมืองมิถิลาพบสาวชาวนานางหนึ่งชื่ออมรกุมารีนางเป็นคนรูปสวยและฉลาดคันขอจากบิดามารดาแล้วมโหสถก็พานางมาเมืองมิถิลาแล้วฝากให้พักอยู่ที่บ้านของนายประตูมโหสถทดลองด้วยส่งชายเจ้าชู้ไปเกี้ยวพราราศีนางนางก็ไม่ได้ใจอ่อนครั้นสุดท้ายจึงส่งคนให้ไปฉุดนางมาหาตนซึ่งแต่งตัวเต็มยศคอยท่าอยู่นะคะอมรกุมารีจำมโหสถไม่ได้จึงได้แต่หัวเราะแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วหัวเราะเมื่อถูกถามจึงตอบว่าที่หัวเราะก็เพราะชื่นชมบุญของตนเองที่ทำให้ได้เข้ามาในวังและได้เห็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาแต่ที่ร้องไห้ก็เพราะเสียดายว่าท่านจะต้องตกนรกเนื่องจากมาล่วงเกินข้าพเจ้าซึ่งมีสามีแล้วมโหสถได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมว่านางมีศีลบริสุทธิ์จึงให้นำกลับไปที่บ้านนายประตูวันรุ่งขึ้นได้ขอพระอนุญาตพระนางอุทุมพรจัดขบวนแห่ไปรับนางเข้ามาในเมืองอยู่กับตนอย่างสมเกียรติข้อหาเป็นกบฏปุโรหิตทั้ง4
มักกล่าวหามโหสถว่าเป็นกบฏอยู่เนืองๆคราวหนึ่งมโหสถเห็นว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปต้องถูกจับประหารชีวิตจึงหลบหนีออกจากเมืองไปอยู่บ้านช่างหม้อในทักษีหน่วยมัชชิคามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองมิถิลาเดือดร้อนถึงเทวดาเข้าช่วยเหลือเทวดาเข้าไปถามปัญหาพระเจ้าวิเทหราชหลายข้อเช่นใครเอ่ยยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้ปุโรหิตทั้ง4เข้าเฝ้าเพื่อช่วยตอบปัญหาปุโรหิตทั้ง4จนปัญญาตอบไม่ได้เทวดาจึงเข้าไปบอกพระเจ้าวิเทหราชให้ไปตามมโหสถกลับมาตอบปัญหามิฉะนั้นแล้วจะพบกับเหตุร้ายอำมาตย์ไปตามพบมโหสถที่บ้านของช่างหม้อกำลังนั่งปั้นหม้ออยู่จึงแจ้งให้ทราบมโหสถกลับมาเข้าเฝ้าทั้งที่เนื้อตัวมอมแมมพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าไม่ได้เป็นกบฏอย่างที่ถูกกล่าวหามโหสถได้ทูลตอบว่าคนที่ยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักนั้นก็คือเด็กที่กำลังดื่มนมขณะดื่มนมก็เอามือเท้าต่อยตีตามหน้าอกมารดามารดาก็เห็นว่าน่ารักผูกมิตรพระเจ้าวิเทหราชยิ่งโปรดปรานมโหสถมากขึ้นทรงมอบหมายราชกิจทั้งปวงให้มโหสถพิจารณาแล้วทรงมอบหมายให้มโหสถรับหน้าที่สั่งสอนธรรมแก่พระองค์เป็นนิตมโหสถได้รับหน้าที่บริหารราชการด้วยดีได้ติดต่อกับพ่อค้าต่างประเทศจนทำให้แว่นแคว้นวิเทหะรุ่งเรืองมโหสถทูลแนะนำให้พระเจ้าวิเทหราชทำเครื่องราชูปโภคคือกุณฑลเครื่องประดับหูฉลองพระบาทรองเท้าดอกไม้ทองพระแสงขันให้ครบตามจำนวนกษัตริย์ในชมพูทวีป101พระองค์แล้วให้จารึกพระนามของพระเจ้าวิเทหราชที่เครื่องราชูปโภคเหล่านั้นแล้วทรงมอบหมายให้นักรบของพระเจ้าวิเทหราช101คนนำไปถวายกษัตริย์เหล่านั้นและให้นักรบเหล่านั้นถวายตัวเป็นข้าเฝ้ารับใช้อยู่ในเมืองมโหสถทูลเสนอให้ทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการให้นักรบได้ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้แก่พระเจ้าวิเทหราชเพราะหากมีแคว้นใดเกิดคิดร้ายจะได้ร่วงรู้แล้วส่งข่าวให้แคว้นวิเทหะได้ทราบก่อนจะได้ระวังตัวได้ทันพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นดีด้วยวางแผนรบในกษัตริย์101พระองค์มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าจุลนีคิดการใหญ่จะยึดแคว้น101เป็นเมืองขึ้นตามคำกราบทูลของปุโรหิตชื่อเกวัตตะแล้วพระองค์ก็ทำได้สำเร็จจนเหลือเมืองมิถิลาเป็นเมืองสุดท้ายและต่อมาพระเจ้าจุลนีก็ยกทัพพร้อมด้วยกษัตริย์101เมืองนั้นมาล้อมเมืองมิถิลาไว้พระเจ้าวิเทหราชทรงมอบหมายให้มโหสถวางแผนรับมือมโหสถได้วางแผนอย่างรอบคอบขั้นแรกส่งสายลับไปอยู่ปนกับนักรบของพระเจ้าจุลนีเพื่อสืบทราบความเคลื่อนไหวข้าศึกแล้วรายงานให้ทราบขั้นที่สองให้ปลูกข้าวไว้ตามกำแพงเมืองเพื่อแสดงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ขั้นที่สามให้คั่วทรายและต้มน้ำโคลนให้ร้อนเพื่อสาดใส่ข้าศึกหากบุกเข้ามาชิดกำแพงเมืองขั้นที่สี่ประกาศให้ชาวเมืองมารวมตัวกันที่กลางเมืองแล้วให้เล่นสนุกสนานเลี้ยงอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมันเพื่อเป็นการข่มขวัญข้าศึกว่าไม่ได้สะทกสะท้านทุกอย่างเป็นไปตามแผนเมื่อพระเจ้าจุลนีเข้าตีเมืองมิถิลาไม่ได้
ตรงกันข้ามกลับถูกกองทัพเมืองมิถิลาภายใต้การนำของมโหสถบุกตีแตกกระเจิงจนต้องเสด็จหนีเอาตัวรอดไปตามลำดับศัตรูกลับเป็นมิตรพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชยังเป็นศัตรูกันอยู่และคิดร้ายต่อกันตลอดเวลาแต่ได้อาศัยมโหสถจึงทำให้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์เข้าพระทัยและกลายเป็นมิตรพระเจ้าจุลนีทรงยกพระธิดาพระนามว่าปัญจาลจันทีให้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชและทรงมีพระโอรสพระธิดาด้วยกันฝ่ายมโหสถเมื่อพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้วก็ได้อภิเษกพระโอรสพระองค์หนึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนแล้วท่านเองก็กราบทูลลามาอยู่กับพระเจ้าจุลนีที่เมืองอุตรปัญจาลนครตามคำขอของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงต้อนรับมโหสถกับนางอมรกุมารีและข้าราชบริวารอย่างสมเกียรติพระราชทานเรือนใหญ่ให้เป็นที่อยู่กับมีหมู่บ้านสวยอีก80ตำบลมโหสถรับราชการอยู่กับพระเจ้าจุลนีด้วยความผาสุกสืบไปชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้และรักษาไว้ได้ด้วยส่วนคนที่ไม่มีปัญญาแม้จะมีทรัพย์ก็ยากที่จะรักษาทรัพย์ไว้ได้ทศบารมีพระภูริทัตครั้งเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญศีลบารมีขั้นสูงสุดคือแม้จะถูกเบียดเบียนให้ทุกข์ทรมานปางตายก็ไม่ทำร้ายผู้ที่ทรมานนั้นเพราะกลัวจะเสียศีลกำเนิดพระนางสมุทรชาพระธิดาของพระเจ้าพรหมทัตได้อภิเษกกับพญานาคซึ่งแปลงเป็นมนุษย์ชื่อทัตรสกษัตริย์แห่งนาคพิภพแล้วมีพระโอรสด้วยกันสี่พระองค์คือสุทัศนกุมารทัตตกุมารสุโภคกุมารอริ tha กุมารเมื่อพระโอรสทั้งสี่เจริญวัยพญานาคทัตรสได้แบ่งสมบัติในนาคพิภพให้ปกครองคนละส่วนสุทัศนกุมารสุโภคกุมารและอริ tha กุมารไปเฝ้าพิบิดาเดือนละครั้งส่วนทัตตกุมารไปเฝ้าพิบิดาเดือนละสองครั้งทัตตกุมารฉลาดกว่าพี่น้องทั้งสามพระบิดาจึงมอบหมายให้สนองงานมากกว่าถึงคราวไปเฝ้าท้าววิรูปักษ์ราชาของพวกนาคเป็นหนึ่งในท้าวมหาราชทั้งสี่พระบิดาก็พาไปด้วยคราวหนึ่งท้าววิรูปักษ์พาพวกนาคขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทัตตกุมารตามเสด็จไปด้วยเห็นเหล่าเทวดาแก้ข้อสงสัยบางอย่างของพระอินทร์ไม่ได้จึงอาสาแสดงความสามารถทำให้พระอินทร์โปรดปรานจึงตั้งชื่อให้ว่าภูริทัตตกุมารแปลว่ากุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินอยากเกิดในสวรรค์เนื่องจากได้ไปเห็นสวรรค์อยู่เนืองๆภูริทัตตกุมารเกิดความรู้สึกว่าอยากเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์บ้างเคยได้ทราบว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาต้องรักษาศีลวันหนึ่งจึงทูลขออนุญาตพระบิดาพระมารดาไปรักษาศีลอุโบสถในสถานที่สงัดแห่งหนึ่งในนาคพิภพต่อมาภูริทัตตกุมารเกิดความรำคาญพวกนางนาคที่ตามเสด็จไปดูแลจึงอยากจะหลบขึ้นมารักษาศีลอยู่ในโลกมนุษย์
ครั้นได้กราบทูลพระบิดาพระมารดาให้ทรง

ุญาตแล้วจึงลาพระชายาขึ้นไปจำศีลอยู่ที่ใกล้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำยมุนาตามลำพังตลอดคืนภูริทัตตกุมารรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดอธิษฐานจิตไว้มั่นว่าหนังเอ็นกระดูกเลือดของเราหากใครต้องการก็จงเอาไปเถิดเราจะไม่หวงไม่ปกป้องยินดียอมสละให้ภูริทัตตกุมารจำศีลอยู่ที่นั้นเป็นปกติสุขเสมอมาพบพรานเนื้อมีพรานเนื้อชาวเมืองพาราณสีสองคนพ่อลูกออกล่าเนื้อมาจนถึงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาคันถึงบริเวณสถานที่ใกล้ๆกับที่ภูริทัตตกุมารจำศีลอยู่ก็พบรอยเท้าสัตว์นานาชนิดลงไปกินน้ำในแม่น้ำยมุนาจึงพร้อมด้วยลูกชายหลบซุ่มอยู่ใกล้ๆตกเย็นมีกวางป่าตัวหนึ่งวิ่งมาทางนั้นพรานพ่อจึงยิงด้วยลูกศรคันฆ่าเนื้อได้แล้วจึงแล่เนื้อใส่หาบแขวนไว้ใต้ต้นไม้ทุกๆเช้ามืดพวกนางนาคจะมาถวายสักการะบูชาแด่ภูริทัตตกุมารจากนั้นก็จะบรรเลงดนตรีถวายฝ่ายภูริทัตตกุมารก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์สง่างามนั่งอยู่อย่างสงบเช้ามืดวันนั้นก็เช่นกันพรานสองพ่อลูกได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีจึงคอยแอบดูก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกนางนาคขณะที่บรรเลงดนตรีอยู่นั้นเห็นพรานสองพ่อลูกก็ตกใจแทรกตัวหายไปในแผ่นดินทั้งสองเข้าไปหาภูริทัตตกุมารแล้วถามถึงเรื่องราวส่วนตัวภูริทัตตกุมารก็บอกไปตามความเป็นจริงทั้งหมดแล้วแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อพรานสองพ่อลูกพาเที่ยวนาคพิภพภูริทัตตกุมารได้ส่งพรานสองพ่อลูกลงมาอยู่ในนาคพิภพส่งลงมาทางสายน้ำวนคั้นมาถึงนาคพิภพทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีร่างกายกลับเป็นร่างกายทิพย์ได้รับมอบนางนาคให้เป็นบริวารคนละ500นางฝ่ายภูริทัตตกุมารหลังจากส่งพรานสองพ่อลูกลงมาเที่ยวในนาคพิภพแล้วก็กลับไปจำศีลอยู่ที่จอมปลวกข้างต้นไทรใกล้ฝั่งน้ำต่อเมื่อถึงครึ่งเดือนจึงได้ลงมาเฝ้าพระบิดาพระมารดาทุกครั้งที่ลงมาเฝ้าก็กล่าวธรรมถวายเวลาล่วงเลย1ปีพรานพ่อเริ่มคิดเบื่อหน่ายอยากกลับมาสู่โลกมนุษย์จึงชวนพรานลูกให้กลับมาด้วยกันพรานลูกไม่สู้เต็มใจเพราะกำลังอยู่อย่างสุขสบายแต่เมื่อไม่สามารถจะทัดทานพรานพ่อได้จึงตกลงภูริทัตตกุมารได้ให้แก้วมณีวิเศษดวงหนึ่งเป็นแก้วสารพัดนึกแก่พรานพ่อแต่เขาไม่รับพรามอาลัมพายต่อมามีพรามคนหนึ่งได้เรียนมนต์จับงูมาจากฤาษีตนหนึ่งมนต์นั้นชื่อมนต์อาลัมพายคนทั่วไปเห็นเขาชำนาญมนต์นั้นมากเลยเรียกเขาว่าพรามอาลัมพายพราหมณ์เดินร่ายมนต์ไปตามฝั่งแม่น้ำยมุนาอำนาจมนต์ช่วยให้ได้แก้ววิเศษดวงหนึ่งมาจากนางนาคอันเป็นแก้ววิเศษชนิดเดียวกับที่ภูริทัตตกุมารให้แก่พรานสองพ่อลูกแต่พวกเขาไม่รับพราหมณ์อลัมพายเดินร่ายมนต์เรื่อยมาจนถึงจนพบพรานสองพ่อลูกพรานพ่อเห็นแก้ววิเศษแล้วจำได้เกิดความอยากได้ขึ้นมาจึงออกปากขอจากพราหมณ์พราหมณ์อลัมพายยินดีให้แต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนคือต้องบอกที่อยู่ของพญานาค
พรานพ่อจึงพาไปยังที่อยู่ของภูริทัศน์

ตกุมารฝ่ายพานลูกไม่พอใจที่เห็นบิดาเป็นคนอกตัญญูจึงขอแยกตัวแล้วหนีไปบวชเป็นฤาษีครั้นถึงที่อยู่ของภูริทัตกุมารแล้วพราหมณ์อารันพายก็ให้แก้ววิเศษแก่พานพ่อตามสัญญาแต่ครั้นแล้วแก้ววิเศษก็พัดหลุดจากมือจมหายไปในหน้าพิภพตามเดิมทำให้พานพ่อเสียใจมากถูกจับพญานาคภูริทัตตะเห็นพานพ่อก็จำได้และเข้าใจได้ทันทีว่าเขาพาคนมาจับตัวก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองได้แต่หลับตาซุกศีรษะไว้ในขนดแล้วนอนนิ่งพร้อมตั้งจิตอธิษฐานยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลฝ่ายพราหมณ์อลัมพายเริ่มทำพิธีจับด้วยการเอายาทิพทาร่างกายบ้างเคี้ยวกินบ้างแล้วร่ายมนต์ทิพค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แบบคนระวังตัวจากนั้นก็จับหางพญานาคภูริทัตตะกระชากมาเต็มแรงกดหัวไว้แน่นแล้วจับขึ้นมางัดปากให้อ้าแล้วนำยาใส่ในปากพญานาคภูริทัตตะไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะกลัวจะเสียศีลพราหมณ์อลัมพายไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังได้จับหางหิ้วแล้วเขย่าให้สำรอกอาหารจากนั้นปล่อยให้นอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นแล้วตนเองก็ขึ้นไปเหยียบย่ำเท่านั้นยังไม่พอบางครั้งยังจับฟาดกับพื้นอีกพญานาคภูริทัตตะเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแต่ก็ไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะกลัวจะเสียศีลนักเล่นกลเมื่อทำให้พญานาคภูริทัตตะอ่อนกำลังลงได้แล้วพราหมณ์อลัมพายก็จับใส่กระโปรงเถาวัลย์แล้วคอนตะเวนไปตามที่ต่างๆจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงได้ให้พญานาคภูริทัตตะเล่นกลตามคำสั่งคือทำตัวให้ใหญ่ทำตัวให้เล็กให้ขดตัวให้คลายตัวให้พ่นไฟให้พ่นน้ำให้พ่นควันไฟให้ทำตัวเป็นสีเหลืองสีเขียวให้แผ่พังพานทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่พญานาคภูริทัตตะยอมทำตามที่พราหมณ์อลัมพายสั่งทุกประการเพราะคิดว่าเมื่อพราหมณ์อลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วก็จะปล่อยเราไปชาวบ้านเห็นพญานาคทำได้ดังนั้นก็รู้สึกเอ็นดูให้เงินทองเป็นค่าตอบแทนแต่บางคนรู้สึกสงสารถึงกับร้องไห้พราหมณ์ครั้งแรกบอกว่าหากหาเงินได้แล้วก็จะปล่อยให้เป็นอิสระแต่ครั้นได้เงินจริงๆก็เกิดความโลภอยากได้มากยิ่งขึ้นจึงเอาเงินที่ได้นั้นไปจ้างช่างให้ทำกระโปรงใบใหญ่ใส่พญานาคเพื่อนำเข้าไปเล่นในเมืองต่อไปฝันร้ายของพระมารดาวันที่พราหมณ์อลัมพายจับพญานาคภูริทัตตะไปนั้นพระนางสมุทรชาทรงฝันไปว่ามีชายผิวดำแดงเอาดาบเข้าไปตัดแขนขาของพระนางจนขาดแล้วถือเอาไปครั้นตื่นจากบรรทมก็ทรงคุ้นคิดว่าน่าจะเป็นลางร้ายพระนางทรงคิดถึงภูริทัตตกุมารซึ่งจากไปจำศีลอยู่ในโลกมนุษย์ครั้นถึงกำหนดครึ่งเดือนภูริทัตตกุมารไม่ได้มาเฝ้าเหมือนอย่างเคยพระนางก็แน่พระทัยว่าพระโอรสประสบภัยเสียแล้วฝ่ายพี่น้องทั้งสามพร้อมด้วยนางนาคบริวารต่างก็เดือดร้อนใจเมื่อเห็นว่าพระมารดาไม่คลายโศกลงได้พระโอรสทั้งสามคือสุทัศนกุมารสุโภคะกุมารและอริฏฐะกุมารก็อาสากันออกตามหาอริฏฐะกุมารไปหาที่สวรรค์สุโภคะกุมารไปหาที่ป่าหิมพานต์ส่วนทุทัศนกุมารไปหาที่โลกมนุษย์ตามหาจนพบสุทัศนกุมารได้ปลอมตัวเป็นฤาษี
แล้วออกจากหน้าพิภพตรงไปยังที่ภูริทัตตกุมารจำศีลก่อนพอเห็นรอยเลือดก็เข้าใจได้ทันทีว่าถูกหมองูจับไปแล้วจึงเที่ยวออกตามหาไปตามที่ต่างๆจนได้ความว่าบัดนี้พราหมณ์อารัมพายกำลังนำน้องชายใส่กระโปรงแก้วไปเปิดเล่นกลในเมืองพาราณสีวันนี้หมออารัมพายเปิดการเล่นกลที่ประตูพระราชฐานเพื่อให้พระพาราณสีได้ทอดพระเนตรครั้นถึงเวลาพระเจ้าพาราณสียังไม่เสด็จมาแต่ทรงรับสั่งให้พราหมณ์อารัมพายเปิดเล่นไปก่อนเขาจึงให้สัญญาณพญานาคพญานาคภูริทัตตะจึงโผล่หัวออกมาจากกระโปรงแก้วแล้วมองดูไปรอบๆเพื่อเป็นการระวังตัวแต่ทันทีที่เห็นฤาษีแปลงก็จำได้ทันทีว่าเป็นสุทัศนกุมารพี่ชายตนจึงรีบเลื้อยเข้าไปหาแล้วซบร้องไห้อยู่แทบเท้าของพี่ชายฝ่ายสุทัศนกุมารก็สุดจะกลั้นน้ำตาไว้ได้สักครู่หนึ่งพญานาคภูริทัตตะจึงเลื้อยกลับไปที่เดิมวางแผนช่วยน้องชายสุทัศนกุมารในร่างฤาษีแปลงคิดหาทางช่วยน้องชายจึงแกล้งพูดยั่วพราหมณ์อลัมพายว่าเที่ยวนำพญานาคไม่มีพิษมาเล่นกลหลอกชาวบ้านพราหมณ์โกรธจึงทำให้สุทัศนกุมารมาสู้กับพญานาคของตนสุทัศนกุมารจึงทำให้พราหมณ์สู้กับนางนาคอาจจะมุขีเป็นข้อแลกเปลี่ยนเมื่อพราหมณ์รับคำท้าจึงเรียกนางอาจจะมุขีซึ่งบัดนี้แปลงเป็นลูกเขียดออกมาจากชดานางนาคอาจจะมุขีได้ยินเสียงก็ส่งเสียงร้องสามครั้งแล้วออกมาเกาะอยู่ที่บ่ากระโดดลงไปที่ฝ่ามือคายพิษสามหยดกระโดดกลับไปที่ชดาพิษร้ายแรงหากโยนไปในอากาศฝนแล้ง7ปีทิ้งไปบนดินพืชพันธุ์ธัญหารตายหมดทิ้งลงไปน้ำจะเป็นพิษสัตว์น้ำตัดนานาชนิดในน้ำนะคะตายหมดทิ้งลงไปในบ่อที่ขุดใหม่ค่ะจำเป็นต้องทิ้งลงไปในบ่อที่ขุดใหม่สุทัศนกุมารจึงขอให้พระเจ้าพาราณสีขุดบ่อ3บ่อบ่อแรกใส่เครื่องยาให้เต็มบ่อที่2ใส่โคลนให้เต็มบ่อที่3ใส่ยาทิพย์จากนั้นทิ้งพิษนางอาจจะขุมุขีลงไปในบ่อแรกเกิดควันลุกไหม้ลามไปไหม้บ่อที่2และ3ตามลำดับแล้วจึงดับพบพระเจ้าลุงพิษของนางอาจจะมุขีนะคะถูกผิวหนังพรามอารัมพายกลายเป็นโรคเรื้อนสุทัศน์ศักกุมารค่ะนางอาจจะมุขีนะคะแปลงร่างเป็นคนภูริทัตตกุมารมายืนอยู่ด้วยกันพระเจ้าพาราณสีทรงสงสัยสุทัศนกุมารจึงกราบทูลตนกับน้องชายเป็นโอรสพระนางสมุทชาน้องสาวของพระองค์เองส่วนนางอาจจะมุขีเป็นญาติตามมาจากนาคพิภพพระเจ้าพาราณสีได้ฟังดีพระทัยโอบกอดพระหลานรักตัดถามพระน้องให้ทราบว่าพักมารดารอฟังข่าวภูริทัตกุมารด้วยความร้อนรนทรงอนุญาตให้ทั้งสามรีบกลับไปหน้าพิภพโอกาสหน้าขอให้นำสมุทชามาพบซึ่งสุทัศนกุมารก็รับคำกลับนาคพิภพถ้อยแถลงของภูริทัตตกุมารภูริทัตตกุมารฮะนอนป่วยอยู่ในห้องรู้สึกไม่สบายทั้งร่างกายยังไม่แข็งแรงอุตส่าห์ยันกายลุกขึ้นมากล่าวกับพวกพราหมณ์มิได้วิเศษกว่าคนวรรณะอื่นยังมีความโลภความต้องการเหมือนคนทั่วไปพวกพ่อเรือนต้องการทรัพย์ข้าวและบ่าวไพร่

ให้มากฉันใดพวกพราหมณ์ก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันพวกพราหมณ์กับพวกพ่อเรือนธรรมดาย่อมเสมอกันต่างหมกมุ่นอยู่ในกามคุณแต่พวกพราหมณ์กับถือว่าตนวิเศษกว่าคนวรรณะอื่นฉะนั้นพวกพราหมณ์จึงเป็นคนลิ้นสองแฉกเชื่อถือไม่ได้ภูริทัตตกุมารนะคะให้พวกนาคนำพราหมณ์ออกไปจากนาคพิภพมิได้ลงโทษฝ่ายพราหมณ์เสียใจในบาปกรรมของตนที่หนักพบกันพร้อมหน้าทาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนที่ทำความดีนั้นตอนแรกมักมีอุปสรรคมาทดสอบแต่สุดท้ายก็ประสบชัยชนะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำสาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์